0: Weird.
1: Is a weird doll.
0: Doll. Okay. It's a weird doll. All right, now your turn. It's all about word search. The worksheet number 6. Find 8 different film genres in the word search below. How many words are there? Everybody, how many words are there? Huh? 8 words, okay. All right. Do you want to do it together? Uh-huh. Ah. Okay. The first one. เดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันโอเคไหมครับลงถึงเรียนไปทางเลยนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนต้นทางขึ้นมาขึ้นมาลองลากเส้นให้ดูนะครับว่ามีคำศัพท์ไหนหรือเปล่าที่อยู่ในตารางนี้นะครับโอเคพร้อมหรือยังหรือว่าจะขอหรือว่าจะทำสัก 1-2 นาทีเดี๋ยวทีเชอร์ให้เราเช็ค 1-2 minutes โอเคให้เราลองเช็คคำตอบของเรา 1-2 นาทีแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในแบบฝึกหัดนี้นะครับโอเค let's do it

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปคำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: าลแล้ว
1: ขยันชินะตะวันพักกินขนมก่อนไหมลูก
2: คุณปู่คะคำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะตะวันเห็นคำนี้ในหนังสือเต็มไปหมดเลยค่ะ
1: อ๋ออาณานิคมก็คือดินแดนที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองจากรัฐอื่นๆไม่มีอำนาจการปกครองเป็นของตัวเองยังไงล่ะแต่เมืองไทยเนี่ยไม่เคยตกเป็นเมืองอาณานิคมของมหาอำนาจตกเลยนะ
3: นี่จำได้ปู่เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่ง
1: ใช่แล้วเมฆจำเรื่องที่ปู่เล่าได้ด้วยนะเนี่ยเรา
2: แล้วเรารอดจากการเป็นอาณานิคมของฝรั่งมาได้ยังไงล่ะคะคุณปู่
1: ที่สยามไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจก็เพราะสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีสายพระเนตรกว้างไกลมีพระสหายเป็นชาวต่างชาติและทรงสามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีทรงมีชั้นเชิงทางการพูดอันเอกอุจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลแล้วไม่เสียเลือดเสียเนื้อเลยนะ
3: แล้วการพูดภาษาอังกฤษเก่งๆช่วยให้เราไม่ถูกรุกรานได้ยังไงหรอครับเมกยังไม่เห็นจะเข้าใจอ่ะ
1: ก็เดิมทีอังกฤษมีแผนจะใช้นโยบายแบบใช้กำลังข่มขู่ต่างชาติได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ท่าทีของอังกฤษจึงเปลี่ยนไปและเลือกใช้วิธีการทางการทูตแทนอังกฤษจึงส่งเซอร์จอห์นบาวริงเข้ามาขอทำสัญญาซึ่งต่อมารู้จักกันในชื่อสนธิสัญญาบาวริง
2: สงสัยเราต้องไปแล้วล่ะแม
3: ่นั่นสิไปกันเร็วกันแก้ว
4: พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยสมัยรัชกาลที่4
2: นั่นไงนั่นไงแม่สงสัยคนนั้นต้องเป็นเซอร์จอห์นบาวริงจากอังกฤษแน่ๆเลย
3: เขามีกล่องอะไรมาถวายด้วยหรือสนธิสัญญาบาวริงอยู่ในนั้น
5: การค้าจะทำให้สยามรุ่งเรืองประเทศของข้าพระพุทธเจ้าก็รุ่งเรืองได้ด้วยการค้า
6: เรายินดีจะเปิดการค้ากับท่านให้เป็นเสรีเช่นนานาประเทศ
5: ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานให้สยามลงนามในสนธิสัญญาเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีสืบไป
6: เมื่อการทุกอย่างเสร็จสิ้นเราหวังว่าการเจริญสัมพันธไมตรีครั้งนี้จะทำให้เราเป็นมิตรไมตรีต่อกัน
5: พรุ่งนี้จะตีตราหนังสือสัญญาเรือรบแห่งสหราชอาณาจักรจะถอนสมอออกจากปากอ่าวสยาม
7: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน
8: ่ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม
7: เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแท้ๆสยามเราจึงไม่ต้องตกเป็นประเทศอาณานิคมของชาติตะวันตก
8: นำซ้ำยังไม่เสียเลือดเสียเนื้อแต่อย่างใดเลยพวกเราชาวสยามอยู่รอดปลอดภัยด้วยพระบารมีแท้ๆ
7: ได้ยินว่าหลังจากนี้จะส่งคณะราชทูตไปเจรจาค้าขายกับอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยอีกไม่นานสยามคงได้เป็นชาติมหาอำนาจทัดเทียมกับพวกฝรั่งมังค่าไม่มีใครกล้ามารังแกหรือรุกรานอีกแล้วหรอก

0: ไม่เข้าใจแล้วครับปู่ว่าส่วนที่สัญญาเบลริ่งสำคัญยังไงถ้าเกิดตอนนั้นมีสงครามขึ้นไม่รู้ประเทศไทยตอนนี้จะเป็นยังไงนะครับ
1: ใช่แล้วพระบรมราชวินิจฉัยในครั้งนั้นนับว่ามีความสำคัญยิ่งส่วนที่สัญญาเบลริ่งเนี่ยนอกจากช่วยปกป้องประเทศเราไม่ตกเป็นอาณานิคมโดยไม่เสียเลือดเสียเนื้อแล้วทำให้เรายังรักษาเอกราชของสยามไว้ยิ่งทำให้การผลิตข้าวในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเฟื่องฟูขึ้นจนสยามกลายเป็นผู้ส่งออกข้าวรายสำคัญในตลาดโลกและเรายังส่งคณะไปยังอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยนะ
2: ไว้คุณปู่เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ให้ตะวันฟังอีกเยอะๆเลยนะคะตะวันชอบฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์จากคุณปู่ที่สุดเลยค่ะ
1: ได้สิจ๊ะ

ประเทศไทยรักษาเอกราชไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจเพราะมีพระมหากษัตริย์ที่เก่งกาจคอยปกป้องประเทศอย่างในหลวงรัชกาลที่4ทรงใช้พระปรีชาในด้านการทูตช่วยให้ประเทศไทยรอดจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกได้เราคนไทยจึงได้อยู่อย่างสงบสุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่กุลเกียรติภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
1: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่หรอคะ
2: ที่นี่คือโรงพ

ทีมของหมอบลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้ง

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางครับวันนี้ก็พบกับครูอรรถชัยสิริวัฒนศักดินาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับและสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนวันนี้นะครับก็คือเรื่องความดันของเหลวครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับบอกความหมายและอธิบายความดันของเหลวจากนั้นครับจะต้องมีการทดลองโดยระบุคำถามตัวแปรที่เกี่ยวข้องสมมุติฐานของการทดลองและทำการทดลองตามที่ออกแบบได้และนักเรียนนะครับจะต้องมีความอยากรู้อยากเห็นนะครับกระตือรือร้นในการสืบเสาะหาความรู้ตามที่สงสัยในการทำกิจกรรมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสมรรถนะที่จะเกิดขึ้นในชั่วโมงนี้คืออะไรนะครับนักเรียนจะต้องเกิดการตั้งคำถามทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับแรงที่ของเหลวกระทำต่อวัตถุและตั้งสมมุติฐานที่สอดคล้องกับคำถามนั้นเพื่อนำไปสู่การทดลองทางวิทยาศาสตร์สร้างและปรับปรุงคำอธิบายเหตุการณ์เกี่ยวกับแรงที่ของเหลวกระทำต่อวัตถุโดยใช้หลักฐานที่ได้จากการทดลองทางวิทยาศาสตร์มาสนับสนุนนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาทบทวนกันดีกว่านะครับภาพนะครับจะเป็นภาพอากาศนะคุณครูจะถามนักเรียนว่านักเรียนคิดว่าอากาศมีความดันหรือไม่สำหรับนักเรียนปลายทางก็ลองตอบคุณครูมานะครับซึ่งในเรื่องของความดันของอากาศเนี่ยเป็นความรู้ในตอนม.1นักเรียนยังจำได้ใช่ไหมครับจำได้นะครับคำถามถามว่าหรือเรามาช่วยกันคิดก็ได้ครับนักเรียนอากาศเนี่ยมีความดันไหมครับ
3: มี
2: ความดันอ่ะตอบอีกครั้งหนึ่งได้ไหมครับอากาศมีความดันไหมครับ
3: ม
2: ีความดันนะอากาศมีความดันนะครับทีนี้นักเรียนบอกครูว่าอากาศมีความดันต้องไหมครับแล้วความดันของอากาศอ่ะมันเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งใดนักเรียนมีความสูงมีความสูงมีอย่างอื่นอีกไหมแล้วก็ความอะไรลูกความหนาแน่นนะครับของอากาศใช่ไหมตอบให้เพื่อนปลายทางฟังได้ไหมครับเชิญครับเดี๋ยวนักเรียนปลายทางนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจากคำถามที่ถามว่าความดันของอากาศเนี่ยเปลี่ยนแปลงตามสิ่งใดตอนนี้ปลายทางก็ช่วยกันคิดนะครับแล้วก็ตอบกับคุณครูปลายทางนะครับเดี๋ยวเรามาดูเพื่อนต้นทางนะครับคำถามอีกครั้งนะครับนักเรียนคิดว่าความดันของอากาศเปลี่ยนแปลงตามสิ่งใดเชิญครับ
4: ความหนาแน่นของอากาศค่ะ
2: ครับแล้วมีอีกไหม
4: ความสูงค่ะ
2: ความสูงปรบมือให้กับเพื่อนด้วยนะครับนักเรียนนอกจากกลุ่มที่อยู่ตรงนี้ตอบแล้วแล้วที่เหลือของห้องเราตอบได้ไหมนักเรียนได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูคำตอบพร้อมกันนะครับแน่นอนครับความดันอากาศเปลี่ยนแปลงตามความหนาแน่นของอากาศโดยความหนาแน่นของอากาศมากความดันมากและยิ่งความสูงยิ่งสูงความดันเป็นไงนักเรียนน้อยถูกต้องไหมครับพอยิ่งสูงไปเนี่ยความดันเป็นยังไงน้อยถูกต้องไหมนะครับอยู่ติดพื้นโลกความดันเป็นยังไงครับ
3: มาก
2: นั่นเองนะครับ

0: ทีนี้นอกจากอากาศแล้วในภาพในคำถามนะครับนักเรียนคิดว่าในของเหลวหรือในน้ำเนี่ยมีความดันหรือไม่ไหนใครเคยไปดำน้ำยกมือเคยเล่นน้ำไหมครับเวลาเล่นน้ำแล้วเป็นยังไงนักเรียนเล่าความรู้สึกให้หน่อยอะไรอะไรนะครับอ้าวเชิญเชิญพูดให้เพื่อนปลายทางฟังสักนิดนึงใครอยากเล่าให้เพื่อนปลายทางฟังคำถามถามว่านักเรียนคิดว่าในของเหลวเนี่ยหรือว่าในน้ำมีความดันหรือไม่เชิญครับลองเล่าให้เพื่อนปลายทางฟังหน่อยว่าในน้ำมีความดันไหม
1: มีครับ
0: มีในน้ำมีความดันใช่ไหมครับแล้วนักเรียนเคยเล่นน้ำไหม
1: เคยครับ
0: แน่นอนคำถามนี้ที่คำถามครูถามว่านักเรียนเคยเล่นน้ำไหมทุกคนต้องเคยเล่นน้ำพอนักเรียนทุกคนต้องเรียนวิชาว่ายน้ำถึงเล่นน้ำที่ทะเลน้ำตกต่างๆใช่ไหมครับทีนี้เวลานักเรียนเล่นน้ำหรือว่าลงไปในน้ำเนี่ยจะเป็นยังไงนักเรียน
1: ปวดหูแล้วก็แสบจมูกครับ
0: แสบจมูกก็รู้สึกสบายตัวหรือรู้สึกอึดอัด
1: อึดอัดครับ
0: นั่งลงเลยนะครับทีนี้ขอถามต่อคำถามถามว่าทำไมลงไปในน้ำแล้วรู้สึกอึดอัดและหูอื้อใครอยากจะบอกครูเชิญครับจริงไหมเวลาเราดำน้ำเนี่ยเธอจะรู้สึกอึดอัดแล้วก็หูอื้อใช่ไหมครับแล้วเป็นเพราะอะไร
2: เพราะในน้ำมีความดันครับ
0: เพราะในน้ำมีความดันถูกต้องไหมครับนักเรียนเนี่ยหูอื้อเพราะว่าดำน้ำใช่ไหมทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะสาธิตว่าน้ำเนี่ยมันมีแรงดันเนี่ยจริงหรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันเลยนะครับเดี๋ยวคุณครูจะสาธิตให้นักเรียนเห็นถึงความดันนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพพร้อมกันเลยครับครับนักเรียนครับเดี๋ยวนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมื่อคุณครูสาธิตให้เห็นถึงความดันนะครับเดี๋ยวดูว่าน้ำที่เข้าไปในขวดน้ำนะครับจะมีลักษณะเป็นอย่างไรเดี๋ยวนักเรียนปลายทางแล้วก็ต้นทางเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเชิญดูได้เลยครับนักเรียนสังเกตเลยนะครับเป็นยังไงครับเรียบร้อยครับ

ียบร้อยนะครับนักเรียนครับเมื่อวัตถุอยู่ในของเหลวจะมีแรงนะครับจากของเหลวกระทำต่อวัตถุนั้นโดยแรงที่ของเหลวกระทำต่อวัตถุจะมีทิศตั้งฉากกับผิววัตถุครับทราบได้จากการสังเกตทิศทางของของเหลวที่พุ่งเข้าซึ่งจะมีทิศทางตั้งฉากกับผิววัตถุแรงที่ของเหลวกระทำต่อพื้นที่หนึ่งเรียกว่าความดันของของเหลวนะครับ

ของเหลวเนี่ยนะครับเกิดขึ้นกับอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูในกิจกรรมที่1พร้อมกันเลยนะครับให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเปิดใบกิจกรรมที่1เรื่องความดันของของเหลวขึ้นกับอะไรนะครับให้นักเรียนศึกษานะครับใบกิจกรรมเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ากิจกรรมนี้เกี่ยวข้องกับอะไรและมีขั้นตอนการทำอย่างไรนะครับ

ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากิจกรรมนี้นะครับเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนให้กับนักเรียนปลายทางอีกครั้งหนึ่งนะครับกิจกรรมนี้นะครับศึกษาว่าปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อความดันของของเหลวครับโดยกิจกรรมนะครับมีขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมดังนี้นะครับนักเรียนต้องทำการทดลองศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความดันของของเหลวซึ่งนักเรียนได้ศึกษาในใบกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวัสดุอุปกรณ์ที่จะต้องทำในกิจกรรมมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีขวดน้ำพลาสติกนะครับนักเรียนขนาด600มิลลิลิตรขวดน้ำพลาสติกขนาด 1,500 มิลลิลิตรไม้บรรทัดไม้เมตรของเหลวชนิดต่างๆเช่นน้ำน้ำเกลือน้ำมันพืชโหลพลาสติกใสหรือโหลแก้วพลาสติกใสเทปใสหรือเทปกาวถังหรือกะละมังหัวแร้งคัตเตอร์โหลแก้วซึ่งขั้นตอนในการทำกิจกรรมนะครับนักเรียน1 นะครับร่วมการอภิปรายเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความดันของของเหลว2 นะครับศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความดันของของเหลว1ปัจจัยนะครับ3 ตั้งคำถามและสมมุติฐานการทดลอง4 ครับจะต้องมีการระบุตัวแปรต้นตัวแปรตามตัวแปรควบคุมและนิยามเชิงปฏิบัติการ5 ออกแบบการทดลองเพื่อตรวจสอบสมมุติฐาน 6 ดำเนินการทดลองบันทึกผลการทดลอง 7 นำเสนอผลการทดลองคุณครูทบทวนให้กับนักเรียนปลายทางแล้วนะครับตอนนี้ก็ให้นักเรียนต้นทางกับนักเรียนปลายทางนะครับลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับเชิญครับระบุตัวแปรต้นตัวแปรตามตัวแปรควบคุมของกิจกรรมตอนที่1เลยแล้วก็ออกแบบแล้วก็เตรียมตัวทดลองในลูกให้เวลาในการออกแบบ3 นาที

ครับนักเรียนครับเพื่อนต้นทางนะครับก็ได้มีการระบุสมมุติฐานตั้งคำถามกำหนดตัวแปรต้นตัวแปรตามตัวแปรควบคุมและออกแบบตารางบันทึกผลการทดลองสำหรับตอนที่1เรียบร้อยแล้วโดยกิจกรรมตอนที่1นั้นเป็นการพิสูจน์ว่าความลึกมีผลต่อความดันของของเหลวหรือไม่ใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าขั้นตอนการทำกิจกรรมนะครับเป็นอย่างไรนักเรียนเริ่มเลยครับเทน้ำลงไปในขวดได้เลย

จากนั้นนะครับเดี๋ยวเชื่อนะครับจับขวดแล้วก็ดึงเทปใสนักเรียนจับขวดไว้ได้เลยจับขวดไว้1คนแล้วก็ดึงเทปใสนะครับ3รูเห็นไหมครับนักเรียนดึงเลยครับดึงออก3รูพร้อมกันเลยจากนั้นดูว่าน้ำพุ่งปลายทางก็สังเกตว่าน้ำนะครับที่มีความลึกต่างกันเนี่ยระดับความลึกเท่าไหร่จะพุ่งไกลกว่ากันโดยรูด้านบนจะเป็นความลึกที่20เซนติเมตร25เซนติเมตรและก็30เซนติเมตรถ้านักเรียนดูว่าน้ำพุ่งไปไกลเท่าไหร่เนี่ยไม่ทันนะครับก็ให้ทำการทดลองซ้ำอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นตัวอย่าง

นะครับหวังว่าปลายทางน่าจะสังเกตเห็นนะครับว่าระดับน้ำที่พุ่งออกมาเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเมื่อสักครู่นี้นักเรียนวัดระดับน้ำที่พุ่งไปทันไหมครับไม่ทันนะครับเดี๋ยวเรากลับไปทำซ้ำที่กลุ่มของเราได้นะครับเชิญครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนักเรียน

30อันนี้25อันนี้25แล้วอันบนเท่าไหร่23ประมาณเอาสรุปคืออันไหนไกลสุดนั่นแหละโอเค

ครับนักเรียนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในกิจกรรมในตอนที่2นะครับว่าของเหลวที่มีความหนาแน่นต่างกันเนี่ยนะครับสารใดนะครับจะมีแรงดันนะครับมากนะครับเป็นการพิสูจน์ว่าความหนาแน่นนะครับมีผลต่อความดันของของเหลวหรือไม่เดี๋ยวครูนะครับจะให้ตัวแทนนักเรียนนะครับเทน้ำเกลือลงไปในขวดใบที่1ครับเชิญครับนี่คือน้ำเกลือเทได้เลยครับใช่ครับโอเควางได้เลยครับเราปิดฝาไว้ก่อนนะครับต่อไปครับเทน้ำเปล่าครับนักเรียน

ครับปิดฝาไว้ก่อนนะครับขวดที่3ครับนักเรียนขวดที่3เราใส่อะไรครับน้ำมันพืช

ครับในกิจกรรมตอนที่2นะครับเดี๋ยวนักเรียนปลายทางนะครับมาดูกันเลยนะครับว่าของเหลวที่มีความหนาแน่นต่างกันจะมีแรงดันของของเหลวต่างกันหรือไม่โดยของเหลวชนิดแรกจะเป็นน้ำเกลือนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยครับว่าน้ำเกลือจะพุ่งออกจากขวดเป็นระยะได้เท่าไหร่ครับเชิญเลยครับนักเรียนนักเรียนสังเกตนะครับ

ครับนักเรียนและของเหลวชนิดสุดท้ายนะครับก็คือน้ำมันพืชนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้ำมันพืชจะพุ่งได้ระยะนะครับกี่เซนติเมตรนะครับนักเรียนเปิดขวดแล้วก็ดึงก๊อตเทปเลยครับ

0: เรียบร้อยครับนักเรียนปรบมือกับเพื่อนด้วยครับครับนักเรียนได้มีการลงมือทำกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนผลการทำกิจกรรมจะเป็นอย่างไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับของแต่ละกลุ่มนะครับโดยแต่ละกลุ่มนั้นจะต้องมีการตั้งคำถามที่ต้องการศึกษานะครับสมมติฐานของแต่ละกลุ่มการระบุตัวแปรต้นตัวแปรตามตัวแปรควบคุมนะครับรวมไปถึงวิธีการทดลองของแต่ละกลุ่มผลการทดลองและสรุปผลนะครับสรุปบทเรียนนะครับนักเรียนสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับก็คือการทำกิจกรรมในวันนี้นะครับนักเรียนก็ได้มีการทำกิจกรรมตามที่ได้ออกแบบไว้นะครับส่วนในชั่วโมงถัดไปเราจะไปดูว่าหลังจากเราปฏิบัติกรรมตามที่เราได้มีการระบุตัวแปรต้นตัวแปรตามตัวแปรควบคุมรวมไปถึงการตั้งสมมติฐานและคำถามการทดลองของแต่ละกลุ่มทั้ง2ตอนแล้วผลการทำกิจกรรมนั้นจะเป็นอย่างไรเราจะได้พิสูจน์กันนะครับรวมถึงตั้งคำถามมีการพูดคุยกันอภิปรายของแต่ละกลุ่มนะครับในชั่วโมงถัดไปนะครับซึ่งชั่วโมงต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องความดันของเหลวครั้งที่2ครับนักเรียนสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับใบงานเรื่องแบบฝึกหัดความดันของเหลวใบความรู้ที่1เรื่องแรงดันของเหลวที่กระทําต่อวัตถุใบความรู้ที่2เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความดันของเหลวสําหรับวันนี้นะครับครูขอจบการสอนได้เพียงเท่านี้ครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทําความเคารพ
2: ขอบคุณค่ะ

0: ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2ทั้งหมดตุ้มแสดงความรบอาจารย์ผู้สอนยกอกอึ๊กครับทั้งหมดนั่ง
1: บรรพบุรุษของไทยแต่โบราณปกบ้านป้องเมืองคุ้มเหย้าเสียเลือดเสียเนื้อมิใช่เบาหน้าที่เรารักษาสืบไปลูกหลานเหลนหลนภายหน้าจะได้มีพระสุธาอาศัยอนาคตจะต้องมีประเทศไทยมิยอมให้ผู้ใดมาทำลายสวัสดีครับนักศึกษาวิชาทหารที่อยู่ภายในห้องส่งแห่งนี้และสถานีปลายทางกระผมพันโทสมโภชนันทศาสตร์นะครับเป็นผู้รับผิดชอบในการฝึกอบรมวิชาสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยสำหรับวันนี้นะครับสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีนะครับหลักฐานประกอบการบรรยายนะครับก็คู่มือนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2ประจำปีการศึกษา2569ที่มีอยู่กับคู่มือที่ของนักศึกษาเอามานะครับวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมวันนี้นะครับเพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารได้ทราบถึงวีรกรรมและความเสียสละของพระมหากษัตริย์ที่มีต่อชาติไทยและบรรพบุรุษของเราที่ร่วมกันกอบกู้รักษาและทรงพัฒนาพื้นแผ่นดินไทยจนชื่อของประเทศไทยปรากฏอยู่อย่างสง่างามบนเวทีโลกและจะให้คงอยู่ตลอดไปนี่คือวัตถุประสงค์สำหรับวันนี้ครับผู้กล้าแกร่งแผ่นดินถิ่นสยามจารึกพ่อขุนรามแสนยิ่งใหญ่อิสระชนแผ่นดินธรรมผ่องอำไพสุโขทัยสืบฐานถิ่นแผ่นดินทองร่องรอยอารยะแห่งสยามตั้งเขตคามจัดวางผังอย่างถูกต้องทั้งการค้าศาสนาการปกครองพ่อครองลูกปองดองแสนอุ่นใจนะครับการรวมของชาติไทยนะครับการรวมชาติไทยให้เป็นปึกแผ่นบนแผ่นดินภูมิแห่งนี้ต้องใช้เวลาและความวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างมากในการสร้างบ้านแปลงเมืองที่เต็มไปด้วยความหลากหลายของคนต่างเชื้อชาติต่างเผ่าพันธุ์ต่างภาษาและต่างอารยธรรมอาณาจักรสยามมีพระเจ้าแผ่นดินปกครองมาช้านานมีการเติบโตเป็นอาณาจักรในดินแดนหลายแห่งเช่นอาณาจักรด้านเจ้าอาณาจักรเชียงแสนอาณาจักรสุโขทัยอาณาจักรอยุธยาเป็นต้นนะในอาณาจักรสุโขทัยนะครับมีพ่อขุนศรีนาวนำถุมเป็นพระมหากษัตริย์ปกครองเมืองสุโขทัยหลังจากพระองค์สิ้นพระชนม์แล้วก็มีขอมสบาทโขนลำพงเข้ามายึดอำนาจนะครับของเมืองสุโขทัยไว้ต่อมาพ่อขุนผาเมืองพระราชโอรสร่วมกับพ่อขุนบางกลางหาวนะครับได้วางแผนกอบกู้เมืองสุโขทัยกลับคืนมาเมื่อกอบกู้คืนมาได้แล้วจึงอัญเชิญให้พ่อขุนบางกลางหาวขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์และเปลี่ยนพระนามใหม่ว่าพ่อขุนศรีอินทราทิตปกครองกรุงสุโขทัยสืบมากรุงสุโขทัยนะครับมีพระมหากษัตริย์หลายพระองค์นะครับแต่ที่รุ่งเรืองคือในยุคของพ่อขุนรามคำแหงพ่อขุนรามคำแหงนี่เป็นผู้ประดิษฐ์อักษรไทยหรือลายสื่อไทยทำให้เรามีภาษาใช้เป็นของตัวเองจนถึงปัจจุบันกรุงสุโขทัยมีพระมหากษัตริย์ปกครองอย่างที่บอกครับหลายพระองค์ก็คือ9พระองค์นะครับเมื่อเสื่อมอํานาจลงระหว่างนั้นเองก็มีอาณาจักรหนึ่งที่เข้มแข็งขึ้นมาคืออาณาจักรกรุงศรีอยุธยานะครับจึงผนวกอาณาจักรทั้ง2อาณาจักรนี้เข้าด้วยกันและให้กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีผู้ที่ก่อตั้งกรุงศรีอยุธยาก็คือสมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือพระเจ้าอู่ทองนะครับเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกปกครองกรุงศรีอยุธยาอาณาจักรอยุธยามีความเจริญรุ่งเรืองนะครับดังนั้นประเทศเพื่อนบ้านหรือพระเจ้าบุเรงนองก็อยากจะขยายอำนาจจึงยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาในสมัยพระเจ้ามหาจักรพรรดิในปีพุทธศักราช2106สงครามครั้งนั้นเรียกว่าสงครามช้างเผือกก่อนที่จะมาถึงอยุธยานะเจ้าบุเรงนองก็ได้ยึดหัวเมืองทางเหนือนั่นก็คือเมืองพิษณุโลกได้สำเร็จพระเจ้าบุเรงนองจึงได้นำสมเด็จพระนเรศวรไปเป็นองค์ประกันขณะที่มีพระชนมายุเพียง 9 พรรษาเพราะว่าก่อนที่จะเข้ามาอยุธยาได้ต้องผ่านหัวเมืองและกลัวว่าพระมหาธรรมราชาเจ้าเมือง พิษณุโลกนี้จะกระด้างกระเดื่องก็เลยเอาพระนเรศวรไปเป็นองค์ประกันนะต่อมาในปีพุทธศักราช2112พระเจ้าบุริงนองก็ยกทัพใหญ่กลับมาตีกรุงศรีอยุธยาอีกครั้งหนึ่งและครั้งนี้ก็สามารถยึดกรุงศรีอยุธยาได้เป็นผลสำเร็จและให้พระมหาธรรมราชาขึ้นปกครองกรุงศรีอยุธยานะปีนั้นดังนั้นเราเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่หนึ่งก็คือปีพุทธศักราช2112นั่นเองนะครับสมเด็จพระนเรศวรขณะที่ไปเป็นองค์ประกันนะครับระหว่างที่เป็นองค์ประกันก็ได้เรียนรู้วิชาการรบการปกครองและเข้าใจนิสัยใจคอและความคิดความอ่านของชาวพม่าเป็นอย่างดีนะครับ บุตรเองนองเป็นผู้ชนะสิบทิศจะแก่งกล้าขนาดใดก็ตามก็ไม่อาจหนีพญามัจจุราชได้เมื่อบุเรงนองสิ้นพระชนไปนะครับก็พระเจ้านันทบุเรงขึ้นครองกรุงหงสาวดีของพม่านะครับดังนั้นพม่าก็มีการกระด้างกระเดื่องเพราะว่าพระเจ้านันทบุเรงไม่แข็งแกร่งเหมือนพระเจ้าบุเรงนองจึงเกิดพระเจ้าอังวะนี่คือเกิดก่อกบฏในพม่าพระเจ้านันทบุเรงแข็งใจว่าสมเด็จพระนเรศวรจะเข้ากับอังวะจึงส่งเกียรติพญารามมากำจัดสมเด็จพระนเรศวรสมเด็จพระนเรศวรทรงทราบและไม่พอพระทัยเป็นอย่างมากจึงทรงประกาศอิสรภาพและกวาดต้อนครัวไทยมอญกลับมายังกรุงศรีอยุธยา

ินทั้งหลายจงเป็นที่พยานด้วยพระเจ้าหงสาวดีมิได้ตั้งอยู่โดยครองสุจริตมิตรภาพคติยาประเพณีประพฤติพานทุจริตคิดจะทำพยันตรายแก่เรานับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอโยธยากับเมืองหงสาวดีขาจากกันแต่วันนี้ไปตราบเท่ากาลปวสาน

0: หลังจากประกาศอิสรภาพพม่าก็ได้บุกเข้าตีอาณาจักรสยามหรืออยุธยานี้หลายครั้งสมเด็จพระนเรศวรได้กระทำการรบกับพม่าอย่างเข้มแข็งต่อมาในปีพุทธศักราช2135พระเจ้านันทบุรีสั่งให้พระมหาอุปราชายกทัพใหญ่เข้ามาตีกรุงศรีอยุธยาอีกครั้ง
1: เหล่าทหารก็อยุธยาศรีรามเทพนครทั้งผองศึกมหาอุปราชารัชทายาทหงสาวดีประเทศครั้งนี้เป็นมหายุทธสงครามหากอยุธยาพลาดพลั้งเสียทีคงไม่อาจพลิกฟื้นคืนคงเอกราชได้อีกคงต้องตกเป็นข้าช่วงใช้หงสาวดีไปชั่วกาลปาวสานดังนั้นแล้วเหล่าทหารกล้าอยุธยาจงยอมพลีกายถวายชีวิตพิชิตศึกคราวนี้อย่าได้ย่อท้อสืบไปภายหน้าลูกหลานเราจะได้มีพระสุธาได้อาศัยไทยจะได้สืบสายสืบชาติสืบประกูลมีศูนย์เผ่าสิ้นพงดำรงความเป็นไทยไปชั่วฟ้าดินเมื่อไหร่

สมเด็จพระนเรศวรทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชานำชัยชนะมาสู่สยามประเทศกรุงศรีอยุธยาจึงสงบสุขร่มเย็นต่อมาเป็นเวลาเกือบ200ปีอาณาจักรอยุธยาสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงส่งคณะทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศแถบยุโรปโดยมีประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศแรกทำให้มีชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยอยู่ในกรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างมากสร้างความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมสร้างความเจริญมั่งคั่งให้กับกรุงศรีอยุธยาจนได้รับสมญานามว่าดินแดนสุวรรณภูมิหรือแผ่นดินทองนั่นเองนะครับต่อมาในสมัยพระเจ้าเอกทัตการปกครองกรุงศรีอยุธยาคนไทยเกิดความแตกแยกความสามัคคีเพราะว่าไม่มีการรบมานานจึงแย่งกันเป็นใหญ่คนไทยบางกลุ่มก็เป็นไส้ศึกให้กับพม่าในปีพุทธศักราช2308นะครับพม่าโดยพระเจ้ามังระกษัตริย์แห่งพม่าได้ส่งกองทัพใหญ่2กองทัพเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยาทัพแรกให้แม่ทัพที่ชื่อว่ามังมหานรทาเป็นแม่ทัพคุมพล 100,000 คนเข้ามาตีหัวเมืองทางภาคใต้ส่วนทัพที่2ให้เนเมียวสิหบดีเป็นแม่ทัพคุมพลอีก 100,000 คนเข้าตีหัวเมืองทางภาคเหนือและให้ทั้ง2กองทัพมาบรรจบพบกันที่กรุงศรีอยุธยาจะทำการล้อมกรุงศรีอยุธยาให้ได้สำเร็จระหว่างที่กรุงศรีอยุธยาถูกล้อมอยู่นั้นก็มีชุมนุมและมีก๊กต่างๆมากมายหนึ่งในนั้นก็คือชุมนุมพระเจ้าตากพระเจ้าตากมองเห็นแล้วว่าอยุธยาไม่สามารถที่จะป้องกันการรุกรานของพม่าได้แน่นอนจึงรวบรวมไพ่พลได้ประมาณ500นายตีฝ่าวงล้อมกองทัพพม่าออกมามุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกไปตั้งหลักเพื่อกลับมากอบกู้เอกราชคืนภายหลังระหว่างนั้นเองนะครับเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินตีฝ่าวงล้อมนะไปทางตะวันออกมุ่งสู่เมืองจันทบุรีหวังเอาจันทบุรีเป็นที่รวบรวมกำลังนะครับกรุงศรีอยุธยาก็ได้เสียให้แก่พม่าครั้งที่2หรือว่าเราเสียกรุงครั้งที่2เมื่อปีพุทธศักราช2310นะครับตรงกับวันที่6พฤษตรงกับวันที่7เมษายนเราเสียให้กับพม่านะครับต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินไปจันทบุรีรวบรวมกำลังได้ประมาณ7เดือนนะครับจากเดือนเมษาวันที่6เมษาวันที่6พฤศจิกายนก็ได้ยกทัพนะครับขึ้นมาตีกรุงศรีอยุธยาคืนจากพม่านะครับเป็นเวลา7เดือนและสามารถกอบกู้เอาชัยชนะจากพม่าได้เมื่อกอบกู้ได้แล้วภาพที่เห็นคือพม่าได้เผากรุงศรีอยุธยาจนหมดสิ้นพระเจ้าตากจึงตัดสินว่าไทยสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีแห่งใหม่จึงเป็นการสิ้นสุดกรุงศรีอยุธยาที่ดำรงราชธานีมาถึง417ปีพระมหากษัตริย์ทั้งหมด33พระองค์นะครับ417ปีพระเจ้าตากสินนะครับตัดสินใจสร้างราชธานีใหม่สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่28ธันวาคม2310นะครับจึงถือเอาเราจะเห็นได้ว่าวันสมเด็จพระเจ้าตากสินก็คือวันที่28ธันวาคมนะครับได้ครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์และมีพระนามว่าสมเด็จพระบรมราชาที่4หรือพระเจ้ากรุงธนบุรีพระองค์ทรงรวบรวมบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่นชุมนุมต่างๆที่ตั้งตนเป็นใหญ่ก็ถูกสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีปราบจนหมดสิ้นกรุงธนบุรีดำรงราชธานีเป็นเวลา15ปีมีพระมหากษัตริย์ปกครองเพียงพระองค์เดียว15ปีในการปกครองก็ขยายอาณาเขตไปมากมายด้านเหนือนะครับเชียงแสนเชียงใหม่ด้านใต้ก็ไปถึงปัตตานีเขมรทั้งประเทศนั่นคืออาณาจักรลาวทั้งประเทศคืออาณาจักรของพระเจ้ากรุงธนบุรีแต่เมื่อปีพุทธศักราช2325ในกรุงธนบุรีเกิดการจลาจลนะครับสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกหลังจากไปปราบกบฏที่เขมรกลับมาและมาปราบจลาจลในกรุงธนบุรีและสำเร็จโทษสมเด็จพระเจ้าตากสินที่ตอนนั้นมีอาการวิปราชและพระองค์เจ้าพระองค์ก็คือตัดสินใจปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์มองดูแล้วว่ากรุงธนบุรีนะครับไม่สามารถขยายเมืองไปได้เพราะว่าติดทั้งวัดแล้วก็มีคลองอยู่ด้านหน้ามีคุ้งน้ำข้าศึกสามารถเข้าไปได้ง่ายก็นะครับอย่างที่บอกครับว่า
บ้านเมืองมันขยายออกไปทางธนบุรีมันคับแคบไม่เหมาะการเป็นเมืองหลวงถาวรขยายมาฝั่งพระนครออกมาครับจะเห็นได้จากคุ้งน้ำตรงนี้นะครับถ้าเป็นธนบุรีฝั่งนี้แม่น้ำเจ้าพระยาก็จะเข้ามาข้าศึกเข้ามาได้ง่ายนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นคล้ายๆคันธนูกงธนูออกมานะครับมีชัยภูมิที่ดีกว่าก็เลยย้ายฝั่งมาตั้งขึ้นเมื่อนะโปรดให้ตั้งที่เสาหลักเมืองสร้างพระบรมมหาราชวังและสร้างวัดคู่พระบรมมหาราชวังให้เหมือนกับกรุงศรีอยุธยานั่นคือวัดพระศรีรัตนศาสดารามสืบสานพระพุทธศาสนาตามพระราชปฏิธานของพระองค์นะครับด้านการปกครองในกรุงธนกรุงรัตนโกสินทร์ในตอนต้นนี้ก็ยังยึดเอาแบบอย่างครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีมีสมุหนายกถือตราพระราชสีดูแลหัวเมืองฝ่ายเหนือสมุหกราโหมถือตราพระโคชสีดูแลหัวเมืองฝ่ายใต้และกรมท่าถือตราพระบัวแก้วดูแลฝ่ายตะวันตกนี่คือการปกครองคล้ายๆกับอยุธยานะครับยกมาด้านการกฎหมายนะครับโปรดให้ชำระกฎหมายให้ถูกต้องให้ลงอารักษ์ชุบเส้นหมึกนะครับประทับตราพระราชสีโคชสีและบัวแก้วเรียกกฎหมายนี้ว่ากฎหมายตราสามดวงพระราชกรณียกิจที่สำคัญในการปกป้องบ้านเมืองนั่นก็คือการที่ในปีพุทธศักราช2328พระเจ้าพดุงพระมหากษัตริย์แห่งพม่าราชวงศ์กวนบองอยากจะขยายอำนาจมาเหมือนกับพระเจ้ามังระที่เข้ามายึดอาณาจักรอยุธยาได้ก็เลยรวบรวมกำลังพลได้ทั้งหมด 144,000 นายแบ่งเป็น9กองทัพหวังเข้ามายึดกรุงรัตนโกสินทร์หรือกรุงเทพเราตอนนั้นยังคิดว่าเป็นอยุธยาอยู่นะครับจะเข้าตีมา5ทิศทางมี9กองทัพนะครับอันนี้เรียกว่าต่อมาก็คือเรียกว่าสงคราม9ทัพพอยกเข้ามาได้เข้ามาตีนะครับทัพเหนือ2กองทัพใต้2กองทัพและอีก5กองทัพเข้ามาทางด่านเจดีย์3องค์นะตอนนั้นฝ่ายกรุงรัตนโกสินทร์เราก็ให้กรมพระราชวังบวรยกทัพไปที่ทุ่งราดหญ้าตอนเหนือไปตั้งรอที่เขากะทิและการมีการสู้รบกับพม่าเป็นเวลาอยู่90วันจนมาถึงวันที่17กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2328กองทัพพม่าที่ทุ่งราดหญ้าตอนเหนือก็แตกพ่ายกรมพระราชวังบวรจึงหลังจากชนะตรงนี้ได้ก็ยกทัพไปช่วยทัพอื่นๆและได้ชัยชนะตลอดทุกทัพเรียกสงครามครั้งนี้ว่าสงครามเก้าทัพนะครับรัชกาลที่2พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยขณะครั้งพระองค์ยังทรงพระเยาว์ได้ติดตามพระราชบิดาไปออกรบแทบทุกศึกครั้งทรงขึ้นครองราชสมบัติก็ได้สานต่อพระราชปฏิธานของพระราชบิดาในการพัฒนาบ้านเมืองในช่วงนี้การรบก็ไม่มีแล้วหลังจากที่เราชนะสงครามเก้าทัพกับพม่าก็เลยรัชกาลที่สองนี้จะเป็นช่วงที่ไม่มีการรบก็เลยกลับมาเป็นอยู่อย่างสงบก็เลยมุ่งไปที่การพัฒนาบ้านเมืองและการสร้างวัดวาอารามต่างๆตามพระพุทธศาสนาพระองค์ทรงสร้างพระปางวัดอรุณราชารามนะครับให้มีความยิ่งใหญ่สวยงามนะครับและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูประเพณีวันวิสาขาบูชาเป็นประเพณีที่สืบมาจนถึงปัจจุบันนอกจากนั้นแล้วด้านการป้องกันประเทศพระองค์ก็สร้างเมืองนครเขื่อนขันหรือที่พระประแดงนะครับเป็นเมืองหน้าด่านป้องกันข้าศึกเข้ามาทางทะเลพระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถทั้งด้านการแต่งโครงฉันกาบกรบทละครนอกบทละครในเช่นอีเหนารามเกียรติ์สังทองเป็นต้นถือได้ว่ายุคนี้เป็นยุคทองของวรรณคดีและศิลปวัฒนธรรมเป็นอย่างแท้จริงนอกจากนั้นแล้วพระองค์ยังทรงเครื่องดนตรีนะครับเครื่องดนตรีที่พระองค์โปรดปรานก็คือซอสามสายทรงมีซอคู่พระหัตถ์อยู่คันนึงนั่นก็พระราชทานนามว่าซอสายฟ้าฟาดนะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ในราชวงศ์จักรีซึ่งต่อจากรัชกาลที่2ก็เป็นพระโอรสของรัชกาลที่2นะครับครั้งดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์พระองค์กำกับราชการในตำแหน่งกรมเจ้าท่ากรมการท่าและกรมเจ้ากรมการคลังนะครับพระองค์ทรงแต่งสำเภาบรรทุกสินค้าออกไปค้าขายกับต่างประเทศโดยเฉพาะกับประเทศจีนนะครับพระองค์ออกไปค้าขายเองนะครับนำรายได้กลับเข้ามาสู่ท้องพระคลังเป็นจำนวนมากพระองค์โปรดเกล้าให้ตั้งกองวินิจฉัย

เอลีในพระบรมมหาราชวังให้ราษฎรได้ร้องทุกข์ถวายฎีกาได้ตลอดเวลาพระองค์นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีการลักษณะที่ตรากฎหมายให้ชาวบ้านดูแลกันเองเรียกว่าลักษณะโจร5เส้นเพื่อปลูกฝังราษฎรมีจิตอาสาช่วยระวังป้องกันโจรผู้ร้ายในรัศมี5เส้นหรือ200เมตรเพราะ1เส้นมีเท่าไหร่20บา40เมตรนะครับแล้วก็5เส้นนะจากบ้านของตนนะครับและได้มีการค้าขายกับประเทศยุโรปนะครับตอนนั้นพระองค์ได้ค้าขายนอกจากจีนแล้วยังค้าขายกับชาติตะวันตกหรือยุโรปนะครับได้ทำสนธิสัญญาครั้งแรกก็คือสนธิสัญญาธรรมไมตรีและการพาณิชย์นะครับก็คือสนธิสัญญาเบอร์นี่กับสหราชอาณาจักรและต่อมาก็ได้ทำกับสหรัฐอีกนะครับการค้ายังขยายตัวมากขึ้นสินค้าสำคัญที่ส่งออกนั่นก็คือข้าวและน้ำตาลนะเมื่อพระองค์ออกไปค้าขายเงินส่วนหนึ่งที่กลับมาได้นะครับเงินที่กลับมาได้นี่พระองค์ก็ยังเก็บพระราชทรัพย์ที่ได้จากการค้าขายนี่ใส่ในถุงผ้าสีแดงจึงเป็นที่มาของเงินพระคลังข้างที่หรือว่าเงินถุงแดงนะครับพอเมื่อครั้งประชวรใกล้จะสวรรคตพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสแสดงถึงความห่วงใยบ้านเมืองว่าการศึกสงครามข้างยวนข้างพม่าก็เห็นจะไม่มีแล้วจะมีอยู่ก็แต่พวกฝรั่งให้ระวังให้ดีอย่าให้เสียทีแก่เขาได้การงานสิ่งใดของเขาที่ดีก็ควรเรียนร่ำเอาไว้ก็เอาอย่างเขาแต่อย่าให้นับถือเลื่อมใสไปเสียทีเดียวนี่คือความห่วงใยของรัชกาลที่3พระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวห่วงว่าเราจะตกไปเป็นทาสของชาติตะวันตกนะครับนะก็คือห่วงเอาไว้นะครับรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับเป็นผู้ที่ทรงมีความรู้ด้านวิทยาการใหม่ๆเป็นอย่างดีในสมัยที่รัชกาลที่3ขึ้นของราชพระองค์ท่านก็ออกผนวดนะครับพอรัชกาลที่3ในปี2394เนี่ยสิ้นพระชนนะครับเหล่าเสนาอามาตย์และพระบรมวงศานุวงศ์ก็ไปทูลเชิญพระท่านให้ศึกออกมาลาสิกขาบทมาขึ้นครองราชพระองค์ก็ให้พระเจ้าน้องยาเธอขึ้นมาครองราชด้วยกันนะครับเป็นพระมหากษัตริย์ในรัชกาลที่4ของพระองค์นั่นก็คือพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวอีกพระองค์หนึ่งในรัชกาลที่4นะครับในสมัยของพระองค์ท่านนี่เองนะครับยุโรปก็เริ่มเข้ามามากมายพระองค์จึงรับสั่งให้ข้าราชการสวมเสื้อผ้าเวลาเข้าเฝ้าเป็นครั้งแรกเพราะทรงเห็นว่าการที่ไม่สวมเสื้อผ้าเข้ามันเป็นการล้าสมัยนะครับจะทำให้พวกฝรั่งดูแคลนเราได้นะพระองค์ทรงโปรดเกล้าให้มีการสร้างถนนนะครับเพื่อเดินทางทางบกเนี่ยเป็นถนนเจริญกรุงเป็นถนนสายแรกที่ใช้เทคนิคแบบตะวันตกในการคมนาคมทางบกเพื่อให้สะดวกมากขึ้นนะครับพระองค์ทรงโปรดให้สร้างโรงกษาปขึ้นในพระบรมมหาราชวังเพื่อผลิตเหรียญให้ใช้แทนเงินพดด้วงนะครับเรียกพระราชทานนามว่าโรงกษาปสิทธิการนะครับเป็นโรงกษาปแห่งแรกที่เปลี่ยนจากเงินพดด้วงมาเป็นเงินเหรียญสาในสมัยรัชกาลที่4ในสมัยรัชกาลที่4นี่ก็เปลี่ยนสนธิสัญญาจากเบอร์นี่มาเป็นสนธิสัญญาเพื่อการทำไมตีและการค้าขายนี่เป็นสนธิสัญญาเบลลิงซึ่งเราก็อาจจะเสียเปรียบแต่เนื่องจากว่าพระองค์มีการผ่อนสั้นผ่อนยาวถ้าไปขัดขืนยุโรปเขาก็จะยึดเมืองของเราเป็นเมืองขึ้นดังนั้นพระองค์จึงมีการผ่อนสั้นผ่อนยาวจะเสียเปรียบบ้างก็เพื่อรักษาประเทศเอาไว้นะครับในปีพุทธศักราช2399ประเทศไทยและประเทศสยามของเราได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นประเทศสยามอย่างที่ผมบอกว่าตอนต้นเรายังคิดว่าเป็นกรุงศรีอยุธยาอยู่เรามาเปลี่ยนเป็นประเทศสยามเพื่อให้รู้ว่าการย้ายเมืองหลวงมาที่แห่งใหม่นั่นเองไม่ได้อยู่ที่กรุงศรีอยุธยาเหมือนเดิมแล้วนะครับด้านพระอิสรภาพอีกอย่างหนึ่งคือพระองค์มีความเก่งกล้าด้านวิทยาศาสตร์พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างแม่นยำนะมากกว่าชาวยุโรปเป็นการคำนวณล่วงหน้าถึง2ปีคาดว่าจะเกิดในวันที่18สิงหาคมปีพุทธศักราช2411คำนวณล่วงหน้าไว้ถึง2ปีนะครับครั้นเมื่อถึงวันที่จะเกิดเหตุการณ์นี้พระองค์ท่านก็เสด็จประพาสไปยังตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับเพื่อรอดูการเกิดสุริยุปราคาตรงนี้และปรากฏการณ์นั้นก็เกิดขึ้นจริงๆนะครับสร้างความมหัศจรรย์ให้กับชาวต่างชาติเป็นอย่างยิ่งจนได้รับขนานนามว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยประเทศไทยเราจึงถือเอาวันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์

ียบเท่าตะวันตกและนำพาประเทศชาติให้รอดพ้นจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติมหาอำนาจทรงได้ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาอย่างมากมายหลายด้านโดยเฉพาะการสร้างและปฏิสังขรณ์พระสถูปพระอารามมากมายและพระองค์ทรงสนพระทัยในเรื่องการกวีเป็นอย่างมากถือได้ว่าเป็นยุคที่วรรณคดีมีความเจริญรุ่งเรืองอีกยุคหนึ่งนอกจากนี้ทรงยังได้เปลี่ยนแปลงระบบภาษีที่ทำให้ราษฎรได้รับความยุติธรรมและมีความผาสุกสมบูรณ์โดยทั่วกันและได้มีการทำหนังสือสัญญาทางพระราชเมตรีด้านการค้ากับประเทศอังกฤษหรือที่รู้จักกันในชื่อว่าสนธิสัญญาเบาริงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีความเชี่ยวชาญในวิชาโหราศาสตร์และดาราศาสตร์เป็นอย่างมากทรงสามารถคำนวณวันเวลาที่จะเกิดสุริยุปราคาล่วงหน้าถึง2ปีได้อย่างแม่นยำโดยทรงพยากรณ์การเกิดสุริยุปราคาว่าจะเกิดในวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411เป็นสุริยุปราคามืดเต็มดวงตั้งแต่เมืองปราณบุรีลงไปถึงเมืองชุมพรและสามารถมองเห็นได้ชัดเจนในช่วงเวลาตั้งแต่10นาฬิกา45นาทีถึง11นาฬิกา30นาทีณบ้านว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขณะนั้นก็ได้มีชาวต่างชาติไปร่วมสังเกตการด้วยเช่นเซอร์ฮาร์รี่ฮอตเจ้าเมืองสิงคโปร์และคณะดาราศาสตร์ชาวฝรั่งเศสครั้นถึงเวลาเกิดสุริยุปราคาก็ได้เกิดขึ้นตามที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้คำนวณเอาไว้ทุกประการพระองค์จึงได้รับการยกย่องและสรรเสริญจากชาวต่างชาติและถือว่าพระองค์เป็นนักดาราศาสตร์ชาวไทยคนแรกโดยประชาชนชาวไทยได้ถวายพระราชสมัญญานามให้พระองค์ท่านเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยตลอดระยะเวลา17ปีที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติทรงนำพาสยามประเทศให้เจริญก้าวหน้าผ่านพ้นอุปสรรคนานาประการอย่างมั่นคงปลอดภัยนับเป็นพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นจอมปราดแห่งสยามโดยแท้

0: หลังจากที่พระองค์ท่านนะครับไปชมการเกิดสุริยุปราคากลับมาพระองค์ท่านก็เป็นไข้มาลาเรียและก็สิ้นพระชนม์ในวันที่1ตุลาคมปีพุทธศักราช2411ดังนั้นเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์นะครับก็ได้ทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นครองเป็นรัชกาลที่5นะครับขึ้นครองบัลลังก์นะครับในสยามนะครับเผชิญต้องการละอาณานิคมในช่วงนี้จะเป็นการยุคเปลี่ยนเข้าสู่สากลนะครับจากชาติตะวันตกนี่เข้ามาละอาณานิคมพระองค์ทรงปฏิรูปบ้านเมืองทุกๆด้านเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับพระองค์ทรงเลิกการหมอบคานเวลาเข้าเฝ้าเปลี่ยนมาเป็นการนั่งเก้าอี้หรือการยืนให้ราชการเลิกนะให้ข้าราชการนี่เลิกไว้ทรงผมทรงมหาไทยนะครับพระองค์ใช้เวลา30ปียกเลิกทั้งระบบไพ่และทาสนะครับมาให้มีอยู่ในราชอาณาจักรส่งพัฒนาคนให้มีความรู้เพื่อเป็นกำลังสำคัญของบ้านเมืองนะครับพระราชกรณียกิจที่สำคัญนะครับคือพระองค์ทรงรักษาอิสรภาพของชาติไว้ได้ตลอดปลอดภัยไว้รอดปลอดภัยในขณะที่ประเทศอื่นๆเพื่อนบ้านของเราเริ่มตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกนะครับในปีพุทธศักราช2436เกิดวิกฤตการณ์รศ .112 เมื่อฝรั่งเศสทรงเรือรบเข้ามาปิดปากแม่น้ำเจ้าพระยาประชิดพระนครบีบให้สยามต้องสละดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงนั่นก็คือประเทศลาวและยังยึดเอาเมืองกันทบุรีและเมืองตาดเนี่ยไปเป็นเมืองประกันถึง10ปีในหลวงรัชกาลที่5ก็ได้เอาเงินจากท้องพระคลังและเอาเงินถุงแดงในสมัยที่รัชกาลที่3ทรงรวบรวมเอาไว้นำมาไถ่บ้านเมืองคืนนะครับเพื่อรักษาสยามนะครับพระองค์จึงเอาเงินถุงแดงมานะครับดังปรากฏในพระราชหัตถเลขานะครับถึงเสนาบดีตอนหนึ่งความว่านะครับถ้าความเป็นเอกราชของกรุงสยามได้สิ้นสุดลงไปเมื่อใดชีวิตของฉันก็จะสิ้นสุดไปเมื่อนั้นนะครับดังนั้นองค์ท่านจึงบอกว่าความเอกราชของไทยต้องมีอยู่ท่านจึงยอมทุกอย่าง
1: วิกฤตการณ์รศ .112 ได้คุกคามอำนาจอธิปไตยของสยามอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพุทธศักราช2436ถึงปีพุทธศักราช2449และก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่างๆมากมาย

ายครั้งรวมทั้งเสียค่าปฏิกรรมสงครามและค่าทำขวัญแก่ฝรั่งเศสรวมคิดเป็นเงินไทยทั้งสิ้น 1,605,235 บาทกับอีก2อัดในขณะนั้นเงินในท้องพระคลังหลวงไม่เพียงพอที่จะจ่ายเป็นค่าปฏิกรรมสงครามและค่าทำขวัญแก่ฝรั่งเศสทำให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวิตกกังวล

ระสุดารัตน์ราชประยูรทรงกราบบังคมทูลเรื่องเงินถุงแดงที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงเก็บสะสมไว้เมื่อครั้งทำการค้าสำเภากับชาวต่างประเทศและพระราชทานให้กับแผ่นดินสำหรับไว้ใช้ในคราวคับขันโดยเงินถุงแดงดังกล่าวมีจำนวนมากถึง 30,000 ชั่งแต่ก็ยังไม่เพียงพอชั้นผู้ใหญ่พระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนข้าราชบริพารต่างมีความรักชาติบ้านเมืองจึงช่วยกันถวายเงินทองสร้อยและเพชรนิลจินดา

องใส่ถุงขนออกจากพระบรมมหาราชวังทางประตูต้นสนไปยังท่าราชวรดิษฐ์กันตลอดวันตลอดคืนเนื่องจากมีเวลาจำกัดเพียง48ชั่วโมงเล่ากันว่าถนนถึงกับเป็นรอยลึกเพราะน้ำหนักของเงินเหรียญที่ต้องนำไปไถบ้านไถเมืองนั้นมีน้ำหนักมากถึง23ตัน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะเนื่องจากที่จะรักษาประเทศจึงเสด็จประพาสยุโรปถึง2ครั้งเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีและต้องการให้นานาประเทศรู้ว่าสยามไม่ได้ล้าหลังนะครับไม่ได้เป็นประเทศที่ป่าเถื่อนสยามเป็นประเทศที่มีอารยธรรมนะครับในครั้งที่พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2ครั้งดำรงพระอิสยศเป็นมกุฎราชกุมารแห่งกรุงรัสเซียเคยเสด็จมาเยือนสยามในปีพุทธศักราช2434ในหลวงรัชกาลที่5ทรงจัดการต้อนรับเป็นอย่างดีอย่างยิ่งใหญ่เสมือนเป็นพระญาติสนิทพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปพระเจ้าชายชาทรงทราบได้ทรงพระราชสารเชิญพระองค์เสด็จไปประพาสยังรัสเซียและได้ถวายการต้อนรับเป็นอย่างดีเช่นเดียวกันนะครับทั้งได้มีการฉายพระรูปร่วมกันพระเจ้าซาทรงรับสั่งให้ส่งรูปที่ฉายพระรูปร่วมกันไปยังสำนักพิมพ์ต่างๆในรัสเซียและยุโรปทำให้ฝรั่งเศสเกรงใจในอำนาจของรัสเซียและไม่เข้ามารุกรานสยามตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับนี่คือภาพที่รัชกาลที่5ฉายพระรูปคู่กับพระเจ้าชาซานิโคลัสนะครับพระเจ้าชานิโคลัสรัสเซียนะครับหากไม่มีพระองค์เราคงไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีน้ำประปาไม่มีการศึกษาที่ดีหากไม่มี

องค์แล้วประเทศไทยคงไม่พัฒนาเจริญรุ่งเรืองมาถึงทุกวันนี้นะครับทั้งพระองค์ทรงจัดตั้งกองทหารมหาเล็กรักษาองค์ในปีพุทธศักราช2413เป็นพระมหากรุณาที่คุณเป็นอย่างหาไม่ได้นะครับทรงเป็นพระที่รักของปวงชนชาวไทยทรงได้รับถวายพระราชมัญญาว่าสมเด็จพระปิยมหาราชนะครับใครรานใครลุกด้าวแดนไทยไทยรบจนสุดใจขาดดิ้นเสียเนื้อเลือดหลั่งไหลยอมสละสิ้นแลเสียชีพไปเสียสิ้นชื่อก้องเกียรติงามบทพระราชนิพนธ์ส่วนหนึ่งในบทเพลงสยามมานุสติในหลวงรัชกาลที่6ทรงพระราชนิพนธ์ไว้และได้พระราชทานให้กับกำลังใจทหารอาสาสมัครในช่วงสงครามโลกครั้งที่1รัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นผู้ที่มีอิสริยภาพและทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในหลายสาขาทั้งในด้านการทหารการศึกษาการสาธารณสุขการเมืองการปกครองด้านการปกครองช่วงนั้นยุโรปเข้ามาการปกครองของเราก็จะมีวัฒนธรรมของประชาธิปไตยเข้ามาพระองค์ก็เลยทรงตั้งเมืองจำลองดุสิตธานีในพระบรมมหาราชวังนะครับในพระราชวังดุสิตเพื่อทดลองการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตยและตั้งอีกเมืองก็คือเมืองมังหลังพระตำหนักจิตรดาละโหฐานนะครับทรงจัดตั้งกองเสือป่าและกองลูกเสือเพื่อฝึกอบรมพ่อค้าข้าราชการและประชาชนปลูกฝังให้มีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และให้มีระเบียบวินัยด้านการศึกษาพระองค์ทรงตราพระราชบัญญัติประถมศึกษาเป็นภาคบังคับป.1 ถึงป.4 นะครับในรัชกาลที่6ในปีพุทธศักราช2459พระองค์ทรงโปรดเกล้าให้ประดิษฐานโรงเรียนข้าราชการพลเรือนในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับสร้างมหาวิทยาลัยจุฬาขึ้นมานะครับเป็นวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยนะครับในสมัยของพระองค์ท่านนะครับและจากนั้นเพื่อให้ไทยเข้าสู่สากลพระองค์ทรงตราพระราชบัญญัติขนานนามสกุลและมีการเปลี่ยนสรรพนามการเรียกผู้หญิงจากอำแดงเป็นนางหรือนางสาวนะครับตั้งแต่ดั้งเดิมคนไทยของเราไม่มีนามสกุลจะมีเพียงแค่ชื่อเรียกเท่านั้นจนสมัยพระองค์ท่านนี่แหละพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โปรดเกล้าให้มีการตั้งนามสกุลขั้นให้เป็นสากลเหมือนกับประเทศอื่นๆคือมีชื่อแล้วก็มีนามสกุลขั้นเข้ามานะครับโดยให้ตราพระราชบัญญัติขนานนามสกุลขึ้นเมื่อวันที่22มีนาคมปีพุทธศักราช2455มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมปี2456จะมีการพระราชทานนามสกุลให้แก่หลายครอบครัวที่เรียกกันว่านามสกุลพระราชทานจำนวน 6,432 นามสกุลโดยนามสกุลแรกของประเทศไทยคือนามสกุลสุขุมซึ่งตอนนั้นรัชกาลที่6ท่านมอบพระราชทานให้กับพระยายมราชหรือปั้นสุขุมเมื่อวันที่30พฤษภาคมปีพุทธศักราช2456จึงถือเอาว่านามสกุลเนี่ยนามสกุลสุขุมเป็นนามสกุลหมายเลข1ของประเทศไทยนะครับนอกจากนั้นแล้วด้านการแพทย์ด้านสาธารณสุขพระองค์ก็ตั้งให้โปรดเกล้าให้ตั้งวชิรพยาบาลเมื่อปีพุทธศักราช2455และตั้งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในปีพุทธศักราช2457นะครับช่วงนั้นก็จะมีการเกิดสงครามโลกครั้งที่1หลังจากการเกิดสงครามโลกครั้งที่1ต่อมาเมื่อวันที่22กรกฎาคมปีพุทธศักราช2460พระองค์ทรงประกาศเข้าร่วมกับฝ่ายพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่1หลังจากสงครามโลกครั้งที่1จบลงได้รับชัยชนะเป็นผลดีในการเรียกร้องสิทธิต่างๆเพื่อขอแก้ไขสัญญาที่ไม่เป็นธรรมที่กระทำไว้กับนานาประเทศนะครับในปีเดียวกันนั่นเองคือ1460นะครับพระองค์ก็ได้เปลี่ยนแปลงธงชาติไทยเป็นธง5แถบ3สีพระราชทานนามว่าธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยใช้มาถึงปัจจุบันนะครับนี่ก็คือเห็นพระราชบัญญัติธงเราก็เห็นอยู่แล้วว่าจากธงฉานสีแดงมีวงจักรมีช้างอยู่ในวงจักรมีช้างแล้วก็ช้างมีเครื่องทรงนะครับจนมาเป็นธงนี้ไปโบกสะบัดในสงครามโลกครั้งที่1นะครับพระองค์ทรงมีงานพระราชนิพนธ์ทั้งบทร้อยแก้วบทร้อยกองไว้นับเป็นพันๆเรื่องพระองค์ได้รับการถวายพระสมัญญาว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

ุณงามความดีของพระองค์นะครับพระองค์เน้นเรื่องการศึกษาจะเห็นได้ว่าในสมัยรัชกาลที่6เรามีสถานศึกษามีการตราพระราชบัญญัติคนไทยที่ได้รับการศึกษาภาคบังคับเลยป.1ถึงป.4นะครับดังนั้นในช่วงของพระองค์เนี่ยจะสร้างการศึกษาแล้วก็ให้ประชาชนมีระเบียบวินัยนะครับพระองค์ท่านตั้งกองลูกเสือตั้งการกำลังสำรองนะครับขึ้นมานะครับดังนั้นนะพระองค์นอกจากนั้นแล้วพระองค์ยังสละพื้นดินส่วนพระองค์เนี่ยให้เป็นสวนสาธารณะแห่งแรกนั่นก็คือสวนลุมพินีดังนั้นพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระองค์นะครับพระบรมราชานุสาวรีย์แห่งแรกเนี่ยของรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงประดิษฐานอยู่ณสวนลุมพินีนะครับซึ่งนั่นแหละที่เป็นพื้นดินของพระองค์ที่พระราชทานเอาไว้เป็นพระราชสมบัติของประเทศนะครับนะในช่วงเช้านี้นะตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนมาถึงนะครับอยุธยาธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์มาถึงสมัยรัชกาลที่6จากตอนต้นรัตนโกสินทร์ที่เรามีการปกครองแบบอยุธยาและการเข้าสู่สากลมีการค้าขายกับต่างประเทศและจนมาถึงเราเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สากลนะครับตอนนี้เราได้เข้ามาแบบสากลแล้วตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ที่ประพาสยุโรปและนำวัฒนธรรมต่างๆเข้ามามีการตั้งกระทรวงขึ้นมาจากจตุสดมในสมัยอยุธยาพระองค์ก็มาตั้งเป็นกระทรวง12กระทรวงและมีการปกครองที่เปลี่ยนจากหัวเมืองฝ่ายในแล้วก็หัวเมืองด้านนอกนะครับนะก็มาเป็นกระทรวงเป็นสุขาภิบาลเป็นเทศบาลนะครับและต่อมารัชกาลที่6ก็ได้ทำคล้ายๆกับทำให้เหมือนกับสากลมีนามสกุลและได้ตั้งโรงเรียนขึ้นมากมายนะครับนี่ก็คือเป็นพระวิริยะอุตสาหะของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์นะครับสำหรับช่วงเช้านี้ชั่วโมงนี้นะครับเดี๋ยวก็จะเอาไว้แค่นี้นะชั่วโมงที่2เราก็จะมาเริ่มพระมหากษัตริย์ตั้งแต่รัชกาลที่7จนถึงรัชกาลปัจจุบันคือรัชกาลที่10นะครับสำหรับช่วงเช้านี้ก็ขอเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับนะมีใครสงสัยไหมครับถ้าหากไม่มีใครสงสัยนะมีไหมครับสงสัยไหมว่าเหตุการณ์ต่อเนื่องและมีการตั้งอะไรต่างๆนะครับที่พูดมาไม่มีนะครับนะแสดงว่าทุกคนเข้าใจนะครับเดี๋ยวจะให้พักนะครับจะให้พักนะเดี๋ยวเรามาเจอกันชั่วโมงต่อไป

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV7 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2

รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับเพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับเพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

สำหรับชั่วโมงนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ในราชวงศ์จักรีนะครับพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่สำคัญหลายด้านด้านการทำนุบำรุงบ้านเมืองพระองค์ทรงพยายามแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจด้วยวิธีการต่างๆรวมทั้งส่งเสริมกิจการสหกรณ์เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมกันประกอบกิจการนะครับทางเศรษฐกิจเพราะว่าเศรษฐกิจของบ้านเราช่วงนี้ตั้งแต่สมัยรศ .112 ที่รัชกาลที่5ได้นำเงินจากท้องพระคลังไปใช้ไถบ้านเมืองกลับมาดังนั้นบ้านเมืองเราจึงมีความขาดแคลนทางการเงินนะครับพระองค์จึงแก้ไขในการตั้งสหกรณ์ส่งเสริมสหกรณ์นะครับแล้วก็พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าตราพระราชบัญญัติสหกรณ์ขึ้นในปีพุทธศักราช2471นะครับด้านศาสนาและการศึกษาพระองค์ทรงปลูกฝังให้เยาวชนมีคุณธรรมอันดีงามโปรดให้ราชบัณฑิตยสภาสร้างหนังสือสอนพระพุทธศาสนาสำหรับเด็กนะครับโปรดให้สร้างหนังสือพระไตรปิฎกเรียกว่าสยามรัฐนะครับพระองค์ทรงยกระดับมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์สู่ระดับปริญญาตรีอย่างสมบูรณ์และมีการพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกในกรุงสยามนี่ก็คือเป็นการพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกนะครับก็สมัยในรัชกาลที่7นี่เอง473โปรดให้ตราพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะผัวเมียนะครับทรงริเริ่มให้มีการจดทะเบียนสมรสการจดทะเบียนหย่าจดทะเบียนรับรองบุตรนะปลูกฝังราษฎรเรื่องค่านิยมแบบใหม่โดยมีการถามความสมัครใจของคู่สมรสคือจะแต่งงานถามใจกันก่อนไม่ได้บังคับคุมถุงชนเหมือนสมัยก่อนและให้มีการจดทะเบียนสมรสเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่7ทะเบียนหย่าและจดหมายจดทะเบียนรับรองบุตรเกิดขึ้นในรัชกาลที่7นี่เองนะครับนอกจากนั้นแล้วพระองค์ท่านติดการติดต่อสื่อด้านการสื่อสารได้มีการอัญเชิญพระกระแสพระราชดำรัสของพระองค์ถ่ายทอดเสียงทางวิทยุเป็นครั้งแรกในพิธีเปิดสถานีวิทยุกรุงเทพนะครับเปิดสถานีนะครับนอกจากนั้นแล้วพระองค์ยังทรงสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุงเป็นโรงภาพยนตร์ที่ทันสมัยในสมัยนั้นนะครับเป็นโรงมหรสพแห่งแรกในเอเชียนะครับที่มีเครื่องปรับอากาศในระบบไอน้ำนะพระองค์ปรับเข้ามาให้เหมือนสากลมากที่สุดด้านการปกครองพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายในการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเพราะว่าเมื่อวันที่24มิถุนายน2475มีคณะราษฎรได้ยึดอำนาจการปกครองณลานพระที่นั่งพระนันทสมาคมขณะที่พระองค์ยังประทับอยู่ณวังไกลกังวลแห่งนี้นะครับที่หัวหินนี้นะครับพวกคณะราษฎรเข้ายึดนะครับ

แต่พระองค์ก็คิดอยู่แล้วว่าพระองค์ทรงยินยอมสละพระราชอาสละพระราชอำนาจโดยยอมรับเป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้ระบอบรัฐธรรมนูญดังข้อความในพระหัตถ์ตัวเลขตอนหนึ่งว่านะครับท่านเขียนตัวเลขตรงเลยข้าพเจ้าเห็นแก่ความเรียบร้อยของอาณาประชาราษฎร์ไม่อยากให้เสียเลือดเนื้อทั้งกับเพื่อจัดการโดยละม่อมละไมไม่ให้ขึ้นชื่อว่าจลาจลเสียหายแก่บ้านเมืองและความจริงข้าพเจ้าก็คิดอยู่แล้วที่จะเปลี่ยนทำนองนี้คือมีพระเจ้าแผ่นดินปกครองตามรัฐธรรมนูญพระองค์คิดไว้อยู่แล้วเพราะว่าตั้งแต่รัชกาลที่6มีการจำลองเมืองดุสิตธานีในการปกครองแบบประชาธิปไตยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงพระองค์คิดไว้อยู่แล้วแต่เนื่องจากว่าคนไทยตอนนั้นยังไม่สามารถที่จะรับได้เพราะว่าคนที่มีความรู้ยังมีน้อยดังนั้นก็ค่อยเป็นค่อยไปพระองค์จึงตัดสินใจตามนี้นะครับพระองค์ก็เลยมีพระราชทานธรรมนูญฉบับชั่วคราวเมื่อวันที่27มิถุนายน2475และพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรกแก่ปวงชนชาวไทยลง วันที่10ธันวาคม2475จึงถือเอาวันที่10ธันวาคมของทุกปีเป็นวันรัฐธรรมนูญนะต่อมาพระองค์ทรงเห็นว่ารัฐบาลใช้การปกครองไม่ตรงกับหลักการของพระองค์ทำให้แน่พระทัยว่าพระราชประสงค์ที่จะให้เกิดการปกครองแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงไม่บรรลุผลสำเร็จพระองค์จึงตัดสินใจสละราชสมบัติและทรงสละพระราชสิทธิ์ที่จะแต่งตั้งนะครับผู้สืบราชสันติวงศ์เมื่อวันที่2มีนาคม2477นะครับหลังจากสละราชสมบัติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงประทับอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะครับพร้อมกับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีนะอันนี้นะครับหลังจากที่พระองค์ตัดสินใจว่าเมื่อรัฐบาลท่านก็เลยสละราชสมบัติและก็สละพระราชสิทธิ์ว่าไม่ชี้ว่าใครจะเป็นพระมหากษัตริย์ต่อนะครับแล้วก็เสด็จต่างประเทศนะจนไปอยู่ที่อังกฤษนะครับต่อมาในปีพุทธศักราช2484นะครับก็สวรรคตเมื่อวันที่30พฤษภาคม2484นะในปีพุทธศักราช2492ได้มีการอัญเชิญพระบรมอัฐิเสด็จนิวัตประเทศไทยก็คือนำกลับมาประเทศไทยนะครับในปี2492นะครับก็นิวัตกลับมานะครับคุณงามความดีของพระองค์ท่านจนองค์การยูเนสโกนะครับประกาศยกย่องพระเกียรติคุณของพระองค์ทรงให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกทั้งด้านการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมสังคมและสื่อมวลชนนะครับพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานณอาคารรัฐสภาเพราะว่าเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากการปกครองในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบบประชาธิปไตยจึงถือเอาพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระองค์ท่านไปอยู่ที่รัฐสภานะครับรัชกาลที่8พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมหาธิบดีบดินทร์นะครับหลังจากที่รัชกาลที่7สละราชสมบัติช่วงนั้นประเทศไทยก็ขาดพระมหากษัตริย์แต่ประเทศไทยไม่สามารถที่จะขาดพระมหากษัตริย์ได้ดังนั้นพระบรมวงศานุวงศ์และรัฐสภานะครับนะสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็ได้มีมติไปกราบบังคมทูลเชิญรัชกาลที่8มาขึ้นครองนะครับขณะที่มีพระชนมายุเพียง9พรรษานะครับพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์คือเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นครั้งแรกซึ่งเป็นช่วงที่เกิดความขัดแย้งระหว่างชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับกับคนไทยนะจนเกิดเป็นมันจะเป็นสงครามกลางเมืองในช่วงนั้นก็คือตรงสำเพ็งเนี่ยนะครับมีการขัดแย้งกันพระองค์กลับมาก็เสด็จเยี่ยมนะครับเพื่อสร้างความสามัคคีนะครับพระองค์มีดำริว่าหากปล่อยความขุ่นข้องบาดหมางไว้เช่นนี้มันจะเป็นผลร้ายตลอดไปนะครับนี่คือดังนั้นเมื่อวันที่3มิถุนายนปีพุทธศักราช2489พระองค์จึงตัดสินใจเสด็จไปยังสำเพ็งพระราชดำเนินด้วยพระบาทนะครับตลอดระยะทาง3กิโลของสำเพ็งนะครับแต่ใช้เวลา4ชั่วโมงในการพบปะพูดคุยนั่งพูดคุยกับชาวบ้านนะครับเป็นการประสานรอยร้าวที่เกิดขึ้นให้หมดไปส่งผลให้

0: ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีนเกิดผลดีตราบทุกวันนี้เราจึงเห็นได้ว่าแถวไชน่าทาวน์แถวสำเพ็งตรงนั้นนะครับคนไทยเชื้อสายจีนที่อยู่ถ้าเราเข้าไปในกรุงเทพก็จะเห็นนะครับสำเพ็งนะเป็นพื้นที่ค้าขายของคนจีนนะครับนอกจากนั้นแล้วด้านการศึกษาพระองค์โปรดให้มีการผลิตแพทย์เพิ่มเติมมากขึ้นนะครับเพราะว่ารู้ว่าการเป็นอยู่ของคนไทยเนี่ยนะครับสุขภาพร่างกายเป็นสำคัญแต่แพทย์ไม่พอพระองค์จึงผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชนจึงถือกำเนิดโรงเรียนแพทย์แห่งที่2ขึ้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ปัจจุบันคือคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นเองนะครับในวันที่5มิถุนายนปี2489พระองค์ทรงปฏิบัติภารกิจสุดท้ายนั่นก็คือทรงหว่านนาข้าวน้ำแปลงสาธิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเป็นภารกิจสุดท้ายก่อนที่จะเสด็จสวรรคตในวันที่9มิถุนายนปี2489นะครับเพราะว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครรามาธิบดินทร์ประดิษฐานณคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์นะครับเพราะว่าท่านสร้างขึ้นมาก็เอาไว้ตรงนั้นนะเพื่อรำลึกถึงพระองค์ท่านนะครับคุณงามความดีที่พระองค์ท่านได้ทำให้กับประเทศไทยนะครับหลังจากที่รัชกาลที่8นะครับสวรรคตเมื่อวันที่9มิถุนายน2489ประเทศไทยไม่สามารถที่จะขาดพระมหากษัตริย์ได้อีกแล้วนะครับเรารัฐสภาจึงทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระบรมมหาชนกาธิเบศรพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรขึ้นครองราชสมบัตินะครับเป็นรัชกาลที่9นะขณะที่ตัวขณะนั้นพระองค์ยังมีพระชนมายุแค่19พรรษาและกลับไปเรียนที่มหาวิทยาลัยโลซานสวิตเซอร์แลนด์อยู่นะครับต่อมาเมื่อท่านสำเร็จการศึกษาจึงนิวัตรกลับมาประเทศไทยและได้ผ่านพระบรมราชาภิเษกในการขึ้นครองราชโดยสมบูรณ์เมื่อวันที่5พฤษภาคม2493นะครับมีการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามแบบอย่างโบราณประเพณีนะครับณพระที่นั่งไพศาลทักษิณพระราชทานและพระองค์ท่านก็มีพระราชทานปฐมราชโองการอันหนึ่งที่เป็นสัจวาจาว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยามนะครับนี่ก็คือเมื่อผ่านพระบรมราชาภิเษกพระองค์ท่านก็ให้นะครับพระบรมราชโองการขึ้นมาหลังจากนั้นพระองค์ท่านก็ประกอบพระราชกรณียกิจอันมีคุณอเนกอนันต์แก่ปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดไม่ได้ตั้งแต่พระองค์ท่านขึ้นครองราชนะครับท่านก็มุ่งหวังให้ประชาชนมีความสุขพระองค์นะครับทรงเป็นแบบอย่างของความเพียรพยายามตลอดรัชสมัยของพระองค์ทรงมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายนะครับมากกว่า 4,000 กว่าโครงการแต่ 3,000 กว่าโครงการเป็นโครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำนะครับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเนี่ยมันครอบคลุมจากนภาสู่ภูผานะครับสู่มหานาทีผ่านภูผาสู่มหานาทีด้วยเหตุผลเดียวคือความผาสุกของปวงชนชาวไทยนะครับท่านไม่ได้ทำเพื่อใครเลยทำเพื่อประชาชนชาวไทยทั้งนั้นนะครับทุกโครงการด้านการพัฒนาชนบทจะเห็นได้ไหมครับวัดห้วยคดปัจจุบันนี้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดอะไรห้วยมงคลนะครับเป็นโครงการพัฒนาชนบทโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลายโครงการเป็นโครงการเกี่ยวกับการปรับปรุงถนนหนทางนำความเจริญไปสู่ชนบท
1: นี่แผนที่หรือเปล่าครับปู
2: ่ใช่แล้วล่ะและเป็นแผนที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำขึ้นเองเลยนะพอลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครๆเลยล่ะ
1: โหแม่เคยเล่าให้ฟังว่าปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกิดโครงการพระราชดำริโครงการแรกเลยล่ะจำได้แม่นว่าวันนั้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินเป็นวันที่ลำบากและทุรกทุเลมากรถก็ติดลมแต่พระองค์ก็ไม่สั่งให้เราหยุดหรือถอยเลยละทรงมุ่งมั่นที่จะไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจริง
3: ๆไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
1: จัดไปสิครับ

0: ถนนบ้านห้วยมงคลอำเภอโบดินพุทธศักราช2510
1: ไม่หนู
2: ไม่เป็นไรค่ะ
1: ขับยังไงของเองเนี่ยถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะคราวหลังต้องระวังให้มากกว่านี้รู้ไหม
3: ผมขอโทษครับผมไม่ทันเห็นครับหัวหน้าครับผมขอลาออก
1: จะฮะว่ายังไงนะ
3: ผมไม่ไหวแล้วครับเมื่อวานก็ฝนตกจนทำงานไม่ได้วันก่อนพวกเราก็เป็นไข้มาลาเรียไปอีก2คนเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
4: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้วโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงหามคนไข้มาตั้งแต่เช้าคิดว่ามันจะตายกลางทางซะแล้ว
3: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ
4: ใช่ก็มันมีแต่ทางลากซุงรถรามันก็เข้าไปไม่ได้นะแล้วเวลาจะเอาผักไปขายในเมืองทีนึงก็ต้องขนกัน 2-3 วันนู่นผักเน่าหมดถ้ามีถนนแบบนี้พวกลุงก็จะได้อยู่ดีกินดีกับเขาบ้างแล้วนะขอบใจมากๆเลย
1: ต้องไปขอบคุณในหลวงนะครับท่านดำรีให้สร้าง
4: โอ้เป็นพระมหากรุณาธิคุณจริงๆเอาละลุงปั่นนะ

นอกจากนั้นแล้วโครงการที่พระองค์ท่านก็คือโครงการฝนหลวงเป็นเวลากว่า14ปีที่ทรงคิดค้นทดลองจนกลายเป็นฝนสู่ไร่นาป่าเขายังความชุ่มชื้นแก่เกษตรกรนะครับนอกจากนั้นแล้วเมื่อฝนตกมากนะครับน้ำมันหลากมานะพระองค์ท่านก็คิดโครงการอีกโครงการหนึ่งเพื่อชะลอน้ำนั่นก็คือโครงการแก้มลิงเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยตามเส้นทางน้ำหลากให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขนะครับเราจะเห็นแก้มลิงต่างๆที่กักน้ำเอาไว้ในช่วงฤดูน้ำหลากเวลาหน้าแล้งก็นำน้ำพวกนั้นมาใช้ประโยชน์ได้อีกและโครงการที่พระองค์ท่านจดสิทธิบัตรนั่นก็คือโครงการกังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นโครงการที่แก้น้ำเสียเป็นน้ำใสคืนน้ำดีสู่แหล่งชุมชนเพราะว่าน้ำสาเหตุที่น้ำมันเสียเพราะว่ามันขาดออกซิเจนนะครับดังนั้นพระองค์ท่านก็เลยคิดที่จะนำออกซิเจนเข้าไปปรับสภาพน้ำก็เลยเป็นโครงการกังหันชัยพัฒนาทำให้น้ำเสียกลายเป็นน้ำใสหรือเป็นน้ำดีนั่นเองนะครับคิดเพื่อใครครับคิดเพื่อประชาชนทั้งนั้นอีกโครงการนึงก็คือโครงการฝายชะลอน้ำนะครับเพราะว่าเป็นโครงการชะลอน้ำกึ่งถาวรก็นำวัสดุที่มีอยู่เช่นกิ่งไม้ก้อนหินหรือวัสดุธรรมชาติหลายๆอย่างนะครับเพื่อชะลอให้น้ำในลำธารเนี่ยหรือธารน้ำเล็กๆให้ไหลช้าลงนะครับและให้ขังอยู่ในพื้นที่นานๆโดยมีการทดลองใช้ที่โครงการห้วยห้องไข่จังหวัดเชียงใหม่โครงการที่พระองค์ท่านสอนนะครับสอนให้รู้จักการออมแบบธรรมชาติด้วยโครงการปลูกป่า3อย่างได้ประโยชน์4อย่างเพื่อให้มีต้นทุนของป่าไม้มีธนาคารทางธรรมชาตินะครับปลูกป่า3อย่างไม่ว่าจะเป็นไม้ใช้สอยไม้เศรษฐกิจไม้กินได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลมันจะมารวมกันแล้วทำให้แผ่นดินมันชุ่มชื้นแล้วก็ได้เป็นประโยชน์ที่4นะครับให้ธรรมชาติกลับสู่ธรรมชาติจึงปลูกป่าแค่3อย่างแต่ได้ประโยชน์4อย่างนอกจากนั้นแล้วพระองค์ยังคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ก็คือการบริหารจัดการพื้นที่และน้ำที่ยั่งยืนเมื่อจัดสรรพื้นที่ตามเกษตรทฤษฎีใหม่ได้อย่างครบถ้วนทุกส่วนของพื้นที่ก็จะทำงานประสานกันนะครับอย่างภาพที่เห็นนะครับโครงการสวนพระองค์ในสวนจิรดาในสวนจิรดานะครับตำหนักจิรดานี้นอกจากนั้นพระองค์ยังสร้างโครงการหลายโครงการที่อยู่ในพระราชวังนะครับในสวนจิรดานั่นเองดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาทดลองวิจัยด้านการเกษตรต่างๆอาทิเช่นการปลูกข้าวเลี้ยงโคโนมการเพาะพันธุ์ปลานิลและอื่นๆอีกมากมายนะครับด้านการเกษตรและการชลประทานส่งค้นคว้าทดลองและวิจัยพืชพันธุ์ใหม่ๆทั้งพืชเศรษฐกิจพืชสมุนไพรให้สามารถปฏิบัติได้จริงราคาถูกโดยใช้เทคโนโลยีง่ายๆไม่ซับซ้อนนะครับด้านการศึกษาพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้รัฐบาลดำเนินจัดการศึกษาแบบให้เปล่านะครับตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมตอนปลายให้ลักษณะทั้งอยู่ประจำและไปกลับจะเห็นได้จากว่าพระองค์ท่านสร้างโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์อีก26โรงเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์14โรงเรียนนะครับพวกนี้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระองค์ท่านเล็งเห็นการศึกษาเป็นสำคัญและมีโรงเรียนที่สอนด้านอาชีพนั่นก็คือโรงเรียนพระดาบสให้การศึกษานอกระบบเน้นการประกอบอาชีพได้จริงนะครับเป็นช่างยนต์ช่างไฟช่างประปาและเกษตรชาวบ้านนะครับเป็นต้นนะที่อยู่ในกรุงเทพนะครับโรงเรียนพระดาบสนอกจากนั้นแล้วพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างความพอเพียงพระองค์เนี่ยตั้งแต่ขึ้นครองราชที่ให้ปฐมราชองค์การว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของมาชนชาวสยามพระองค์ก็ทรงงานทุกวันทรงยึดหลักทรงงาน23ประการนะครับมีประการหนึ่งที่พระองค์ทรงยึดหลักปฏิบัติตลอดมาก็คือประหยัดเรียบง่ายได้ประโยชน์พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างความเสียสละพระองค์ทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรทุกภูมิภาคเพื่อช่วยราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแม้ที่แห่งนั้นจะอยู่ห่างไกลเพียงใดนะครับเห็นได้ว่าพระองค์มีพระตำหนักอยู่ทั่วนะครับด้านเหนือก็ภูพิงภาคอีสานก็ภูพานราชนิเวศนะครับนะครับพระตำหนักทักษิณนะครับจะเห็นว่าเพราะพระองค์อยากจะไปอยู่ใกล้กับประชาชนของพระองค์นะครับนั่นก็คือเมื่อท่านตรัสแล้วท่านก็ปฏิบัติตามนั้นนะครับการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรตามท้องที่ต่างๆ
พระองค์ไม่ได้ไปแต่พระองค์พระองค์ยังเอามีแพทย์อาสาสมัครร่วมไปในขบวนเพื่อให้การรักษาประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ประการใดนะครับพระองค์มีสองพระหัตถ์มีสองพระบาทกับหนึ่งพระเนตรพระองค์ทรงสละความสุขและเวลาส่วนพระองค์เพื่อให้ประชาชนชาวไทยอยู่ดีมีความสุขใต้ร่มพระบารมีพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะของพระมหากษัตริย์ในด้านการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพระองค์ทรงตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของพระองค์ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าหากประชาชนยังไม่มีความสุขข้าพเจ้าจะมีความสุขได้เช่นไรนะครับทุกครั้งที่เห็นในหลวงรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินไปที่แดงใดก็ตามจะมีกล้องถ่ายรูปและมีแผนที่ติดไปทุกครั้งไปหนึ่งหน้าที่แห่งใดพระองค์ท่านก็จะเก็บภาพเอาไว้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุและมีผลแม้แต่ต้นไม้ต้นเดียวที่ปลูกแล้วต้นอื่นตายหมดต้นไม้ต้นเดียวยังคงอยู่พระองค์ท่านยังอยากจะไปดูเพื่ออะไรไปดูว่าทำไมต้นไม้ต้นเดียวนี้มันอยู่รอดต้นอื่นมันตายหมดจากนั้นก็มาศึกษาแล้วมีการปลูกเข้ามาพระองค์คิดถึงประชาชนถึงขนาดนั้นนะครับนะคิดดูพระมหากษัตริย์นะพระองค์ทรงงานแม้วันที่พระวรกายยังอ่อนล้าแม้แต่วันที่พระองค์ท่านเสด็จสู่สวรรคาลัยไปแล้วพระองค์ยังอยู่ในหัวใจของคนไทยทุกคนตลอดไปนะครับวันที่พระองค์สิ้นพระชนในวันที่13ตุลาคมปีพุทธศักราช2559เป็นวันที่คนไทยมีอย่างความเศร้าโศกเป็นอย่างมากเพราะว่าพระองค์ท่านครองราชยาวนานถึง70ปี216วันเป็นลำดับ3ของโลกพระองค์ขึ้นครองราชตั้งแต่วันที่9มิถุนายนปี2489แต่พระองค์คิดดูแล้วกันครับครองราช70ปีมีกว่า 4,000 โครงการพระองค์ท่านเอาเวลาไหนไปบรรทมเพราะทุกวันคิดถึงแต่ประชาชนนั่นคือหน้าที่ของพระมหากษัตริย์ที่พระองค์ท่านตรัสแล้วพระองค์ต้องทำให้ได้พวกเราควรจะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของบุรพกษัตริย์นะครับที่พยายามทำให้ประชาชนเรามีความสุขนะดังนั้นพระมหากษัตริย์ตั้งแต่รัชกาลที่1จนถึงรัชกาลที่9ที่มานี่และจะไปถึงรัชกาลที่10นะครับเราจะเห็นว่าพระองค์ท่านทำเพื่อประชาชนทั้งนั้นนะเพราะว่าเมื่อเราเสียพระมหากษัตริย์ไปอย่างความโศกเศร้ามานะครับแต่เราจะขาดพระมหากษัตริย์ไม่ได้

0: เพราะประเทศไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์จะต้องอยู่คู่กันดังนั้นนะครับหลังจากที่รัชกาลที่9สวรรคตแล้วประมุขทั้ง3ฝ่ายก็กราบบังคมทูลสมเด็จพระบรมโอษาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จขึ้นสืบราชสันติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลปัจจุบันนะครับเราก็บอกว่าเพราะว่าขาดไม่ได้แต่ในครั้งนั้นยังไม่ผ่านพระบรมราชาภิเษกนะก็ขึ้นครองราชก่อนนะครับเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยจึงมีการผ่านพระบรมราชาภิเษกนะครับรัชกาลที่10รัชกาลปัจจุบันมีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยเป็นที่ยึดเหนี่ยวศูนย์รวมจิตใจทำให้คนไทยก้าวผ่านความโศกเศร้าในครั้งนี้เพราะว่าประเทศไทยเราเสียรัชกาลที่9ไปสังมันยังความโศกเศร้าให้กับเราแต่ประเทศเราไม่สามารถที่จะไม่มีพระมหากษัตริย์ได้พระองค์ท่านขึ้นมาเป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยเป็นศูนย์รวมดวงใจของเราอีกครั้งนึงนะครับพระราชประวัติพระองค์
1: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชสมภพณที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันจันทร์ที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2495ได้รับพระราชทานพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์บรมจักรยาดิศรสันตติวงศ์เทเวธรรมรงค์สุบริบาลอภิคุณปรการมหิตลาดุลเดชภูมิพลนเรศวรางกูลกิตติสิริสมบูรณ์สว่างควัตบรมคัตติยราชกุมารทรงเริ่มการศึกษาที่โรงเรียนจิตรดาแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนคิงสมิธแคว้นซัสเซ็กและศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนมิวฟิลด์แคว้นซอมเมอร์เซตประเทศสหราชอาณาจักรหลังจากนั้นทรงศึกษาต่อวิชาทหารที่โรงเรียนคิงส์นครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอักษรศาสตร์ด้านการทหารจากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ประเทศออสเตรเลียและทรงศึกษาต่อสาขาวิชานิติศาสตร์รุ่นที่2มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2521ทรงผนวดเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาณพระอุโบสถวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารโดยมีพระสังฆราชวาสนมหาเถระวัดราชบพิตรเป็นพระราชอุปัฏฐายาจารย์ถวายพระทรงลาผนวดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันที่4พฤษภาคม2562ณพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครโดยทรงเฉลิมพระปรมาภิไธยตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางกูลกิตติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและมีพระปฐมบรมราชโองการความว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไป
0: แผ่นดินเดิมรัชกาลใหม่ก่อเกิดแล้วขอจงแคล้วคลายทุกโศกสลดเข็นพระทรงโปรดถวยราชให้ร่มเย็นพระทรงเป็นแสงอรุณหลังฝนจางนะครับพระองค์ท่านเสด็จขึ้นครองราชนะครับพระองค์ท่านประสูติแต่เมื่อวันจันทร์ที่28กรกฎาคมปีพุทธศักราช2495ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนะครับพระชนมีอายุเพียง7พรรษาพระองค์ก็ทรงฝึกหัดโขนเป็นหนุมานนะครับเช่นเดียวกับพระราชมารดาที่ทรงอนุรักษ์ให้จัดแสดงโขนพระราช

ก็ทูลเชิญพระองค์ท่านขึ้นครองราชทันทีสืบเนื่องกันนะครับต่อมานะครับเมื่อพระองค์ท่านขึ้นครองราชโดยสมบูรณ์ผ่านพระบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พระราชพิธีจะจัดอยู่3วัน4ถึง6แต่เราเอาถือเอาวันที่4พฤษภาคมปีพุทธศักราช2562เราจึงถือเอาวันที่4พฤษภาคมเป็นวันฉัตรมงคลคือเป็นวันที่มีการพระบรมการจัดทำพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์ขึ้นครองราชโดยสมบูรณ์หลังจากที่พระองค์ท่านขึ้นครองราชโดยสมบูรณ์พระองค์ท่านจึงมีปฐมราชองค์การของพระองค์ความว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปเห็นไหมครับเมื่อพระองค์ท่านขึ้นครองราชความสุขพระองค์ไม่ได้คิดถึงพระองค์แต่นึกถึงประชาชนนึกถึงราษฎรเป็นส่วนใหญ่เลยว่าจะต้องดูแลราษฎรให้มีความสุขตลอดไปและพระองค์ท่านก็ได้ทำโปรดเกล้าให้สถาปนาพลเอกหญิงท่านผู้หญิงสุทธิดาวชิราลงกรณ์ณอยุธยาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีทรงมีพระนามว่าสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะพระราชกรณียกิจนะครับของพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆตั้งแต่ยังมิได้ทรงขึ้นครองราชหลังจากขึ้นครองราชพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆสืบมาพระอิสรภาพด้านการทหารพระองค์ทรงทำการฝึกทหารมหาดเล็กด้วยพระองค์เองนะครับทรงรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับเหล่าทหารโดยมิทรงหวาดเกรงอันตรายใดๆพระองค์ทรงเข้าร่วมการปฏิบัติการรบต่อต้านการก่อการร้ายบริเวณทางภาคเหนือและภาคอีสานหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับช่วงนั้นพระองค์ท่านไปเนี่ยก็คือมีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์นะครับโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานนี่ครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือพระองค์ทรงคุ้มครองพื้นที่รอบค่ายผู้อพยพกัมพูชาที่เขาร้านจังหวัดตากพระองค์เสด็จไปขณะที่ยังไม่ขึ้นครองราชด้วยซ้ำไปนะครับพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนะนอกจากนั้นแล้วพระองค์ก็ทำให้พระราชทานคู่มือการฝึกให้กับโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์เพื่อใช้เป็นแบบฝึกกำลังพลของกองทัพพระองค์ทรงถ่ายทอดประสบการณ์ด้านอากาศยานและการบินที่ทรงมีอยู่ให้กับกองทัพอากาศและประเทศชาติทรงเป็นเจ้าฟ้านักบินขับไล่ไอพ่นพระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรีพระองค์ห่วงใยประชาชนพระองค์ด้านการแพทย์จึงสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเพื่อให้การรักษาผู้เจ็บป่วยในถิ่นทุรกันดารมากถึง21แห่งทั่วประเทศและทรงรับเป็นนายกกิตติมศักดิ์นะครับ21แห่งนะครับที่พระองค์ท่านทำทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับนอกจากนั้นแล้วพระองค์ยังนึกถึงผู้ที่ไปอยู่ในราชทัณฑ์พระองค์จึงในช่วงที่โควิดระบาดนะครับพระองค์ท่านขึ้นครองราชเมื่อโควิดระบาดนี่พระองค์ก็ยังพระราชทานห้องตรวจหาตรวจโรคหาเชื้อและมอบเครื่องมือแพทย์นะครับพระราชทานเครื่องมือแพทย์เครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์อีกจำนวนมากมายนะครับเพราะว่าห่วงใยประชาชนเพื่อให้ทันท่วงทีในการรักษานั่นเองโปรดเกล้าให้เชิญถุงยางชีพพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยพิบัติตามพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยภัยพิบัติมีทั้งอุทกภัยมีทั้งวาตภัยนะครับมีหลายอย่างนะครับพระองค์ท่านก็ห่วงประชาชนทุกครั้งที่เกิดประสบภัยพระองค์ท่านก็จะให้ถุงยางชีพพระราชทานไปมอบให้ประชาชนนะด้านการศึกษาพระองค์ทรงพระราชทานพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สมทบทุนเป็นค่าก่อสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาในถิ่นทุรกันดารจำนวน6แห่งทรงนอกจากนั้นแล้วพระองค์ทรงรับเป็นโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์นะครับเมื่อสร้างแล้วก็ยังรับเข้ามาอีกนะครับเพื่อพัฒนานะและพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานคือพระราชทานทุนการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงระดับปริญญาตรีทั้งนี้เป็นทุนให้เปล่าโดยไม่ต้องมาใช้คืนนะครับท่านให้มีแต่ให้นะครับเพื่อประชาชนของพระองค์ท่านนะครับพระองค์ทรงสืบสานพระราชปฏิฐานของในหลวงรัช

การที่9เป็นรากฐานของการศึกษาที่ดีนั้นเปรียบเสมือนรากแก้วที่มั่นคงของประเทศท่านมองถึงรากฐานเลยถ้าการศึกษาไม่ดีแล้วนะต้นไม้ไม่มีรากแก้วก็จะไม่มั่นคงดังนั้นพระองค์จึงมองไปที่การศึกษาจะต้องมีความรู้การศึกษาที่ดีนะครับเพื่อประเทศจะได้เจริญนะครับพระองค์ทรงมีพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ด้านเมื่อเรียนไปแล้วเนี่ยมันจะได้อะไรบ้างนะครับพระองค์มี1ผู้ที่เรียนจะต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับ2มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงคุณธรรมรู้จักแยกแยะผิดชอบชั่วดี3เมื่อเรียนจบไปแล้วจะต้องมีงานทํามีอาชีพสามารถที่จะพึ่งนะครับเพื่อให้พึ่งตนเองได้นะครับนี่คือพระองค์ท่านเข้าไปข้อที่4เป็นที่สำคัญเลยเป็นพลเมืองที่ดีอะไรที่ทำเพื่อบ้านเมืองได้ก็ทำข้อสุดท้ายเมื่อนอกจากที่จะดูแลตัวเองได้แล้วต้องเป็นคนดีเพื่อบ้านเมืองนะครับพระองค์ท่านมอบพระบรมราโชบายตัวนี้ว่าเมื่อศึกษาไปแล้วจะต้องได้ตามนี้นะครับทั้ง4ด้านนี้คือพื้นฐานสำคัญที่เด็กและเยาวชนควรมีจะทำให้พวกเขาเหล่านั้นเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถพัฒนาชาติไปสู่ความเจริญนี่คือความหวังนะครับด้านเกษตรนะครับพระองค์ทรงปลูกข้าวตามกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนพระองค์ทรงทำปุ๋ยหมักนะครับจากผักตบชวาและวัชพืชอื่นๆที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นผักตบชวาปิดทางกั้นน้ำต่างๆท่านเอาเข้ามาเพื่อให้มันเป็นปุ๋ยนะครับพวกวัชพืชพวกนี้นะและพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์นะครับที่บ้านกองแหนะตำหมู่4ตำบลป่วงแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ให้กับกระทรวงเกษตรเพื่อดำเนินการในลักษณะคลินิกเกษตรนะครับถ่ายทอดวิชาการเกษตรจากศูนย์การศึกษาห้วยห้องไคของในหลวงรัชกาลที่9นะครับมอบที่ดินตรงนี้นะครับพระองค์ยังสืบสานรักษาและต่อยอดโดยนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่มาสู่โครงการโคกหนองนาเป็นการรวมเกษตรที่หลากหลายให้มาอยู่ในพื้นที่เดียวกันและเป็นความหลากหลายที่เกื้อกูลกันและกันนอกจากนั้นแล้วพระองค์ยังเสด็จในงานพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญหรือวันพืชมงคลเป็นประจำเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรด้านศาสนาพระองค์ทรงแสดงองค์เป็นพุทธมามกะที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามก่อนเสด็จไปศึกษาที่ประเทศอังกฤษในระหว่างทรงผนวดนั้นพระองค์ก็ยังศึกษาและปฏิบัติพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดพระองค์ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรนะครับหรือว่าพระแก้วมรกตณวัดพระศรีรัตนศาสดารามตามฤดูกาลพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับและมีการถวายกฐินหลวงตามวัดต่างๆพระองค์ทำเพื่อให้ศาสนานี้คงอยู่นะนอกจากศาสนาพุทธแล้วศาสนาอื่นที่อยู่ในประเทศไทยพระองค์ท่านก็เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานถ้วยรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อันกุลกาลอันกุลอานระดับประเทศเห็นไหมครับนอกจากศาสนาพุทธแล้วศาสนาอื่นพระองค์ท่านก็ให้ความเคารพเหมือนกันนะครับไม่ได้ไปด้อยค่าพระองค์คิดเลยว่าทุกศาสนาสอนให้คนให้เป็นคนดีนะครับนอกจากนั้นแล้วพระองค์ย้ายสวนสัตว์เห็นไหมครับสวนสัตว์เขาดินเนี่ยไปพระองค์ก็พระราชทานโฉนดที่ดินสำหรับสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ที่คลอง6จังหวัดปทุมธานีเพื่อให้สัตว์มีพื้นที่อยู่อย่างสบายเป็นห้องเรียนทางธรรมชาติใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของสัตว์ป่าในระดับสากลนะครับเป็นพื้นที่ที่กว้างมากที่คลอง6ถ้าใครมีโอกาสไปนะครับธัญบุรีนะคลอง6และนอกจากนั้นแล้วพระองค์ทรงพระราชทานที่ดินในพระมหาปรมาภิไธยสร้างอุทยานเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9เป็นสวนสาธารณะเพื่อประโยชน์แห่งปวงชนและครอบคลุมพื้นที่297ไร่นะครับตรงนี้แต่ก่อนเราจะเห็นบอกว่าเป็นสนามม้านางเลิ้งใครเข้ากรุงเทพนะครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นสวนสาธารณะนะครับไม่ใช่แค่บุคคลกลุ่มเดียวแล้วเป็นบุคคลทุกคนที่สามารถไปผ่อนคลายไปดูแลไปดูว่ารัชกาลที่ตั้งอย่างไรตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำจะรวบรวมเอาของรัชกาลที่9มาไว้ตรงนี้ถ้ามีโอกาสพวกเราเข้าไปได้นะครับพระองค์ทรงกรุณาโปรดเกล้าจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

เราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อให้ประชาชนมีจิตอาสาร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ตามพื้นที่ต่างจากเหตุการณ์ที่มีผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆพระองค์ได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนทันทีโดยมิได้ประสงค์จะให้ใครทราบนะทำยังไงครับพระองค์ท่านก็นะมอบนะครับให้คนอื่นไปแทนนะครับเน้นนะอันนี้นะครับก็คือเป็นการปิดทองหลังพระนะครับโดยให้องคมนตรีนี้ไปเป็นตัวแทนนะครับมีอีกหลายพระราชกรณียกิจที่ทำแบบเงียบๆต่อเนื่องยาวนานนี่คือปฐมราชองค์การนะครับนะเราจะสืบสานรักษาต่อยอดตามพระราชดิษฐานของพระองค์ดังนั้นปฐมราชองค์การของพระองค์ความว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดนะครับครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปนะครับจากที่พวกเรานะครับได้เห็นนะครับพระมหากษัตริย์ไม่ว่าตั้งแต่สุโขทัยนะครับอยุธยาธนบุรีรัตนโกสินทร์ตามที่ราชวงศ์จักรีวงศ์10พระองค์นะครับปัจถึงปัจจุบันนี้นะด้วยพระอิสรภาพต่างๆของพระมหากษัตริย์นะครับทำประโยชน์เพื่อใครครับเพื่อประชาชนเพื่อปวงชนชาวไทยหลายลักษณะต่างกันนะครับรัชกาลที่1ท่านก็สร้างบ้านแปลงเมืองสร้างเมืองขึ้นมาใหม่และยังปกป้องจากภัยคุกคามจากเพื่อนบ้านคือพม่าในครั้งที่สำคัญคือสงครามเก้าทัพรัชกาลที่2ท่านก็นำสืบสานวัฒนประเพณีอันดีงามให้เลือกสูบฟินประเพณีวันสงกรานต์รัชกาลที่3ก็นำการค้าเข้าไปจนถึงว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นเจ้าสัวนะครับแห่งการค้าขายรัชกาลที่4ก็มีพระอิสรภาพก็คือทั้งโหราศาสตร์และดาราศาสตร์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้อย่างแม่นยำรัชกาลที่5ก็นำไทยเข้าสู่สากลนะครับนำการปกครองต่างๆเปลี่ยนแปลงจากจักรสุสดมมาเป็นระบบกระทรวงต่างๆเพื่อให้ทันสมัยขึ้นมารัชกาลที่6ก็นำการศึกษาเข้ามาและนำไทยเข้าสู่สากลโดยการเข้าร่วมรบกับพันธมิตรหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่1จบลงเราเป็นฝ่ายชนะก็สามารถไปแก้ไขสนธิสัญญาเบาลิ่งในสมัยรัชกาลที่4ท่านคงเสียเปรียบกับนานาประเทศเอาไว้และเราได้กลับคืนมาแล้วต่อมาในรัชกาลที่7นะครับพระองค์ท่านก็มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่เข้าสู่สากลก็คือจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิครองราชแม้จะเป็นเวลาอันสั้นพระองค์ท่านขึ้นครองราชตั้งแต่พะเยานะครับตั้งแต่พะเยาพระองค์ท่านก็ยังห่วงใยประชาชนห่วงใยถึงความสามัคคีห่วงใยถึงสุขภาพร่างกายนะครับท่านจึงสร้างโรงพยาบาลแพทย์แล้วก็สละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์นะครับสร้างโรงพยาบาลอนันต์ที่ลพบุรีนะครับนั่นก็คือรัชกาลที่8ท่านให้เพราะห่วงใยประชาชนโดยเฉพาะรัชกาลที่9ท่านขึ้นครองราชนะครับยาวนานแต่ตลอดการครองราชยาวนานของพระองค์หาได้ทำเพื่อพระองค์ไหมทำเพื่อประชาชนโดยที่พระองค์ทำนะครับเพื่อประชาชนและประจักษ์แก่สายตาคนทั่วประเทศและทั่วโลกนะครับที่นะพระองค์ท่านทำดังนั้นมาถึงรัชกาลที่10นะครับทุกอย่างทำมาแล้วพระองค์ท่านจึงจะต้องสืบสานรักษาและต่อยอดหลังจากที่ท่านขึ้นครองราชโดยสมบูรณ์เมื่อวันที่4พฤษภาคม2462นะครับ2562นะครับเราจึงมีวันฉัตรมงคลเป็นวันที่4พฤษภาคมนะครับดังนั้นเราพระองค์ท่านทำเพื่อประชาชนคนไทยนะครับสิ่งที่นำมาเสนอให้รับชมรับฟังวันนี้นะครับหวังว่าจะสร้างจิตสำนึกนะครับบางอย่างให้กับพวกเราลุกขึ้นมาทำความดีนะครับเพื่อประเทศชาติเพื่อปวงชนชาวไทยนะครับหวังว่าทุกคนจะได้ทำนะครับนะเสียสละเพื่อประเทศชาตินะครับพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเสียสละเลือดเนื้อและชีวิตให้กับประเทศไทยนะครับมีใครเถียงไหมคงไม่มีเพราะว่าจากที่เห็นได้ประจักษ์แก่สายตา

0: ามันเป็นสิ่งที่จริงสามารถพิสูจน์ได้นะครับบรรพบุรุษของเราร่วมกันปกป้องบ้านเมืองยึดมั่นในสถาบันการปกครองอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจึงทำให้มีประเทศไทยจนถึงทุกวันนี้ด้วยความรักสมัครสมานสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันร่วมกันปกป้องประเทศไทยให้คงอยู่เพื่อลูกหลานของเราสืบไปณที่ใดมีไตรรงธงสะบัดบอกแน่ชัดถิ่นแหลมทองอันผ่องใสหากศัตรูหมู่มิตรคิดทำลายที่มันได้คือแผ่นดินที่สิ้นคนนะครับขอจบการฝึกอบรมสำหรับวันนี้นะครับก็มีใครสงสัยไหมครับหวังว่าทุกคนคงจะได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ครับขอบคุณครับ
1: นักศึกษาวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่2ทั้งหมดต้มแสดงความเคารพอาจารย์ผู้สอนยกอก

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3

0: เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้
6: โห
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่รับชมอยู่ปลายทางทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยนะครับกับครูปันรัตนภักดีในรายวิชาศิลปะสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาสร้างสรรค์ผลงานเป็นครั้งสุดท้ายนะครับซึ่งหลังจากนั้นก็จะเป็นการนำเสนอผลงานแสดงว่าวันนี้เนี่ยผลงานของทุกคนต้องใกล้เสร็จสิ้น

ใกล้ที่จะสมบูรณ์มากๆแล้วนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องสัตว์หิมพานต์ในจินตนาการภาคปฏิบัติครั้งที่4นะครับครั้งนี้เนี่ยเราจะสร้างสรรค์ผลงานต่อจากเดิมครั้งที่แล้วครูกำหนดเป้าหมายไว้ที่ร้อยละเท่าไหร่ครับ90แสดงว่าอีก 10% ที่เหลือเนี่ยอีกร้อยละ10ที่เหลือเนี่ยเราจะทำกันในวันนี้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของการเตรียมการนำเสนอเลยนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับในด้านความรู้คือนักเรียนเข้าใจทฤษฎีการออกแบบตัวละครนะครับแล้วก็สามารถเข้าใจถึงกระบวนการในการออกแบบตัวละครด้วยซึ่งทั้ง2หัวข้อนี้เนี่ยก็สามารถถ่ายทอดออกมาผ่านตัวผลงานสัตว์หิมพานต์ในจินตนาการที่แต่ละคนได้ไปเลือกสัตว์แต่ละชนิดมากกว่า3ชนิดมาผสมอวัยวะหรือว่าสีหรือว่าลวดลายหรือพื้นผิวในลำตัวของเขานะครับออกเป็นสัตว์ชนิดใหม่นะครับได้สัตว์ชนิดใหม่มาซึ่งไม่เคยมีอยู่ก่อนเลยนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็ได้สร้างสรรค์มาแล้วถึงเป้าหมายร้อยละ90นะครับก็จะวัดประเมินผลจากในส่วนนั้นนะครับจากตัวผลงานต่อมานะครับในด้านทักษะกระบวนการคือสามารถสร้างสรรค์ผลงานในการออกแบบตัวละครนะครับผ่านโจทย์สัตว์หิมพานต์ในจินตนาการได้ซึ่งวันนี้ถ้าใครยังไม่ถึงเป้าหมายที่ครูกำหนดไว้ถือว่าเราช้ามากๆแล้วนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันสำหรับการนำเสนอในครั้งหน้าซึ่งทุกคนจะต้องนำเสนอผลงานให้เพื่อนๆได้ชมแล้วก็ได้ฟังนะครับไอเดียเทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ผลงานรวมถึงแนวคิดในการเอาสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยมาผสมไว้เป็นสัตว์ชนิดใหม่ด้วยนะครับและสุดท้ายนะครับในด้านคุณลักษณะนะครับคือเห็นความสำคัญแล้วก็ประโยชน์ของการออกแบบตัวละครซึ่งอันนี้เนี่ยหนูสามารถเอาไปต่อยอดใช้ในชีวิตประจำวันได้แบบหลากหลายมากๆเลยยิ่งใครที่ชอบวาดรูปอยู่แล้วนะครับหรือชอบที่จะวาดภาพการ์ตูนอยู่แล้วเนี่ยเอากระบวนการต่างๆทักษะต่างๆเนี่ยไปใช้ได้ง่ายมากๆนะครับแล้วก็ยังต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคตได้อีกด้วยนะคราวนี้วันนี้นะครับเรามาสำรวจอุปกรณ์ซึ่งอุปกรณ์ที่เราใช้ก็ยังเป็นอุปกรณ์ชุดเดิมนะครับแต่วันนี้ส่วนที่จะต้องแตกต่างออกไปคือตัวผู้กันวันนี้เนี่ยเป็นขั้นตอนของการเก็บรายละเอียดผู้กันควรจะเป็นขนาดไหนดีครับ0 1หรือ00นะครับสำหรับการเก็บรายละเอียดในส่วนที่เป็นองค์ประกอบเล็กๆนะครับส่วนของวัตถุเล็กๆภายในภาพรวมถึงเก็บแสงและเงาที่อยู่ในภาพให้ละเอียดมากขึ้นด้วยก็ยังคงใช้อุปกรณ์ในกลุ่มเดิมนะครับแต่เปลี่ยนในขนาดของผู้กันแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองคราวนี้ก่อนที่เราจะไปทำงานกันต่อครูมีกิจกรรมมาให้ทำนะครับซึ่งจะได้ให้พวกเราเนี่ยได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์เนาะชื่อกิจกรรมว่าเส้นศิลป์แดนดินหิมพานต์นะครับสำหรับกิจกรรมเส้นศิลป์แดนดินหิมพานต์เนี่ยจะมีกติกาหรือว่าวิธีการทำกิจกรรมนะครับอยู่3ข้อด้วยกันข้อแรกคือนักเรียนจะต้องแบ่งกลุ่มนะครับกลุ่มละ4ถึง5คนนักเรียนปลายทางนะครับสามารถเริ่มแบ่งกลุ่มได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นกี่กลุ่มก็ได้นะครับให้มีสมาชิกประมาณ4ถึง5คนต่อ1กลุ่มหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวจะให้ตัวแทนเนี่ยออกมาจับฉลากซึ่งในตัวฉลากเนี่ยจะมีชื่อของสัตว์หิมพานต์แล้วก็มีรายละเอียดของสัตว์หิมพานต์ชนิดนั้นเนี่ยระบุอยู่แล้วนะครับก็จะมีเวลาในการวาดให้กลุ่มละ3นาทีนะครับทุกกลุ่มจะวาดพร้อมกันในเวลา3นาทีนี้และจะให้ออกมานำเสนอผลงานที่ตัวเองได้วาดนะครับสำหรับการนำเสนอนักเรียนจะนำเสนออะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับผลงานที่ตัวเองวาดมาและโจทย์ที่ตัวเองได้ไปนะครับก็สามารถนำเสนอได้เลยและเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ภาพของแต่ละกลุ่มแล้วก็การนำเสนอของแต่ละกลุ่มอีกครั้งนึงนะครับตอนนี้พร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วส่งตัวแทนมาจับฉลากไปได้เลยนะครับปลายทางสามารถจับฉลากกับคุณครูที่ดูแลอยู่ปลายทางได้เลยนะครับครูเตรียมฉลากไว้ให้คุณครูปลายทางเรียบร้อยแล้วมาเลยครับตัวแทนกลุ่มละ1คนเชิญครับ อย่าเพิ่งเปิดนะครับอย่าเพิ่งเปิดเราจะเปิดพร้อมกันและจะจับเวลาทันทีทุกกลุ่มจะได้กระดาษไปแล้วกลุ่มละ1แผ่นนะครับนักเรียนสามารถวาดและลงสีและตกแต่งได้ตามใจชอบเลยนะครับเดี๋ยวครูให้สัญญาณเราจะเปิดฉลากพร้อมกันแล้วก็ลงมือวาดพร้อมกันเพราะฉะนั้นสมาชิกทั้งกลุ่มบริหารจัดการหน้าที่กันให้ดีนะครับพร้อมไหมครับพร้อมไหมพร้อมไหม

0: พร้อมแล้วเอามือกอดอกไว้ทุกคนเอามือกอดอกไว้ครับมีเวลาในการวาดภาพเส้นศีลแดนดินหิมพานต์3นาทีเมื่อหมดเวลาทุกคนจะต้องยกมือขึ้นทันทีนะครับเดี๋ยวครูให้สัญญาณแล้วเราจะเปิดฉลากแล้วก็เริ่มวาดได้เลยนะครับพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยตอนนี้ผ่านไปแล้ว30วินาทีอย่าลืมเก็บรายละเอียดให้ได้ครบตามที่โจทย์ให้ไปนะครับตอนนี้มีบางกลุ่มที่จัดวางองค์ประกอบไม่เหมาะสมด้วยบางครั้งภาพควรจะเป็นแนวนอนหนูก็วาดแนวตั้งลองดูสิว่าตอนนี้องค์ประกอบการจัดองค์ประกอบหน้ากระดาษของตัวเองได้ไหมนะครับผ่านไปแล้ว1นาทีผ่านไปแล้ว1นาทีนะครับเดี๋ยวขอไปดูสักหน่อยให้เหมาะสมกับพื้นที่กระดาษนะ
1: แปลงคืออะไรคร
0: ับ อะไรนะลูก
1: แปลงคืออะไร
0: ผงแปลงผมแปลงให้หนูเดาความหมายเอาเองนักเรียนตีความหมายเอาเองนะครับจากโจทย์ที่ได้ไป
2: ตีความหมาย
0: ไม่ตีความหมายแล้ววาดลงไปครูรู้สึกว่าครูไม่ได้ให้โจทย์ที่มีอูดนะทำไมมีภาพอูดมีใครวาดอูดในโจทย์เราไม่มีอูดนะอย่าลืมเตรียมนำเสนอไว้ด้วยนะครับเหลือเวลาไม่ถึง1นาทีแล้วนะครับเตรียมนำเสนอไว้ด้วยสามสิบวินาทีสุดท้ายยี่สิบวินาทีครับสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลายกมืออ่ะทุกกลุ่มกอดอกไว้กอดอกไว้นะครับปรบมือหนึ่งครั้งตัวแทนกลุ่มเตรียมนำเสนอครูจะสุ่มออกมาเพียงแค่2กลุ่มเท่านั้นนะครับนำเสนออะไรก็ได้เกี่ยวกับโจทย์ที่ได้รับและผลงานที่กลุ่มตัวเองวาดมานะครับกลุ่มแรกขอดูผลงานของกลุ่มที่3ให้1คนออกมานำเสนอและ1คนออกมาถือผลงานเชิญครับเชิญเลยเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเพื่อนจะได้โจทย์อะไรไปและวาดออกมาเป็นรูปอะไรนะครับเชิญครับผมถือภาพให้เพื่อนปลายทางเห็นด้วยนะครับนำเสนอได้เลยครับ
3: สวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่ม3นะครับโจทย์ที่พวกเราได้รับคือกุญชรวารีครับมีท่อนหัวและท่อนตัวท่อนบนเป็นช้างครับส่วนหางเป็นปลาเราได้ว่าท่อนตัวและหัวเป็นช้างครับส่วนมีหางเป็นปลาครับ
0: โอเคมีอะไรอยากจะบอกแนวคิดตัวเองเพิ่มเติมอีกไหมครับ
3: แนวคิดของพวกเราก็คือเราใช้แบบภาพหลักเป็นช้างโดยตรงครับและมีหางเป็นปลาครับ
0: ก็คือใช้ช้างเป็น

0: ตัวมาเลยแล้วก็เปลี่ยนแค่ตัวหางนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยอีกหนึ่งกลุ่มขอเป็นกลุ่มที่6ครับกลุ่มที่6นะครับเดี๋ยวมาดูว่าเพื่อนได้โจทย์อะไรถ้าได้โจทย์เดียวกันเนี่ยจะวาดมาต่างกันไหมหรือวาดมาได้เหมือนกันนะครับตอนนี้ครูแอบมองไปไกลๆเหมือนกลุ่มที่5ก็น่าสนใจเชิญกลุ่มที่6เดี๋ยวฟังของกลุ่มที่6ก่อนนะครับอาจจะมีกลุ่มอื่นได้นำเสนอเพิ่มนะเชิญครับอันไหนเอ่ยกรินทปักษา
1: สวัสดีครับเมื่อเรามาจากกลุ่มที่6นะครับหัวข้อที่ผมได้ก็คือกรินทปักษาครับมีตัวเป็นช้างพื้นสีดำปีกหางแบบนกสีแดงชาติดูสิครับมันสวยมากเลยนะครับ
0: หนูมีแนวคิดยังไงถึงวาดออกมาเป็นแบบนี้ครับดัดแปลงอะไรบ้าง
1: ก็ดัดแปลงมาจากช้างธรรมดานี่นะครับแต่แค่เพิ่มปีกของนกเข้าไปครับ
0: เพิ่มปีกของนกเข้าไปด้านบนที่เป็นสีแดงใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็เพิ่มอะไรอีก
1: ก็เพิ่มหางนกด้วยครับ
0: หางนกด้วยโอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับตอนแรกว่าจะให้นำเสนอ2กลุ่มแต่มองไปไกลๆเห็นกลุ่มที่5น่าสนใจมากขอเชิญกลุ่มที่5ออกมานำเสนอหน่อยครับครูรู้สึกว่าภาพเขาใหญ่ภาพเขาใหญ่อยากรู้เหมือนกันว่าเขาวาดอะไรนะครับเชิญเขาวาดบรรยากาศมาด้วยเชิญครับนำเสนอได้เลย
2: สัตว์ตัวนี้นะคะมีชื่อว่านกหัสดีลิง
0: นกหัสดีลิงโอเค
2: มีตัวเป็นนกนะคะหัวคล้ายสิงมีงวงและงาคล้ายช้างค่ะ
0: อธิบายให้เพื่อนฟังหน่อยลูก
2: อันนี้คือตัวนะคะเป็นนกเหมือนนกไหมคะเนี่ยแล้วก็มีหัวคล้ายสิงแล้วก็มีงวงนี่มีงวงแล้วก็มีงาออกมาค่ะแล้วก็มีพื้นหลังเป็นใบไม้กิ่งไม้เกาะอยู่ค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับมีการถามด้วยว่าเหมือนนกไหมเนี่ยไม่รู้ถามตัวเองหรือถามเพื่อนนะครับเรามีเวลาจำกัดเนาะในการวาดแต่จากที่ดูทุกกลุ่มก็ถ่ายทอด องค์ประกอบตามโจทย์เนี่ยออกมาได้เป็นอย่างดีเลยก็คือเห็นเอกลักษณ์ที่เด่นๆชัดๆออกมาแต่ว่าในการวาดอวัยวะต่างๆเชื่อมต่อกันเนี่ยอาจจะไม่ได้สมบูรณ์มากนักเดี๋ยวเรามาดูเฉลยว่าภาพที่เป็นสัตว์หิมพานต์จริงๆกับภาพที่เราวาดขึ้นมาเนี่ยใกล้เคียงหรือแตกต่างกันแค่ไหนนะครับมาดูกันกลุ่มไหนได้กรินทปักษาครับใกล้เคียงไหมยังจะบอกว่าใกล้เคียงมาดูกุญชรวารีกุญชรวารีกลุ่มไหนเอ่ยใกล้เคียงไหมครับใกล้เคียงเนาะเกือบเหมือนโอเคแต่กรินทปักษาเราไม่มีปีกข้างของเขาไม่มีปีกข้างบนเนาะเขามีที่ที่หูแทนใช่ไหมเขามีที่หูแทนโอเคมาดูอีก2ชนิดนะครับใครได้ดูโรงคับปักศิล
3: โอ้เหมือนเป๊ะเลย
0: เหมือนเป๊ะเลยเหรอมีความใกล้เคียงนะครับมีความใกล้เคียงดูโรงคับปักศิลเนี่ยเป็นม้าที่ผสมนกเข้าไปก็จะมีปีกเป็นนกแล้วก็หางเป็นนกนะครับและสุดท้ายเลยคือนกหัสดีลิงกลุ่มไหนได้นกหัสดีลิงบ้าง2กลุ่มก็วาดออกมาได้ใกล้เคียงนะได้ใกล้เคียงถือว่าเห็นรายละเอียดของโจทย์ที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับเมื่อสักครู่นักเรียนเมื่อสักครู่มีตัวแทน3กลุ่มใช่ไหมครับขึ้นมานำเสนอคราวนี้ครูอยากให้เราเจาะประเด็นไปที่การนำเสนอของเพื่อนว่าที่เพื่อนมานำเสนอเมื่อสักครู่เนี่ยเพื่อนพูดถึงประเด็นอะไรบ้างลองระดมความคิดกันดูก่อนก็ได้ในกลุ่มว่าเพื่อนพูดถึงอะไรบ้างตอนที่ออกมานำเสนอลองคุยกันดูครับแล้วก็ตัวแทนถ้าได้คำตอบแล้วยกมือขึ้นตอบได้เลยเชิญครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเพื่อนสรุปประเด็นหรือจับประเด็นไหนได้บ้างในการนำเสนอเมื่อสักครู่นี้นะครับ
4: ลักษณะเด่นของสัตว์นั้นๆค่ะ
0: มีลักษณะเด่นของสัตว์นั้นๆก็คือ

0: ตามที่โจทย์ให้มาใช่ไหมครับมีประเด็นอื่นอีกไหมเชิญครับเดี๋ยวมาดูว่าคนอื่นๆนะครับจับประเด็นไหนได้อีกเมื่อกี้มีถึงเรื่องของลักษณะของตัวละครแล้วนะครับ
1: ตัวละครที่ผสมกันครับ
0: คือสัตว์ที่นำมาผสมกันมีสัตว์อะไรบ้างถูกไหมครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับมีใครอยากจะเพิ่มเติมอีกเชิญครับ
2: เห็นเพื่อนกลุ่มหนึ่งเขาวาดพื้นหลังที่สอดคล้องกับสัตว์นั้นๆค่ะ
0: มีการวาดพื้นหลังที่สอดคล้องกับสัตว์ชนิดนั้นนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยตอนนี้ได้มา3ประเด็นคือบอกลักษณะของสัตว์นะครับบอกชนิดของสัตว์แล้วก็มีการพูดถึงพื้นหลังที่สัตว์ชนิดนั้นอยู่ด้วยมีใครเพิ่มเติมเชิญครับทีละคนลูกสลับกันทีละคนตอนนี้เราได้มา3ประเด็นแล้วนะครับเดี๋ยวดูว่ามีประเด็นไหนเพิ่มเติมอีกบ้างที่ควรจะนำเสนอหรือว่าเห็นในการนำเสนอเมื่อสักครู่นี้เชิญครับ
3: โจทย์ค่ะ
0: มีการนำเสนอโจทย์นะครับหนูอยากจะอธิบายอะไรเพิ่มเติมกับการนำเสนอโจทย์ไหมครับในโจทย์ที่เขาบอกมีอะไรบ้าง
3: โจทย์จะมีลักษณะของตัวละครที่กำหนดไว้ค่ะก็ทำให้รู้ว่าต้องเอาตัวอะไรกับตัวอะไรมันผสมกันให้เป็นหนึ่งตัว
0: ให้เป็นสัตว์ชนิดใหม่ใช่ไหมครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยเพิ่มเติมไหมคะเชิญค่ะ
4: ชื่อที่สอดคล้องกับสัตว์ที่ทำค่ะ
0: โอเคมีอธิบายเพิ่มไหมครับ
4: เช่นอย่างสมมติเราใช้เป็นปลาก็จะวาลีค่ะแล้วก็อาจจะวาดพื้นหลังเป็นน้ำค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยเพื่อนบอกว่าชื่อที่สอดคล้องกับสัตว์ที่เราจะวาดซึ่งตัวชื่อเนี่ยบางคนอาจจะมองข้ามแต่จริงๆตัวชื่อเนี่ยสำคัญนะถ้าเราแปลความหมายของชื่อได้คำอธิบายที่ครูอธิบายไว้ให้อาจจะไม่จำเป็นเลยเพราะเราก็จะรู้แล้วว่ามีสัตว์ชนิดไหนอยู่บ้างในสัตว์ชนิดนั้นนะครับจากที่เพื่อนได้ตอบมานะครับมีประเด็นในเรื่องของชื่อของตัวละครนะครับมีลักษณะของตัวละครสัตว์ที่นำมาผสมแล้วก็บรรยากาศที่ถูกวาดออกไปอันนี้คือประเด็นที่เราเลือกนำเสนอเมื่อสักครู่นี้คราวนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าในการนำเสนองานทัศนศิลป์จริงๆแล้วเนี่ยที่เราจะต้องนำเสนอกันในครั้งหน้าด้วยเนี่ยควรจะนำเสนอประเด็นไหนบ้างและประเด็นที่ครูจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้จะเป็นประเด็นที่พวกหนูจะต้องเตรียมมาสำหรับการนำเสนอในครั้งหน้าด้วยนะครับประเด็นในการนำเสนอผลงานทัศนศิลป์นะครับมีทั้งหมด4ประเด็นนะครับจริงๆถ้าจะพูดถึงมากกว่า4ประเด็นนี้ก็ได้แต่ในครั้งนี้นะครับเราจะพูดถึง4ประเด็นด้วยกันก็คือ1ชื่อผลงานเมื่อสักครู่เราจะเห็นว่าชื่อผลงานที่เขาตั้งก็จะสอดคล้องกับสัตว์ที่เอามาผสมกันใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นชื่อผลงานที่หนูจะตั้งกันก็ควรจะสอดคล้องกับสัตว์ที่เราเอามาผสมด้วยคราวนี้จะเป็นภาษาไทยจะเป็นภาษาอังกฤษหรือจะเป็นคำศัพท์วัยรุ่นไม่ว่าแล้วแต่พวกหนูเลยหนูจะตั้งชื่อแบบไหนก็ได้นะครับใช้ศัพท์ตามวัยตามเจนของพวกหนูได้เลยหรือจะเอาคำเป็นจากภาษาอื่นก็ได้นะครับจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นที่หนูชอบก็ได้หรือตั้งแบบไทยๆเหมือนสัตว์หิมพานต์ก็ได้เหมือนกันนะครับต่อมามีการบอกแนวคิดและแรงบันดาลใจนะครับว่าเราเลือกสัตว์อะไรมาบ้างสัตว์ชนิดนั้นเอาส่วนไหนมาและมาผสมเข้าไปยังไงนะครับก็ควรจะอธิบายในส่วนนี้ด้วยเพราะฉะนั้นนอกจากที่หนูจะเขียนลงด้านหลังของงานตัวเองแล้วก็ควรที่จะมานำเสนอด้วยในครั้งหน้าต่อมาเทคนิคและการใช้วัสดุอุปกรณ์ใช้เทคนิคอะไรหลักๆทุกคนใช้เทคนิคสีโปสเตอร์แต่อาจจะอธิบายเพิ่มว่ามีตรงไหนบ้างที่เราใช้เทคนิคพิเศษอย่างเช่นการเกลี่ยสีเรียบการลงแสงเงาการระบายทับนะครับแล้วก็การใช้วัสดุอุปกรณ์เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ยังไงและสุดท้ายเลยคือแนวทางการพัฒนาผลงานก่อนที่เราจะรู้แนวทางการพัฒนาผลงานแสดงว่าเราต้องเจออุปสรรคบางอย่างในการทำงานมาก่อนแล้วเพราะฉะนั้นหนูสามารถนำเสนออุปสรรคที่เจอได้ด้วยแล้วก็แนวทางที่หนูได้แก้ไขไปรวมถึงถ้าจะได้มีโอกาสทำงานชิ้นนี้ใหม่หรือทำในโจทย์ใหม่หนูจะพัฒนาอะไรนะครับอันนี้คือ4ประเด็นที่เราจะใช้ในการนำเสนองานในครั้งหน้าเพราะฉะนั้นวันนี้กลับไปทุกคนจะต้องไปเตรียมการนำเสนอจากทั้ง4หัวข้อนี้มาและครั้งหน้าทุกคนจะได้มานำเสนอกันและจะเปิดโอกาสให้ทุกคนได้พูดติชมชื่นชมผลงานหรือให้แนวทางในการพัฒนากับเพื่อนๆ นะครับครั้งหน้า

เราจะมาแบ่งปันไอเดียในการสร้างสรรค์สัตว์หิมพานต์ของพวกเรากันว่าแต่ละคนมีมุมมองมีความคิดหรือมีแนวคิดในการไปเลือกหยิบเอาสีลวดลายพื้นผิวหรือว่าอวัยวะของสัตว์แต่ละชนิดมาใช้ประกอบกันยังไงได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปสร้างงานกันต่อนะครับซึ่งวันนี้จะเป็นการสร้างสรรค์ผลงานจากร้อยละ90ไปถึงร้อยละ100นะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีในส่วนของการเตรียมการนำเสนอจาก4ประเด็นเมื่อสักครู่ด้วยนะครับเดี๋ยวให้พวกเราได้ลงมือสร้างสรรค์ผลงานกันต่อนะครับซึ่งวันนี้เป็นในส่วนของการเก็บรายละเอียดแสงเงานะครับรวมถึงรายละเอียดเล็กๆลองตรวจสอบดูซิว่าพื้นหลังของเราเนี่ยเข้ากันกับตัวละครหรือเปล่าถ้าไม่เข้ากันอาจจะต้องปรับนะครับเพื่อให้มีความเหมาะสมและดูไปเป็นไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้นตอนนี้ทุกคนลงมือสร้างสรรค์ผลงานจากร้อยละ90ไปสู่ร้อยละ100ได้เลยและอย่าลืมในส่วนของการเตรียมการนำเสนอด้วยครับ

ตัวเทปนะครับแล้วก็ไม่เกิดการฉีกขาดของกระดาษด้วยก็จะได้เส้นขอบที่คมแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะครับอันนี้เทคนิคการดึงเส้นกระดาษกาวออกนะครับใครที่ลืมไปแล้วก็สามารถใช้เทคนิคเดียวกับเพื่อนต้นทางคนนี้ได้เลยนะครับซึ่งเพื่อนใช้วิธีการเฉียง45องศานะครับออกจากตัวผลงานนะถ้าหนูดึงเข้าไปในตัวผลงานเนี่ยอาจจะทำให้กระดาษขาดแล้วก็ตัวสีที่ลงไว้แล้วเนี่ยชำรุดได้นะครับ

นักเรียนปลายทางครับใครที่ทำผลงานเสร็จแล้วนะครับนักเรียนอย่าลืมตั้งชื่อให้กับตัวละครซึ่งชื่อเนี่ยก็ควรจะสอดคล้องกับรายละเอียดของสัตว์ต่างๆที่เราใช้ในการสร้างสรรค์หรือใช้ในการประกอบออกมาเป็นสัตว์ชนิดใหม่นะครับแล้วก็นอกจากนั้นอย่าลืมเขียนแนวคิดด้วยว่าเราเอาสัตว์ชนิดไหนมาใช้เอาอวัยวะเอาลวดลายหรือว่าเอาตัวพื้นผิวของลำตัวเขามาใช้ในส่วนไหนนะครับแล้วก็ประกอบกันยังไงจึงจะเป็นสัตว์ชนิดใหม่สามารถเขียนระบุไปด้วยได้นะครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการนำเสนอนะครับรวมถึงสามารถระบุแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานวิธีการสร้างสรรค์ผลงานไว้ด้านหลังของผลงานได้ด้วยในการนำเสนอผลงานครั้งหน้าเนี่ยนักเรียนจะสามารถทำได้ง่ายขึ้นแล้วก็รู้ขอบเขตในการนำเสนอผลงานที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับในส่วนของคนที่กำลังสร้างสรรค์ผลงานอยู่นะครับอยากให้สังเกตนิดนึงว่าตอนนี้ผลงานของเรามีแสงและเงาในตัวงานหรือยังนะครับเพราะจากที่ครูสำรวจจากในห้องต้นทางเนี่ยผลงานของบางคนก็ยังมีความเป็น2มิติเนาะยังดูแบนๆอยู่นักเรียนสามารถเอาเทคนิคการผสมสี3เฉดในงานชิ้นแรกที่เป็นงานกระจกสีเนี่ยการผสมสีหลายๆเฉดเนี่ยเป็นตัวช่วยทำให้ผลงานเนี่ยมีแสงและมีเงาในตัวงานได้นะครับเพราะฉะนั้นลองดูว่างานของเราเนี่ยมีแสงและเงาชัดเจนหรือยังหรือว่ามันยังดูเป็นภาพการ์ตูนแบนๆอยู่นะครับครูอยากให้เพิ่มแสงเงาเข้าไปนะครับเพื่องานของเราจะได้ดูเป็นงานที่มีความเป็น3มิติมากขึ้นด้วยครับ

0: นักเรียนครับผลงานชิ้นนี้เป็นการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบตัวละครโดยให้โจทย์เป็นสัตว์หิมพานต์ในจินตนาการก็คือนักเรียนจะต้องสร้างสรรค์สัตว์หิมพานต์ชนิดใหม่ขึ้นมาจากการเอาสัตว์มากกว่า3ชนิดนะครับมาผสมกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เป้าหมายในการสร้างสรรค์ผลงานของเราเนี่ยก็คือร้อยละ100ก็คือผลงานเสร็จสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นอยากให้นักเรียนไปตรวจสอบผลงานตัวเองให้ถูกต้องตามโจทย์1สัตว์ของเราเคยมีใครออกแบบแบบนี้มาก่อนหรือไม่หรือไปตรงกับสัตว์หิมพานต์ชนิดไหนที่เคยมีอยู่แล้วหรือเปล่านะครับถ้าตรงหรือมีอยู่แล้วอยากให้หนูเปลี่ยนบางส่วนเพื่อให้ผลงานของเราแตกต่างออกไปนะครับคราวนี้โจทย์ที่2ผลงานของเรามีส่วนผสมของสัตว์มากกว่า3ชนิดหรือเปล่าถ้ายิ่งมากยิ่งดีนะครับจะยิ่งทำให้เราได้คะแนนเยอะแล้วสัตว์ของเราก็จะมีความแตกต่างจากคนอื่นๆมากไปด้วยนะครับต่อมาในเทคนิคของการใช้สีโปสเตอร์อยากให้ทุกคนลองไปสำรวจว่าพื้นหลังกับตัวละครของเราเนี่ยเข้ากันหรือเปล่าแล้วก็ตัวผลงานของเรามีลักษณะเป็นแบบ3มิติหรือยังหรือยังเป็นผลงานแบนๆอยู่เมื่อสักครู่นี้ครูได้นำเสนอผลงานของเพื่อนไปแล้วนะครับที่มีแสงมีเงาชัดเจนแล้วก็สามารถเป็นแบบอย่างให้นักเรียนได้เลยลองไปคัดแสงคัดเงาเพิ่มน้ำหนักโดยเอาวิธีการจากงานครั้งที่แล้วงานศิลปะกระจกสีหัวข้อเอกลักษณ์ไทยเนี่ยมาใช้ดูนะครับสามารถใช้ได้เหมือนกันเฉดสี3สีเนี่ยเพียงพอสำหรับการสร้างแสงเงาหรือใครต้องการจะเพิ่มให้มากกว่านั้นก็ได้เหมือนกันนะครับและอย่าลืมว่าครั้งหน้าเราจะต้องเตรียมการนำเสนอผลงานของตัวเองมาด้วยนะครับทุกคนเลยจะต้องเตรียมการนำเสนอมาซึ่งมีทั้งหมด4หัวข้อ4ประเด็นที่เราจะใช้ในการนำเสนอก็ขอให้ไปเตรียมมาให้สอดคล้องกับผลงานที่ตัวเองได้สร้างสรรค์มากที่สุดนะครับสำหรับครั้งหน้านะครับเราจะเรียนกันในเรื่องนำเสนอผลงานสัตว์หิมพานต์ในจินตนาการนะครับซึ่งครั้งหน้าเราจะได้เอาผลงานชิ้นนี้แหละมาแลกเปลี่ยนกันว่าเราเอาสัตว์บ้างมาผสมเป็นสัตว์หิมพานต์ชนิดใหม่และตั้งชื่อสัตว์หิมพานต์ชนิดนั้นว่าอะไรรวมไปถึงมีการใช้เทคนิคมีการใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรในการสร้างสรรค์ผลงานบ้างและมีแนวทางในการพัฒนาผลงานต่อไปยังไงนะครับครั้งหน้าจะได้มาแบ่งปันกันเพื่อเป็นแรงบันดาลใจและเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นต่อๆไปให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับสำหรับสิ่งที่ต้องจัดเตรียมในครั้งหน้านะครับก็คือผลงานสัตว์หิมพานต์ในจินตนาการนั่นเองซึ่งเราจะต้องนำมาใช้ประกอบกับการนำเสนอนะครับก็ขอให้ทุกคนไปเตรียมความพร้อมให้พร้อมที่จะนำเสนอผลงานที่ตัวเองได้สร้างสรรค์มาโดยใช้เวลาตั้ง4ครั้งเนาะในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ให้เสร็จสมบูรณ์นะครับก็อยากให้เก็บรายละเอียดให้ดีรวมถึงเตรียมการนำเสนอให้ดีด้วยและเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะได้มาฟังข้อเสนอแนะของเพื่อนๆด้วยว่าเพื่อนมีมุมมองเกี่ยวกับผลงานของเราหรืออยากมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาผลงานของเรายังไงบ้างนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นการสร้างสรรค์ผลงานสัตว์หิมพานต์ในจินตนาการครั้งสุดท้ายนะครับที่ทุกคนจะต้องไปทำให้ได้ผลงานเสร็จสมบูรณ์ออกมาพร้อมที่จะนำเสนอซึ่งก็มีผลงานของเพื่อนๆหลายคนที่เป็นแบบอย่างเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราได้ในวันนี้นะครับก็อยากให้ไปสร้างสรรค์ตามแรงบันดาลใจหรือตามแนวทางการสร้างงานที่เพื่อนๆได้ให้ไว้สำหรับวันนี้นะครับครูปันรัตนภักดีและเพื่อนๆในห้องต้นทางก็ขอแบ่งปันเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานสัตว์หิมพานต์ในจินตนาการไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอ

สถาปัตยกรรมหมายถึงผลงานทางศิลปะที่ปรากฏในรูปของสิ่งก่อสร้างซึ่งมาจากการออกแบบของมนุษย์อันหล่อล้อมด้วยศาสตร์ของศิลป์ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติแขนงหนึ่งสถาปัตยกรรมในสมัยสุโขทัยส่วนใหญ่เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานับแต่รัชสมัยพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งทรงพระราชนิพนธ์ไตรภูมิพระร่วงซึ่งมีอิทธิพลยิ่งต่องานศิลปะสถาปัตยกรรมไทยได้แก่ศาสนสถานในส่วนของสถูปหรือเจดีย์นั้นที่มีลักษณะเด่นและถือเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะสุโขทัยคือเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินในสมัยอยุธยางานด้านสถาปัตยกรรมยังคงเป็นส่วนหนึ่งของวิถีวัฒนธรรมด้วยภูมิปัญญาของช่างผนวกด้วยแรงศรัทธาในพระพุทธศาสนาภายใต้พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกสะท้อนให้เห็นถึงความงดงามมั่งคั่งของบ้านเมืองสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนต้นมีลักษณะของการผสมผสานระหว่างศิลปะลพบุรีกับศิลปะอู่ทองนิยมสร้างปรางเป็นประธานของศาสนสถานเช่นพระปรางวัดพุทธไทยสวรรค์และวัดราชบูรณะต่อมาอิทธิพลของศิลปะสมัยสุโขทัยได้แพร่มาสู่กรุงศรีอยุธยาเช่นเรื่องคติการสร้างวัดไว้ในเขตพระราชวังการสร้างพระเจดีย์ทรงกลมแบบลังกาซึ่งต่อมาพัฒนาเป็นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมย่อเกศเจดีย์ทรงกลมสูงเพรียวเช่นพระเจดีย์วัดพระศรีสรรเพชรและวัดใหญ่ชัยมงคลในสมัยอยุธยาตอนปลายนับเป็นช่วงที่สถาปัตยกรรมแบบอยุธยารุ่งเรืองสูงสุดและศิลปะขอมเข้ามามีอิทธิพลอีกครั้งนิยมสร้างปรางใหญ่เป็นประธานของวัดและมีปรางบริวารทั้ง4ทิศเช่นที่วัดชัยวัฒนารามอีกทั้งสร้างอาคารมีเส้นหลังคาแอนโค้งรับกับฐานดุจท้องเรือสำเภาผนวกกับในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นช่วงที่มีการติดต่อเจริญพระราชไมตรีกับชาติตะวันตกจึงมีการนำเทคนิคสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกมาปรับใช้กับศิลปะไทยเช่นการเจาะช่องหน้าต่างแบบโค้งแหลมครั้นถึงกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชส่งสร้างกรุงเทพเป็นราชธานีแห่งใหม่โดยจำลองแบบอย่างมาจากครั้งกรุงเก่าการล่วงมาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวงานสถาปัตยกรรมไทยได้รับอิทธิพลจากศิลปะจีนเข้ามาผสมผสานก็เกิดเป็นสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมนับจากรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมาเป็นช่วงเวลาที่ไทยเปิดความสัมพันธ์กับประเทศตะวันตกส่งรับวิทยาการสมัยใหม่อย่างยุโรปโปรดให้สร้างอาคารที่มีสถาปัตยกรรมแบบกึ่งตะวันตกและแบบตะวันตกอาทิพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและพระที่นั่งอนันตสมาคมปัจจุบันประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน์พระมหากษัตริย์จึงทรงมีบทบาทยิ่งต่อการอนุรักษ์สร้างสรรค์มรดกไทยดังที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานแนวพระราชดำริเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมซึ่งเน้นความเรียบง่ายประโยชน์ใช้สอยประหยัดพลังงานและอนุรักษ์ความเป็นไทยตราบถึงรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลทรงสืบสานแนวพระราชดำริและทรงส่งเสริมงานประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมรวมทั้งสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าในแต่ละยุคสมัยเพื่อสืบทอดเป็นมรดกของชาติสืบไป

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อโทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ค่ะ

0: ื่อนเก่าของคุณปู่ชื่อคุณปู่ไมเคิล
1: คุณปู่ไมเคิลเคยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ตามศึกษารอยเสด็จอยู่หลายปี
2: ใช่ครับ
1: คุณปู่ไมเคิลอยู่เมืองไทยมากว่า40ปีแล้วนะ
3: มีหน้าถึงพูดภาษาไทยได้
0: ทำไมคุณปู่ไมเคิลถึงอยู่ที่เมืองไทยครับ
2: ตอนแรกก็มาทำงานแต่อยู่ไปอยู่มาก็หลงรักประเทศไทยผู้ชื่นชมผลงานของในหลวงทุกพระองค์
3: ยังไงล่ะคะ
2: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่ผู้ละเกียรติภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
3: พระองค์แรกในเอเชียเลยเหรอคะ
2: ใช่พระองค์แรกที่หนึ่งเลย
0: ไปหาคำตอบกัน
4: โรงพิมพ์หมอปรัดเลในสมการที่4โอ้ my
0: excuse me
4: พวกเจ้าพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยเหรอเป็นนักเรียนของใครล่ะ
3: พี่ก็พูดภาษาไทยได
4: ้ภาษาไทยเหรอเรากำลังจะเขียนตำราอยู่เลย
0: พี่ครับตอนนี้ใครเป็นพระมหากษัตริย์หรอครับ
4: the king คิงมงกุฎ
3: รัชกาลที่4
4: ถามทำไมพวกเจ้าไม่รู้หรือไง
3: ท่านเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในเอเชียที่ตรัสและทรงพระอักษรภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมคะ
4: ใช่อันที่จริงตอนนี้พระองค์ประทับอยู่ที่นี่ด้วยนะ
0: ที่นี่ตอนนี้น่ะเหรอครับ
4: ใช่ประทับอยู่ด้านใน
3: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่เหรอคะ
4: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอบลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้งทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้รู้เท่าทันความรู้ใหม่ๆทรงสนับสนุนให้ลูกๆของพระองค์ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษรวมไปถึงข้าทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายหน้าก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้วิทยาการตะวันตกอย่างแข็งขันเฮ้ยหายไปไหนแล้วเนี่ย
3: รัชกาล
0: ที่4
1: โอ้รู้คำตอบแล้วเหรอ
3: เพราะว่าท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสนใจเรื่องศิลปะวิทยาการตะวันตก
1: ใช่แล้วจ้ะทรงคบหาชาวต่างชาติเป็นมิตรสหายหลายคนทำให้ทรงพระปรีชาในภาษาละตินและภาษาอังกฤษทรงใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเชี่ยวชาญทั้งฟังพูดอ่านและเขียนเป็นสะพานไปสู่การรู้ข่าวสารความเป็นไปของโลกรวมถึงเรื่องราวอันทันสมัยของฝรั่งเราจะได้ทำอะไรไม่แพ้เขาไงล่ะเท่ใช่ไหมล่ะชาวต่างชาติที่เข้ามากรุงเทพในช่วงนั้นก็แปลกใจที่เรารู้ภาษาและวิชาความรู้ของเขาเรียกได้ว่าในหลวงรัชกาลที่4ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยและก้าวหน้าที่สุดในทวีปเอเชีย
0: ประเทศไทยเราก้าวสู่ความทันสมัยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เพราะพระองค์ทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้คนไทยรู้เท่าทันวิทยาการใหม่ๆเพิ่งรู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นก

0: ระจบเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่สี่ไงลูก
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: แม่ไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่ว่าก่อหรอ
3: เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะแล้วก็สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันนะคะวันนี้มาพบกับครูณภัทรกาญจนพังคะในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะคะสำหรับวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องอะไรคะนักเรียนมหัศจรรย์งานผ้าหรือเศษผ้ามหัศจรรย์ใช่ไหมคะเศษผ้ามหัศจรรย์ต่อจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะนักเรียนสำหรับวันนี้ก่อนที่จะไปเรียนเดี๋ยวมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้ก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ข้อ1อธิบายขั้นตอนการประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษผ้าได้ข้อ2อธิบายแนวทางในการพัฒนาผลงานดอกไม้จากเศษผ้าไปสู่อาชีพได้ข้อ3ประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษผ้าได้ตามลำดับขั้นตอนนะคะต่อไปข้อ4ประยุกต์ความรู้การประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษผ้าเป็นแนวทางไปสู่อาชีพได้นะคะส่วนข้อ5ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยและเสร็จทันเวลานะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้นักเรียนจะทำเสร็จทันเวลาไหมนะคะมีคำถามชวนคิดสัปดาห์ที่แล้วเราโหวตกันใช่ไหมว่าวันนี้เราจะประดิษฐ์ดอกไม้ด้วยเศษผ้าประเภทไหนนะคะแบบไหนโหวตกันแล้วนะคะมาดูคำถามชวนคิดนักเรียนคิดว่าเศษผ้านำมาประดิษฐ์เป็นอะไรได้บ้างเดี๋ยวถ้าใครตอบคุณครูได้คุณครูจะให้โบติดผมเป็นรางวัลผู้ชายยกเลยไม่ใช่เอาให้เพื่อนก็ได้นะคะนักเรียนคิดว่าเศษผ้านำมาประดิษฐ์เป็นอะไรได้บ้างมีข้างหน้าตอบกลุ่มสองค่ะกลุ่มสองทีละคนลูก
3: สามารถประดิษฐ์เศษผ้ามาเป็นกระเป๋าได้ครับ
2: ประดิษฐ์เป็นกระเป๋าได้จากเศษผ้าใช่ไหมลูกค่ะเก่งมากอีกคนหนึ่ง
4: ประดิษฐ์เป็นเครื่องประดับตกแต่งได้ครับ
2: ประดิษฐ์เป็นเครื่องประดับตกแต่งเช่นอะไรลูก
4: เช่นดอกไม้ครับ
2: ดอกไม้ติดผมดอกไม้ติดเสื้อดอกไม้ติดกระเป๋าใช่ไหมคะปรบมือให้กลุ่มสองค่ะเดี๋ยวมีคนล่ารางวัลอีกหนึ่งคนเชิญกลุ่มห้าค่ะกลุ่มห้าตอบเลยลูกนั่งเสียดายกลัวคุณครูไม่ได้ยากนะคะ
5: สามารถนำมาประดิษฐ์เป็นตุ๊กตาหรือพวงกุญแจได้ค่ะ
2: เป็นอะไรนะลูก
5: ตุ๊กตาหรือพวงกุญแจค่ะ
2: ตุ๊กตาหรือพวงกุญแจใช่ไหมคะหรือที่เก็บกุญแจใช่ไหมลูกปรบมือให้กลุ่มห้าค่ะเก่งมากนะคะเศษผ้าหรือผ้าเหลือใช้นะคะนักเรียนปลายทางเราสามารถนำมาประดิษฐ์เป็นชิ้นงานต่างๆได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะนำมาใช้ประโยชน์แล้วก็ใช้ต่อในชีวิตประจำวันได้นะคะอย่างที่เพื่อนๆได้ตอบไปแล้วเมื่อกี้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูมีตัวอย่างชิ้นงานเมื่อกี้ตั้งเป็นรางวัลให้ด้วยใครที่ตอบคำถามมีอะไรลูกตัวอย่างชิ้นงานให้เพื่อนปลายทางได้ดูหน่อยนอกจากเราจะนำเศษผ้ามาประดิษฐ์เป็นดอกไม้แล้วเราสามารถประดิษฐ์เป็นของใช้ต่างๆภายในบ้านได้อะไรคะลูกชูขึ้นหน่อยกลุ่มไหนได้แล้วชูขึ้นหน่อยมีอะไรบ้างที่เก็บอะไรลูกที่เก็บกุญแจได้คุณครูที่เก็บกุญแจมีอะไรอยู่ด้วยข้างในนี่นะคะที่เกี่ยวอยู่นี่นะคะใช้สำหรับทำอะไรได้ลูก ก็บกุญแจนะคะเก็บกุญแจนักเรียนคิดว่าชิ้นงานนี้เราสามารถขายได้ไหมลูก
6: ได
2: ้นักเรียนจะซื้อเท่าไหร่เนี่ยให้ตั้งราคาค่ะ35บาท50บาทอันนี้เป็นฝีมือของรุ่นพี่ม.2ของปีที่แล้วนะคะคุณครูให้มาดูเป็นตัวอย่างสำหรับน้องปีนี้นะคะสำหรับเก็บกุญแจได้เป็นรูประฆังคว่ำนะคะอันนี้1ชิ้นงานอีก1ชิ้นงานทิ้งครูนำมาให้ดูมีอะไรคะมีอะไรลูกเป็นโบติดผมใช่ไหมคะโบติดผมก็เป็นชิ้นงานของรุ่นพี่เราเช่นกันนักเรียนคิดว่าโบติดผมนี้สามารถขายได้ไหมลูก
7: ได้
2: นะคะฉะนั้นชิ้นงานต่างๆที่ประดิษฐ์จากเศษผ้าเหลือใช้หรือผ้าที่ไม่ใช้แล้วนักเรียนสามารถนำมาประดิษฐ์สร้างเป็นชิ้นงานอย่างที่เราต้องการนะคะโดยการออกแบบก่อนใช่ไหมคะฉะนั้นลูกจะทำใช้เองหรือจะทำขายหรือจำหน่ายก็ได้นะคะเป็นอาชีพเสริมก็ได้ไม่ยากด้วยเพราะว่าเราเรียนพื้นฐานอะไรไปลูกการตัดเย็บไปแล้วใช่ไหมคะการซ่อมแซมเสื้อผ้าเบื้องต้นไปแล้วฉะนั้นเราต้องมาใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะวิชาที่เราเรียนไปสร้างชิ้นงานใช้ภายในบ้านใช้เองเช่นโบติดผมเนี่ยลูกทำได้นะหรือเพื่อจำหน่ายก็ได้นะคะต่อไปยังมีตัวอย่างอีกเยอะแยะเลยค่ะที่คุณครูนำมาในวันนี้นะคะมาดูซิส่วนใหญ่จะเป็นดอกไม้ที่ประดิษฐ์จากผ้านะคะเป็นผ้าเหลือใช้บางทีร้านตัดเย็บเสื้อผ้าเนี่ยเขาตัดชุดเสร็จแล้วจะมีเศษใช้เยอะแยะมากมายเราสามารถไปขอทางร้านได้ถ้าเราจะประดิษฐ์ดอกไม้หรือประดิษฐ์ชิ้นงานต่างๆนะคะส่วนใหญ่เขาจะให้จะไม่ค่อยขายนะคะดูงานชิ้นแรกดอกไม้จากผ้าให้เป็นไอเดียในการออกแบบวันนี้เราอาจจะไม่ได้ทำแบบนี้ไม่ได้ประดิษฐ์แบบนี้แต่ให้เป็นไอเดียหรือรูปแบบนะคะให้นักเรียนได้เห็นว่าสามารถสร้างชิ้นงานหรือประดิษฐ์ดอกไม้ได้หลายแบบนะคะเศษผ้าหรือใช้สัปดาห์นี้แล้วนักเรียนได้โหวตกันว่านักเรียนอยากจะทำดอกไม้แบบนี้ใช่ไหมคะดอกไม้แบบนี้เขาเรียกว่าการเย็บแบบโยโย่นะคะเย็บแบบโยโย่ก็คือการเย็บผ้าในลักษณะวงกลมโดยใช้วิธีการอะไรลูกการเนาแล้วก็รูดนะคะการเนาแล้วก็รูดเขาเรียกว่าการเย็บโยโย่นะคะเพราะว่าพอรูดเสร็จแล้วคล้ายกับอะไรลูกคล้ายกับโยโย่ใช่ค่ะทีนี้ก็นำมาใช้ในการตกแต่งชิ้นงานประเภทต่างๆเช่นอาจจะเป็นกระเป๋าก็ได้อาจจะเป็นที่อะไรคะรองแก้วที่ลูกบอกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกลุ่ม3เขาเป็นคนออกแบบแล้วก็เลือกไว้ใช่ไหมคะหรือเป็นที่รองจานหรือเป็นผ้าปูโต๊ะสวยงามนะคะการเย็บโยโย่เนี่ยจะให้สีสันสวยงามสะดุดตาน่าสนใจนะคะมีอะไรอีกอันนี้ใช้อะไรลูกใช้อะไรคะส่วนใหญ่กางเกงยีนถ้าเกิดว่าเราใส่ไม่ได้ใช่ไหมคะหรือเสื้อผ้ายีนส่วนใหญ่จะพอเราโตขึ้นอะนะคะการสวมก็ลำบากใช่ไหมคะฉะนั้นสามารถมาดัดแปลงเป็นกระเป๋าเป็นของใช้ต่างๆได้แมสนะคะแล้วก็ตุ๊กตานะคะมาดัดแปลงออกแบบใหม่ใช้ความคิดสร้างสรรค์นิดนึงก็จะเป็นชิ้นงานที่สวยงามแล้วนะคะมีอะไรอีกลูกตุ๊กตาพวงกุญแจก็มีหลายแบบเห็นไหมคะเป็นรูปสัตว์ต่างๆนะรูปช้างเนี่ยใช้เศษผ้าต่างๆมาต่อกันให้เป็นลวดลายที่สวยงาม อาจจะเป็นชิ้นเดียวในโลกก็ได้ใช่ไหมคะเพราะไม่มีรูปแบบที่เหมือนกันทุกอย่างลวดลายจะคนละแบบคนละลายเนื่องจากเราใช้เศษผ้าในการประดิษฐ์นะคะมีอีกแม้ที่เก็บกุญแจเหมือนที่คุณครูนำตัวอย่างมาให้ดูนะคะมีรูปแบบต่างๆมากมายกระเป๋าสำหรับตัวอย่างวันนี้ก็ให้ดูไปแล้วทั้งตัวอย่างชิ้นงานสำเร็จแล้วก็ตัวอย่างจากภาพหรือจากในอะไรคะสื่อโซเชียลต่างๆนะคะที่คุณครูค้นหามาให้เป็นเบื้องต้นฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาปฏิบัติกิจกรรมประดิษฐ์อะไรลูกประดิษฐ์อะไรคะดอกไม้หรือการเย็บโยโย่ใช่ไหมคะแบบเมื่อกี้นะทีนี้วิธีการเย็บโยโย่อะเหมือนจะง่ายแต่ก็ไม่ง่ายมากนะคะต้องใช้เวลาด้วยการที่จะทำให้รูปทรงสวยงามได้ต้องใช้เวลาแล้วก็การฝึกบ่อยๆนะคะมาดูกิจกรรมเดี๋ยวคุณครูจะสาธิตนะคะวิธีการประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษผ้าก็คือการเย็บโยโย่เนี่ยนะคะสัปดาห์ที่แล้วนักเรียนบอกว่าอยากประดิษฐ์เป็นของใช้อะไรนะลูกของใช้อะไรคะดอกไม้มาต่อกันแล้วเป็นอะไรคะที่รองแก้วหรือรองจาน
7: รอง
2: แก้วสำหรับวันนี้คุณครูให้โจทย์ก็คือให้นักเรียนประดิษฐ์อย่างน้อยเย็บโยโย่อย่างน้อยคนละ1ชิ้นแล้วมาต่อกันนะคะเป็นที่รองแก้วนะเป็นที่รองแก้วนะคะหรือรองถ้วยเล็กๆได้อย่างน้อยคนละ1ชิ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณครูจะสาธิตให้นักเรียนดูก่อนทีละขั้นตอนนะคะถึงจะให้นักเรียนเริ่มปฏิบัติได้ฮะพร้อมแล้วยังลูกพร้อมแล้วยังคะ
8: พร้อมแล้ว
2: นะเดี๋ยวคุณครูขออธิบายสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะสำหรับนักเรียนปลายทาง

0: ปฏิบัติการเย็บหรือการประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้านักเรียนปลายทางสามารถดูตัวอย่างจากใบความรู้ได้เลยนะคะตามกระบวนการถ้าคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางเตรียมวัสดุอุปกรณ์ตามใบความรู้ที่คุณครูให้ไปก็สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนนั้นได้เลยนะคะแต่ส่วนนักเรียนต้นทางนักเรียนต้นทางเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้โหวตกันว่าเราจะทำดอกไม้หรือการเย็บแบบโยโย่นะคะเพื่อที่จะทำเป็นจานรองภาชนะนะคะอาจจะเป็นสำหรับรองแก้วน้ำหรือว่าถ้วยชามได้นะคะก็คนละ1ชิ้นงานสำหรับวันนี้แล้วเดี๋ยวให้นักเรียนมาประกอบแล้วต่อกันเป็นชิ้นใหญ่นะคะพร้อมนะคะเดี๋ยวคุณครูสาธิตให้ดูก่อนนะลูกนักเรียนคะพร้อมไหมลูก
1: พร้อมค่ะ
0: พร้อมนะลูก
2: ครับ
0: ด้วยดีนะค่อนข้างจะใช้ฝีมือไม่ยากละค่ะคุณครูเตรียมผ้าให้นักเรียนแล้วในแต่ละกลุ่มใช่ไหมคะอันนี้เพื่อความรวดเร็วเพราะว่าเดี๋ยวกลัวเวลาไม่ทันอีกนะคะอันดับแรกทำไงลูกขั้นตอนหลักในการประดิษฐ์จำได้ไหมสัปดาห์ที่แล้วหนึ่งทำยังไงลูกหลักการประดิษฐ์ข้อที่หนึ่งศึกษาอะไรคะศึกษาอะไรลูก
3: ศ
0: ึ
3: กษาความร
0: ู้ศึกษาข้อมูลความรู้แบบที่เราต้องการใช่ไหมหาข้อมูลมาก่อนทำยังไงเริ่มยังไงสองอะไรลูกเตรียม
4: อุปกรณ
0: ์ให้ครบให้พร้อมสามทำไงคะสองอะไรสองวางแผนสามอะไรสามเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมสี่อะไรสี่ลงมือปฏิบัติเก่งมากกลุ่มห้าใครที่ตอบคำถามครูเดี๋ยวครูให้รางวัลคืออะไรคะ
5: โบ
0: นี่โบรักชาติด้วยนะคะโบรักชาตินะคะวัสดุอุปกรณ์ของเราวันนี้มีอะไรบ้างดูสิลูกหนึ่ง
6: กัน
0: ไกลเข็มได้อะไรอีกลูกอะไรคะผ้าสำหรับเย็บนะคะมีเครื่องตกแต่งอะไรคะ
7: กระด
0: ุมหรือกิฟต์ติดผมนะคะขั้นตอนที่หนึ่งนักเรียนจะปฏิบัติไปพร้อมคุณครูไหมทุกคนจับผ้าคนละหนึ่งชิ้นค่ะดูขั้นตอนคุณครูก่อนนะสมมุติว่านักเรียนนำแบบที่เราต้องการนะคะตัดแบบที่เราต้องการ

ความกว้าง12เซนติเมตรขนาดนะคะ12เซนตัดแบบเสร็จแล้วเรามาทาบลงบนผ้าผ้าที่เราจะตัดใช่ไหมคะเสร็จแล้วตัดเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปพร้อมไหมลูกนักเรียนสังเกตผ้าชิ้นหน้ากับชิ้นหลังเหมือนกันไหมสีเหมือนสีเข้มกับสีอ่อนใช่ไหมลูกฉะนั้นเวลาลูกเย็บก็ให้นักเรียนพับริมผ้าชิ้นในที่เป็นสีอ่อนนะคะสีเข้มจะอยู่ข้างนอกนะสีเข้มอยู่ข้างนอกสีอ่อนอยู่ข้างในพับเข้ามาครึ่งเซนติเมตรหรือ 0.5 0.5 มิลลิเมตรนะคะได้ยังนักเรียนก็ปักเข็มลงไปการเย็บแบบเย็บเนาธรรมดานะลูกขึ้นลงธรรมดาเทคนิคใครอยากรู้เทคนิคการที่จะทำให้สวยทำยังไงมีคนตอบเทคนิคที่จะทำให้ชิ้นงานสวยก็คือให้ระยะเท่ากันระยะก็คือครึ่งเซนครึ่งเซนครึ่งเซนไปเรื่อยๆนะคะระยะเท่ากันแล้วพอรูดจีบออกมาจะสวยนะคะลูกพร้อมยังนะคะครึ่งเซนเท่ากันทุกระยะนะคะมือซ้ายลูกมือซ้ายลูกก็พับไปเรื่อยๆพับครึ่งเซนมือขวาก็แทงเข็มขึ้นลงระยะครึ่งเซนนะคะทำไปอย่างนี้เรื่อยเดี๋ยวถ้าใครไม่ได้เดี๋ยวคุณครูไปเดินดูให้นะคะเดี๋ยวไปแนะนำที่โต๊ะให้อย่าลืมนะระยะฝีเข็มต้องเท่ากันนะลูกถึงจะสวยสุดปลายเข็มแล้วก็รูดมาครั้งหนึ่งถ้านักเรียนไม่ถนัดนักเรียนใช้หมุดก็ได้นะลูกถ้าสมมุติรอพับแล้วมันไม่ถนัดใช้หมุดตึงไว้ก่อนก็ได้ใช้หมุดช่วยใช้หมุดช่วยตึงไว้แบบนี้ได้นะคะใช้หมุดช่วยตึงได้ถ้าเกิดว่าลูกไม่ถนัดพับนะดูเหมือนจะง่ายนะแต่ว่ามันต้องใช้ความละเอียดนิดนึงนะลูกใจเย็นๆลูกใจเย็นๆค่ะใครที่ทำได้ก็ช่วยสอนเพื่อนด้วยนะลูกช่วยกันดูก่อนในกลุ่มมาลูกช่วยกันดูก่อนมือซ้ายพับไปเรื่อยๆมือขวาก็แทงเข็มขึ้นลงให้ระยะเท่ากันมือซ้ายก็พับไปเรื่อยๆนะคะดูซิว่าวันนี้จะมีกลุ่มไหนสำเร็จไหมนะอ
นักเรียนปลายทางก็สามารถทำได้นะคะไม่ยากแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนักเรียนคะของคุณครูเย็บรอบแล้วเย็บรอบเสร็จแล้วทำไงลูกทำไงคะรูดนะค่อยๆรูดนะคะค่อยๆรูดมานักเรียนดูนะคะถ้าลูกเย็บระยะฝีเข็มเท่ากันนะคะมันจะทำให้ดอกเราสวยรูดเสร็จแล้วทำไงต่อลูกรูดเสร็จแล้วทำไงต่อคะดูก่อนดูก่อนเดี๋ยวพอเย็บเสร็จแล้วลูกทำไม่ถูกรูดเสร็จแล้วให้นักเรียนจิ้มเข็มลงไปตรงกลางแทงเข็มไปข้างหลังเลยลูกเนี่ยตรงกลางนะคะแล้วลูกก็ดึงมันก็จะแน่นนะคะเสร็จแล้วลูกไปผูกปมข้างหลังลูกผูกปมข้างหลังผูกปมข้างหลังเสร็จแล้วตัดได้เลย

พับรอบด้านเลยค่ะนักเรียนคะดูคุณครูแป๊บหนึ่งตอนที่รูปประกอบนะคะตอนที่รูปประกอบเป็นวงกลมเอาของเพื่อนแต่ละคนเนี่ยมาประกอบต่อกันใช่ไหมให้ลูกเริ่มจากดอกสีเขียวก่อนอันดับแรกนะคะดอกสีเขียวก่อนนะดอกสีเขียวหนึ่งแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะคะวิธีการติดดอกนักเรียนดูวิธีการติดดอกติดยังไงให้เอาดอกที่ได้แล้วนะคะประกบกับดอกสีเขียวซึ่งดอกสีเขียวจะอยู่ตรงกลางใช่ไหมลูกสนุกใหญ่สนุกใหญ่ทุกคนฟังคุณครูนิดหนึ่งกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสามกลุ่มสี่กลุ่มห้ากลุ่มหกวิธีการประกอบดอกให้นักเรียนจับดอกสีเขียวก่อนอันดับแรกนะลูกแล้วตามด้วยดอกที่เป็นสีขาวชมพูเนี่ยประกบนะคะประกบแล้วก็เย็บติดกันเย็บพันเฉยๆอ่ะพันดิมให้ติดกันนะลูกอันนี้ไม่ยากแต่ว่ามันต้องมีเทคนิคในการประกอบดอกด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทำไม่ได้เสร็จแล้วแทงไปข้างหลังแทงไปข้างหลังแล้วก็ตรึงให้เพื่อนช่วยสอนนะคะให้นักเรียนทำให้ได้แบบนี้นะเวลาประกอบดอกนะลูกเอาทีละดอกมาประกบกับสีเขียวก่อนนะประกบสีเขียวทีละดอกแล้วก็ค่อยมาประกบขาวกับขาวนะคะหรือว่านักเรียนสามารถทำเป็นกิฟต์ติดผมก็ได้นักเรียนไม่ทำเป็นชิ้นใหญ่นักเรียนทำเป็นชิ้นเล็กเป็นกิฟต์ติดผมก็ได้นะลูกเนี่ยสมมติว่าเราจะทำให้น้องคุณครูมีกิฟต์ให้ไปแล้วนะคะถ้านักเรียนจะทำให้น้องอนุบาลอะไรเงี้ยถ้ามีน้องสาวก็ทำเป็นกิฟต์มีกระดุมอยู่ตกแต่งได้ไหนมาดูสิคะมาดูตรงนี้เลยเสร็จแล้วเหรอลูกมาดูสิคุณครูขออนุญาตติดกิฟต์หน่อยได้ไหมเห็นไหมลูกน่ารักไหมหันทางโน้นให้เพื่อนปลายทางได้ดูสำหรับที่นักเรียนมีน้องอนุบาลนักเรียนสามารถประดิษฐ์ให้น้องได้อันนี้อย่างง่ายที่สุดแล้วนะคะน่ารักด้วยค่ะแล้วก็มีกระดุมให้ตกแต่งนะลูกไหนดูสิไหนครับเด็กๆค่ะ

0: ะดูของเพื่อนอันเนี้ยคือลูกจะสังเกตเห็นได้ว่าของเพื่อนจะไม่สม่ำเสมอก็คือตรงจีบใช่ไหมลูกนี่คือระยะฝีเข็มอะไม่เท่ากันก็เลยทำให้จีบของเราไม่สวยฉะนั้นเทคนิคก็คือลูกต้องเย็บให้ฝีเข็มเท่ากันทุกช่องนะคะก็เลยไม่ค่อยเป็นทรงเท่าไหร่นะคะรูดให้ชิดเลยแล้วก็แทงเข็มลงไปข้างล่างแล้วก็ผูกปมข้างล่างนะคะลูกลูกสาวต้องให้ฝีเข็มระยะฝีเข็มนะลูกมันเท่ากันนะมันจะเป็นจีบสวยอย่างเงี้ยลูกไหมระยะฝีเข็มเท่ากันอันนี้ก็เลยถ้าเราจะให้จีบมันขึ้นมาต้องใช้ปลายเข็มเขี่ยขึ้นมาปลายเข็มเขี่ยเพื่อจัดทรงให้ดูสวยแม้มันจะหลบไปข้างในโอเคไม่เป็นไรเอาได้อยู่เดี๋ยวลองใหม่นะค่ะเอาของคุณครูไปก็ได้ลูกปลุกปมนะอ่ะไปเพิ่มเพื่อใครเสีย
1: ติดไว้งั้นแหละน่ารักดี

0: ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนวันนี้กันหน่อยสรุปว่าชิ้นงานที่เราจะทำเป็นที่รองจานนะคะนักเรียนปลายทางคะที่รองจานตอนนี้น่าจะไม่ทันนะคะคุณครูก็เลยให้เพื่อนๆลองคิดออกแบบว่าเราจะทำชิ้นงานยังไงให้เสร็จภายในชั่วโมงได้ก็เพื่อนๆส่วนใหญ่ก็ทำเป็นกิฟต์ติดผมสำหรับน้องอนุบาล นะคะทำเป็นกิฟต์ติดผมสำหรับน้องอนุบาลแล้วก็มีโชว์ชิ้นงานที่เก็บกุญแจนะคะแล้วก็มีโบติดผมโบติดผมซึ่งโรงเรียนของเราก็จะติดโบสีอะไรนะลูกสีกรมอยู่แล้วนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นโบที่ถูกระเบียบโรงเรียนนะคะสามารถใช้ได้นะเดี๋ยวสรุปบทเรียนวันนี้สรุปว่าเราก็ได้ชิ้นงานเล็กๆน้อยๆเพราะว่าจำกัดด้วยเวลาด้วยนะคะนักเรียนปลายทางแต่ถ้านักเรียนปลายทางน่าจะมีโอกาสที่จะสร้างงานชิ้นใหญ่ได้นะคะมาดูบทเรียนวันนี้คุณครูจะให้เพื่อนๆช่วยบอกนิดนึงว่าการทำงานของเราเนี่ยมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างเราเจอปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างและแก้ไขยังไงลูกต้องเจอแน่นอนเพราะว่าหลายคนคิดว่าง่ายแต่ว่าเป็นยังไงคะเดี๋ยวให้ตัวแทนเพื่อนช่วยสรุปให้นิดนึงดูสิว่า
1: ความยาวของได้ไม่พอค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้คือปัญหาอุปสรรคของลูกใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ความยาวของได้ไม่พอแสดงว่าร้อยได้สั้น
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะสั้นเกินก็ต้องต่อได้ใหม่
1: ใช่ค่ะ
0: ก็เลยเป็นปัญหาใช่ไหมแล้วลูกทำไงคะต้องต่อใหม
1: ่ต่อได้
0: เย็บใหม่เลย
1: ต่อได้ใหม่ค่ะ
0: ต่อได้ใหม่คนอื่นล่ะคะอุปสรรคในการทำงาน
2: มีบางช่วงที่แบ่งช่องไม่เท่ากันนะคะเย็บไม่เท่ากันค
0: ่
2: ะ
0: พอแบ่งช่องไม่เท่ากันแล้วเกิดอะไรลูก
2: ไม่สวยงามเท่าไหร่ค่ะ
0: คือระยะของกีบใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ของผลงานเราเนี่ยจะไม่สวยเพราะว่าระยะฝีเข็มเราไม่เท่ากันนะคะต้องมีเทคนิคอ่ะคนอื่นมีอีกไหมอ้าวแล้วงานที่ลูกทำเนี่ยสามารถไปต่อยอดทำอย่างอื่นได้ไหมลูก
3: ได้ครับ
0: ทักษะที่เราเรียนวันนี้ทำอะไรได้บ้าง
3: เอาไปตกแต่งบ้านนี
0: ่ตกแต่งบ้านทำเป็นดอกไม้ตกแต่งบ้านทำอะไรอีกคะทำอะไรอีกลูกที่รองจานตกแต่งกระเป๋านะคะโอเคปรบมือให้เพื่อนกลุ่มนี้หน่อยขอบคุณมากค่ะพรีเซนเตอร์นักเรียนคะอันนี้ก็เป็นชิ้นงานซึ่งเราสามารถประดิษฐ์เองได้แต่ว่าเบื้องต้นเราต้องมีความรู้ก่อนใช่ไหมลูกก่อนที่จะสร้างชิ้นงานอะไรได้มีความรู้ต้องรู้จักออกแบบต้องรู้จักการใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะคะสิ่งสำคัญนักเรียนคะได้ทางด้วยสิ่งสำคัญสิ่งประดิษฐ์ที่เราจะสร้างขึ้นมาเนี่ยต้องดูความสามารถของใครด้วยของตัวเองด้วยนะคะบอกแล้วว่าจะประดิษฐ์อะไรต้องดูความสามารถของตัวเองด้วยว่าเราทำได้ไหมเรามีศักยภาพพอไหมนะคะเพราะว่าระหว่างการทำงานเราจะเจออุปสรรคต่างๆนะคะที่ต้องแก้ไขแก้ปัญหานะก็สรุปว่างานชิ้นนี้นักเรียนก็สามารถนำไปต่อยอดความรู้นะคะออกแบบชิ้นงานต่อไปได้นะคะบทเรียนครั้งต่อไปเราเรียนเรื่องอะไรคะหน่วยที่5 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเรื่องการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริพอเพียง1นะคะสิ่งที่คุณครูปลายทางนะคะต้องเตรียมให้กับนักเรียนปลายทางก็มี1ใบความรู้ที่1เรื่องแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง2ใบงานที่1เรื่องรีวิวคิดจากการ์ตูนแอนิเมชันของขวัญจากดินนะคะหรือคุณครูจะสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จาก www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง 195-197 พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Frightened. Everyone say frightened.
1: Frightened.
0: Very good. Look at the example. I feel frightened because the movie is frightening. Okay. All right. ตอนนี้เราสะสมไปคะแนนไปที่3คะแนนและ4คะแนนแล้วข้อต่อไป Look at this one. Not yet. Feeling slightly angry. Feeling slightly angry. Okay. Not it's not aggressive but slightly angry. This word we have two syllables.Starting with letter A, A, and ends with the letter Y. And you need to put ED. Go five. ขึ้นต้นด้วย A ลงท้ายด้วย Y. แต่ถ้าเป็นเรื่องความรู้สึกเราต้องใส่ ED ไปต่อท้ายอยู่แล้วตอนนี้อยู่ที่4 score 4 points นะครับ5 4
2: Ingrid
0: it's not that okay group 6 5 score 5 score 5 score
3: angry
0: it's not angry 6 points 6 pointsเคลื่อนต้นด้วยตัว A ลงท้ายตัว Y แต่เราเติม ED อยู่แล้วเพราะเป็นเรื่องของความรู้สึก Two syllable เมื่อวันนี้เราเรียนคำศัพท์นี้ไปแล้วด้วย Five Four Three Two Group Three Five Four Three Two One
2: It's angry
0: Is not angry. Okay. Group two. Mugi. Six. Seven.
3: Annoyed.
0: Annoyed. Annoyed. Are you sure about that?
3: Yeah.
0: Okay. ขึ้นต้นด้วยตัวอะไรเอ่ย Annoyed.
3: A.
0: ลงท้ายด้วย
3: Y.
0: แล้วเติม
3: ED.
0: ED. Okay. Let's check. Annoyed.7 points okay everybody say annoyed annoyed okay everybody say annoyed okay look at the example I feel annoyed I feel annoyed okay I feel annoyed because the movie is annoying okay next Wanting to know more about something or give it your attention. Talking about your attention. This word starting with letter I and ends with the letter D. You want to know something? Not studied. You want to know something? In.Not ingredient. In. Okay. Everyone say interested.
1: Interested.
0: Interested. I feel interested. ลองดูจากรูปภาพ interested แสดงว่าเขารู้สึกไงสงสัยและสนใจ For example, I am interested in studying English. ฉันสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษนั่นเอง Next one. Okay. Happy. So happy.Finding something funny or entertaining. Okay, this one starts with the letter A and ends with the letter E and put D. Group one. Group four.
2: Amuse.
0: Amuse. Let's check. Very good. Okay, everyone say amuse.Amused. Okay. I feel amused because the movie is amusing. Very good. Next. Look at this one. Bad.

0: not very good. Okay? That's very good. มีการประเมินอะไรเอ่ย Bad. Not bad. Very good. ประเมินอะไรเอ่ยความพึงพอใจนั่นเองผลสรุปว่าเขาพอใจพึงพอใจเพราะนั้นภาษาอังกฤษคำว่าอะไรดูตรงนี้feeling pleased because you have achieved something or got what you wanted group 1
1: review
0: no it's not review thank you try again group 5 1 point 2 2 point
2: awesome
0: it's not awesome now we move to 3 points group 6Three syllables.
1: Awesome.
0: You mean awesome, right? It's not. Four. Now we move back to group four.
2: Certified.
0: You sure?
2: Sure.
0: How many syllables are there?
2: Three.
0: Let's check.Certified. Okay. Ever say it's certified.
3: Certified.
0: I feel certified. Talking about your feeling. Okay. All right. Ever say, do you like to watch? And then at the time of TV show. Group one. Do you like to watch dramas? Okay.You can say, yes, I do, or no, I don't. Next. What type of TV shows do you like? Group 5, what type of TV show do you like?
2: I like wildlife program.
0: Wildlife program, right? Okay, very good. Everyone say it together, what type of TV shows? Do you like?
3: Do you like?
0: Okay, very good. Next. Why do you like wildlife programs? Okay, why do you like wildlife program? Because I feel Because I feel...When you watch wildlife programs, how do you feel?
2: Because I feel relaxed.
0: I feel?
2: Relaxed.
0: Relaxed. Okay, thank you very much. All right. เดี๋ยวกิจกรรมไปงานที่9นะครับเดี๋ยวให้นักเรียนปลายทางกลับไปทำที่บ้านกลับไปทำนอกเวลากับเพื่อนๆนะครับซึ่งจับคู่กันและถามคำถามที่อยู่ในทั้งหมด15เบอร์ตรงนี้นะครับ15หมายเลขนะครับซึ่งของนักเรียนต้นทางเดี๋ยวเราจะขออนุญาตเลือกมาสักประมาณ1คนก่อนนะครับเพื่อทำกิจกรรมนี้ให้กับนักเรียนปลายทางได้ดูโอเคเดี๋ยวเพราะนั้นที่เชิญขอสุ่มนะครับ number 19 โอเค number 19 what number do you want 10Okay, do you like sports programs?
4: Yes.
0: Yes, I do. Okay, very good. All right. Another one. Thank you very much. Okay, so next one, we move to number 23. What number do you like?
4: Three.
0: Do you like to watch TV commercials? Yes, I do. Very good. Okay, something like that. นะครับกิจกรรมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งให้นักเรียนจับคู่สัมภาษณ์กันนอกเวลานะครับโอเค All right. Okay. Let's wrap it up. First, what TV program? What TV program? Everybody.
3: Sport
0: news. Very good. Next.
3: Game show.
0: Okay.
3: Gossip. Mystery.
0: Talk show.

แต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489ตลอด70ปีแห่งการครองราชทรงปกครองบ้านเมืองด้วยหลักทศพิธราชธรรมทรงอุทิศกำลังพระวรกายและกำลังพระสติปัญญาประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎรและชาติบ้านเมืองเป็นอเนกอนันต์สมดังพระปฐมบรมราชโองการที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานในโอกาสวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามจากการที่พระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคเป็นผลให้ทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรที่มีความลำบากยากจนการทำมาหาเลี้ยงชีพต้องพึ่งพาอาศัยธรรมชาติเป็นสำคัญจึงมีพระราชดำริที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งต่อมาก็เกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่า 4,000 โครงการที่ล้วนอำนวยประโยชน์สุขและเกื้อกูลให้ราษฎรทั่วทุกท้องถิ่นได้อยู่ดีกินดีมีความสุขด้วยหลักทรงงาน3ประการคือเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาพระองค์ได้พระราชทานแนวพระราชดำริเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่เกษตรกรเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งในแนวทางทฤษฎีใหม่ในการบริหารจัดการที่ดินเพื่อการเกษตรให้ได้ประโยชน์สูงสุดรวมทั้งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของเกษตรกรโดยมุ่งเน้นความพออยู่พอกินดังพระราชดำรัสที่ว่าการจะเป็นเสือนั้นไม่สำคัญสำคัญที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกินแบบพอมีพอกินนั้นหมายความว่าอุ้มชูตัวเองได้พระองค์ทรงริเริ่มทฤษฎีใหม่นี้ที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาจังหวัดสระบุรีเป็นแห่งแรกโดยมีมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้จัดหาที่ดินทำการทดลองเกษตรทฤษฎีใหม่จนประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ในเวลาต่อมาเมื่อบ้านเมืองต้องประสบกับปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำพระองค์ทรงชี้แนะแนวทางดำเนินชีวิตแก่ราษฎรเพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความมั่นคงและยั่งยืนโดยพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีหลักสำคัญ3ประการคือความพอประมาณความมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเองด้วยอาศัยความรู้คู่กับคุณธรรมดังพระบรมราโชวาทความตอนหนึ่งว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระราชทานนี้ถือเป็นศาสตร์พระราชาที่พัฒนาไปสู่ความยั่งยืนซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรได้ทรงน้อมนำมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรและสร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติต่อไป

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะสู่รายการกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ค่ะวันนี้ดิฉันพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่พระนารายณ์ราชนิเวศจังหวัดลพบุรีนะคะสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติมากมายค่ะและยังมีโบราณสถานอีกหลายจุดที่จะสามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตได้ด้วยนะคะแล้ววันนี้ผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ค่ะก็คือท่านผู้อำนวยการนิพาสังคณาคินซึ่งท่านอยู่ด้านข้างดิฉันแล้วนะคะสวัสดีค่ะผอ.ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้ผอ.ได้เล่าถึงภาพรวมของสถานที่แห่งนี้หน่อยค่ะว่ามีความสำคัญยังไงค่ะ
1: พระนารายณ์ราชนิเวศเนี่ยเป็นพระราชวังที่ในสมัยอยุธยาที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยท่านทรงโปรดให้สร้างขึ้นเป
0: ็
1: นราชธานีแห่งที่สองรองจากกรุงศรีอยุธยาก็ประกอบไปด้วยเขตพระราชฐานชั้นนอกเขตพระราชฐานชั้นกลางเขตพระราชฐานชั้นใน
0: ค่ะซึ่งสถานที่2จุดวันนี้นะคะที่ผอ.จะมาให้ความรู้กับเรานะคะจุดแรกค่ะอยู่ด้านหลังนี่เองใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงนี้เป็นพระที่นั่งอะไรคะผอ.
1: ในบริเวณเขตพระราชฐานชั้นกลางก็จะมีพระที่นั่งสำคัญก็คือพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญมหาปราสาทหรือเป็นท้องพระโรงในสมัยของพระองค์นั่นเองส่วนอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจ
0: อยู่ด้านหน้านี่นะคะ
1: อยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในน
0: ั่
1: นค
0: ือ
1: พระที่นั่งสุทธาสวรรค์ซึ่งถือว่าเป็นที่ประทับแล้วก็เป็นสถานที่ที่พระองค์เสด็จสวรรคตณที่แห่งนี้ด้วย
0: ค่ะ
1: แล้วความสำคัญก็คือเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยท่านจะเสด็จออกตรงบริเวณด้านหน้าที่เราเรียกว่าสีหบัญชร
0: ตรงนี้เลยนะคะ
1: ใช่ค่ะตรงบริเวณตรงกึ่งกลางเดียนนะคะเพื่อให้คณะราชทูตอุปทูตหรือประเทศสลาฟเนี่ยได้เข้าเฝ้า
0: ค่ะ
1: นะคะซึ่งแม้นว่าครั้งสำคัญเมื่อปีพ.ศ. 2228
0: ค่ะ
1: นะคะที่พวกเราเข้าใจว่าการถวายสารจากพระเจ้าหลุยที่14ที่นำโดยเชวเรียโดชมองนะคะว่าจะเป็นสถานที่แห่งนี้แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการถวายสารต่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยนะคะก็ไปรับกันที่พระบรมมหาราชวังกรุงศรีอยุธยา
0: ค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่พระที่นั่งสุทธาสวรรค์นะคะต้องบอกว่าบรรยากาศร่มรื่นต้นไม้ต้นใหญ่นะคะเสียงนกร้องได้ยินชัดเจนเลยพ่อคะสำหรับพระที่นั่งณจุดนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ยังไงบ้างคะ
1: ค่ะด้านหลังของเราก็คือพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นใน
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็เป็นสถานที่ที่ประทับส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยความสำคัญของสถานที่แห่งนี้เนี่ยช่วงปลายราชสมัยของพระองค์เนี่ยด้านนอกก็เกิดเหตุการณ์วุ่นวายจากการที่พระเพทราชาร่วมกับสารสักเนี่ยก็ประชุมกั

0: เสนาบดีข้าราชบริพารที่จะประกาศยึดอำนาจในขณะที่ด้านในเนี่ยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชกำลังประชุมอยู
1: ่
0: แล้วก็ท้ายที่สุดท่านพระองค์ก็เสด็จสวรรคตณสถานที่แห่งนี้เมื่อวันที่11กรกฎาคมปีพุทธศักราช2231
1: และเห็นบอกว่ามีอีกหนึ่งจุดที่ยังคงเชื่อมโยงกับที่สถานที่แห่งนี้ด้วย
0: ค่ะมีสถานที่ที่อยู่ด้านนอกนะคะของพระนารายณ์ราชนิเวศที่ออกไปทางทิศตะวันออกนะคะนั่นก็คือพระที่นั่งเย็นหรือเรารู้จักกันในนามของพระที่นั่งไกรสรศรีหราช
1: ซ
0: ึ่งด้วยสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยท่านทรงโปรดในเรื่องของการคล้องช้างและท่านมักจะแปรพระราชฐานไปพำนักอยู่ที่นั่นเนี่ยเสมอๆนะคะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่มีความร่มรื่นและสวยงามนอกจากพื้นที่ตรงนั้นแล้วเนี่ยนะคะก็มีอีกสิ่งหนึ่งนั่นก็คือเป็นสถานที่ที่สังเกตการเกิดจันทรุปราคาซึ่งถือว่าในยุคของพระองค์นั้นเนี่ยท่านให้ความสำคัญแล้วก็ทรงโปรดในเรื่องของการคำนวณดาราศาสตร์การสังเกตดาราศาสตร์นี่เป็นอย่างมากโดยร่วมกับคณะเยซูอิต
1: ค่ะเรียกว่าครบถ้วนกระบวนความเลยค่ะเพราะฉะนั้นสนใจมากันได้พระนารายณ์เทศจังหวัดลพบุรีนะคะส่วนกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ครั้งหน้าจะพาไปที่ไหนติดตามกันได้ในครั้งต่อไปส่วนวันนี้ขอบคุณผอ.นะคะขอบพระคุณค่ะและเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูที่ดูอยู่ปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกันอีกครั้งในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กับคุณครูนงนุชสุขสายหรือว่าครูอ้อมค่ะค่ะนักเรียนคะในวันนี้เราจะยังอยู่ในเรื่องของการหมุนนั่นเองค่ะแต่ว่าในชั่วโมงที่2นะคะค่ะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะ1ค่ะนักเรียนสามารถที่จะหาภาพที่ได้จากการหมุนรูปต้นแบบได้ค่ะและ2นะคะนักเรียนสามารถที่จะหาจุดหมุนเมื่อกำหนดรูปต้นแบบมาให้ได้ค่ะดังนั้นนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะนักเรียนต้นทางและเรียนปลายทางนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนค่ะสมบัติของการหมุนไปพร้อมๆกันก่อนนะคะค่ะนักเรียนคะเราสังเกตดูว่าคุณครูได้กำหนดรูปต้นแบบมาให้นะคะและก็ภาพที่ได้จากการหมุนค่ะแล้วคุณครูให้จุด O เป็นจุดหมุนนะคะคุณครูต้องการทราบว่ารูปต้นแบบและภาพที่ได้จากการหมุนสามารถทับกันได้สนิทหรือไม่คะสนิทใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเราจะได้ว่านะคะรูปต้นแบบและภาพที่ได้จากการหมุนนั้นสามารถทับกันได้สนิทโดยไม่ต้องพลิกรูปใช่ไหมคะถูกต้องค่ะต่อไปนะคะอันนี้เป็นในข้อที่2ค่ะคุณต้องการทราบว่าจุดแต่ละจุดบนรูปต้นแบบและภาพที่ได้จากการหมุนจุดนั้นจะอยู่บนวงกลมเดียวกันที่มีจุดหมุนเป็นจุดศูนย์กลางหรือไม่เป็นจุดเดียวกันใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเห็นไหมคะเราจะสังเกตเห็นว่าถ้าเรานะคะสังเกตดูค่ะว่าจุด A ของเรานะคะอยู่บนวงกลมสีอะไรคะสีเขียวใช่ไหมคะซึ่งเราก็จะได้ว่าจุด A พรามก็อยู่บนวงกลมสีเขียวเช่นเดียวกันนะคะและจุด B ของเราล่ะคะจุด B อยู่บนวงกลมสีอะไรเอ่ยสีส้มนะคะดังนั้นจุด B พรามก็ต้องอยู่บนวงกลมสีส้มเช่นเดียวกันนะคะและสุดท้ายค่ะจุด C ของเราอยู่ที่วงกลมสีอะไรคะสีน้ำเงินใช่ไหมคะดังนั้นจุด C พรามก็ต้องอยู่ในวงกลมสีน้ำเงินเช่นเดียวกันนะคะซึ่งเราก็จะได้ค่ะว่าจุดแต่ละจุดบนรูปต้นแบบและภาพที่ได้จากการหมุนจุดนั้นค่ะ

0: จะอยู่บนวงกลมเดียวกันนะคะแต่สังเกตดูว่านะคะวงกลมทั้ง3วงนี้จำเป็นต้องมีรัศมีที่มีความยาวเท่ากันไหมคะไม่จำเป็นนะคะถูกต้องค่ะแล้วข้อนี้ค่ะข้อที่3นะคะให้เรียนค่ะเส้นตรงที่แบ่งครึ่งและกับส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดบนรูปต้นแบบและภาพที่ได้จากการหมุนจุดนั้นจะผ่านจุดหมุนเสมอใช่หรือไม่คะ
1: ใช
0: ่ใช่นะคะถูกต้องค่ะเห็นไหมคะได้สังเกตเห็นว่าเส้นตรงทั้ง3เส้นของเราเห็นไหมคะเส้นตรงสีเขียวเส้นตรงสีส้มและเส้นตรงสีน้ำเงินของเรานะคะจะผ่านจุดหมุนจุดเดียวกันไหมคะจุดเดียวกันนั่นคือจุดใดเอ่ยจุด O นะคะถูกต้องค่ะเราจะได้ว่าเส้นตรงที่แบ่งครึ่งและตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดบนรูปต้นแบบและภาพที่ได้จากการหมุนนะคะก็จะผ่านจุดหมุนเสมอค่ะทีนี้นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะทบทวนสภาพการหมุนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยววันนี้ค่ะคุณครูก็จะมีกิจกรรมให้กับนักเรียนต้นทางและเรียนปลายทางได้ร่วมกันทำพร้อมๆกันนะคะนะคะคุณครูเนี่ยต้องการทราบอะไรเอ่ยคุณครูต้องการอยากทราบว่าให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันหาภาพที่ได้จากการหมุนจุด A ซึ่งจุด A คุณครูกำหนดให้มีพิกัดอยู่ที่เท่าไหร่คะ3 4นะคะโดยให้จุดกำเนิดหรือว่าจุด O เป็นจุดหมุนนะคะหมุนด้วยมุมกี่องศาคะ90องศาในทิศทางไหนเอ่ยตามเข็มนาฬิกานะคะคุณครูเนี่ยได้กำหนดจุด A ขึ้นมาบนระบบพิกัดฉากเห็นไหมคะให้จุด A มีพิกัดอยู่ที่3 4ค่ะและให้จุดกำเนิดหรือว่าจุด O นะคะเป็นจุดหมุนนะคะทีนี้คุณครูจะให้เรียนเนี่ยหมุนจุด A ด้วยมุมขนาด90องศาในทิศทางตามเข็มนาฬิกานั่นเองค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาลองหาคำตอบในข้อนี้ไปพร้อมๆกันนะคะค่ะนักเรียนคะขณะนี้นักเรียนน่าจะได้อุปกรณ์ครบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะค่ะดังนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะมานะคะหมุนจุด A นะคะไปพร้อมกันนะคะเริ่มแรกค่ะเราจะให้จุด A นะคะที่มีพิกัดอยู่ที่3 4ค่ะนะคะซึ่งให้เป็นจุด A นั้นเป็นรูปต้นแบบนะคะเดี๋ยวเราจะหาภาพที่ได้จากการหมุนจุด A นะคะโดยให้จุดกำเนิดหรือว่าจุด O นะคะเป็นจุดหมุนค่ะด้วยมุมกี่องศาคะ90องศาไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกาดังนั้นเริ่มแรกเราทำอะไรก่อนคะดังนั้นครูขอถามคำถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก่อนนะคะนักเรียนคะจุด A ของเราอยู่ในจตุภาคใดคะจตุภาคที่1ถูกต้องค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาลงมือทำกิจกรรมไปพร้อมกันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะเราจะทำไงเอ่ยนะคะเดี๋ยวเราจะมานะคะลากส่วนของเส้นตรง OA นะคะนักเรียนลงมือทำพร้อมคุณครูเลยนะคะจุด O นะคะหรือว่าจุดกำเนิดของเรานะคะลากส่วนของเส้นตรง OA ได้เลยค่ะคุณครูก็ขอใช้ปากกาสีนะคะเรียนจะได้เห็นได้ชัดเจนเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วนะคะหลังนั้นค่ะให้นักเรียนค่ะวาดวงกลมนะคะที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด O ให้ผ่านจุด A ค่ะดังนั้นทำไมคะนักเรียนหยิบวงเวียนขึ้นมาเลยนะคะเราจะกางวงเวียนรัศมี OA ค่ะทุกคนทำพร้อมคุณครูนะคะกางวงเวียนรัศมี OA ค่ะนะคะรัศมีเท่านี้นะเห็นไหมคะวาดวงกลมนะคะลงไปได้เลยค่ะเรียบร้อยไหมคะนะคะซึ่งเราจะได้ว่านะคะว่าวงกลมที่เราว่าจะผ่านจุด A ใช่ไหมคะเรียบร้อยนะคะต่อไปนะคะนักเรียนคะทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะหาจุด A' นะคะโดยที่ให้จุด A' นั้นนะคะหมุนด้วยมุม90องศาไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกานักเรียนลองเดาดูสิคะว่าจุด A' ของเราจะอยู่ในจตุภาคใดคะจ ตุภาคที่4ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะทีนี้ค่ะและเราจะหาตำแหน่งของจุด A พาร์มโดยใช้สมบัติของการหมุนข้อไหนคะข้อที่2ใช่ไหมคะซึ่งบอกว่าอะไรเอ่ยบอกว่าจุดแต่ละจุดบนรูปต้นแบบและภาพที่ได้จากการหมุนจุดนั้นจะต้องอยู่บนวงกลมเดียวกันใช่ไหมคะที่มีจุดหมุนนะคะเป็นจุดศูนย์กลางดังนั้นเราจะมาหาจุด A พรามใช่ไหมคะดังนั้นเริ่มแรกเราทำไงเอ่ยนะคะเราก็จะหยิบโปรเทคเตอร์ขึ้นมาค่ะวัดขนาดมุมกี่องศาคะ90องศานะคะอ่ะเราก็จะมาเขียนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาวัดขนาดของมุม90องศานะคะอ่ะเห็นไหมคะศูนย์ไล่มา90องศาเมื่อเจอตำแหน่งแล้วเนี่ยก็จุดไว้ได้เลยค่ะจุดไว้เห็นไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะใช้นะคะปากกาเพื่อให้สีสันชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะซึ่งคุณครูก็จะได้จุด A พรามเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่จุดนี้นะคะซึ่งอยู่บนวงกลมนะคะวงเดียวกับจุด A เลยนะคะเรียบร้อยไหมคะหลังจากนั้นค่ะนักเรียนคะเมื่อเราได้จุด A พรามนะคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับดังนั้นค่ะนักเรียนก็จะต้องมาเอ่ยลากส่วนของเส้นตรง OA พรามนะคะที่ทำมุม90องศากับส่วนของเส้นตรง OA ค่ะดังนั้นนะคะเนี่ยก็ใช้ไม้บรรทัดค่ะลากส่วนของเส้นตรง OA พรามที่เราสร้างได้เลยนะคะนะคะซึ่งมุม90องศาคือมุมอะไรคะดังนั้นคุณครูก็จะขอเขียนมุมกำกับไว้เลยนะคะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นจุด A พาร์มของเราค่ะจะอยู่ที่ตำแหน่งใดคะถูกต้องค่ะเราจะได้ว่าจุด A พาร์มของเรานะคะมีพิกัดอยู่ที่4-3นั่นเองค่ะนักเรียนก็เขียนพิกัดให้เรียบร้อยนะคะค่ะซึ่งเราก็จะได้แล้วนะคะว่าส่วนของเส้นตรง OA พรามนะคะทำมุม90องศากับส่วนของเส้นตรง OA ค่ะเรียบร้อยนะคะทีนี้เนี่ยคุณครูได้ยกตัวอย่างนะคะไปแล้ว1มุมใช่ไหมคะทีนี้ค่ะคุณครูนะคะต้องการให้นักเรียนเนี่ยหาจุด A พรามนะคะซึ่งเป็นภาพที่ได้จากการหมุนจุด A โดยให้จุดกำเนิดหรือว่าจุด O เป็นจุดหมุนนะคะแต่ว่าขนาดเนี่ยคุณครูขอเปลี่ยนนะคะให้นักเรียนนะคะหมุนนะคะจุด A ของเรานะคะไปด้วยมุมขนาด180องศาและ270องศาทิศทางตามเข็มนาฬิกาตามลำดับแปลว่านักเรียนเนี่ยต้องหมุนกี่จุดคะ2จุดให้คุณครูก็คือหานะคะจากจุด A นะคะเราต้องหมุนนะคะไปทิศทางตามเข็มนาฬิกา180องศาแล้วก็จากจุด A หมุนด้วยทิศทางตามเข็มนาฬิกาและด้วยขนาดมุม270องศาดังนั้นนักเรียนลงมือทำได้เลยนะคะคุณครูก็จะทำไปพร้อมๆกับนักเรียนค่ะดังนั้นเราทำไงคะเหมือนเดิมเลยนะคะเนื่องจากว่าเรามีส่วนของเส้นตรง OA แล้วใช่ไหมคะดังนั้นเราก็วัดขนาดมุมกี่องศาเอ่ย180องศาซึ่งคือมุมอะไรคะมุมตรงนะคะทุกคนทำพร้อมกันเลยนะคะนะคะเห็นไหมคะเราก็วัดขนาดของมุมเลยนะคะ180องศาจะไปอยู่ที่ตรงไหนก็จุดลงไปได้เลยนะคะคุณครูจุดเรียบร้อยแล้วนะคะครูขอเติมสีเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้เห็นชัดเจนนะคะคุณครูได้จุดA พรามนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็เป็นจุดสีส้มของคุณครูนะคะซึ่งจุดสีส้มเนี่ยได้มาจากการหมุนจุด A นะคะด้วยขนาดมุม180องศานะคะด้วยทิศทางตามเข็มนาฬิกาค่ะหลังจากนั้นทำไมคะลากส่วนของเส้นตรง OA พรามถูกต้องค่ะอ เรียบร้อยค่ะเราก็จะได้แล้วนะคะว่าส่วนของเส้นตรง OA'

0: ค่ะทำมุม180องศากับส่วนของเส้นตรง OA นั่นเองค่ะซึ่งคุณครูก็จะวาดนะคะมุมให้กับนักเรียนได้เห็นชัดเจนนะคะเรียบร้อยนี่คือจุดที่2ของเราใช่ไหมคะทีนี้คะเรียนคะและจุด A พร้อมของเรานะคะจะอยู่ในพิกัดใดคะพิกัดลบ3ลบ4ถูกต้องค่ะค่ะนักเรียนคะต่อไปเราจะมาหาจุดที่3ใช่ไหมคะนั่นคืออะไรคะเราจะให้นะคะจุด A ของเราค่ะหมุนด้วยมุม270องศานะคะด้วยทิศทางตามเข็มนาฬิกานะคะดังนั้นค่ะเริ่มแรกเราทำไงคะวัดค่ะของมุม270องศาใช่ไหมคะแต่เนื่องจากว่าจากจุด A มาที่จุดสีส้มเนี่ยเราวัดแล้วกี่มุมขาดเท่าไหร่คะ180องศานะคะดังนั้นค่ะถ้าเราต้องการมุม270องศาเนี่ยเราจะต้องวัดมุมเพิ่มอีกกี่องศาคะ90องศานะคะเราก็มาวัดขนาดมุมเลยนะคะแล้วก็จุดนะคะ90องศานะคะตำแหน่งนี้นะคะนะคะซึ่งคุณครูก็จะกำหนดจุดไว้ให้นะคะเราจะได้จุด A พรามแล้วนะคะซึ่งเราก็จะได้นะคะว่าจุด A พรามของเรานะคะก็คือมาจากการหมุนจุด A ด้วยมุมขนาด270องศาใช่ไหมคะตามเข็มนาฬิกานั่นเองดังนั้นต่อไปเราทำอะไรคะลากส่วนของเส้นตรง OA พรามนะคะถูกต้องค่ะค่ะเราก็จะได้แล้วค่ะว่าส่วนของเส้นตรง OA พรามนะคะทำมุมขนาด270องศากับส่วนของเส้นตรง OA นั่นเองค่ะในลักษณะนี้นะซึ่งนักเรียนก็จะได้ค่ะว่าจุด A พรามของเราหรือว่าจุดสีม่วงเนี่ยจะอยู่ที่พิกัดใดคะลบ4 3ถูกต้องค่ะเรียบร้อยครบทุกมุมยังคะนะคะเราจะได้ค่ะว่าตอนนี้เราหมุนครบทั้ง3จุดแล้วใช่ไหมคะก็คือนะคะจุด A พาร์ทหรือว่าจุดสีชมพูของคุณครูค่ะเกิดจากอะไรเอ่ยเกิดจากที่เราหมุนจุด A ใช่ไหมคะด้วยมุมกี่องศาคะ90องศาด้วยทิศทางตามเข็มนาฬิกานะคะต่อไปจุดสีส้มของเราค่ะเกิดจากอะไรเอ่ยเกิดจากที่เราหมุนจุด A นะคะด้วยขนาดมุมเท่าไหร่คะ180องศาในทิศทางตามเข็มนาฬิกานั่นเองถูกต้องค่ะและสุดท้ายค่ะจุด A พาร์ทเราหรือว่าจุดสีม่วงของเรานะคะก็เกิดจากเราหมุนจุด A ค่ะด้วยมุมขนาด270องศาในทิศทางตามเข็มนาฬิกานะคะเรียบร้อยแปลว่านักเรียนเนี่ยสามารถที่จะหมุนจุดหมุนต่างๆได้แล้วใช่ไหมคะได้แล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเพิ่มเติมเลยค่ะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคะในข้อนี้ค่ะคุณครูเนี่ยจะให้ตัวอย่างที่1ค่ะเป็นการหาภาพที่ได้จากการหมุนนั่นเองนะคะโดยที่คุณครูเนี่ยได้กำหนดรูปต้นแบบมาให้นะคะก็คือรูปสามเหลี่ยม ABC นะคะให้เป็นรูปต้นแบบนะคะแล้วก็คุณครูเนี่ยให้จุด O นะคะหรือว่าจุดกำเนิดค่ะเป็นจุดหมุนนะคะด้วยมุม90องศาในทิศทางทวนเข็มนาฬิกานะคะเลยคะทวนเข็มนาฬิกาแปลว่าเราต้องหมุนไปทางไหนคะซ้ายหรือทางขวาคะไปทางซ้ายใช่ไหมคะทีนี้โจทย์ต้องการให้เราหาพิกัดของจุดยอดของรูปสามเหลี่ยม A พรามB พรามC พรามนะคะดังนั้นค่ะเราต้องทราบก่อนค่ะว่าโจทย์เนี่ยให้พิกัดอะไรมาบ้างใช่ไหมคะเนื่องจากว่าโจทย์บอกแล้วค่ะว่ารูปสามเหลี่ยม ABC มีจุดยอดก็คือมีจุด A อยู่ที่พิกัดลบ61นะคะจุด B พิกัดลบ56และจุด C พิกัด 0.04 นะคะเมื่อเราหมุนรอบจุดกำเนิดนะคะหรือว่าจุดโอเนี่ยด้วยมุมขนาด90องศาในทิศทางทวนเข็มนาฬิกานะคะเราจะสามารถหาภาพที่ได้จากการหมุนรูปสามเหลี่ยม ABC ได้โดยมีขั้นตอนการทำดังนี้ค่ะเริ่มแรกค่ะทำอะไรเอ่ยนะคะเราก็จะลากส่วนของเส้นตรง OA ใช่ไหมคะนะคะต่อไปลากส่วนของเส้นตรงอะไรคะ OB นะคะแล้วก็ลากส่วนของเส้นตรง OC ค่ะเมื่อเราลากส่วนของเส้นตรงครบทั้ง3เส้นแล้วต่อไปทำอะไรจำได้ไหมคะเก่งมากค่ะนะคะเราก็จะวาดวงกลมนะคะที่มีจุด O เป็นจุดศูนย์กลางนะคะให้มีรัศมี OA OB และ OC ตามลำดับใช่ไหมคะซึ่งเราจะได้วงกลมทั้งหมดกี่วงคะ3วงถูกต้องค่ะนะคะอันนี้เราก็จะมาวาดวงกลมนะคะที่มีจุด O เป็นจุดศูนย์กลางนะคะที่มีรัศมีเท่าไหร่คะ OA นะคะก็คือวงกลมรูปสีน้ำตาลของเรานะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาวาดวงกลมที่มีจุด O เป็นจุดศูนย์กลางนะคะที่มีรัศมี OB ค่ะและสุดท้ายค่ะเราก็จะวาดวงกลมนะคะที่มีจุด O เป็นจุดศูนย์กลางนะคะรัศมี OC ค่ะเมื่อเราวาดวงกลมครบทั้ง3วงแล้วต่อไปเราทำอะไรคะจำได้ไหมคะหาจุดอะไรเอ่ยหาจุดใช่ไหมคะ A พรามB พราม C พรามใช่ไหมคะซึ่งจุด A พราม B พราม C พรามเนี่ยจะต้องอยู่บริเวณไหนคะอยู่บนวงกลมใช่ไหมคะซึ่งถ้าเป็นจุด A พรามก็ต้องอยู่บนสีอะไรคะสีส้มหรือสีน้ำตาลใช่ไหมคะเพราะว่าจุด A และจุด A พามจะต้องอยู่บนวงกลมเดียวกันใช่ไหมคะและจุด B พามของนักเรียนล่ะคะจะต้องอยู่บนวงกลมสีอะไรเอ่ยสีม่วงถูกต้องค่ะเนื่องจากว่าจุด B และจุด B พามต้องอยู่บนวงกลมเดียวกันนะคะและสุดท้ายค่ะจุด C พามของนักเรียนล่ะคะจะต้องอยู่บนวงกลมไหนเอ่ย
1: สีเขียว
0: จุดสีเขียวนะคะนะคะดังนั้นค่ะในขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาหาตำแหน่งของจุด A พราม B พราม C พรามค่ะที่ทำให้ส่วนของเส้นตรง OA พรามและส่วนของเส้นตรง OB พรามและส่วนของเส้นตรง OC พรามทำมุม90องศากับส่วนของเส้นตรง OA ส่วนของเส้นตรง OB และส่วนของเส้นตรง OC ตามลำดับนะคะดังนั้นจุด A พรามของเราจะอยู่ที่พิกัดใดคะพิกัดอะไรเอ่ยลบ1ลบ6ใช่ไหมคะนะคะแล้วก็ตำแหน่งของจุด B พรามนะคะลบ6ลบ5ใช่ไหมคะค่ะแล้วก็หาพิกัดของจุด C พรามนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะได้แล้วค่ะว่าจุด A พรามมีพิกัดอยู่ที่ลบ1ลบ6จุด B พรามมีพิกัดอยู่ที่ลบ6ลบ5และจุด C พรามของเรามีพิกัดอยู่ที่ลบ40ค่ะหลังจากนั้นเราทำไงคะถูกต้องค่ะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะมาลากส่วนของเส้นตรงนะคะเชื่อมระหว่างจุดทั้ง3จุดนี้ใช่ไหมคะเราก็จะได้ว่าจุดยอดของรูปสามเหลี่ยม A พราม B พราม C พรามนะคะจะมีพิกัดเป็นลบ1ลบ6ลบ6ลบ5และลบ40ตามลำดับนั่นเองค่ะซึ่งเราก็จะได้ภาพที่ได้จากการหมุนรูปสามเหลี่ยม ABC แล้วนั่นก็คือรูปสามเหลี่ยม A พราม B พราม C พรามใช่ไหมคะก็คือรูปสีชมพูนั่นเองนะคะโอเคเป็นไงคะได้ไหมคะได้ใช่ไหมดังนั้นถ้าคุณครูนะคะมีรูปต้นแบบมาให้นะคะแล้วก็กำหนดจุดหมุนมาให้รวมถึงขนาดของมุมที่หมุนใช่ไหมคะแล้วก็ทิศทางการหมุนมาให้นักเรียนจะสามารถหาภาพที่ได้จากการหมุนได้ไหมคะ
1: ได้
0: นะคะทีนี้มาลองดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่สองก็คือคุณครูให้หนูหาอะไรเอ่ยให้หาจุดหมุนบ้างนะคะก็คือคุณครูเนี่ยได้กำหนดรูปสามเหลี่ยม A พรา B พรา C พรามาให้แล้วค่ะซึ่งเป็นภาพที่ได้จากการหมุนรูปสามเหลี่ยม ABC ให้เรามาหาจุดหมุนนะคะทีนี้เราจะหาจุดหมุนได้อย่างไรเอ่ยจำได้ไหมคะนะคะเราก็ง่ายๆเลยใช่ไหมคะเราก็เริ่มแรกนะคะเราจะมาสร้างอะไรเอ่ย ลากส่วนของเส้นตรง AA prime ก็คือลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมจุดที่สมในกันในแต่ละคู่ใช่ไหมคะก็คือลากส่วนของเส้นตรง AA prime นะคะที่ให้ต่อนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาสร้างเส้นตรงใช่ไหมคะก็คือสร้างเส้นตรง PQ นะคะที่แบ่งครึ่งและตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง AA prime ซึ่งเราเริ่มแรกในเมื่อเราลากส่วนของเส้นตรง AA prime แล้วเราต้องหาอะไรก่อนคะหาจุดอะไรเอ่ยจุดกึ่งกลางใช่ไหมคะเมื่อเราได้จุดกึ่งกลางแล้วค่ะเราก็จะสร้างเส้นตรง PQ นะคะที่แบ่งครึ่งแล้วก็ตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง AA prime นะคะนี่เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วเนาะต่อไปเรามาลากส่วนของเส้นตรงเส้นไหนเชื่อมกันต่อคะ BB prime ถูกต้องค่ะนะคะก็จะมาลากส่วนของเส้นตรง BB prime ค่ะนะคะก็คือส่วนของเส้นตรงสีแดงนั่นเองนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะมาหาจุดกึ่งกลางนะคะเมื่อได้จุดกึ่งกลางแล้วเราก็จะมาสร้างเส้นตรง RS นะคะที่แบ่งครึ่งและตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง BB prime ค่ะนะคะในลักษณะนี้ใช่ไหมคะค่ะต่อไปเราจะมาลากส่วนของเส้นตรงที่ไหนเชื่อมกันคะถูกต้องค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาลากส่วนของเส้นตรง CC prime ค่ะก็คือส่วนของเส้นตรงสีอะไรคะสีม่วงนะคะแล้วเราหาจุดอะไรเอ่ยหาจุดกึ่งกลางนะคะหลังจากนั้นเราก็จะสร้างเส้นตรง TU ค่ะที่แบ่งครึ่งและตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง CC prime ค่ะเสร็จแล้วเป็นไงคะเราหาเส้นตรงที่แบ่งครึ่งและตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรงทั้ง3คู่นี้เรียบร้อยยังคะเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะสังเกตดูว่าเส้นตรงทั้ง3เส้นนั้นทำไมคะเจอกันที่จุดไหนคะสังเกตดูว่าจะมาตัดกันที่จุด1ใช่มั้ยคะถูกต้องก็คือจุดอะไรเอ่ย2 2ใช่มั้ยคะเราก็จะได้ค่ะว่าจุดนี้นะคะหรือว่าจุด M หรือจุดสีแดงของคุณครูเนี่ยก็คือจุดหมุนนั่นเองค่ะเห็นไหมคะเราก็จะได้ค่ะว่าเส้นตรง PQ และเส้นตรง RS จะตัดกับเส้นตรง TU ที่จุด M นะคะค่ะซึ่งเราก็จะได้ว่าจุด M นะคะหรือว่าจุดสีแดงของเราเป็นจุดหมุนนั่นเองค่ะเป็นไงคะการหาจุดหมุนพอได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะดังนั้นนะคะเราก็จะได้ค่ะว่าจุด M เป็นจุดหมุนนะคะที่ทำให้รูปสามเหลี่ยม A prime B prime C prime นะคะเป็นภาพที่ได้จากการหมุนรูปสามเหลี่ยม ABC รอบจุด M นั่นเองค่ะค่ะทีนี้เมื่อเรียนเนี่ยเข้าใจการหมุนแล้วรวมถึงการหาภาพที่ได้จากการหมุนแล้วใช่ไหมคะดังนั้นเรามาลองดูบ้างมีอุปกรณ์นะคะหรือว่าสิ่งของบางอย่างเนี่ยที่อธิบายการทำงานโดยใช้การหมุนนักเรียนรู้จักไหมนี่คืออะไรเอ่ยเครื่องตัดกระดาษใช่ไหมคะถูกต้องค่ะซึ่งโรงเรียนเราเนี่ยก็มีใช้อยู่บ่อยๆใช่ไหมคะได้สังเกตดูว่าเครื่องตัดกระดาษเนี่ยมีการทำงานยังไงคะก็คือนักเรียนเนี่ยยกตัวเอ่ยก็คือยกค่ะยกตรงนี้ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะได้สังเกตดูนะคะว่าเครื่องตัดกระดาษของเราค่ะจะมีใบมีดที่ยึดติดกับแท่นรองตัดนะคะและหมุนรอบจุดหมุนจุดหนึ่งใช่ไหมคะสังเกตดูว่าขณะที่นักเรียนเนี่ยยกใบมีดขึ้นหรือว่ากดลงในตำแหน่งต่างๆเห็นไหมคะนะคะการหมุนของใบมีดของเครื่องตัดกระดาษรอบจุดหมุนนะคะก็จะเป็นการแปลงแบบการหมุนนะคะเพราะว่าทุกๆจุดบนใบมีดจะหมุนรอบจุดหมุนเป็นส่วนโค้งของวงกลมที่มีรัศมีคงตัวนั่นเองค่ะนะคะเห็นไหมเป็นการใช้การหมุนนะคะในการทำงานนะคะแล้วทีนี้ค่ะการหมุนเนี่ยเราก็จะสามารถใช้ในการออกแบบลวดลายนะคะต่างๆได้ด้วยอย่างเช่นล้อรถนะคะได้สังเกตดูว่าลวดลายบนล้อรถของคุณครูนะคะนักเรียนลองดูสิคะว่าถ้าคุณครูมีล้อรถเป็นตัวอย่างให้คุณครูต้องการทราบว่าจุดใดเป็นจุดหมุนแล้วก็จุดใดเนี่ยเป็นรูปต้นแบบนักเรียนจะมองออกไหมคะว่าลวดลายของล้อรถของเราเนี่ยส่วนไหนเป็นจุดหมุนก็คือบริเวณตรงกลางใช่ไหมคะถูกต้องสังเกตดูว่าตรงกลางที่เป็นวงกลมเนี่ยจะเป็นจุดหมุนถูกต้องแล้วส่วนไหนที่เป็นรูปต้นแบบคะลองเจอไหมคะก็คือในช่องที่เป็นส่วนโค้งใช่ไหมคะเก่งมากค่ะ นะคะเห็นไหมเราได้ข่าวว่าจุดตรงกลางของเรานะคะเป็นจุดหมุนนะคะแล้วก็รูปตามแบบก็คือในส่วนที่เป็นโค้งๆหรือว่าเป็นลวดลายใช่ไหมแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆใช่ไหมคะก็จะได้ลายล้อรถที่สวยงามนะคะมีความสวยงามนั่นเองค่ะที่นอกเหนือจากการออกแบบลายล้อรถแล้วค่ะในชีวิตจริงของเราเนี่ยอาจจะเคยเห็นนะคะก็เคยลายผ้านะคะลายผ้าบางอย่างก็ใช้การหมุนในการออกแบบลวดลายนะคะดังนั้นนักเรียนสังเกตลายผ้าลายนี้นะคะสังเกตดูว่าจุดไหนเป็นจุดหมุนคะหาเจอไหมจุดหมุนก็คือตรงไหนคะก็คือตรงกลางเป็นจุดหมุนใช่ไหมคะและรูปต้นแบบล่ะคะคือตรงไหนคือเป็นลวดลายรูปต้นแบบก็คือจุดเล็กๆที่เรียงกันในแนวทแยงมุมใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเห็นไหมเราจะได้ว่าจุดหมุนก็คือบริเวณตรงส่วนตรงกลางนะคะแล้วก็จุดเล็กๆที่เรียงกันในแนวทแยงมุมนะคะก็จะเป็นรูปตัวแบบนั่นเองเราก็จะหมุนไปทิศทางต่างๆจนเกิดเป็นลวดลายที่สวยงามนะคะซึ่งนอกเหนือจากตัวอย่างของคุณครูแล้วเนี่ยในชีวิตจริงของเราอาจจะมีตัวอย่างอื่นๆอีกที่ใกล้ตัวกับนักเรียนเลยตัวอย่างเช่นนะคะลองดูอันนี้คุณตาไหมคะอันนี้คืออะไรเอ่ยพัดลมนะคะซึ่งพัดลมเนี่ยเป็นตัวอย่างของการหมุนใช่ไหมคะเห็นไหมเราใช้สูตรเป็นตัวหมุนคะก็คือตรงกลางใช่ไหมคะอันเรียนประธานก็น่าจะมีเช่นกันนะคะหรือว่าสิ่งที่ใกล้ตัวลงไปอีกก็คืออะไรเอ่ยก็คือกบเหลาดินสอที่มีด้ามจับสังเกตดูว่าส่วนไหนที่เป็นการหมุนคะก็คือในส่วนด้ามใช่ไหมคะคือเราจะหมุนเหลากบเหลาดินสอนะคะถูกต้องค่ะแล้วก็สิ่งที่ใกล้ตัวเราเลยนั่นคืออะไรเอ่ยเทปลบคำผิดแบบมีนะคะเฟืองใช่ไหมคะสังเกตดูว่าเวลาที่เราลากใช่ไหมคะสังเกตดูว่าอันนี้ก็จะหมุนใช่ไหมคะเฟืองเราก็จะหมุนนั่นเองนะคะนี่คือตัวอย่างที่สิ่งของที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดในการอธิบายการใช้งานโดยการหมุนนั่นเองค่ะทีนี้ค่ะคุณครูเนี่ยก็จะมีตัวอย่างนะคะแล้วลองดูว่าคุณครูเนี่ยจะต้องการให้เรานะคะหาพื้นที่ของรูปในส่วนที่แรงเงานั่นหมายความว่าหนูจะต้องหาพื้นที่ของส่วนสีอะไรคะสีชมพูว่ามีพื้นที่เท่าไหร่ถ้าหนูเห็นรูปนี้แล้วหนูจะหาพื้นที่ไงลำบากไหมคะอาจจะหาได้ลำบากนิดหนึ่งแต่ว่านั่นเลยมีวิธีที่ทำให้มันหาพื้นที่ได้ง่ายไหมคะนั่นแหละใช้การหมุนรูปถูกต้องค่ะแต่ว่าเราจะเลือกตรงบริเวณไหนหมุนบ้างคะถ้าเป็นรูปนี้เรียกบอกว่าหนูขอเลือกบริเวณส่วนนี้ใช่ไหมส่วนโค้งฝั่งซ้ายใช่ไหมคะหมุนยังไงเอ่ยหมุนไปทางไหนคะหมุนไปทางขวาเป็นไงคะทิศทางไหนเอ่ยทวนเข็มในกาชถ้าเราหมุนมาประกบกันเป็นไงคะโอเคเกือบเต็มแล้วต่อไปหมุนส่วนไหนอีกก็คือหมุนชิ้นส่วนส่วนนี้บ้างก็คือส่วนทางด้านขวาใช่ไหมคะเราจะหมุนที่ทางไหนเอ่ยทวนเข็มหรือว่าไปทางซ้ายเหมือนกันใช่ไหมคะไปเมื่อเราหมุนปั๊บถูกต้องเลยค่ะเมื่อเราหมุนแล้วเนี่ยจะได้เป็นรูปอะไรเอ่ยได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมคะที่มีความยาวด้านละ2หน่วยใช่ไหมคะถูกต้องเลยค่ะนะคะซึ่งคุณครูเนี่ยก็จะมีตัวอย่างที่เข้าใจได้ชัดเจนนะคะในปลายทางคะก็คือคุณครูเนี่ยจะกำหนดจุดหมุนขึ้นมากี่จุดคะ2จุดด้วยกันนะคะคุณครูจะให้จุดตรงบริเวณนี้ค่ะเป็นจุดหมุนก็คือจุด A นะคะและให้ในส่วนนี้เป็นจุด B นะคะแล้วครูก็จะหมุนนะคะเห็นไหมง่ายเลยนะคะคุณครูเนี่ยก็จะหมุนรูปนะคะทางซ้ายและรูปทางขวาไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาค่ะคุณครูก็จะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวของด้านยาวด้านละ2หน่วยพอดีนะคะดังนั้นเราจะสามารถหาพื้นที่ของรูปที่แรงเงาได้ยังคะได้แล้วนะคะถูกต้องค่ะซึ่งจะมีพื้นที่ไปเท่าไหร่คะ4ตารางหน่วยเก่งมากค่ะเห็นไหมคะเมื่อเราใช้ความรู้เรื่องการหมุนค่ะเราก็จะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะที่มีพื้นที่เท่ากับ4ตารางหน่วยถูกต้องค่ะเก่งมากนะคะอีกสัก1ตัวอย่างนะคะข้อนี้บ้างนะคะนักครูต้องการให้หนูหาพื้นที่ของรูปที่ครูแรงเงานะคะรูปนี้เป็นไงคะถ้าหาพื้นที่เราจะยากไหมคะอาจจะยากอาจจะลำบากนิดนึงแต่ว่าถ้าเราใช้ความรู้เรื่องการหมุนนักเรียนจะหมุนส่วนไหนบ้างข้อนี้เลยนะคะอาจจะง่ายๆเลยเราต้องหาจุดหมุนก่อนเราจะให้เป็นจุดไหนคะจุดบริเวณนี้ใช่ไหมคะ ก็คือจุดซ้าย1จุดกับจุดขวา1จุดใช่ไหมคะแล้วจากนั้นเราจะหมุนยังไงเอ่ยนะคะแล้วบางคนอาจจะมีเทคนิคการหมุนที่แตกต่างกันนะคะแต่ครูก็จะมีตัวอย่างที่เข้าใจได้ง่ายนะคะซึ่งตรงกับที่เรียนได้ตอบคุณครูมานะคะเห็นไหมเริ่มแรกคุณครูก็กำหนดจุดหมุนกี่จุดคะ2จุดเช่นเดียวกันคือจุด A นะคะทางด้านซ้ายแล้วก็จุด B ทางด้านขวาใช่ไหมคะหลังจากนั้นค่ะเราจะหมุนรูปรูปส่วนไหนบ้างเอ่ยนะคะค่ะนะคะนักเรียนเนี่ยก็จะหมุนในลักษณะนี้เลยเห็นไหมคะอย่างจุด A ของเราค่ะเราก็จะหมุนทั้งหมดนะเห็นไหมหมุนส่วนนี้ลงมานะคะในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาใช่ไหมคะ2ชิ้น

0: หลังจากนั้นเราจะหาพื้นที่ของส่วนที่แรงเงาได้ยังคะ
1: ได้แหละ
0: ซึ่งคำตอบคือเท่าไหร่คะ2ตารางหน่วยนั่นเองนะคะเห็นไหมคะว่า1ช่องเราสามารถนับเป็นช่องได้เลยใช่ไหมคะดังนั้นเราก็จะได้ค่ะว่าพื้นที่ที่เราแรงเงาในข้อนี้มีพื้นที่เท่ากับ2ตารางหน่วยนั่นเองค่ะดังนั้นในเรื่องของการหาพื้นที่พอได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะดังนั้นค่ะวันนี้ค่ะคุณครูก็จะมีการทบทวนความรู้เรื่องของการแปลงทางเรขาคณิตกับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะอันนี้เคยเอ่ยใครจําได้ครับเลขาอันนี้เป็นอะไรเอ่ยกังหันน้ำชัยพัฒนาใช่ไหมคะสังเกตว่าคุณครูเนี่ยมีภาพกังหันน้ำชัยพัฒนาค่ะต้องการให้เรียนช่วยอธิบายว่าภาพกังหันน้ำชัยพัฒนานี้นะคะอธิบายได้ด้วยการแปลงทางเรขาคณิตแบบใดเอ่ยการหมุนนะคะถูกต้องค่ะเห็นไหมคะว่าเราจะได้ว่าภาพกังหันน้ำชัยพัฒนาค่ะเป็นการหมุนของซองตักน้ำรอบเผาใช่ไหมคะคือในส่วนนี้ซึ่งเป็นการแปลงแบบการหมุนนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะต่อไปภาพนี้คือภาพอะไรเอ่ย
2: รอยเท
0: ้
2: า
0: ลอยเท้าใช่ไหมคะคุณครูต้องการทราบว่าภาพรอยเท้าของเราเนี่ยเราอธิบายการแปลงได้ด้วยแบบใดบ้างรอยเท้าใช้การเลขเพื่อนบอกว่าใช้การเลขขนานอย่างเดียวไหมคะใช้การอะไรอีกการสะท้อนด้วยสังเกตดูว่าถ้านักเรียนเนี่ยดูที่รอยเท้าอะเราสมมติว่าเราให้รอยเท้าฟังใช่ไหมคะเป็นรูปต้นแบบฟังฝาก็คือได้จากการการสะท้อนมาใช่ไหมคะหรือว่าถ้าเราเนี่ยเห็นไหมจากรอยเท้าฝั่งซ้ายอันนี้เราเลื่อนขึ้นไปด้านบนใช้การเลื่อนขนานใช่ไหมคะถูกต้องค่ะนะคะเราจะได้ว่าภาพรอยเท้านะคะถ้าเรากำหนดให้รอยเท้าซ้ายเป็นรูปต้นแบบนะคะรอยเท้าอื่นๆเนี่ยที่ปรากฏก็จะเป็นการแปลงโดยใช้การเลื่อนขนานแล้วก็การสะท้อนนะคะซึ่งเราจะใช้การเลื่อนขนานแล้วค่อยสะท้อนก็ได้หรือว่าเราจะใช้การสะท้อนก่อนแล้วตามด้วยการเลื่อนขนานก็ได้เช่นเดียวกันนะคะถูกต้องค่ะเรามาทบทวนอีกหนึ่งอันนี้คืออะไรเอ่ยนะคะเป็นภาพคะผนังห้องใช่ไหมคะและสังเกตดูว่าภาพผนังห้องของเราเนี่ยสามารถอธิบายได้ด้วยการแปลงทางเรขาคณิตแบบใดเช่นกันเลยถูกต้องค่ะเราสามารถอธิบายได้ด้วยการเลื่อนขนาดนั่นเองสังเกตดูว่าภาพผนังห้องของเราเนี่ยจะเป็นรูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าอย่างนั้นสังเกตดูว่าเราก็ใช้การเลื่อนขนาดเอามาเป็นลวดลายสวยงามไหมคะสวยงามใช่ไหมคะอันนี้จากสุดท้ายแล้วอันนี้คือภาพไปเอ่ยใครจำได้ใครเคยไปเที่ยวบ้างที่ไหนนะนะคะก็คืออะไรเอ่ยภาพพระที่นั่งไอสวรรค์ทิพยอาสน์นั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนบางคนอาจจะเคยได้ไปเที่ยวแล้วใช่ไหมคะอะไรคะซึ่งภาพพระที่นั่งไอสวรรค์ทิพยอาสน์นี้นะคะอธิบายได้ด้วยการแปลงทางเลขาคณิตแบบใดคะนั่นคือการสะท้อนเก่งมากค่ะนะคะซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่าเงาที่ปรากฏในน้ําจะเป็นภาพที่ได้จากการสะท้อนพระที่นั่งไอสวรรค์ทิพยอาสน์นั่นเองนะคะแต่ว่านักเรียนเนี่ยสามารถบอกได้ว่านะคะสิ่งของหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงภาพนะคะหรือสารที่ต่างๆเนี่ยสามารถอธิบายด้วยการแปลงแบบใดสามารถบอกคุณครูได้ใช่ไหมคะได้นะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนนะคะโดยการทําแบบฝึกหัดค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยคุณครูจะมีทั้งหมด2แบบฝึกหัดค่ะแบบฝึกหัดแรกเป็นแบบฝึกหัดที่อธิบายการหมุนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของแบบฝึกหัดที่10เป็นพร้อมกันเลยค่ะซึ่งสำหรับแบบฝึกหัดที่10นี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะซึ่งในแบบฝึกหัดนี้ค่ะคุณครูก็ต้องการให้นักเรียนค่ะหาภาพที่ได้จากการหมุนรูปต้นแบบนะคะแล้วก็หาพิกัดของจุด A พราม B พราม C พรามให้คุณครูด้วยนะคะโดยที่คุณครูเนี่ยได้กำหนดจุดหมุนมาให้แล้วก็คือให้จุด O หรือว่าจุดกำเนิดนะคะเป็นจุดหมุนนะคะและหมุนด้วยมุมขนาดต่างๆนั่นเองนะคะข้อ2ก็เช่นเดียวกันนะคะและข้อ3ค่ะนะคะก็เหมือนกันนะคะส่วนในข้อที่4นะคะคุณครูให้เราเนี่ยหาจุดหมุนค่ะและข้อที่5นะคะก็คือให้เรียนน่ะหาจุดหมุนนะคะค่ะแล้วก็สำหรับในแบบฝึกหัดที่11นะ

คะก็จะเป็นการประยุกต์การหมุนนั่นเองค่ะซึ่งแบบฝึกหัดนี้ค่ะคุณครูปลายทางก็สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th เช่นเดียวกันค่ะซึ่งแบบฝึกหัดนี้นะคะคุณครูก็จะมีอะไรคะจะมีรูปมาให้นะคะให้เรียนเนี่ยช่วยกันหาพื้นที่โดยประมาณของรูปที่ครูได้กำหนดให้นะคะโดยที่คุณครูต้องการทราบว่าในรูปที่ครูกำหนดให้นั้นมีพื้นที่เป็นกี่ตารางหน่วยนั่นเองค่ะแล้วก็อธิบายการหมุนให้ครูด้วยว่าเราหมุนอย่างไรนะคะแล้วก็วาดรูปหลังจากการหมุนให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ตอบคุณครูว่าพื้นที่ได้เท่าไหร่นะคะก็คือข้อ1ข้อที่2นะคะข้อที่3และข้อที่4ค่ะเมื่อนักเรียนนะคะเข้าใจการทำแบบฝึกหัดแล้วก็สามารถลงมือทำได้เลยนะคะและเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันท้ายชั่วโมงค่ะหากว่าแบบฝึกหัดเราทำไม่ทันก็เดี๋ยวเราค่อยไปต่อในชั่วโมงถัดไปนะคะ

ายเลขปลายทางคะเดี๋ยวเรามาเฉลยแบบฝึกหัดที่10ไปพร้อมกันก่อนนะคะค่ะนักเรียนคะในข้อที่1ค่ะนะคะนักเรียนเนี่ยสามารถหาพิกัดของจุด A พรามB พราม C พรามได้ไหมคะได้แล้วนะคะอ่ะพิกัดของจุด A พรามอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะ61ถูกต้องค่ะต่อไปพิกัดของจุด B พรามล่ะคะ27ถูกต้องค่ะต่อไปพิกัดของจุด C พรามล่ะคะ56ถูกต้องค่ะเรียนเนี่ยได้ภาพที่ได้จากการหมุนลูกสามเหลี่ยม ABC ยังคะได้แล้วหน้าตาเหมือนของคุณครูไหมคะเหมือนใช่ไหมคะคนไหนถูกต้องสามารถตรวจถูกได้เลยนะคะกลุ่มไหนที่ยังไม่ถูกต้องสามารถแก้ไขให้เรียบร้อยได้เลยนะคะแล้วค่อยส่องเรียบร้อยไหมคะข้อได้นะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันต่อในข้อที่2นะคะในปลายทางข้อที่2

0: ะคะก็เลยสามารถหาพิกัดของจุด A พรามได้เท่าไหร่คะ1ลบ7นะคะถูกต้องค่ะอะไรช่วยครูตอบด้วยนะคะพิกัดของจุด B พรามล่ะคะ
1: ลบ
0: 7ลบ6นะคะถูกต้องค่ะและพิกัดของจุด C พรามล่ะคะ
1: ลบ
0: 3 0ถูกต้องค่ะซึ่งเราก็จะได้นะคะว่าภาพที่ได้จากการหมุนรูปสามเหลี่ยม ABC นั่นก็คือรูปสามเหลี่ยม A พราม B พราม C พรามที่หน้าตาแบบนี้ใช่ไหมคะถูกต้องนะคะข้อ2ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะเห็นไหมเริ่มแรกเลยเราก็ลากส่วนของเส้นตรงนะคะเชื่อมระหว่างจุดนะคะแล้วก็ให้รัศมีนะคะมีความยาว OA OB OC ใช่ไหมคะแล้วก็วาดวงกลมขึ้นมานะคะถูกต้องค่ะต่อไปในข้อที่3เรียบร้อยไหมคะข้อ3เรียบร้อยไหมคะ
1: เร
0: ียบร้อยนะคะข้อที่3เรามาดูข้อที่3กันค่ะข้อที่3นักเรียนได้พิกัดของจุด A พรามเป็นเท่าไหร่คะ
1: ลบ 1 ลบ 2
0: ใช่ไหมคะต่อไปพิกัดของจุด B พรามล่ะคะได้ไหมคะ
1: ลบ 4 ลบ 1
0: ถูกต้องค่ะและพิกัดของจุด C พรามล่ะคะ
1: ลบ 3 ลบ 4
0: ถูกต้องเก่งมากเลยค่ะซึ่งเราก็จะได้ภาพนะคะที่ได้จากการหมุนรูปสามเหลี่ยม ABC แล้วนั่นก็คือรูปสามเหลี่ยม A พราม B พราม C พรามหรือว่ารูปสามเหลี่ยมสีชมพูใช่ไหมคะหน้าตาในลักษณะดังตัวอย่างของคุณครูเลยนะคะ3ข้อนะคะคนไหนยังไม่เรียบร้อยก็สามารถเติมคำตอบลงไปให้เรียบร้อยสมบูรณ์นะคะต่อไปข้อที่4นะคะข้อที่4ให้หาอะไรเอ่ยหาจุดหมุนใช่ไหมซึ่งเราหาได้ไหมคะ
1: ได้
0: ใช่ไหมคะไม่เรียนมากลุ่มเนี่ยที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยว่าตรงกับของคุณครูไหมนะคะค่ะข้อที่4เป็นไงคะเหมือนไหมคะนะคะเราตัวที่เราจะบอกว่าเราได้จุดหมุนแล้วซึ่งจุดหมุนของเราก็คือพิกัดเท่าไหร่เอ่ย
1: 20
0: พิกัด20นั่นเองนะคะต่อไปนะคะในข้อถัดไปเราได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ใช่ไหมคะในเรียนกลุ่มไหนที่ไม่ทันไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามาทำเป็นการบ้านได้นะคะข้อที่5นะคะข้อที่5จุดหมุนของเรานะคะคือจุดอะไรเอ่ย
1: 1 ลบ 1 ลบ 1 อ
0: ะไรนะคะ
1: ลบ 1 ศูนย์
0: นั่นเองนะคะก็คือในส่วนนี้ใช่ไหมคะถูกต้องนะคะห้าข้อเป็นไงคะพอไหวไหมคะได้ใช่ไหมคะพอไหวนะคะแปลว่าเรียนเนี่ยสามารถหาภาพที่ได้จากการหมุนได้นะคะรวมถึงสามารถหาจุดหมุนได้นะคะถูกต้องค่ะเนื่องจากว่าเวลาของเราเนี่ยหมดแล้วนะคะดังนั้นค่ะแบบฝึกหัดที่11เดี๋ยวเราจะเฉลยในชั่วโมงถัดไปนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปเนื้อหาในวันนี้กันก่อนเลยค่ะค่ะนั่นเองค่ะเรามาสรุปบทเรียนในวันนี้กันค่ะค่ะนั่นเองค่ะในการหาภาพที่ได้จากการหมุนนะคะเราจะต้องวิเคราะห์ว่าจุดยอดของภาพที่ได้จากการหมุนอยู่ตำแหน่งใดบนระบบพิกัดฉากจากนั้นเราจะใช้สมบัติของการหมุนที่ว่าจุดแต่ละจุดบนรูปต้นแบบและภาพที่ได้จากการหมุนจุดนั้นจะอยู่บนวงกลมเดียวกันที่มีจุดหมุนเป็นจุดศูนย์กลางค่ะค่ะแล้วก็เมื่อเราทราบตำแหน่งของจุดยอดของภาพที่ได้จากการหมุนแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมจุดยอดของภาพที่ได้จากการหมุนเหล่านั้นค่ะค่ะและสำหรับในบทเรียนครั้งต่อไปเราจะอยู่ในเรื่องของอะไรคะ
1: การแปลง
0: ในชีวิตจริงแปลว่าอันนี้คือชั่วโมงสุดท้ายของบทนี้แล้วใช่ไหมคะค่ะดังนั้นสิ่งที่คุณครูปลายทางและเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือใบกิจกรรมที่2ผ้าไทยลายสวยด้วยการแปลงนั่นเองนะคะซึ่งคุณครูเนี่ยก็จะมีสีเตรียมให้กับนักเรียนได้ตกแต่งลวดลายนะคะอย่าลืมไปออกแบบลวดลายนะคะที่เราคิดไว้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะซึ่งคุณครูปลายทางค่ะสามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้ได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะซึ่งวันนี้ค่ะเรียนก็ได้รับความรู้เรื่องของการหมุนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะดังนั้นคุณครูก็ขอฝากความรู้ไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สงสัยไหมว่าจดหมายสายลับเขียนขึ้นได้อย่างไรแล้วไปติดตามชมกันว่าบัตร ATM มีความปลอดภัยขนาดไหนสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรสินสุริลักษณ์กับรายการไอซายคมฉลาดแบบยกกำลังสองผมมีข้อความพิเศษนะครับที่อยากจะมอบให้กับท่านผู้ชมทุกคนนะครับซึ่งผมได้เขียนไว้ในกระดาษแผ่นนี้แล้วนะครับคราวนี้เนี่ยท่านผู้ชมอ่านออกไหมครับว่าผมเขียนว่าอะไรพอจะนึกออกไหมครับว่าผมใช้อะไรเขียนแล้วจะมีวิธีในการที่จะอ่านข้อความนี้ได้อย่างไรถ้ายังนึกไม่ออกนะครับเดี๋ยวผมจะมีวิธีการแสดงให้ดูนะครับว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะอ่านข้อความนี้อย่างไรเอาละครับน้องๆคิดออกหรือยังครับว่าเราจะมีวิธีอ่านจดหมายพิเศษที่ผมเขียนให้คุณผู้ชมทางบ้านได้อย่างไรคิดออกไหมครับถ้ายังคิดไม่ออกนะครับดูวิธีการของผมนะครับผมจะใช้วิธีการเหมือนกับการล้างรูปเลยนะครับดูให้ดีนะครับผมใส่ลงไปในกระดาษนี้แล้วนะครับเห็นไหมครับโอ้ตัวอักษรที่ผมเขียนถึงเนี่ยจะค่อยๆปรากฏแล้วนะครับพร้อมนะครับ1 2 3อ่านออกหรือยังครับคิดออกหรือยังครับว่าผมใช้วิธีการยังไงในการที่จะเขียนจดหมายลับจดหมายฉบับพิเศษนี้ถึงคุณผู้ชมทางบ้านถ้ายังคิดไม่ออกเดี๋ยวผมจะแสดงวิธีการแล้วก็มาเฉลยกันนะครับแต่ว่าก่อนที่จะถึงตรงนั้นผมมีการทดลองสนุกๆอีกการทดลองหนึ่งที่จะมานำเสนอตามไปดูกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่กับผู้ช่วยตัวน้อยของผมนะครับชื่อน้องอะไรครับ
1: เคนครับ
0: น้องเคนเด็กชายอะไรเอ่ย
1: พบทำเพนเหมือนครับ
0: น้องเคนครับน้องเคนเนี่ยเคยเห็นปลาไหมครับ
1: เคยเห็นครับ
0: เวลาปลามันมีชีวิตมันทำยังไง
1: ว
0: ่
1: ายน้ำ
0: ว่ายน้ำใช่ไหมวันนี้เนี่ยนะครับพี่มีปลาอีกตัวหนึ่งนะน้องเคนคิดว่าปลาตัวนี้เนี่ยมีชีวิตหรือเปล่า
1: ไม่มีครับ
0: เป็นปลาอะไรน้องเคนจับดูปลาอะไร
1: พลาสติก
0: พลาสติกใช่ไหมครับน้องเคนว่ามันไม่สามารถว่ายน้ำได้ใช่ไหม
1: ครับ
0: น้องเคนแน่ใจนะครับลองดูไหมลองดูว่าวางเลยนะมันจะว่ายน้ำได้ปะว่ายได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้เหรออ้าวคราวนี้เนี่ยพี่มีวิธีในการที่จะทำให้ปลาตัวนี้ว่ายน้ำได้เชื่อไหมครับ
1: ครับ
0: เชื่อเหรอน้องเคนคิดว่าทำยังไง
1: ไม่รู
0: ้ไม่รู้เหมือนกันอ้าววิธีการนี้นะครับน้องเคนที่จะมีน้ำยามหัศจรรย์ดูนะเห็นไหมปุ้งปุ้งปุ้งน้องเคนดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าน้องเคนเอาน้ำยานี้นะครับนะครับทำอย่างนี้ดูสิมันว่ายน้ำได้ไหม
1: ได้ครับ
0: มันเคลื่อนไหวได้ไหมครับ
1: ครับ
0: น้องเขียนคิดว่าเกิดจากอะไรครับทราบไหมครับ
1: ไม่รู้คร
0: ับ ไม่ทราบอ้าวน้องๆคิดออกไหมครับว่าเป็นเพราะอะไรถ้าไม่รู้เดี๋ยวไปฟังเฉลยกันเลยครับจากการทดลองทั้งสองการทดลองนะครับเป็นการแสดงถึงคุณสมบัติของสบู่ที่เป็นสารลดแรงตึงผิวช่วยทำให้น้ำแทรกเข้าไปในวัสดุต่างๆได้ง่ายเมื่อเราใช้สบู่เขียนตัวอักษรบนกระดาษกระดาษนั้นจะดูดซับน้ำได้อย่างรวดเร็วทำให้เห็นตัวอักษรปรากฏขึ้นครับเช่นเดียวกับการหยดสบู่เหลวในน้ำท้ายหางปลาก็ทำให้ปลาเคลื่อนที่ไปด้านหน้าได้เพราะสบู่เหลวนั้นไปลดแรงตึงผิวของน้ำนั่นเองครับจากสิ่งของที่เราใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสบู่นะครับเห็นได้ว่าเราสามารถทำการทดลองที่น่าสนใจได้หลายอย่างเลยทีเดียวนะครับน้องๆลองคิดดูสิครับว่ามีสิ่งของอื่นๆอีกหรือเปล่ารอบตัวเราที่สามารถที่จะมาทำการทดลองที่น่าสนใจอย่างอื่นลองคิดดูนะครับบัตร ATM นะครับเป็นบัตรที่เรารู้จักกันดีแต่สงสัยไหมครับว่าบัตร ATM มีความปลอดภัยขนาดไหนเรื่องน่ารู้วันนี้มีคำตอบครับเราสามารถวางใจในการใช้บัตร ATM ได้เพราะบัตร ATM มีรหัสผ่านที่เป็นชุดของตัวเลข4หลักซึ่งหมายความว่ามีตัวเลขให้ใช้เลือกตั้งแต่0000ถึง9999ทำให้มีถึง 10,000 จำนวนดังนั้นการกดรหัสผ่านให้ถูกต้องภายในครั้งเดียวมีเพียง1ใน 10,000 เท่านั้นนะครับรายการที่ธนาคารกำหนดให้กดรหัสผิดได้เพียง3ครั้งในแต่ละวันก็ช่วยให้การใช้บัตร ATM มีความปลอดภัยมากขึ้นครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับรายการกรมศิลป์อยากเล่าปี3ค่ะวันนี้ยังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันนะคะถ้าหากพูดถึงศิลาจารึกดิฉันเชื่อค่ะว่าคุณผู้ชมทุกคนเลยคงจะคิดไปถึงศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้ค่ะหลายคนอาจจะไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าศิลาจารึกที่เรากำลังจะมาหาความรู้กันในวันนี้เนี่ยนะคะมีความสำคัญมากกว่าศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงด้วยแต่ว่าจะบันทึกเรื่องราวอะไรบ้างนั้นวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒินะคะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวจากศิลาจารึกนี้ค่ะคุณพิมพันธ์ไพบูลย์หวังเจริญค่ะเป็นนักอักษรศาสตร์ทรงคุณวุฒิกรมศิลปากรสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกพี่หมูนะคะพี่หมูคะวันนี้สิ่งที่เราจะคุยกันเนี่ยเป็นศิลาจารึกเมื่อสักครู่ที่หนูพูดได้ถูกไหมคะว่ามีความสำคัญมากเลยก็คือศิลาจารึกที่ปราสาทสะดกกกทม
1: ใช่ค่ะ
0: ที่นี่มีศิลาจารึกอยู่ด้วยกัน2หลักนะคะคุณผู้ชม
1: ใช่
0: ทั้ง2หลัก2รายการนี้มีการบันทึกข้อมูลที่เหมือนหรือแตกต่างกันยังไงบ้างคะ
1: บันทึกข้อมูลไม่เหมือนกันค่ะจารึกหลักที่1เนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการที่พระมหากษัตริย์ประกาศห้ามใช้ข้าทาสที่ถวายไว้กับศาสนสถานไม่ใช้ประโยชน์โดยพระการส่วนจารึกสะดกกกทมหลักที่2เนี่ยจะบันทึกเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของอาณาจักรเขมรโบราณยาวนานมากเพราะว่าจารึกหลักนี้มีบันทึกหลักฐานว่าจารึกเมื่อพ.ศ.1595แต่ว่าเล่าเรื่องย้อนหลังไปถึงพ.ศ.1300เศษๆในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่2เพราะฉะนั้นก็จะมีเนื้อหาเรื่องราวที่เกี่ยวกับการสืบเชื้อสายกษัตริย์ของอาณาจักรแห่งนี
0: ้
1: ถึง12พระองค์แล้วก็จะมีการทำพิธีกาต่างเกี่ยวกับอาณาจักรเขมรโบราณเนี่ยเยอะมาก
0: ค่ะเหมือนกับศิลาจารึกหลักที่2ตรงนี้เนี่ยนะคะณปัจจุบันเนี่ยเหมือนกับเป็นเส้นแบ่งเขตแดนด้วยใช่ไหมคะพี่หมู
1: มันก็ไม่ใช่ไม่ได้เชิงถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นสื่อที่บันทึกเรื่องราวของอาณาจักรแห่งหนึ่งที่อยู่บนพื้นที่ประเทศไทยในปัจจุบัน
0: คือชื่อเนี่ยอาจจะฟังดูเหมือนกับเป็นของเขมรแต่จริงๆเนี่ยจุดพื้นที่ในการตั้งเนี่ยคืออยู่ในบ้านเรา
1: ในบริเวณประเทศไทยใช่ค
0: ่
1: ะ
0: และอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่มีการพูดถึงกันค่ะพี่หมูเกี่ยวกับเรื่องของศิลาจารึกหลักที่2ของปราสาทสะดกกกทมนี่นะคะบางคนก็อ้างว่าเจอที่ปราสาทสะดกกกทมนี่แหละแต่บางข้อมูลก็บอกว่าไปเจอที่เมืองพร้าวตกลง2ที่นี้อยู่ใกล้อยู่ห่างอะไรกันยังไงคะ
1: คือที่เดียวกันนะคะ
0: ที่เดียวกัน
1: คือที่เดียวกันก็คือสะดกกกทมเนี่ยที่เป็นปราสาทเนี่ยมันเป็นดงใหญ
0: ่
1: เพราะว่าสะดกกกทมเนี่ยมันมาจากคำว่าสะล็อกซึ่งแปลว่าร
0: กทึบ
1: ก็คือต้นกกทมก็คือใหญ่เพราะนั้นเขาก็คงมองเห็นบริเวณตรงเนี้ยว่าเป็นดงกกใหญ่
0: ใ
1: ช่เขาก็เลยเรียกสะล็อกกทม
0: ค่ะ
1: ส่วนที่เรียกว่าปราสาทเมืองพร้าวเนี่ยมีคนเล่าให้ฟังว่าชาวบ้านแถบนั้นเขาจะเรียกบริเวณดงทึบตรงเนี้ยว่าเมืองพร้าวแล้วเขาก็เรียกปราสาทตรงเนี้ยว่าปราสาทเมืองพร้าว
0: อ
1: ันนี้ก็น่าจะเป็นว่าคนที่เข้าไปในนั้นเห็นต้นมะพร้าวเป็นหลักเราก็เรียกว่าปราสาทเมืองพร้าว
0: การที่เราเจอศิลาจารึกเนี่ยนะคะมันสามารถศึกษาอะไรคือนอกเหนือจากเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยนะคะแล้วสามารถที่จะนำมาต่อยอดจนถึงณปัจจุบันนี้บอกเล่าเรื่องราวอะไรได้อีกบ้างคะ
1: ส่วนหนึ่งเนี่ยอย่างแรกเลยที่เราจะเห็นก็คือตัวอักษรที่เขาใช้ตัวอักษรนี่คือตัวอักษรอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราเห็นเราก็อ่านไม่ออกเพราะว่าตัวหนังสือแปลกๆนะไม่ใช่ตัวแบบเดียวกันภาษาที่ใช้ก็มีส่วนสำคัญมันเป็นภาพสะท้อนว่าผู้คนตรงนั้นน่ะเขาใช้ภาษาอะไรแล้วก็มันก็เป็นภาพสะท้อนอีกว่าเราได้รับวัฒนธรรมการบันทึกข้อมูลการบันทึกเนื้อหาเรื่องราวมาจากใครอย่างเช่นจารึกสะดกกกทมเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นภาษาสันสกฤต
0: ค่ะ
1: เพราะมันก็คงตามพราหมณ์ตามเจ้าของภาษาเดิมมาแล้วอีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องราวภาษาเขมรทั้งหมดเพราะว่าเป็นเรื่องราวของคนเขมรน
0: ะ
1: เขมรโบราณท่านก็เลยบันทึกทั้งสองภาษาก็คือทั้งภาษาสันสกฤตและภาษาเขมรและอีกส่วนนึงก็คือพัฒนาการตัวอักษร
0: นี่แหละค่ะ
1: เมื่อมาจากอินเดียใต้รูปหนึ่งพอมาอยู่บริเวณนี้ตัวหนังสือก็พัฒนาการไปตามความถนัดหรือว่าความรู้ของคนในพื้นที
0: ่
1: เพราะฉะนั้นตัวอักษรมันก็ต้องพัฒนาตามผู้คนที่อยู่บริเวณนั้นด้วย
0: ค่ะ นี่ก็คือสิ่งที่เราจะได้รับนะคะจากเรื่องของการศึกษาศิลาจารึกนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ได้ความรู้ใหม่ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของศิลาจารึกหลักที่2ที่ปราสาทจะดอกก๊อกทมนะคะวันนี้ขอบพระคุณพี่หมูมากๆเลยค่ะขอบพระคุณค่ะแล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่ายังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะที่น่าสนใจนะคะที่จะนำมาฝากกันค่ะในช่วงของกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3วันนี้ดิฉันและพี่หมูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับสวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ขอเข้าบทเรียนด้วยคำถามชวนคิดที่ถามว่าถ้าคนรักกันแต่เป็นเพศเดียวกันจะแต่งงานกันได้หรือไม่อย่างไรนะครับขอสุ่มนะครับเลขที่28ครับเลขที่28ครับถ้าคนรักกันไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรก็ตามนะครับเป็นเพศเดียวกันเป็นผู้ชายกับผู้ชายเป็นผู้หญิงกับผู้หญิงจะแต่งงานกันได้หรือไม่อย่างไร
1: แต่งได้ค่ะ
0: แต่งได้เพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าอะไรครับ
1: สมรสเท่าเทียมค่ะ
0: เพราะว่ามีกฎหมาย
1: สมรส
0: เท่าเทียมมันพูดอะไรเกี่ยวกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมบ้างจากที่เรารู้เขามีกฎหมายนี้ไว้เพื่ออะไรเอ่ย
1: เพื่อให้เพศเดียวกันได้แต่งงานกันค่ะ
0: เพื่อให้เพศเดียวกันหรือไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรก็ตามสามารถแต่งงานกันได้สมรสกันได้ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณมากใครเห็นด้วยบ้างยกมือทุกคนเห็นด้วยหมดยกเว้นกลุ่มที่4มีคนไม่ยกมือนะครับอ๋อลืมใช่ไหมเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยนะครับที่เพศเดียวกันก็สามารถแต่งงานหรือสมรสกันได้นะครับเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าอะไรทำไมเราทุกคนจึงแต่งงานกันได้เลขที่18ครับเพราะว่าอะไรเอ่ยเพื่อนบอกว่าเป็นเพศไหนก็แต่งงานกันได้ชายเป็นชายกับชายเนี่ยก็แต่งงานกันได้ผู้หญิงกับผู้หญิงก็แต่งงานกันได้เพราะว่าอะไรครับ
1: เพราะว่ามีสมรสเท่าเทียมค่ะ
0: สมรสเท่าเทียมแปลว่าอะไรคำว่าเท่าเทียม
1: เป็นกฎหมายที่เพศเดียวกันหรือเพศไหนๆสามารถจดทะเบียนสมรสกันได้ค่ะ
0: เพื่อความเท่าเทียมใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามขอบคุณมากนะครับนี่ก็จะเป็นแนวคำตอบของเรียนวันนี้เดี๋ยวครูมีวิดิทัศน์นะครับมาให้นักเรียนรับชมเกี่ยวกับสมรสเท่าเทียมเกี่ยวกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมนะครับโดยชื่อข่าวบอกว่าวุฒิสภาเห็นชอบพ.ร.บ.กฎหมายสมรสเท่าเทียมผ่านวาระ3แล้วขอให้นักเรียนดูคำว่าสว.นะครับวุฒิสภาคือสว.ผ่านวาระ3แล้วนี่คือคำสำคัญมากที่เราจะได้เรียนรู้กันแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปรับชมวิดิทัศน์กันก่อนว่าวิดิทัศน์นี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสมรสเท่าเทียมแบบไหนอย่างไรนะครับมีใครบ้างที่เป็นผู้ผลักดันกฎหมายนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วยืดตัวตรงขอให้ตั้งใจนะครับเพราะเราจะกลับมาพูดถึงประเด็นนี้กันอีกนะครับ
2: ขอเริ่มข่าวเย็นวันนี้เนี่ยนะฮะกันที่ผมเรียกว่าเป็นมติประวัติศาสตร์นะครับเนื่องจากว่าที่ประชุมวุฒิสภาเนี่ยนะครับมีการผ่านพระราชบัญญัติสมรสเท่าเทียมเป็นที่เรียบร้อยนะครับทำให้ประเทศไทยนั้นเป็นประเทศแรกในอาเซียนและเป็นประเทศที่3ของทวีปเอเชียนะฮะทางไต้หวันแล้วก็เนปาล นะครับคุณผู้ชมครับพ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมผ่านการพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภาเดี๋ยวพาไปดูมติกันหน่อยนะครับวันนี้ครับมีสว.เนี่ยมาลงมติทั้งสิ้นนะครับจำนวน152ท่านครับเห็นชอบกับร่างสมรสเท่าเทียมวาระที่3วาระสุดท้ายเนี่ย130ท่านนะครับไม่เห็นด้วย4ท่านด้วยกันงดออกเสียง18นะครับทำให้วันนี้ครับนะตัวของพ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมนั้นผ่านเป็นที่เรียบร้อยและหลังจากนี้นะเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่ายังไม่ได้มีการใช้เลยทันทีนะเนื่องจากว่าหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาครับเป็นขั้นตอนของการให้ทางมหาดไทยเนี่ยนะครับเขาเตรียมตัวเรื่องเอกสารเรื่องอะไรต่างๆด้วยเพราะมันเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายด้วยนะครับเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น120วันคุณผู้ชมฮะแล้วหลังจากนั้นนะครับคู่รักนะครับที่เป็นเพศกำเนิดนะครับเพศเดียวกันเนี่ยนะครับก็จะสามารถจดทะเบียนสมรสนะครับนี่เป็นบรรยากาศที่สภานะครับก็มีนักการเมืองนะครับหลายต่อหลายพรรคนะฮะ
3: ใช
2: ่ที่ออกมารับดอกไม้นะครับนี่ก็คือภาพประชาชนนะครับที่เคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของ LGBTQ+ นะครับคุณผู้ชมเดินทางมามอบดอกไม้ให้กับนักการเมืองคนที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่ก็คือทางคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะฮะประธานที่ปรึกษา ัวหน้าพรรคก้าวไกลนี่คือสวนะครับ
3: สวนะคะครูหยุย
2: ใช่
3: นะคะ
2: ครับครูหยุยวันลบ
3: วันลบ
2: ต่างคณะอนุรักษ์น
3: ะ
2: นี่เดินทางมาเช่นเดียวกันเพราะวันนี้เป็นวันที่สวเขามีการประชุมนะคุณผู้ชม
3: ใช่ค่ะทุกฝ่ายก็มีส่วนร่วมกันผลักดันนะคะให้กฎหมายนี้ได้ผ่านออกมานะคะ
2: ครับสสทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าทางสมาชิกวุฒิสภาด้วยอย่างที่เห็นคะแนนเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณผู้ชม130เสียงแล้วก็นี่ฮะนี่คือตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาล
3: นี่คือบรรยากาศตอนนี้ที่เขากำลังมีการตกแต่งกันเพราะว่าเดี๋ยวช่วงประมาณตอนแรกเนี่ยกำหนดการคือประมาณ 4:30
2: แต
3: ่เห็นว่าจะเลื่อนไปเป็นประมาณ 5:00 เย็นใช่ไหม
2: ใช่
3: ที่จะมีการ เรียกว่าเป็นขบวนคาราวานกันนี่เราจะเห็นเป็นสีรุ้งนะคะตกแต่งด้วยสีรุ้งนะคะที่ทำเนียบนะคะตอนนี
2: ้นี่นะครับคุณผู้ชมนะฮะพลายคาราวานนะครับเขาจะเริ่มเดินขบวนกันกำหนดการคือสักประมาณ 5:00 เย็นนะฮะอย่างที่บอกไป
3: ค่ะ
2: นะครับเมื่อเสร็จสิ้นงานจะมีการส่งขบวนสมรสเท่าเทียมภาคประชาชนเดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาลไปที่หอศิลป์ครับหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนะครับตรงแยกปทุมวันนะฮะต่อไปนะฮะคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะ
3: สวยงามนะคะในงานนี้มันจะมีทั้งเวิร์กช็อปเพ้นสีแห่งความเท่าเทียมมีตู้สติ๊กเกอร์นะคะซุ้มดอกไม้จุดถ่ายภาพเป็นสัญลักษณ์แสดงความเท่าเทียมกันนะคะทั่วทั้งงานแล้วก็จะมีของที่ระลึกด้วยเดี๋ยวเราจะมีบรรยากาศมาให้ได้ดูด้วยนะคะเนี่ยค่ะ
2: ผู้สื่อข่าวเราอยู่ที่นั่นนะ
3: ใช่ค่ะ
2: นะครับอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลนะฮะตายสิริวัลนะครับ
3: ค่ะ
0: เอาละครับจบไปแล้วนะครับสำหรับสื่อวิดิทัศน์ดีๆนะครับต้องขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะครับวุฒิสภาเห็นชอบพรบกฎหมายสมรสเข้าเทียมผ่านวาระ3แล้วเผยแพร่โดยข่าวไทยรัฐนะครับนักเรียนครับในปัจจุบันนี้เนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นข่าวเก่านะครับออกเมื่อปี2024นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยประเทศของเราเนี่ยได้ประกาศใช้นะครับกฎหมายสมรสเข้าเทียมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตามนะครับก็สามารถสมรสและแต่งงานกันได้ถูกต้องตามกฎหมายมีสิทธิเท่าเทียมกันหมดนะครับทีนี้จากวิดิทัศน์นะครับที่เรารับชมเนี่ยนักเรียนคิดว่าเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอะไรนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางลองพูดคุยกับคุณครูปลายทางนะครับว่าเมื่อสักครู่นี้ที่เราพูดคุยกันที่เราดูรับชมกันเนี่ยมันพูดถึงอะไรกันบ้างนะครับทีนี้สำหรับนักเรียนต้นทางขอเป็นเลขที่9ครับเลขที่9ครับจากวิดิทัศน์ที่นักเรียนรับชมเกี่ยวข้องกับอะไรเอ่ยฟังคำตอบจากเพื่อนกันนะครับว่ายังไงบ้างครับ
4: สมรสเท่าเทียมครับ
0: สมรสเท่าเทียมลองอธิบายหน่อยสมรสเท่าเทียมคืออะไร
4: คือการที่ทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันครับ
0: ทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันสิทธิ์นั้นคือสิทธิ์อะไรเอ่ย
4: กฎจดสมรสครับ
0: จดทะเบียนสมรสใช่ไหมครับขอบคุณมากนะครับก็คือความเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตามก็สามารถจดทะเบียนสมรสได้นะครับทีนี้คำถามข้อต่อไปใครบ้างเมื่อสักครู่นี้ถ้าเราตั้งใจรับชมวิดิทัศน์นะครับเขาจะบอกเลยว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกกฎหมายนี้ก็คือกฎหมายสมรสเท่าเทียมมีใครบ้าง

0: ขอเป็นเลขที่27ครับเลขที่27ครับกฎหมายนี้ถูกผลักดันโดยใครบ้างอยู่ไหนเอ่ยเลขที่27อ่ะลองดูครับจากที่เรารับชมวิดิทัศน์เมื่อสักครู่นี้มีใครบ้างเอ่ยให้กลุ่มที่4ช่วยกันคิดก่อนนะครับเดี๋ยวครูจะกลับมานะกลุ่มที่4หาคำตอบให้ได้นะครับเดี๋ยวครูมาเข้าสู่คำถามข้อนี้ก่อนนะครับเพราะเหตุใดประเทศไทยจึงต้องมีกฎหมายสมรสเท่าเทียมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเลขที่7ทำไมเอ่ยทำไมทุกคนจึงผลักดันนะครับให้เกิดสมรสเท่าเทียมให้เกิดกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาลองบอกเล่าหน่อยสิครับเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าอะไรครับ
1: เพื่อความเท่าเทียมในการสมรสครับ
0: เพื่อความเท่าเทียมในการสมรสใช่ไหมครับขอบคุณมากครับใครมีคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนบ้างมีไหมนอกจากเกิดความเท่าเทียมกันแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกบ้างขอเป็นเลขที่16ครับเลขที่16ครับนอกจากเกิดความเท่าเทียมแล้วเกิดอะไรได้อีกบ้างเพราะเหตุใดประเทศไทยจึงต้องมีกฎหมายสมรสเท่าเทียมครับ
2: เพราะว่าในปัจจุบันคนเราไม่สามารถเลือกเกิดได้ค่ะมันห้ามกันไม่ได้ก็เลยต้องมีสมรสเท่าเทียมค่ะ
0: คนเราเลือกเกิดไม่ได้เลือกเกิดจะเป็นเพศไหนไม่ได้ใช่ไหมแต่เราเลือกที่จะเป็นคนดีได้และแต่งงานกับเพศใดก็ได้ด้วยใช่ไหมครับเกิดความยุติธรรมนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ครูอยากจะบอกจะเสริมนักเรียนก็คือเกิดความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองนะครับรู้สึกว่าตนเองเนี่ยมีคุณค่าและถูกยอมรับจากผู้คนในสังคมมากขึ้นนะครับเอาล่ะกลุ่มที่4กลับมาตอบคำถามนี้กันหน่อยใครบ้างที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกกฎหมายนี้ครับมีใครบ้างเอ่ย
2: มีสวค่ะ
0: มีสวชื่อข่าวข่าวเนี่ยบอกว่าวุฒิสภาใช่ไหมผลักดันผ่านวาระ3แล้วแน่นอนว่ามีสว1และมีสวมีใครอีกครับ
2: สสค่ะ
0: มีสสมีสสมีอะไรมีใครอีกครับสวสสมีอีกไหม
2: ประธานสภาค
0: ่ะประธานสภาใช่ไหมขอบคุณมากนะครับผู้ที่ผลักดันกฎหมายเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสสนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสวนะครับสมาชิกวุฒิสภารวมถึงประชาชนนะครับประชาชนก็ผลักดันกฎหมายนี้จนสามารถประกาศใช้เป็นกฎหมายในปัจจุบันนี้แล้วนะครับนี่คือผู้ที่เกี่ยวข้องนั่นเองนะครับทีนี้วันนี้เราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการตรากฎหมายโดยฝ่ายนิติบัญญัตินะครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์ก่อนเพื่อให้เราได้รู้ว่าสิ่งที่เราต้องบรรลุจุดประสงค์นั้นมีอะไรบ้างดังนั้นขอให้นักเรียนอ่านให้เต็มเสียงและทำความเข้าใจในแต่ละข้อด้วยว่าสิ่งที่เราจะต้องบรรลุนั้นคืออะไรบ้างข้อที่1บอก

0: มี3ข้อหลักๆคือนักเรียนจะต้องบอกบทบาทหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติได้ว่าเขามีหน้าที่อะไรนะครับเรียงลำดับขั้นตอนของการตรากฎหมายโดยฝ่ายนิติบัญญัติได้มีการเรียงลำดับแน่นอนวันนี้และสุดท้ายคือบอกความจำเป็นนะครับในการออกกฎหมายใหม่ๆที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศนี่คือ3ข้อหลักที่เราจะต้องมาเรียนรู้กันนะครับทีนี้เรามาดูคำถามชวนคิดนะครับในโรงเรียนของเรามีกฎอะไรบ้างนะครับข้อนี้ง่ายมากให้นักเรียนนึกภาพนะครับลองนึกถึงโรงเรียนของเรานะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันเลขที่26ครับในโรงเรียนของเรามีกฎอะไรบ้างขออย่างน้อยสัก3ข้ออ่ะง่ายๆง่ายๆข้อนี้มีอะไรบ้างครับ
1: กฎเรื่องการแต่งกายค่ะ
0: กฎเรื่องการแต่งกาย
1: ทรงผมค่ะ
0: ทรงผมอ่ะทรงผม
1: แล้วก็การใช้ความรุนแรงค่ะ
0: การใช้ความรุนแรงการใช้ความรุนแรงโรงเรียนออกกฎว่ายังไงเอ่ย
1: ห้ามทะเลาะวิวาทกันค่ะ
0: ห้ามทะเลาะวิวาทกันนี่คือกฎของโรงเรียนใช่ไหมครับขอบคุณมากขออีกสักหนึ่งคนละกันนะครับขอเป็นเลขที่25ครับเลขที่25ลองดูครับกฎในโรงเรียนของเรามีอะไรบ้าง
2: มีกฎจราจรค่ะ
0: กฎจราจรเขาบัญญัติว่ายังไงเอ่ยกฎของเรียนเกี่ยวกับการจราจร
2: ควรใส่หมวกกันน็อกมาโรงเรียนค
0: ่
2: ะ
0: ต้องใส่หมวกกันน็อกมาโรงเรียนอีกสักหนึ่งข้อมีอะไรอีก
2: ไม่ทำให้โรงเรียนเสื่อมเสียชื่อเสียงค
0: ่
2: ะ
0: ไม่ทำให้โรงเรียนเสื่อมเสียชื่อเสียงเอ๊ะแล้วเราจะทำพฤติกรรมใดบ้างที่จะทำให้โรงเรียนเสื่อมเสียชื่อเสียง
2: ทะเลาะวิวาทนอกโรงเรียนค่ะทำให้คนอื่นๆเห็นว่าเราเป็นเด็กของโรงเรียนอะไรค่ะ
0: ก็คือถ้าเราไปทะเลาะวิวาทกับโรงเรียนอื่นกับข้างนอกใช่ไหมจะทำให้โรงเรียนเราเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงได้ใช่ไหมครับรวมถึงตัวนักเรียนด้วยใช่ไหมครับขอบคุณมากนะครับกฎเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมครับทีนี้คำถามต่อไปถ้ามีนักเรียนทำผิดกฎในโรงเรียนจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อสักครู่นี้เราบอกว่าห้ามทะเลาะวิวาทกันทรงผมต้องตัดเป็นยังไงร่างกายของเราจะต้องมีการสวมเครื่องแบบแบบไหนใช่ไหมเป็นกฎของโรงเรียนใช่ไหมครับถ้านักเรียนทำผิดกฎจะเกิดอะไรขึ้นขอเป็นเลขที่14ครับลองดูครับเราถ้าเราทำผิดเลยนะครับทำผิดกฎของโรงเรียนที่โรงเรียนตั้งไว้จะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นบ้างครับ
3: อาจจะโดนตักเตือนครับไม่ก็โดนลงโทษครับ
0: อาจจะโดนตักเตือนอาจจะโดนลงโทษลงโทษด้วยวิธีไหน
4: หักคะแนน
3: หักเรียกผู้ปกครองครับ
0: หักคะแนนแล้วก็เรียกผู้ปกครองใช่ไหมครับเราไม่เคยโดนลงโทษเลยใช่ไหมครับ
3: ไม่เคยครับ
0: ขอบคุณมากครับอีกสักหนึ่งคนละกันขอกลุ่มที่5สักหนึ่งคนลองดูซิว่าถ้าเราทำผิดกฎในโรงเรียนจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างครับถ้าเราทำผิดกฎของเรียนที่เราบอกมากฎของโรงเรียนเนี่ยว่ายังไงบ้างครับ
1: อาจได้รับโทษตามที่ได้กำหนดไว้ค่ะ
0: อาจรับโทษตามที่ได้กำหนดไว้มีอีกไหมครับ
1: เช่นทำทันบนย้ายสถานศึกษาค่ะ
0: ทำทันบนใช่ไหมครับขอบคุณมากนะครับนักเรียนครับในกฎหมายที่ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักเรียนคิดว่าน่าจะยังมีการตีไหมมีไห
5: ม
0: ไม่มีแล้วนะครับถ้าหากว่าครูตีนักเรียนถือว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายนะครับเพราะว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะครับละเมิดสิทธิเสรีภาพของนักเรียนการลงโทษนักเรียนเนี่ยมีทั้งหมด4สถานด้วยกันนะครับให้นักเรียนตั้งใจฟังนะว่าเราเนี่ยถ้าจะถูกลงโทษเนี่ยต้องโดนลงโทษด้วยวิธีการใดบ้าง1คือว่ากล่าวตักเตือนนี่คือขั้นตอนแรกเลยนะครับเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ว่ากล่าวตักเตือน ข้อที่2เมื่อสักครู่นี้เพื่อนบอกว่าทำทันบนใช่ไหมครับก็คือการทำทันบนนั่นเองข้อที่3นักเรียนคิดว่าทำอะไรดีเรียกผู้ปกครองตัดคะแนนความประพฤตินั่นเองนะครับและข้อสุดท้ายคือทำกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นั่นเองนะครับนี่คือการลงโทษ4สถานนะครับของกระทรวงศึกษาธิการทีนี้ต่อไปนักเรียนครับนักเรียนคิดว่ากฎที่เราพูดมาเมื่อสักครู่นี้ใครเป็นคนตั้งขึ้นมาผอ.ตั้งผอ.ตั้งเหรอมีใครอีกสักหนึ่งคนหัวหน้าห้องในฐานะที่เราเป็นหัวหน้าห้องลองบอกหน่อยสิครับว่ากฎเหล่านี้ใครเป็นคนตั้งขึ้นมาก
5: ระทรวงการศึกษาค่ะ
0: กระทรวงศึกษาธิการใช่ไหมครับขอบคุณมากจริงๆแล้วในกฎของโรงเรียนนะครับเราก็มีการตั้งโดยคุณครูผู้ปกครองที่เป็นคณะกรรมการนะครับผู้อำนวยการแล้วก็นักเรียนบางส่วนเราร่วมกันตั้งกฎนี้ขึ้นมานะครับเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในโรงเรียนซึ่งถามว่าการที่เราเนี่ยมีการตั้งกฎกันเราก็ไม่ละเมิดนะครับสิทธิเสรีภาพของนักเรียนกฎนั้นก็มีไว้เพื่อเคารพสิทธิของนักเรียนแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยได้อยู่ในโรงเรียนที่มีระบบระเบียบนะครับทีนี้นักเรียนในโรงเรียนมีคนคิดกฎขึ้นมามีคนคิดระเบียบขึ้นมาถ้าในประเทศนักเรียนคิดว่าใครน่าจะเป็นคนออกกฎหมายคิดกฎหมายขึ้นมา
6: สภา
0: อะไรเอ่ยสภาผู้แทนราษฎรเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับคำถามนี้นักเรียนเคยได้ยินคำว่านิติบัญญัติหรือไม
6: ่
0: เคยทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเคยเลขที่15ครับนิติบัญญัติน่าจะหมายถึงอะไรลองดูนะครับยืนขึ้นเลยลองคาดการมีอยู่2คำคำนี้คือคำว่านิติและคำว่าบัญญัตินิติน่าจะหมายถึงอะไร
3: กฎหมายที่ได้ตั้งไว้ครับ
0: นิติคือกฎหมายนั่นเองใช่ไหมบัญญัติคืออะไร
3: ที่ตั้งไว้ครับ
0: ที่ตั้งไว้หรือว่าเขียนไว้รวมๆกันแปลว่าอะไรนิติบัญญัติ
3: กฎหมายที่ตั้งไว
0: ้ก็คือกฎหมายที่ตั้งไว้ใช่ไหมทีนี้เรามาดูขอบคุณมากครับเรามาดูนิติบัญญัติก็คือการบัญญัติกฎหมายหรือว่าการเขียนกฎหมายนั่นเองนะครับอำนาจนิติบัญญัติประกอบไปด้วยมีใครบ้างใครทราบบ้างว่าอำนาจนิติบัญญัติประกอบไปด้วยใครบ้างเมื่อสักครู่นี้เราบอกว่ารัฐสภาใช่ไหมรัฐสภานั่นแหละคือฝ่ายนิติบัญญัติแล้วรัฐสภาประกอบไปด้วยส.ส.และส.ส.และส.ว.นะครับส.ส.ก็คือสภาผู้แทนราษฎรนะครับส.ส.ส.ว.ก็คือส.ว.นั่นเองนะครับวุฒิสภานะครับนี่คือฝ่ายนิติบัญญัตินะครับทีนี้ถ้าไม่มีกฎหมายของประเทศจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่มีคนออกกฎหมายถ้าไม่มีกฎหมายนักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอเป็นกลุ่มที่6ละกันกลุ่มที่6ครับถ้าไม่มีกฎหมายของประเทศจะเกิดอะไรขึ้นไม่มีคนที่จะคอยออกกฎหมายด้วยไม่มีกฎหมายในประเทศเลยประเทศนั้นจะเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของนักเรียนกันดีกว่านะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างครับ
3: อาจจะทำให้ประเทศวุ่นวายครับ
0: หนึ่งละประเทศวุ่นวายมีอะไรอีก
3: การเหลื่อมล้ำครับทางสังคมแล้วก็อาจจะเกิดอาชญากรรมได้คร
0: ับ อาจจะเกิดอาชญากรรมได้ใช่ไหมครับมีอีกไหม
3: ก
0: ็สามารถบอกเพื่อนได้
3: ไม่ได้รับการพัฒนาครับ
0: อะไรนะครับพูดช้าๆ
3: ไม่ได้รับการพัฒนาครับ
0: ประเทศอาจจะไม่ได้รับการพัฒนาใช่ไหมครับขอบคุณมากนะครับทีนี้เรามาดูแนวคำตอบนะครับก็จะสอดคล้องกับของนักเรียนเนาะว่าถ้าหากว่าไม่มีกฎหมายนะครับประเทศจะตกอยู่ในความวุ่นวายเหมือนที่นักเรียนบอกเลยเกิดอาชญากรรมนะครับจะพุ่งสูงขึ้นไม่มีความปลอดภัย เศรษฐกิจจะพังทลายและสังคมจะแตกแยกนะครับผู้คนใช้กำลังแก้ปัญหาแทนระบบยุติธรรมทำให้ชีวิตและทรัพย์สินไม่ปลอดภัยสรุปก็คือกฎหมายเป็นรากฐานนะครับสำคัญที่ช่วยให้สังคมสงบสุขและอยู่ร่วมกันได้นั่นเองก็คือถ้าไม่มีกฎหมายสังคมก็จะเกิดความวุ่นวายใช่ไหมไม่มีความสงบสุขก็ไม่ผู้คนก็ไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้นะครับทีนี้หน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญคืออะไรนะครับใครทราบบ้างมีคนทราบไหมกลุ่ม4ทราบหรือเปล่าครับอ่ะมีคนยกมืออ่ะลองดูซิหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัตินะครับตามรัฐธรรมนูญคืออะไรเอ่ย
6: ตั้งกฎหมายครับ
0: อ่าแน่นอนว่าตั้งกฎหมายปรบมือให้เพื่อนหน่อยยอดเยี่ยมมากนะครับทีนี้นอกจากตั้งกฎหมายแล้วยังมีหน้าที่อื่นอีกด้วยดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมนี้กันดีกว่านะครับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจบทบาทหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติมากยิ่งขึ้นนะครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่ากิจกรรมอะไรเอ่ย
7: ถ้า
0: เราคือฝ่ายนิติบัญญัติทีนี้เรามาดูคำอธิบายนะครับข้อที่1ในโรงเรียนฟังโจทย์ดีๆนะยังมีกฎอะไรที่อยากปรับปรุงหรือเปลี่ยนบ้างเรามีกฎอะไรที่อยากจะปรับปรุงหรือเปลี่ยนมันขึ้นมานะครับให้แต่ละกลุ่มเสนอร่างกฎโรงเรียนของตนเองนะครับโดยนักเรียนจะต้องระบุ3ข้อนี้คือ1ตั้งชื่อกฎนี้ต้องมีชื่อด้วยข้อที่2บอกเหตุผลว่าทำไมจึงต้องมีกฎนี้ขึ้นมามันช่วยอะไรนะครับและสุดท้ายคือบอกสาระสำคัญสัก2ข้อนะครับว่าเป็นอย่างไรทีนี้ต่อไปข้อที่3นำเสนอนะครับหน้าชั้นเรียนและสุดท้ายโหวตเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะครับตอนนี้อย่าลืมว่าเพื่อนบอกว่าอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติคือการออกกฎหมายตอนนี้เรากำลังสวมบทบาทเป็นฝ่ายนิติบัญญัติอยู่นะครับดังนั้นขอให้ทุกคนปฏิบัติได้เลยนะครับและเดี๋ยวเราจะมานำเสนอกันถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้ครับ

0: เอาละครับตอนนี้หมดเวลาแล้วทุกคนปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเสียงเบามากเลยเพราะกลุ่มที่5กำลังเขียนอยู่กลุ่มที่5เอ๋ยตอนนี้เราจะเข้าสู่กิจกรรมนำเสนอร่างกฎโรงเรียนจากที่พวกเราเนี่ยได้ร่วมการแลกเปลี่ยนกันว่ามีกฎไหนบ้างที่ควรจะต้องปรับเปลี่ยนนะครับทีนี้กลุ่มที่1ออกมาได้เลยครับแน่นอนว่าในขณะที่เพื่อนนำเสนอสิ่งที่พวกเราต้องทำคืออะไรเอ่ยตั้งใจฟังแล้วก็คิดตามเพื่อนไปด้วยว่าไงบ้างครับเราออกกฎอะไรมาเอ่ย
1: ผมได้การออกกฎคือปราบปรามการบูลลี่ครับ
0: ปราบปรามการบูลลี่โอ้โหดีมากเลยไอเดียดี
1: เพราะเหตุใดเพราะเหตุบอกเหตุผลทำไมต้องมีกฎนี้เพราะในชีวิตประจำวันมีการบูลลี่จึงทำให้เด็กๆทุกคนไม่กล้าแสดงออกครับแต่ถ้าในชีวิตประจำวันของเราไม่มีการบูลลี่แล้วเด็กก็จะมีความกล้าแสดงออกและรู้จักที่จะค้นหาตัวเองได้อย่างง่ายครับสาระสำคัญของกฎนี้คือ 1. เด็กมีความกล้าแสดงออกโดยที่ไม่ต้องกลัวที่จะเขินครับ 2. เด็กสามารถมีอนาคตที่ดีและอาชีพที่ดีได้ครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปในกติกาของเราพอเรานำเสนอแล้วเราต้องมีการโหวตด้วยใช่ไหมเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยถ้าใครเห็นด้วยให้ยกมือขึ้นใครไม่เห็นด้วยไม่ต้องยกมือนะครับใครเห็นด้วยยกมือครับทุกคนเห็นด้วยหมดเลยขอเสียงปรบมือหน่อยขอบคุณมากครับต่อไปกลุ่มที่สองออกมาเลยครับลองดูนะลองดูกฎของเรานะครับที่เราเปลี่ยนแปลงหรือสร้างขึ้นใหม่จะเป็นอย่างไรนะครับเป็นยังไงบ้างเอ่ย
2: ชื่อกฎนะคะชื่อกฎ
3: เสรีภาพค่ะบอกเหตุผลทำไมถึงมีกฎนี้นะคะเพื่อลดหย่อนเรื่องทรงผมเพื่อให้เด็กมีความมั่นใจในตนเองแต่ก็ยังมีการตรวจระเบียบทรงผมหรือมาตรการอยู่นิดหน่อยค่ะเพื่อการที่เด็กจะขาดความมั่นใจในตัวเองค่ะสาระสำคัญในของกฎนี้นะคะเพื่อลดปัญหาของเด็กที่ขาดความมั่นใจค่ะแล้วก็สองคือทำให้เด็กมีความสุขในการเรียนมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ใครเห็นด้วยกับกฎนี้ยกมือทุกคนเห็นด้วยหมดยกเว้นกลุ่มที่ห้าหนึ่งคนนะครับเดียทำไมไม่เห็นด้วยเอ่ย เดียเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยแสดงว่าเวลาที่เพื่อนกำลังทำกิจกรรมนะครับเราก็ต้องดูแล้วก็ปฏิบัติตามด้วยนะครับกลับเข้าที่ได้ต่อไปกลุ่มที่3ครับเรามาตั้งใจฟังของกลุ่มที่3กันกฎที่เราได้สร้างขึ้นมาคืออะไรครับ
4: กฎเสรีทรงผมครับ
0: กฎเสรีทรงผมเนี่ยลองบอกเล่าสิครับ
4: เหตุผลว่าทำไมต้องมีกฎนี้นะครับเพราะนักเรียนบางคนอาจจะมีความไม่มั่นใจในตัวเองและสามารถสร้างความมั่นใจของนักเรียนคนนั้นได้ครับสาระสำคัญของกฎนี้นะครับห้ามย้อมสีผมหรือไฮไลท์ผมและทำให้อยู่ในกรอบของโรงเรียนครับและห้ามยาวเกินไปจนดูไม่เรียบร้อยและยุ่งเหยิงครับผมครับ
0: ใครเห็นด้วยกับเสรีทรงผมยกมือทุกคนเห็นด้วยหมดปรบมือต่อไปครูมีเรื่องจะแจ้งนักเรียนจะฝากนักเรียนก็คือเมื่อสักครู่นี้ครูเห็นว่านักเรียนบางคนมียกมือบางคนยังไม่ได้ยกมือแต่มองเพื่อนเพื่อนยกมือด้วยแบบนี้ไม่ได้นะครับไม่ถูกต้องมันต้องยึดตามความคิดเห็นของเรานะครับไม่ใช่ว่าไหลไปตามกระแสไหลไปตามน้ำเพื่อนเห็นว่าดีเห็นว่าถูกต้องก็เอาตามเพื่อนต้องคิดวิจารณญาณจากความคิดของตนเองด้วยนะครับกลุ่มที่4ออกมาเลยครับเรามาดูนะครับกลุ่มที่4ร่างกฎอะไรขึ้นมานะครับร่างกฎอะไรขึ้นมาครับ
5: ร่างกฎคือเสรีทรงผมนะครับ
0: ครับผม
5: เหตุผลคือยุคสมัยเปลี่ยนทำให้มีนักเรียนบางคนอยากไว้ผมยาวตามยุคสมัยแต่ผิดกฎโรงเรียนครับสาระสำคัญคือนักเรียนมีความสุขกับการมาโรงเรียนและทำให้มีเด็กมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นครับ
0: ใครเห็นด้วยบ้างยกมือทุกคนเห็นด้วยหมดปรบมือส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับทรงผมใช่ไหมครับขอบคุณ

0: ของกฎนี้นะคะ 1. จัดกิจกรรมอิสระทางการแต่งกายเดือนละ1ครั้ง 2. ชุดนักเรียนยังต้องมีความสุภาพไม่โป๊หรือล่อแหลมเกินไปหากมีการฝ่าฝืนอาจต้องมีการตักเตือนหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะ
1: ใส่ชุด private หรือชุดอะไรก็ได้ใน1เดือนใช่มั้ย1วันใช่มั้ยครับใครเห็นด้วยยกมืออ๋อมีคนบอกว่าชอบมากอ่ะขอเสียงปรบมือหน่อยทุกคนเห็นด้วยหมดเลยและกลุ่มที่6ออกมาได้เลยครับอ่ะออกมาเลยสำหรับกลุ่มที่6นะครับเร่งมือหน่อยกลุ่มที่6ได้หรือยังเอ่ยมาดูกันดีกว่านะครับว่ายังไงบ้างครับ
2: กฎก็คือกฎในการเข้าเรียนและเข้าแถวครับเหตุผลทำไมถึงต้องมีกฎนี้เพราะส่วนมากนักเรียนมักเข้าห้องเรียนไม่ตรงเวลาทำให้พลาดเนื้อหาบางเรื่องครับส่วนการเข้าแถวนักเรียนส่วนมากจะมาเข้าแถวไม่ตรงเวลาครับสาระสำคัญของกฎนี้คือ 1. เข้าเรียนก่อน 8:30 น. 2. เข้าแถวก่อน 7:50 น. นะครับ
1: ใครเห็นด้วยกับกฎนี้ยกมือทุกคนเห็นด้วยหมดเลยปรบมือขอบคุณมากครับเก่งมากทีนี้ต่อไปนะครับเมื่อสักครู่นี้เราได้ทำการโหวตมาแล้วทีนี้เรามาทบทวนสิ่งที่เราได้กระทำไปเมื่อสักครู่นี้หน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญคืออะไรบ้างมีอะไรบ้างนักเรียนเมื่อสักครู่นี้หนึ่งออกกฎหมายมีอะไรอีกออกเสียงออกเสียงเพื่ออะไรเพื่อความเพื่ออะไรนะเพื่อความเท่าเทียมมีอะไรอีกเมื่อกี้เราออกเสียงเราตั้งกฎใหม่ขึ้นมาอีกมีไหมปรับเปลี่ยนกฎไหมเมื่อสักครู่นี้มีการปรับเปลี่ยนกฎนะครับจากทรงผมใช่ไหมครับก็สามารถไว้ทรงผมเสรีได้ปรับเปลี่ยนใช่ไหมทีนี้เรามาดูหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติก็คือออกกฎหมายใหม่นะครับเหมือนที่นักเรียนกระทำเมื่อสักครู่นี้แก้ไขปรับปรุงกฎหมายนะครับข้อที่3ตรวจสอบกฎหมายเมื่อสักครู่นี้เรามีการโหวตกันใช่ไหมเป็นการตรวจสอบว่ามันดีหรือเปล่าที่จะนำไปใช้ใช่ไหมครับยกเลิกกฎหมายนะครับและสุดท้ายคือการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินนี่คือหน้าที่ของอำนาจนิติบัญญัตินะครับทีนี้ต่อไปเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนได้ศึกษาใบความรู้นะครับเกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการตรากฎหมายการที่เราจะออกกฎหมายได้เนี่ยต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้างโดยฝ่ายนิติบัญญัตินะครับเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนสักครู่หนึ่งแล้วเราจะกลับมาทำกิจกรรมนะครับหลังจากที่เราศึกษาใบความรู้นี้แล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือได้ครับ

0: เอาละครับตอนนี้หมดเวลาในการศึกษาใบความรู้แล้วนะครับทีนี้ต่อไปเมื่อเราศึกษาใบความรู้แล้วครูก็มีเกมนะครับมาให้นักเรียนได้ร่วมกันเล่นนะครับหากลุ่มที่เป็นที่หนึ่งของนิติบัญญัติให้ได้โดยเกมนี้มีชื่อว่าเกมอะไรเอ่ยสายฟ้านิติบัญญัติต้องเป็นสายฟ้าเพราะว่าสายฟ้านั้นมีความรวดเร็วเราต้องใช้ความรวดเร็วในการกดกระดิ่งของเรานะครับเพื่อเราได้ตอบให้ได้นะครับเรามาดูคำอธิบายนะครับแต่ละกลุ่มส่งตัวแทน1คนนะครับกลุ่มที่1คิดไปเลยใครเป็นตัวแทนนะครับกลุ่ม2 3 4 5 6เพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับกระบวนการตรากฎหมายข้อที่2อ่านว่าอะไรเอ่ย
1: ใช้กดกระดิ่งก่อนจะได้สิทธิ์ตอบเพียงคนเดียว
0: ใครกดกระดิ่งก่อนจะได้สิทธิ์ตอบนะครับต่อไปข้อที่3หากตอบไม่ได้สามารถใช้สิทธิ์ในการขอตัวช่วยโดยถามเพื่อนในกลุ่มได้นะครับใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นสำหรับเกมนี้นะครับข้อสุดท้ายถ้าตอบถูกได้คะแนนถ้าตอบผิดกลุ่มอื่นมีโอกาสตอบได้นะครับนักเรียนกติกาคืออย่างนี้เรามี6กลุ่มใช่ไหมกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ต้องมาสู้กันใครชนะรอสู้กับกลุ่มที่3และกลุ่มที่4ที่ใครชนะก็มาเจอกันเนาะโอเคนะขอตัวแทนกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2ออกมาเลยตอนนี้ตัวแทนกลุ่มที่1ออกมาแล้วนะกลุ่มที่2ออกมาได้เลยกลุ่มอื่นปรบมือ1ครั้ง2ครั้งในระหว่างที่เพื่อนเล่นอยู่เราก็ต้องตั้งใจดูนะครับเผื่อที่เราจะต้องนำคำตอบของเพื่อนเนี่ยมาตอบในข้อของตัวเองก็ได้นะครับดังนั้นเตรียมพร้อมนะครับสำหรับข้อที่1ใครเร็วใครได้เนาะให้ครูพูดก่อนว่าเริ่มกดได้เนาะใครบ้างมีสิทธิ์เสนอยังมีสิทธิ์เสนอร่างกฎหมายและต้องมีจำนวนเท่าไหร่ถ้าพร้อมแล้วเอามือจับหูถ้าพร้อมแล้วกดได้ครับกลุ่มที่1มีสิทธิ์ตอบก่อนใครบ้างที่มีสิทธิ์ในการเสนอร่างกฎหมายครับ
2: มีสส
0: สส
2: ประชาชนและครม.ครับ
0: และก็ครม.ถูกต้องไหมครับนักเรียน
1: ถ
0: ูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยเราไม่เป็นไรนะครับกลับเข้าที่ได้นักเรียนครับเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่1ชนะไปแล้วเนาะทีนี้เดี๋ยวรอนะครับเพื่อต่อสู้กับกลุ่มที่3และกลุ่มที่4แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูที่แผนผังตรงนี้กันหน่อยขอให้นักเรียนหันหน้ามาทางแผนภาพตรงนี้นะครับนักเรียนครับนี่คือการออกกฎหมายตามรัฐธรรมนูญนะครับผู้ที่สามารถออกกฎหมายหรือว่าร่างกฎหมายได้ก็คือ1มีใครเอ่ย
1: ครม.
0: ครม.ก็คือคณะรัฐมนตรีนั่นเองต่อไป2คือ
1: สส.
0: สส.ไม่น้อยกว่า20คนและสุดท้ายคือ
1: ประชาชน
0: จำนวน 10,000 คนขึ้นไปนะครับสามารถส่งร่างกฎหมายนี้ได้นะครับนี่คือขั้นตอนแรกนะครับทีนี้ต่อไปขอเป็นกลุ่มที่3และกลุ่มที่4ออกมาได้ครับกลุ่มที่3และกลุ่มที่4ออกมาได้เลยเรารอให้กลุ่มที่3กับกลุ่มที่4ตัดสินนะครับว่าใครจะออกมาท้าชิงเนาะได้หรือยังเอ่ยออกมาได้เลยกลุ่มที่4รออยู่นะครับกลุ่มที่4

0: ขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่4หน่อยให้กำลังใจพี่นะครับออกมาออกมาพร้อมนะครับเรามาดูนะครับตรงนี้ขอเฉลยก่อนนะครับตรงนี้ก็คือเหมือนที่ครูได้บอกไปนะครับผู้ที่มีสิทธิ์ในการเสนอร่างกฎหมายก็จะมีอยู่3ประเภทนี้ด้วยกันข้อที่2พร้อมนะครับพร้อมไหมครับพร้อมเรามาดูนะครับคำถามถามว่าขั้นตอนแรกของการพิจารณากฎหมายในสภาผู้แทนราษฎรเรียกว่าอะไรถ้าพร้อมแล้วกดได้ครับให้กดได้เลยเอาไมค์เพื่อนหน่อยครับตอบว่าอะไรเอ่ยคำตอบคือ
1: รับหลักการวาระที่1ค่ะ
0: คือการรับหลักการในวาระที่1ใช่ไหมครับทุกคนคิดว่าถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยโหเสียงเบามากไม่มีความมั่นใจเลยนะครับถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยกับเข้าที่ได้นะครับในขั้นตอนแรกของการพิจารณาร่างกฎหมายนะครับก็คือขั้นรับหลักการหรือเรียกว่าวาระที่1นะครับโดยผู้เสนอร่างกฎหมายจะชี้แจงหลักการและเหตุผลที่จำเป็นในการมีกฎหมายจากนั้นส.ส.จะอภิปรายและลงมติหาเสียงข้างมากไม่รับหลักการร่างกฎหมายจะตกไปทันทีแต่หากว่าถ้ารับหลักการก็จะเข้าสู่วาระที่2เรามาดูแผนผังตรงนี้นะครับนักเรียนนักเรียนจะเห็นได้ว่าเมื่อรับร่างกฎหมายแล้วนะครับกฎหมายนั้นจะถูกส่งมาที่ใครเอ่ย
2: ส.
0: ส.ในวาระแรกวาระที่1ก็คือการรับหลักการนั่นเองถ้าหากว่ารับนะครับก็ลงไปที่วาระที่2ถ้าไม่รับกฎหมายนั้นก็จะตกลงไปนะครับต่อไปข้อที่3กลุ่มที่4และกลุ่มที่ขออภัยครับกลุ่มที่5และกลุ่มที่6ออกมาได้เลยครับออกมาได้เลยเรารอนะครับให้เพื่อนออกมานะครับส่งตัวแทนออกมาได้เลยกลุ่มที่5และกลุ่มที่6นะครับออกมาเลยเตรียมตัวนะครับสำหรับข้อที่3คำถามถามว่าหากร่างกฎหมายผ่านสภาผู้แทนราษฎรแล้วถูกส่งไปวุฒิสภาและวุฒิสภาไม่เห็นชอบจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกฎหมายนั้นถ้าพร้อมแล้วจับหูครับพร้อมนะกดกริ่งได้เราได้ผู้กดรวดเร็วที่สุดนะครับสำหรับกลุ่มที่5ข้อนี้ตอบอะไรเอ่ย
1: ปัดตกค่ะ
0: ปัดตกปัดตกเลยเหรอใครเห็นด้วยกับเพื่อนบ้างใครคิดว่าปัดตกยกมือ
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: ยังไม่ใช่ให้โอกาสแก้ตัวอีกครั้งหนึ่งสามารถถามเพื่อนได้นะ
1: ถามค่ะ
0: เดินไปถามได้เลยครับสำหรับกลุ่มอื่นนะครับลองดูในแผ่นภาพนะครับในใบความรู้ของเราว่าถ้าหากว่าร่างกฎหมายนี้ถูกส่งไปที่วุฒิสภานะครับและวุฒิสภาไม่เห็นชอบจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกฎหมายนั้นลองดูนะครับเดี๋ยวเราให้เวลานะครับสำหรับกลุ่มที่5ในการศึกษานะครับในการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันกลุ่มนี้ได้คำตอบหรือยังเอ่ยเรามาดูกันนะครับคำตอบมีการเปลี่ยนแปลงไหมครับยังไงบ้างเอ่ย
1: ส่งคืนและยับยั้งไว้180วันค่ะ
0: ส่งคืนและยับยั้งไว้180วันเรามาดูเฉลยกันนะครับข้อที่3แน่นอนว่าส่งคืนนะครับยับยั้งกฎหมายนั้นไว้ก่อนแล้วก็ส.ส.อาจจะยกขึ้นมาพิจารณาขออภัยครับพิจารณาใหม่ใน180วันปรบมือให้เพื่อนหน่อยกับเท่าที่ได้นะครับให้นักเรียนดูที่แผ่นภาพตรงนี้นะครับเมื่อกฎหมายนะครับผ่านจากส.ส.ไปแล้วจะไปสู่ส.ว.ใช่ไหมครับส.ว.นั้นไม่มีสิทธิ์ในการปัดกฎหมายตกได้นะครับแต่มีสิทธิ์ในการส่งคืนไปให้ส.ส.นะครับและส.ส.อาจจะมาพิจารณาใหม่ภายใน180วันว่าถ้าเห็นชอบ

0: ็สามารถส่งต่อลงไปได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่เห็นชอบก็กฎหมายนั้นก็จะตกไปนะครับทีนี้ต่อไปสำหรับข้อที่4ก็จะเป็นกลุ่มที่1และกลุ่มที
1: ่
0: กลุ่มที่1และกลุ่มที่3นะครับออกมาได้เลยอ่ะกลุ่มที่3ออกมาเลยครับขอคนใหม่บ้างนะขอเปลี่ยนเป็นคนใหม่บ้างอ่ะลองดูนะอ่ะออกมาได้เลยพร้อมนะครับเรามาดูผู้ท้าชิงของเราข้อที่4หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าข้อความในร่างกฎหมายขัดต่อรัฐธรรมนูญจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพร้อมแล้วกดกริ่งครับใครกดได้ก่อนเอ่ยเกิดอะไรขึ้นครับ
2: ขอใช้สิทธิ์นะคร
0: ับ อ๋อนึกว่าจะตอบแล้วขอใช้สิทธิ์ได้ครับเรามาฟังนะครับนักเรียนจะพูดคุยอะไรกันนะครับจะได้คำตอบอย่างไรนะครับหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีข้อความในร่างกฎขัดต่อรัฐธรรมนูญจะเกิดอะไรขึ้น
2: ถ้าผิดทั้งหมดครับก็ปัดตก
0: ถ้าผิดทั้งหมดปัดตกเลย
2: ถ้าผิดบางข้อครับก็แก้ไขครับ
0: ให้แก้ไขอ่ะถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยกับข้อที่ได้เขาบอกว่าถ้าศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าข้อความนั้นไม่ใช่สาระสำคัญก็ให้ตัดข้อความนั้นออกไปแต่ถ้าข้อความนั้นเป็นสาระสำคัญของร่างกฎหมายร่างกฎหมายนั้นจะต้องตกไปไม่สามารถประกาศใช้เป็นกฎหมายได้ตอนนี้กลุ่มที่1เนาะเป็นตัวแทนนะครับทีนี้อีกกลุ่มหนึ่งรอบสุดท้ายแล้วอ่ะกลุ่มที่1กลับมาใหม่นะครับและกลุ่มที่5กับกลุ่มที่6ใครชนะเอ่ยกลุ่มที่5มาท้าชิงได้เลยนะครับนี่คือข้อสุดท้ายแล้วนะครับเรามาดูกันว่ากลุ่มที่1กับกลุ่มที่5กลุ่มไหนจะเป็นฝ่ายชนะพร้อมนะครับข้อที่5หลังรัฐสภาให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายแล้วขั้นตอนต่อไปที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์คืออะไรถ้าพร้อมแล้วกดกระดิ่งครับเจ็บไหมครับเจ็บอ่ะลองดูนะครับเกิดอะไรขึ้นครับ
3: ลมพัดปริมาพิไทยค่ะ
0: ลงพระปรมาภิไธยใช่ไหมครับถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยทุกคนถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยกับข้อที่ได้นะครับในข้อนี้นะครับเมื่อมีมติผ่านแล้วนะครับร่างกฎหมายนั้นนายกรัฐมนตรีจะต้องนำร่างกฎหมายขึ้นทูลเกล้าถวายให้พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยหากพระองค์ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้วกฎหมายจะถูกประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตามที่กำหนดนะครับตอนนี้เราได้ผู้ชนะคือกลุ่มที่อะไรเอ่ยปรบมือให้เพื่อนหน่อย

0: าละครับเมื่อสักครู่นี้พวกเราก็ได้ศึกษานะครับเกี่ยวกับกระบวนการตรากฎหมายจากฝ่ายนิติบัญญัติไปแล้วแล้วก็ได้เล่นเกมนะครับสายฟ้านะครับบางคนก็รวดเร็วนะครับมือก็เจ็บไปด้วยนะครับไม่เป็นไรทีนี้เข้าสู่ขั้นสุดท้ายของพวกเรานะครับคำถามชวนคิดถามว่าในสังคมปัจจุบันมีอะไรบ้างที่เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อก่อนให้ลองนึกภาพนะจาก10ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วมานึกภาพกับปัจจุบันนี้อะไรมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับขอเป็นเลขที่8ครับเลขที่8ครับในสังคมปัจจุบันมีอะไรบ้างที่เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อก่อนลองนึก
1: กฎหมายครับ
0: มีกฎหมายมีอะไรอีก
1: สภาพแวดล้อมครับ
0: สภาพแวดล้อมเช่นมีอะไรบ้างสภาพแวดล้อม
1: เช่นมีตึกที่เพิ่มขึ้นครับ
0: มีตึกที่เพิ่มขึ้นนะครับมีอะไรอีก
1: ความสะดวกสบายในสังคมครับ
0: ความสะดวกสบายในสังคมขอบคุณมากขออีกสักหนึ่ง

0: คนในปัจจุบันนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเลขที่6ครับลองนึกภาพดูนะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเช่นมีอะไรบ้างลองดูลองดู
1: การจดทะเบียนสมรสครับ
0: การจดทะเบียนสมรสมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปอีก
1: สมรสเท่าเทียมครับ
0: การสมรสเท่าเทียมมีอะไรอีกครับอะไรที่เมื่อก่อนไม่มีแต่ตอนนี้มี
1: สิทธิเสรีภาพครับ
0: สิทธิเสรีภาพที่มันมีมากขึ้นมีอะไรอีก
1: เทคโนโลยีครับ
0: เทคโนโลยีเช่นอะไรบ้างเทคโนโลยี
1: รถไฟฟ้าครับ
0: รถไฟฟ้าขอบคุณมากนะครับนักเรียนบอกว่าเพื่อนบอกว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างมีอะไรบ้างเทคโนโลยีใช่ไหมมีกฎหมายเช่นรถไฟฟ้าต่างๆใช่ไหมสิทธิเสรีภาพเมื่อสักครู่นี้เพื่อนก็ได้กล่าวมาใช่ไหมครับเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะไม่มีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมเหมือนในปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงไปในสังคมนี้ความคิดการเสนอความคิดความเห็นต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเมื่อก่อนมีความคิดว่าผู้ชายเท่านั้นที่จะต้องเป็นใหญ่แต่เดี๋ยวนี้ความคิดนี้ถูกต้องไหม
2: ไม
0: ่นะครับทุกคนมีความเท่าเทียมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรก็ตามทีนี้ถามต่อไปว่าเมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไปแต่กฎหมายเดิมยังไม่ได้ปรับปรุงอาจทำให้เกิดปัญหาอะไรได้บ้างนะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่กฎหมายเรายังอยู่ที่เดิมเลยเลขที่4ครับไหนลองบอกเล่านะครับแลกเปลี่ยนประเด็นนี้หน่อยครับ
3: เมื่อสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่กฎหมายยังเหมือนเดิมไม่ได้ปรับปรุงนะครับอาจจะเกิดปัญหาที่ด้วยความที่มีกฎหมายเก่าแต่มีความวัฒนธรรมหรือสังคมใหม่ๆทำให้มันไม่ตรงกับกฎหมายนั้นๆครับและเป็นปัญหา
0: ลองยกตัวอย่างสัก1เคสละกันยกตัวอย่างอะไรดีที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่กฎหมายยังไม่ได้เปลี่ยนเลยลองดู
3: กฎหมายเกี่ยวกับทรงผมครับ
0: กฎหมายเกี่ยวกับทรงผมเป็นยังไงเอ่ย
3: ในสมัยนี้นะครับอาจจะมีทรงผมที่แปลกแตกต่างบ้างเพราะทรงผมที่มีการย้อมสีผมการไฮไลท์แต่บางกฎนะครับอย่างเช่นกฎในการทำงานหรือกฎในการเรียนไม่อนุญาตให้ย้อมสีผมครับซึ่งมันขัดต่อสิทธิเสรีภาพของเราเองครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยยอดเยี่ยมมากครับนี่ก็เป็นสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วใช่ไหมแต่ถ้ากฎหมายเนี่ยยังอยู่ที่เดิมยังไม่ปรับเปลี่ยนไปยกตัวอย่างเช่นเทคโนโลยีเมื่อก่อนเนี่ยมีแก๊งคอลเซ็นเตอร์ไหม
2: ม
0: ีไหมเมื่อก่อนไม่มีใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันนี้เป็นยังไงมีแล้วใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่ออกกฎหมายมาปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยประชาชนก็จะมีความเดือดร้อนใช่ไหมครับหรือเมื่อก่อนเนี่ยเรามีรถที่ใช้น้ำมันแต่เมื่อสักครู่นี้เพื่อนบอกว่าเทคโนโลยีที่เข้ามาใหม่คือรถไฟฟ้าถ้าไม่มีกฎหมายมาดูแลรถไฟฟ้าผู้บริโภคที่ใช้รถไฟฟ้าเนี่ยก็อาจจะเกิดความเดือดร้อนได้นะครับนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นทีนี้ถ้าเราตรากฎหมายใหม่ให้ทันสมัยขึ้นนะครับจะช่วยประเทศในเรื่องอะไรขอเป็นเลขที่30ครับถ้าเราตรากฎหมายใหม่ให้ทันสมัยขึ้นมันจะช่วยประเทศเราอย่างไรครับ
4: ประเทศอาจจะเกิดการพัฒนาขึ้นค่ะด้วยโลกที่เปิดกว้างค่ะ
0: เราจะมีการพัฒนาขึ้นรับโลกที่เปิดกว้างใช่ไหมครับขอบคุณมากอีกสักหนึ่งคนคนสุดท้ายสำหรับวันนี้เลขที่23ครับการใช้ชีวิตประจำวันของเราเป็นยังไงเอ่ยถ้าประเทศของเราเนี่ยมีการออกกฎหมายที่ทันสมัย
5: สะดวกสบายขึ้น
0: สะดวกสบายขึ้นอ่ะเรานึกถึงภาพสมรสเท่าเทียมเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่มีการสมรสเท่าเทียมใช่ไหมผู้ชายต้องแต่งงานกับผู้หญิงเท่านั้นแต่ปัจจุบันนี้เพศอะไรก็สามารถแต่งงานกันได้แล้วมันเกิดผลดียังไงมันช่วยประเทศเรายังไงบ้าง
5: ทำให้คนมีความสุขค่ะ
0: คนมีความสุขใช่ไหมเกิดความยุติธรรมในสังคมมากขึ้นใช่ไหมครับขอบคุณมากนะครับเอาละครับนักเรียนบทเรียนครั้งต่อไปเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการตรากฎหมายโดยฝ่ายบริหารวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับฝ่ายนิติบัญญัติไปในชั่วโมงหน้าเกี่ยวกับฝ่ายบริหารให้การบ้านนักเรียนว่าให้นักเรียนลองไปสืบค้นดูว่าคำว่าฝ่ายบริหารคือใครนะครับเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้กันในชั่วโมงหน้าสำหรับนักเรียนปลายทางสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็คือการ์ดคำกฎหมายจำนวน1ชุดนะครับสำหรับปฏิบัติกิจกรรมร่วมด้วยช่วยกัน

0: แยกนะครับแล้วก็ปากกาเคมีนะครับสำหรับวันนี้ครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านนะคะนักเรียนปลายทางทุกคนแล้วก็นักเรียนที่อยู่ที่นี่ทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาเรียนในวิชาศิลปะกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะในสาระนาฏศิลป์นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะในเรื่องการคิดประดิษฐ์ท่ารำท่าเต้นนะคะเดี๋ยวมีคำถามให้ทายเต็มตัวนะเต็มตัวนะคะจากภาพนะคะจากภาพนะคะเป็นการแสดงทางภาคใต้กลุ่มไหนตอบได้เตรียมตัวภาคเหนือเป็นการแสดงภาคใต้แต่ให้ภาคเหนือตอบนะคะอะไรเราจะไปทางช่วยคุณครูตอบด้วยนะคะตอบได้หรือไม่
1: ระบำชนไก่ค่ะ
0: ใช่ไหม
2: ใช
0: ่ใช่เหรอ
2: ใช่
0: ปรบมือมาภาพที่สองเตรียมตัวเอาล่ะเอาล่ะอะไรเนาะเป็นการแสดงสร้างสรรค์มันเคยผ่านแว๊บๆมากับนักเรียนบ้างแล้วล่ะอันเนี้ยเอ้ยมีแว๊บๆมามีแว๊บๆมาภาคกลางไหนอ่ะเอาใหม่ใครรู้เมื่อกี้นี่ครูได้ยินแว่วๆมาเอาใหม่รู้ยังต้องเรียนไปทางรู้ยังเอ้ยมาแล้วเตรียมตัวผีตะโขนกลุ่มหนึ่งอะไรคะนักเรียนปลายทางทราบหรือเปล่านะคะตอนนี้เพื่อนๆในนี้เริ่มทราบหลายกลุ่มแล้วนะคะ
3: สาวซุ้มจุ่มปลาครับ
0: ใช่ไหมดูสิเก่งมากสาวสุ่มจุ่มปลานั่นเองกลุ่มที่ตอบถูกรับไปกลุ่มละ3แต้มนะคะมาค่ะมาดูจุดประสงค์ก่อนนะเดี๋ยวเราเรียนกันต่อ

ผสมก่อนนะคะอธิบายการคิดประดิษฐ์ท่ารำท่าเต้นนะคะนาฏศิลป์สร้างสรรค์ตามโครงร่างการแสดงโดยใช้องค์ประกอบที่สำคัญของการแสดงนะคะแล้วก็ฝึกปฏิบัติท่ารำท่าเต้นนาฏศิลป์สร้างสรรค์ตามโครงร่างการแสดงโดยใช้องค์ประกอบที่สำคัญของการแสดงนะคะเราฝึกแล้วก็เดี๋ยวก็จะปฏิบัติกันนะคะมาดูซิว่ามันเป็นยังไงเนาะนะคะสาวสุ่มจุ่มปลาเนี่ย

ก็ขอขอบคุณสื่อวิทิทัศน์ด้วยนะคะที่เป็นสื่อในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในวันนี้นะคะใครมีข้อสงสัยในการสร้างสรรค์การแสดงหรือไม่มีปัญหาอะไรบ้างนะคะแก้ไขปัญหาอย่างไรนะจากที่นักเรียนไปฝึกซ้อมมานะคะมีใครมีปัญหาอะไรบ้างไหมคะมีไหมมีเรื่องอะไรคะการจำท่าอะไรอีกนะคะแล้วแก้ไขอย่างไรแก้ไขอย่างไรฝึกซ้อมบ่อยๆนะคะได้ยังวันนี้พร้อมยังนะคะให้นักเรียนฝึกซ้อมการแสดงนะคะเพื่อนำเสนอการแสดงหน้าชั้นเรียนนะคะแล้วก็ส่งบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมหน้าตัดสินสร้างสรรค์ด้วยนะคะเราบันทึกไปแล้ว2ครั้งใช่ไหมคะครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะบันทึกมาว่าทำอะไรบ้างยังไงเกิดปัญหาอย่างไรสำหรับวันนี้นะคะตอนนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนฝึกซ้อมการแสดงนะคะเพื่อที่จะนำเสนอนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้เวลานะคะแล้วก็เดี๋ยวพอหมดเวลาคุณครูจะบอกว่าพร้อมนะคะในการนำเสนอการแสดงนะคะใครมีอุปกรณ์หรืออะไรก็เตรียมมาให้พร้อมนะคะฝึกการแสดงในครั้งนี้นะคะพร้อมยังคะมาค่ะฝึกซ้อมกันเลยนะคะเดี๋ยวเราเคลียร์พื้นที่ในการฝึกซ้อมกันด้วยนะคะเชิญค่ะ

นะคะได้เวลานำเสนอการแสดงแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้จับฉลากว่ากลุ่มไหนเป็นกลุ่มที่หนึ่งได้นำเสนอก่อนนะคะจับเลยจับเลยลำดับลำดับลำดับเอาไปเอาเลือกไม่เห็นหรอกค่ะเอากลุ่มไหนกลุ่มสุดท้ายมากลุ่มไหนเป็นกลุ่มที่หนึ่งคะกลุ่มไหนกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มห้ากลุ่มที่หนึ่งดวงดีมากๆนะคะต่อไปกลุ่มที่สองใครเป็นกลุ่มที่สองกลุ่มหกกลุ่มห้าแล้วก็เป็นกลุ่มหกแล้วก็เป็นกลุ่มสี่แล้วก็เป็นกลุ่มสองแล้วก็เป็นกลุ่มสามใครเป็นกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มห้านะคะอ้าวพร้อมยังนะคะถ้าพร้อมแล้วก็เชิญชมการแสดงได้เลยค่ะกลุ่มที่ห้าพร้อมไหมคะ

อันนี้ก็เป็นกลุ่มที่5นะคะนะคะต่อไปค่ะกลุ่มที่2เมื่อกี้การแสดงของกลุ่มที่5จบไปแล้วนะคะต่อไปกลุ่มที่2ของกลุ่มที่6เชิญค่ะ

งมากๆเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราชมกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่4เชิญค่ะปรบมือค่ะปรบมือต้อนรับเพื่อนๆหน่อย

เอาปรบมือค่ะโอเคนะคะสนุกสนานกลุ่มต่อไปเลยกลุ่มที่2ใช่ไหมคะ

0: ครับ
1: ปรบมือค่ะเก่งมากเลยนะคะโอ้กลุ่มนี้นะคะเก่งมากเลยต่อไปกลุ่มไหนคะกลุ่มหนึ่งเชิญค่ะกลุ่มหนึ่ง

เชิญกลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มสุดท้ายนะคะเชิญกลุ่มสุดท้ายนะคะพร้อมไหมคะพร้อมยังพร้อมเริ่มค่ะ

0: ค่ะปรบมือค่ะค่ะเอาปรบมือให้ตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคเยี่ยมเลยนะคะถือว่าเวลาอันน้อยนิดนักเรียนก็สามารถทำการแสดงได้แล้วนี่ก็ถือว่าเยี่ยมเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนเนี่ยนะคะแต่ละกลุ่มนะคะแต่ละกลุ่มช่วยบอกปัญหาของตัวเองนะคะที่พบในวันนี้นะคะแล้วก็เราจะเอาการผิดพลาดของเราในวันนี้ไปแก้ไขอย่างไรแล้วก็นักเรียนมีความรู้สึกกับการแสดงของตนเองอย่างไรบ้างวันนี้นะคะงั้นก็ครูขอตั้งแต่กลุ่มที่1เลยเนาะกลุ่มที่1เลยนะคะโอเคค่ะเชิญค่ะ
1: ปัญหาที่พบครับคือส่งไฟล์เพลงผิดครับ
0: ค่ะแล้วนักเรียนแก้ปัญหาอย่างไร
1: ปรับเปลี่ยนท่าทางครับ
0: ปรับเปลี่ยนท่าทางตามเพลงนะคะแล้ววันนี้นักเรียนรู้สึกการแสดงของตัวเองเป็นอย่างไรบ้าง
1: รู้สึกภูมิใจคร
0: ับ อะไรนะคะ
1: ภูมิใจครับ
0: ภูมิใจที่ทำไมตัวเองสามารถถึงจะส่งเพลงผิดก็ทำไมคะปรับสามารถได้เก่งมากปรบมือค่ะต่อไปค่ะ
2: คือการที่จำท่าไม่ได้ครับ
0: อ๋อจำท่าไม่ได้แก้ไขยังไงคะ
2: ก็อาจจะมองเพื่อนคนที่จำได้ครับ
0: อ๋อมองเพื่อนแล้วก็ฝึกฝน
2: แต่ก
0: ็ด้วยใช่ไหมคะรู้สึกยังไงกับการแสดงของตัวเองคะ
2: ก็ดีมากครับน่าจะดีครับภูมิใจครับ
0: ภูมิใจที่ตัวเองทำได้เนาะถึงเวลาอ่านน้อยนะคะปรบมือค่ะกลุ่มต่อไปค่ะกลุ่มต่อไป
3: ความผิดพลาดของกลุ่มผมนะครับคือระยะเวลาที่ในการทำเพลงครับซึ่งอาจจะมีระยะเวลาเกินมาบ้างทำให้ต้องตัดบางส่วนของเพลงไปครับ
0: โอเคได้ค่ะแล้วรู้สึกกับการแสดงของตัวเองอย่างไรคะวันนี
3: ้รู้สึกว่าถึงแม้เวลาจะไม่พอแต่เราก็ยังทำได้ครับ
0: ปรบมือค่ะกลุ่มต่อไปเลยค่ะกลุ่มต่อไป
4: ปัญหาที่พบในกลุ่มการแสดงของผมนะครับคือจำท่าไม่ค่อยได้ครับแก้ปัญหาคือไปฝึกฝนบ่อยๆครับรู้สึกยังไงกับการแสดงของตนเองก็กดดันนิดหน่อยแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับ
0: ค่ะปรบมือค่ะกลุ่มต่อไปค่ะ
5: ปัญหาที่พบสำหรับกลุ่มเรานะครับมีทำนองและจังหวะที่อาจจะยังใช้ท่าเต้นที่ยังไม่ตรงกันวิธีแก้ไขปัญหาของกลุ่มเราคือเราได้เริ่มต้นใหม่และไปพร้อมๆกันครับความรู้สึกในวันนี้ก็คือรู้สึกดีและเพิ่มความสามัคคีในด้านมิตรภาพมากขึ้นครับ
0: ค่ะปรบมือหมดยังคะกลุ่มสุดท้ายเชิญค่ะ
6: ปัญหาที่ผมนะครับคือบางคนจำท่าทางไม่ได้ครับวิธีการแก้ปัญหานะครับก็คือให้เพื่อนซ้อมครับความรู้สึกในการแสดงนะครับรู้สึกภูมิใจครับ
0: ค่ะปรบมือค่ะก็คุณครูก็ดีใจกับนักเรียนด้วยนะคะนักเรียนก็รู้สึกภูมิใจเนาะที่สามารถปฏิบัติท่าทางสร้างสรรค์ท่าทางนะคะในการแสดงของตัวเองได้นะคะก็จะมีบางกลุ่มที่แบบว่าต้องไปปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อๆไปด้วยนะคะกลุ่มที่วันนี้กลุ่มที่ได้รับคำชื่นชมเพิ่มจากกลุ่มอื่นนิดนึงก็คือกลุ่มที่มีการเตรียมการแต่งกายมานะคะถือว่านักเรียนใส่ใจหรือบางกลุ่มร้องสดเองก็ถือว่าได้ใช้ความสามารถของตัวเองเนี่ยมานำเสนอนะคะแล้วก็เตรียมพร้อมทั้งเสื้อผ้านะคะทั้งอุปกรณ์ต่างๆนะคะก็ขอชื่นชมตรงนี้นะคะแล้วก็ขอให้นักเรียนเนี่ยมีความเขาเรียกว่าอะไรรับผิดชอบแล้วก็สามารถทำงานแบบนี้นะคะให้ดียิ่งขึ้นไปอีกนะคะนักเรียนกลุ่มไหนที่ยังไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะอาจจะติดขัดอะไรยังไงแต่ครั้งต่อไปก็ขอให้นักเรียนเตรียมมาให้พร้อมกว่านี้นะคะก็จะได้คะแนนที่เยอะกว่านี้แต่ครั้งนี้เนี่ยครูก็ให้คะแนนเยอะทุกกลุ่มเลยนะคะเนื่องจากช่วงเวลาที่เราฝึกซ้อมด้วยนะคะแล้วกิจกรรมต่างๆการเรียนต่างๆมากมายเลยทำให้การฝึกซ้อมของเราอาจจะน้อยนะคะบางคนอาจจะมีกิจกรรมอื่นที่จะเรียนด้วยนะคะแต่ก็วันนี้ขอชื่นชมนะคะแล้วก็เรียกว่าอะไรขอชื่นชมแล้วก็ให้กำลังใจนักเรียนนะคะให้นักเรียนเนี่ย ไปฝึกฝนแล้วก็นำไปปรับปรุงแก้ไขในการทำงานหรือในการทำกิจกรรมต่อๆไปนะคะปรบมือให้ด้วยอีกครั้งหนึ่งค่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราก็จะฝึกปฏิบัติการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์เดี๋ยวทีนี้เราจะต้องทำทั้งห้องแล้วนะคะโดยใช้ความรู้ในการสร้างสรรค์ท่าทางนี่แหละนะคะในเพลงที่เราจะต้องนำเสนอให้ผู้ชมนะคะเดี๋ยวเราจะมีการนำเสนอการแสดงแล้วก็ให้มีผู้ชมมาดูด้วยนะคะค่ะสิ่งที่จะต้องเตรียมในครั้งหน้านะคะคือใบความรู้เรื่องฝึกปฏิบัติการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์นะคะแล้วก็ใบงานนะคะเรื่องเขียนโครงร่างและบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมนาฏศิลป์สร้างสรรค์นะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะได้มาเรียนกันนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะขอชื่นชมอีกครั้งหนึ่งนะคะไปทางก็น่าจะปฏิบัติได้เหมือนกับเพื่อนๆต้นทางเช่นเดียวกันนะคะก็ให้นักเรียนสิ่งไหนที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขก็นำไปปรับปรุงแก้ไขนะคะในการทำงานครั้งต่อ

0: ไปนะคะค่ะก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงจากคำพูดการทำร้ายร่างกายการบูลลี่และการล่วงละเมิดทางเพศทั้งจากภายในบ้านจากคนในครอบครัวคนรอบข้างและภายนอกบ้านจากสังคมสิ่งแวดล้อมโรงเรียนหรือเพื่อนล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับเด็กและเด็กต้องได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตัวเด็กเองที่สามารถขอความช่วยเหลือได้จากช่องทางดังนี้1คนในครอบครัวที่ไว้ใจได้ที่สามารถช่วยเหลือได้และเด็กมีความไว้วางใจเช่นป้าน้าย่ายายเป็นต้น2ผู้นำชุมชนและครูที่เด็กเชื่อใจที่สามารถติดต่อประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ3มูลนิธิหรือหน่วยงานของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กเช่นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กโทร02-412-1196ศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดทุกจังหวัด
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลาน ากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกันอีกครั้งในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กับคุณครูนงนุชสุขสายหรือว่าครูอ้อมค่ะค่ะนักเรียนคะในวันนี้เราจะมาอยู่ในเรื่องของการหมุนนั่นเองค่ะค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะ 1. นักเรียนสามารถที่จะบอกความหมายและสมบัติของการหมุนบนระนาบได้2. นักเรียนสามารถหาภาพที่ได้จากการหมุนรูปต้นแบบค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหาของวันนี้กันเลยนะคะอ่ะนักเรียนต้นทางและเรียนปลายทางค่ะเรียนลองสังเกตอันนี้คืออะไรคะ
3: นาฬ
2: ิ
3: กาน
2: าฬิกาค่ะเรียนลองสังเกตดูว่านาฬิกาเป็นไงคะเป็นการหมุนในทางใดเอ่ยเห็นไหมคะว่าจะเป็นการหมุนของเข็มนาฬิกาใช่ไหมคะคือเข็มสั้นเข็มยาวหรือว่าเข็มวินาทีนั่นเองนะคะซึ่งสังเกตดูว่านาฬิกาเนี่ยเราจะมีจุดหนึ่งใช่ไหมคะเป็นจุดหมุนใช่ไหมคะเห็นไหมจะมีจุดตรงกลางนะคะที่จะเป็นตัวให้หมุนนะคะตามเวลาต่างๆนะคะต่อไปค่ะอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือพัดลมนะคะสังเกตว่าทุกบ้านเนี่ยก็จะมีอยู่แล้วใช่ไหมคะให้เราดูว่าพัดลมเนี่ยมีลักษณะอย่างไรคะมีการหมุนเป็นไงเอ่ยก็คือการหมุนที่ใบพัดใช่ไหมคะสังเกตดูว่าเหมือนกันค่ะพัดลมเนี่ยก็จะมีนะคะมีใช่ไหมคะตรงกลางใช่ไหมคะก็คือเนาะเป็นจุดที่จะหมุนใช่ไหมคะก็คือซึ่งความแรงก็ขึ้นอยู่กับปุ่มที่เรากดใช่ไหมคะต่อไปอันนี้อะไรเอ่ยเคยเล่นไหมคะอันนี้เป็นเครื่องเล่นที่เราเล่นตั้งแต่ตอนเด็กๆใช่ไหมคะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพวก3เด็กเล่นใช่ไหมคะนะคะหรือว่าโรงเรียนต่างๆเนาะสังเกตดูว่าอันนี้สังเกตเป็นไงคะม้าหมุนเป็นไงเอ่ยเนาะก็จะมีค่ะหมุนไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเหมือนกันค่ะม้าหมุนเนี่ยก็จะมีจุดหนึ่งเป็นจุดหมุนใช่ไหมคะซึ่งอยู่ตรงไหนคะบริเวณไหนเอ่ยตรงกลางใช่ไหมคะจะเป็นตัวหมุนเนาะโอเคนะคะอันนี้คืออะไรคะ
4: ช
2: ิ
4: งช
2: ้
4: าสวรรค์
2: ชิงช้าสวรรค์นักเรียนเคยขึ้นไหมคะเคยเล่นไหมคะเคยใช่ไหมคะเป็นไงคะสนุกไหมคะอันนี้ใช่ไหมคะแล้วเราดูว่าชิงช้าสวรรค์ของเราเนี่ยเป็นไงคะเป็นการหมุนยังไงเอ่ยก็คือหมุนแบบเรื่อยๆใช่ไหมคะก็คือหมุนไปเรื่อยๆเห็นไหมคะซึ่งสังเกตเหมือนกันค่ะชิงช้าสวรรค์ของเราก็จะมีจุดหนึ่งเป็นจุดหมุนใช่ไหมคะซึ่งอยู่บริเวณไหนคะก็จะมีจุดตรงกลางใช่ไหมคะที่จะเป็นตัวหมุนไปเรื่อยๆนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เรียนเนี่ยอาจจะเคยเล่นนะคะหรือว่าเคยเห็นตามงานวัดต่างๆใช่ไหมคะหรือว่าสวนสนุกใช่นะคะค่ะซึ่งนักเรียนเนี่ยก็จะทราบแล้วค่ะว่าการหมุนในตัวอย่างที่ครูยกมานะคะจะเป็นการเคลื่อนที่รอบจุดหนึ่งนะคะซึ่งอาจจะมีทิศทางเนี่ยตามเข็มนาฬิกาก็ได้หรือว่าทวนเข็มนาฬิกาก็ได้นะคะค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าการหมุนนะคะทางคณิตศาสตร์คืออะไรนะคะการหมุนนะคะบนระนาบเป็นการแปลงทางเรขาคณิตนะคะที่จะตรึงจุดหนึ่งนะคะซึ่งก็คือจะเป็นจุดหมุนหรือว่าจุดศูนย์กลางของการหมุนนั่นเองนะคะซึ่งในที่นี้ค่ะคุณครูจะให้จุด O นะคะเป็นจุดตรึงนะคะหรือว่าเป็นจุดหมุนนั่นเองนะคะโดยที่ถ้าสังเกตดูว่าแต่ละจุด P บนระนาบนะคะก็จะมีจุด P พรามนะคะเป็นจุดที่สมในกันกับจุด P นั่นเองนะคะและจุด P พรามเนี่ยก็เป็นภาพที่ได้จากการหมุนจุด P รอบจุด O ด้วยนะคะด้วยทิศทางตามที่กำหนดนะคะแล้วก็ขนาดมุมค่ะK องศานั่นเองนะคะโดยที่เราจะได้ว่าส่วนของเส้นตรง OP ค่ะจะมีขนาดเท่ากับส่วนของเส้นตรง OP พรามนั่นเองค่ะค่ะทีนี้เพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้เข้าใจเรื่องการหมุนบนระนาบยิ่งขึ้นนะคะคุณครูก็จะมีกิจกรรมให้กับนักเรียนนะคะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมนะคะสำรวจการหมุนนั่นเองค่ะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้เข้าใจนะคะสมบัติของการหมุนค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันเลยนะคะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมสำรวจการหมุนไปพร้อมกันเลยนะคะเริ่มแรกนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนค่ะและสังเกตดูว่าคุณครูเนี่ยจะมีกระดาษต้นแบบให้นะคะซึ่งจะมี แล้วสาขากับธงใช่ไหมคะอ่ะนะคะเริ่มแรกค่ะให้นักเรียนค่ะวางกระดานรูปต้นแบบบนกระดาษ A4 ค่ะแล้วใช้ดินสอนะคะลากไปตามขอบของรูปสามเหลี่ยมที่เจาะไว้ตรงกลางผืนธงค่ะก็คือในส่วนนี้นะคะแล้วเราก็จะเขียนชื่อจุดยอดเป็นจุด A จุด B และจุด C นะคะตามกระดาษรูปต้นแบบค่ะนะคะนักเรียนทุกคนทำพร้อมคุณครูเลยนะคะเห็นไหมวางกระดาษรูปต้นแบบนะคะที่มีหน้าคล้ายกับธงวางลงไปแล้วก็นักเรียนเราจะนะคะใช้ดินสอค่ะลากไปตามขอบของรูปสามเหลี่ยมที่เจาะไว้ตรงกลางผืนธงค่ะซึ่งคุณครูก็จะขอใช้เป็นประกาศสีนะคะจะเห็นชัดเจนค่ะเรียบร้อยไหมคะแล้วเราก็ซึ่งเราเนี่ยจะให้รูปสามเหลี่ยมที่ได้นี้นะคะเป็นรูปต้นแบบนั่นเองค่ะเห็นไหมคะเขียนนะคะเขียนจุดลงไปด้วยนะคะจุด A จุด B แล้วก็จุด C ค่ะเรียบร้อยไหมคะนะคะก็ระวังทาบกลับลงไปนะคะนะคะซึ่งนะคะเราจะให้รูปสามเหลี่ยมนี้นะคะเป็นรูปต้นแบบใช่ไหมคะทีนี้ค่ะให้เรียนค่ะใช้นะคะปลายดินสอค่ะนะคะปักลงไปในรูที่เป็นด้ามธงนะคะตรงบริเวณนี้เห็นไหมคะที่ครูกำหนดไว้ให้นะคะเนี่ยก็จุดลงไปนะคะเราให้เป็นจุด O ค่ะให้เป็นจุด O นะคะคุณครูจะเขียนให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะเรียบร้อยไหมคะซึ่งนะคะเราจะให้นะคะจุดนี้ค่ะหรือว่าจุด O เนี่ยเป็นจุดหมุนค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะหมุนจุด O นี้กันนะคะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็นำรูปต้นแบบของเราไปทาบเหมือนเดิมนะคะนะคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะให้นะคะจุดนี้ของเราหรือว่าจุด O นะคะเป็นจุดหมุนค่ะหมุนนะคะธงทวนเข็มนาฬิกาไปด้วยมุมขนาดหนึ่งทวนเข็มกลางคือไปทางไหนคะทางซ้ายใช่ไหมคะด้วยมุมขนาดหนึ่งเลยนะคะหมุนลงไปนะคะอย่าให้จุดเคลื่อนนะคะได้ไหมคะคุณครูเอาประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะให้เลยค่ะใช้ดินสอวาดรูปสามเหลี่ยมในธงอีกครั้งค่ะให้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะนี้เป็นภาพที่ได้จากการหมุนค่ะซึ่งเราก็จะเขียนจุดยอดเป็นจุด A พรามบีพรามและซีพรามนะคะแล้วก็ใช้ดินสอนะคะทาบลงไปได้เลยนะคะวาดรูปสามเหลี่ยมนะคะอีกหนึ่งครั้งค่ะมาของคุณครูยังคะแล้วก็กำหนดจุดยอดให้คุณครูให้เรียบร้อยค่ะเรียบร้อยไหมคะแบบนี้เลยนะคะซึ่งเราจะได้นะคะรูปสามเหลี่ยม A พรามบีพรามซีพรามนะคะเป็นภาพที่ได้จากการหมุนรูปสามเหลี่ยม ABC มานั่นเองนะคะหลังจากนั้นค่ะในขั้นตอนนี้นะคะทุกกลุ่มเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะคะเรียนปลายทางคะเรียนลองดูว่าคุณครูมี1คําถามนะคะเรียนลองดูว่านะคะแล้วเรียนลองสังเกตดูค่ะว่ารูปต้นแบบก็คือรูปสีเงินใช่มั้ยคะรูปต้นแบบและภาพที่ได้จากการหมุนก็คือรูปสีแดงของคุณครูนะคะสามารถทับกันได้สนิทหรือไม่คะเรียนคิดว่าสามารถทับกันได้สนิทมั้ยคะสนิทใช่มั้ยคะลองดูนะคะว่าจะสามารถทับกันได้สนิทมั้ยนะคะคุณครูลองดูนะคะแล้วเราก็จะหมุนมาเรามาตรวจสอบดูนะคะทับกันได้สนิทไหมคะทับกันได้สนิทนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเราสร้างมาจากอะไรคะจากรูปเดียวกันใช่ไหมคะก็คือรูปต้นแบบเดียวกันนะคะเรียบร้อยนะคะถูกต้องนะคะต่อไปค่ะนักเรียนค่ะคุณครูนะคะจะให้เรียนค่ะส่วนของเส้นตรง OA ค่ะOA นะคะทุกคนลากเส้นของเส้นตรงพร้อมคุณครูเลยนะคะลากเส้นของเส้นตรง OA ค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ลากเส้นของเส้นตรง OB ค่ะ OB นะคะ O B ค่ะ

0: แบบนี้ค่ะและรากเสริงของเส้นตรง OC ค่ะค่ะแล้วก็รากเสริงของเส้นตรง OA พรามค่ะและรากเสริงของเส้นตรง OB พรามค่ะและรากเสริงของเส้นตรง OC พรามค่ะเรียบร้อยนะคะในลักษณะนี้เลยค่ะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นค่ะให้เรียนทุกกลุ่มนะคะวัดความยาวของส่วนของเส้นตรงเหล่านี้ทั้ง6เส้นนี้ค่ะเราจะมาเริ่มวัดความยาวนะคะของส่วนของเส้นตรง OA กันก่อนค่ะว่ามีความยาวเท่าไหร่นะคะของคุณครูนะคะได้นะคะส่วนของเส้น OA ประมาณ 6.8 เซนติเมตรนะคะครูก็เขียนลงไปนะคะต่อไปนะคะวัดความยาวของส่วนของเส้นตรง OB ค่ะของคุณครูนะคะได้ประมาณ 7.7 เซนติเมตรค่ะต่อไปค่ะวัดนะคะความยาวของส่วนของเส้นตรง OC ค่ะของคุณครูได้ประมาณ 5.2 เซนติเมตรนะคะค่ะต่อไปค่ะวัดความยาวของส่วนของเส้นตรง OA พรามค่ะ 6.5 ของคุณครูได้ประมาณ 6.8 เซนติเมตรนะคะต่อไปค่ะวัดความยาวของส่วนของเส้นตรง OB พรามค่ะซึ่งของคุณครูค่ะวัดได้ประมาณ 7.7 เซนติเมตรค่ะแล้วก็สุดท้ายค่ะวัดความยาวของส่วนของเส้นตรง OC พรามค่ะของคุณครูได้ประมาณนะคะ 5.2 เซนติเมตรค่ะเมื่อถึงขั้นตอนแล้วนะคะเรียบร้อยไหมคะ
1: เรียบร้อย
0: ค่ะตอนนี้เรียนปลายทางและต้นทางน่าจะเรียบร้อยพร้อมคุณครูเลยนะคะค่ะที่ค่ะคุณครูมีคำถาม1คำถามค่ะได้ไหมคะจากที่เรานะคะวัดความยาวของส่วนของเส้นตรงเหล่านี้ครบทั้ง6เส้นแล้วนะคะคุณครูต้องการทราบว่าส่วนของเส้นตรงใดบ้างที่ยาวเท่ากันคะ
1: ส่วนของเส้นตรง
0: ค่ะนักเรียนก็จะเห็นว่าส่วนของเส้นตรงนะคะ OA ค่ะมีความยาวนะคะประมาณ 6.8 เซนติเมตรใช่ไหมคะซึ่งเท่ากับส่วนของเส้นตรง OA พรามใช่ไหมคะซึ่งของนักเรียนเนี่ยอาจจะมีความยาวที่ไม่เท่ากันกับของคุณครูนะคะแต่ว่าส่วนของเส้นตรง2เส้นนี้จะมีความยาวเท่ากันนะคะแล้วก็มีคู่ไหนอีกคะถูกต้องค่ะเราจะได้ว่าส่วนของเส้นตรง OB นะคะมีความยาวที่เราวัดได้คือ 7.7 เซนติเมตรใช่ไหมคะก็จะมีความยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรง OB พรามนั่นเองนะคะเห็นไหมคะคู่ที่2ก็เท่ากันนะคะแล้วก็ส่วนของเส้นตรง OC ใช่ไหมคะซึ่งมีความยาวประมาณ 5.2 เซนติเมตรนะคะก็จะมีความยาวค่ะเท่ากับส่วนของเส้นตรง OC พรามซึ่งคือได้ 5.2 เซนติเมตรเช่นเดียวกันนะคะแปลว่าเป็นไงคะส่วนของเส้นตรงทั้งหมดยาวเท่ากันไหมคะ

0: าวเท่ากันเป็นคู่ๆเลยใช่ไหมคะถูกต้องค่ะนักเรียนก็จะได้ค่ะว่าส่วนของเส้นตรง OA เท่ากันกับส่วนของเส้นตรง OA พรามใช่ไหมคะและส่วนของเส้นตรง OB ก็เท่ากันกับส่วนของเส้นตรง OB พรามนะคะและส่วนของเส้นตรง OC ค่ะก็เท่ากันกับส่วนของเส้นตรง OC พรามนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะต่อไปค่ะเราจะใช้นะคะมาวัดขนาดของมุมกันบ้างนะคะอ่ะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะวัดขนาดของมุมนะคะAOA พรามนะคะอ่ะวัดพร้อมกับคุณครูเลยนะคะก็คือมุมนี้นะคะเห็นไหมอ่ะมุมหรือว่ามุมสี่แถวของคุณครูนะคะมุม AOA พรามค่ะเดี๋ยวเราจะวัดพร้อมๆกันเลยนะคะอ่ะของคุณครูนะคะวัดได้นะคะประมาณ52นะคะองศานั่นเองก็คือวัดขนาดของมุม AOA พรามนะคะได้ประมาณ52องศาค่ะต่อไปนะคะให้นักเรียนค่ะวัดขนาดของมุม BOB พรามค่ะนะคะก็คือมุมนี้เห็นไหมคะ BO แล้วก็ B พรามนะคะก็คือมุมสีส้มของคุณครูนะคะเห็นไหมนะคะทุกคนวัดพร้อมกันเลยนะคะB O B พรามนะคะค่ะต่อไปค่ะเราจะวัดขนาดของมุมนะคะ C O C พรามค่ะหรือว่ามุมสีน้ำตาลของคุณครูนะคะก็คือมุมนี้นะคะทุกกลุ่มวัดพร้อมกันเลยนะคะคุณครูวัดได้ประมาณนะคะ52องศาค่ะเรียบร้อยทุกกลุ่มเรียบร้อยเป็นคุณครูไหมคะเราได้ครบหมดแล้วต่อไปค่ะคุณครูมีคำถามสำหรับเรียนต้นทางและปลายทางนะคะทีนี้ค่ะได้ลองสังเกตดูว่าขนาดของมุมทั้ง3เป็นยังไงคะ
1: เท่าก
0: ัน ค่ะเราจะได้ว่าของมุมทั้ง3นั้นมีขนาดเท่ากันหมดเลยใช่ไหมคะก็คือมีขนาด52องศานั่นเองถ้าในตัวอย่างของคุณครูนะคะแต่ว่าของนักเรียนเนี่ยอาจจะมีขนาดมุมที่แตกต่างจากของคุณครูนะคะเนื่องจากว่านักเรียนเนี่ยตอนที่เราใช้หมุนไปใช่ไหมคะเราอาจจะหมุนด้วยขนาดมุมที่ไม่เท่ากันนั่นเองค่ะแต่ว่าทั้ง3มุมต้องมีขนาดเท่ากันคะเท่ากันนะคะถูกต้องค่ะดังนั้นค่ะซึ่งจากที่เราทำกิจกรรมสำรวจการหมุนนะคะก็จะทำให้เราได้สมบัติของการหมุนนั่นเองค่ะดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูสมบัติของการหมุนพร้อมๆกันเลยนะคะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาสรุปสมบัติจากการทำกิจกรรมเมื่อสักครู่ไปพร้อมๆกันนะคะนะคะนักเรียนคะในข้อแรกค่ะสมบัติของการหมุนในข้อแรกบอกว่ารูปต้นแบบและภาพที่ได้จากการหมุนจะสามารถทับกันได้สนิทโดยไม่ต้องพลิกรูปค่ะนะคะหรือสามารถกล่าวได้ว่ารูปต้นแบบและภาพที่ได้จากการหมุนเท่ากันทุกประการนั่นเองค่ะค่ะต่อไปนะคะนักเรียนลองดูนะคะอันนี้คือสมบัติของการหมุนในข้อที่2ใช่ไหมคะนักเรียนสังเกตดูว่าจากที่เราทำกิจกรรมเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะนักเรียนเนี่ยวัดความยาวแล้วพบว่าส่วนของเส้นตรง OA เท่ากันกับส่วนของเส้นตรง OA พรามส่วนของเส้นตรง OB เท่ากันกับส่วนของเส้นตรง OB พรามและส่วนของเส้นตรง OC เท่ากันกับส่วนของเส้นตรง OC พรามใช่ไหมคะแต่เมื่อเราวาดวงกลมค่ะที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด O นะคะและให้ผ่านจุด A นักเรียนลองสังเกตดูว่านะคะจุด A พรามก็จะผ่านวงกลมวงนั้นไหมคะผ่านใช่ไหมคะเห็นไหมนั่นก็คือวงกลมสีอะไรเอ่ยสีเขียวใช่ไหมคะเห็นไหมว่าถ้าเราเนี่ยวาดวงกลมขึ้นมานะคะโดยให้จุด O ค่ะเป็นจุดศูนย์กลางนะคะและให้มีรัศมีเนี่ยยาว OA สังเกตดูว่านะคะวงกลมสีเขียวของคุณครูเนี่ยก็จะผ่านจุด A พรามด้วยเห็นไหมคะและในทำนองเดียวกันคะแรงคะเมื่อเรานะคะวาดวงกลมให้ผ่านจุด B ก็คือวงกลมสีอะไรคะวงกลมสีส้ม

0: ของคุณครูใช่ไหมคะนะสังเกตดูว่าวงกลมที่ผ่านจุด B ก็จะผ่านจุดอะไรด้วยคะก็จะผ่านจุด B พรามด้วยเช่นเดียวกันค่ะและสุดท้ายค่ะวงกลมที่เราสร้างค่ะนะคะให้ผ่านจุด C ทำไมคะวงกลมวงการก็จะผ่านจุดอะไรด้วยวงกลมวงการก็จะผ่านจุด C พรามด้วยเช่นเดียวกันค่ะซึ่งสังเกตดูว่าวงกลมทั้ง3วงนี้มีรัศมีเท่ากันไหมคะไม่เท่ากันใช่ไหมคะเราไม่จำเป็นที่จะต้องมีรัศมีเท่ากันนะคะวงกลมทั้งสามวงนี้อาจจะมีรัศมีที่แตกต่างกันได้นะคะซึ่งก็จะทำให้เราได้สมบัติของการหมุนในข้อที่สองนั่นเองค่ะก็คือจุดแต่ละจุดบนรูปต้นแบบและภาพที่ได้จากการหมุนจุดนั้นจะอยู่บนวงกลมเดียวกันที่มีจุดหมุนเป็นจุดศูนย์กลางแต่วงกลมทั้งหลายเหล่านี้นะคะไม่จำเป็นที่จะต้องมีรัศมียาวเท่ากันนั่นเองค่ะนะคะต่อไปค่ะและลองสังเกตดูนะคะถ้าเราค่ะลากส่วนของเส้นตรงนะคะเชื่อมระหว่างจุดคู่ที่สมในกันนะคะแล้วสร้างเส้นตรงที่ตั้งฉากและผ่านจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรงเหล่านั้นลองสังเกตดูว่าเป็นยังไงคะเส้นตรงทั้ง3เส้นนะคะที่เราสร้างขึ้นมาให้ตั้งฉากและผ่านจุดกึ่งกลางเนี่ยทั้ง3เส้นทำไมคะผ่านจุด1ใช่ไหมคะซึ่งคือจุดอะไรเอ่ยในรูปนี้ก็คือจุดโอเก่งมากค่ะนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าเส้นตรงที่แบ่งครึ่งและตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดบนรูปต้นแบบและที่ได้จากการหมุนจุดนั้นค่ะจะผ่านจุดหมุนเสมอซึ่งในนี้ก็คือจุดโอนั่นเองนะคะถูกต้องนะคะซึ่งเราก็จะได้สมบัติของการหมุนในข้อที่3ค่ะก็คือเส้นตรงที่แบ่งครึ่งและตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดบนรูปต้นแบบและภาพที่ได้จากการหมุนจุดนั้นจะผ่านจุดหมุนเสมอนั่นเองค่ะเมื่อเราได้สมบัติครบแล้วนะคะทีนี้ค่ะได้ลองดูค่ะนะคะการหมุนบนระนาบค่ะที่จุดหมุนอยู่ภายนอกรูปต้นแบบได้ลองดูว่าจะมีทับเป็นยังไงนะคะข้อนี้เห็นไหมนี่แหละคะรูปไหนเป็นรูปต้นแบบรูปสี่เหลี่ยมอะไรเอ่ยรูปสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินใช่ไหมคะเป็นรูปต้นแบบนะคะส่วนรูปสี่เหลี่ยมสีชมพูเป็นภาพที่ได้จากการหมุนใช่ไหมคะแล้วจุดไหนเป็นจุดหมุนคะ
1: จ
0: ุ
1: ด M
0: เก่งมากค่ะจุดเราจะให้จุด M เป็นจุดหมุนหรือว่าจุดกึ่งกลางใช่ไหมคะสังเกตว่าอันนี้คือตัวอย่างของอะไรคะจุดหมุนที่อยู่ภายนอกรูปต้นแบบนั่นเองเห็นไหมคะก็คือจุด M เนี่ยจะอยู่ภายนอกรูปต้นแบบนะคะหรือในตัวอย่างถัดไปค่ะอันนี้กรณีที่การหมุนบรณาบนะคะที่จุดหมุนทำไมคะไม่อยู่ภายนอกรูปต้นแบบแปลว่าอยู่ตรงไหนคะอยู่ภายในรูปต้นแบบเก่งมากค่ะอันนี้เห็นไหมจากข้อของคุณครูเห็นไหมคุณครูจะกำหนดรูปสามเหลี่ยมสีน้ำเงินมาให้ก็คือรูปต้นแบบถูกต้องค่ะและให้นะคะรูปสามเหลี่ยมสีชมพูเป็นภาพที่ได้จากการหมุนนั่นเองนะคะโดยที่จุดไหนเป็นจุดหมุนคะ
1: จ
0: ุดโอเป็นจุดหมุนนั่นเองซึ่งเรียนเนี่ยก็สังเกตเห็นแล้วค่ะว่าจุดโอของเราหรือว่าจุดหมุนเนี่ยจะอยู่ภายในรูปต้นแบบนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะจุดหมุนเนี่ยสามารถอยู่ภายในรูปต้นแบบก็ได้หรือว่าอยู่ภายนอกรูปต้นแบบก็ได้นะคะทีนี้เพื่อให้นักเรียนต้นทางนะคะและนักเรียนปลายทางได้เข้าใจยิ่งขึ้นนะคะคุณครูก็จะมีตัวอย่างที่1 นะคะมาให้นักเรียนได้เข้าใจยิ่งขึ้นค่ะในตัวอย่างที่1บอกว่าอะไรคะคุณครูกำหนดรูปสามเหลี่ยม ABC มาให้เป็นรูปต้นแบบนะคะแล้วก็กำหนดจุด P ให้ว่าจุด P เป็นจุดหมุนนะคะนะทีนี้โจทย์ต้องการให้หนูหาอะไรต้องการให้นักเรียนช่วยกันหารูปสามเหลี่ยม A พราม B พราม C พรามค่ะซึ่งเป็นภาพที่ได้จากการหมุนรูปสามเหลี่ยม ABC นะคะโดยโจทย์บอกว่าให้มีทิศทางทำไมคะทวนเข็มนาฬิกาทวนเข็มนาฬิกาคือไปทางซ้ายหรือไปทางขวาคะไปทางซ้ายนั่นเองด้วยมุมขนาดกี่องศาคะ90องศาหรือว่าด้วยมุมฉากใช่ไหมคะทีนี้เราจะทำยังไงคะข้อแรกนะคะเริ่มแรกค่ะเนื่องจากว่าโจทย์เนี่ยให้รูปสามเหลี่ยม ABC ใช่ไหมก็บอกแล้วว่ารูปสามเหลี่ยม ABC นะคะเป็นรูปต้นแบบแล้วก็ให้จุด P เนี่ยเป็นจุดหมุนนะคะและให้เราหมุนไปด้วยมุมขนาด90องศาทิศทางทวนเข็มนาฬิกานะคะดังนั้นเราจะสามารถหาภาพที่ได้จากการหมุนรูปสามเหลี่ยม A B C ได้นะคะก็คือทำไงนะคะเริ่มแรกเลยนะคะให้เราค่ะลากส่วนของเส้นตรงนะคะ P A ส่วนของสองเส้นแรกคือ P A เห็นไหมคะลากส่วนของสองเส้นแรกเลยนะคะแล้วก็ลากส่วนของเส้นตรง P B ค่ะและลากส่วนของเส้นตรง P C นะคะหลังจากนั้นนะคะให้นักเรียนวาดวงกลมที่มีจุด P เป็นจุดศูนย์กลางนะคะซึ่งเราจะได้วงกลมทั้งหมดกี่รูปคะ3รูปเก่งมากค่ะวงกลมทั้งหมด3วงนะคะโดยที่นะคะเราจะให้นะคะจุดศูนย์กลางของเราหรือว่าจุด P ของเราเนี่ยมีรัศมีเท่าไหร่บ้างคะรัศมี PA นะคะก็คือวงกลมวงที่1นะคะแล้วก็มีรัศมี PB ก็คือวงกลมวงที่2แล้วก็ให้วงกลมของเรามีรัศมี PC นั่นเองนะคะซึ่งเมื่อเรียนวาดวงกลมเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะนักเรียนก็จะหาตำแหน่งของจุด A พราม B พรามแล้วก็ C พรามใช่ไหมคะโดยที่เราจะต้องให้ค่ะส่วนของเส้นตรง P A พรามนะคะและส่วนของเส้นตรง P B พรามและส่วนของเส้นตรง P C พรามเนี่ยจะต้องทำมุมกี่องศาคะ90องศาด้วยทิศทางทวนเข็มนาฬิกาใช่ไหมคะแล้วก็ต้องมีความยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรงPA นะคะแล้วก็ส่วนของเส้นตรง PB และส่วนของเส้นตรง PC ค่ะตามลำดับเห็นไหมเราก็จะได้ลักษณะดังนี้แล้วนะคะเห็นไหมคะเราก็จะได้ว่ารูปสามเหลี่ยมนะคะ A พราม B พราม C พรามนะคะเป็นภาพที่ได้จากการหมุนรูปสามเหลี่ยม ABC นะคะด้วยทิศทางทวนเข็มนาฬิกาด้วยมุมขนาด90องศานั่นเองเห็นคะก็คือได้เป็นรูปสามเหลี่ยมสีชมพูใช่ไหมคะอย่างนี้เลยนะคะดังนั้นถ้าคุณครูนะคะได้กำหนดจุดหมุนมาให้นะคะกำหนดขนาดของมุมมาให้แล้วใช่ไหมคะรวมถึงกำหนดทิศทางมาให้แล้วนักเรียนสามารถที่จะหาภาพที่ได้จากการหมุนได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ใช่ไหมคะดังนั้นมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่สองค่ะตัวอย่างนี้บอกว่าอะไรคะคุณครูเนี่ยได้กำหนดรูปมาให้ทั้งหมดกี่รูปคะข้อนี้มีรูปสามเหลี่ยมจำนวน4รูปนะคะคุณครูบอกว่ารูปต่อไปนี้เป็นภาพที่ได้จากการแปลงทางเรขาคณิตที่เท่ากันทุกประการทั้ง4รูปคุณครูบอกว่ารูปสามเหลี่ยมทั้ง4รูปนี้เท่ากันทุกประการเลยนะคะโดยที่คุณครูบอกว่ารูปต้นแบบของเราคือรูปไหนคะรูปสามเหลี่ยมสีน้ำเงินนะคะให้เป็นรูปต้นแบบใช่ไหมคะโจทย์อยากทราบว่านะคะรูปใดเป็นภาพที่ได้จากการหมุนรูปสามเหลี่ยม ABC หรือว่ารูปสามเหลี่ยมสีน้ำเงินเพราะเหตุใดแปลว่าเราต้องพิจารณากี่รูปคะ3รูปใช่ไหมคะเพื่อตรวจสอบว่ารูปสามเหลี่ยมสีอะไรคะเนี่ยสีแดงนะคะรูปสามเหลี่ยมสีเขียวและรูปสามเหลี่ยมสีชมพูเนี่ยรูปไหนที่เป็นภาพที่ได้จากการหมุนรูปต้นแบบหรือว่ารูปสีน้ำเงินใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาพิจารณากันทีละรูปนะคะดังนั้นสิ่งที่เราควรทำเนื่องจากว่าเราทราบส่วนประกอบของการหมุนแล้วใช่ไหมคะดังนั้นแนวคิดก็คือนะคะเนื่องจากว่าโจทย์เนี่ยกำหนดบอกแล้วว่ารูปทุกรูปเนี่ยเท่ากันทุกประการใช่ไหมคะดังนั้นค่ะถ้าเราลากเส้นตรงนะคะที่แบ่งครึ่งและตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดยอดคู่ที่สมในการของรูปสามเหลี่ยม ABC และรูปสามเหลี่ยม A พราม B พราม C พรามแล้วทำไมคะจะต้องตัดกันที่จุดเดียวนะคะเราก็สามารถที่จะกล่าวได้ว่ารูปสามเหลี่ยม A พราม B พราม C พรามเป็นภาพที่ได้จากการหมุนนั่นเองดังนั้นเดี๋ยวเรามาลองพิจารณาไปทีละรูปกันค่ะรูปแรกนะคะเราจะมาพิจารณาที่รูปสามเหลี่ยม ABC หรือว่ารูปต้นแบบกับรูปสามเหลี่ยมอะไรคะสีเขียวนั่นเองนะคะเริ่มแรกค่ะเราก็จะทำอะไรคะเริ่มแรกเลยเราจะลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมระหว่างจุดยอดคู่ที่สมในการทุกคู่ใช่ไหมคะก็คือจุด A กับจุด A พาร์มนะคะแล้วก็ลากส่วนของเส้นตรงจุด B กับจุด B พาร์มเชื่อมกันนะคะและลากส่วนของเส้นตรงระหว่างจุด C และจุด C พามเชื่อมกันจากนั้นหาอะไรคะจากนั้นเราก็จะหากึ่งกลางเห็นไหมอ่ะ เมื่อเราได้จุดกลางแล้วเราก็จะสร้างอะไรเอ่ยสร้างเส้นตรงนะคะที่แบ่งครึ่งและตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง

มระหว่างจุดยอดคู่ที่สมในกันทุกเส้นเห็นไหมอ่ะคุณครูก็จะสร้างเส้นตรงขึ้นมานะคะที่แบ่งครึ่งแล้วก็ตั้งฉากนะคะกับส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดยอดคู่ที่สมในกันจนครบแล้วอ่ะซึ่งเป็นไงคะเราก็จะพบว่าอะไรเอ่ยทุกเส้นตรงทำไมคะทุกเส้นที่เราสร้างขึ้นมาเป็นเอ่ยผ่านจุดหนึ่งนั่นคือจุดอะไรเอ่ยจุด M นะคะเห็นไหมคะเราก็จะพบว่าเส้นตรงที่แบ่งครึ่งและตั้งฉากที่สร้างนั้นจะตัดกันที่จุด M เพียงจุดเดียวนะคะดังนั้นเราสามารถสรุปได้เลยค่ะว่ารูปสามเหลี่ยมสีเขียวนี้เป็นภาพที่ได้จากการหมุนรูปสามเหลี่ยม ABC เห็นไหมคะดังนั้นเราก็จะสามารถเจอเลยข้อแรกก็เจอเลยใช่ไหมคะทีนี้เรามาตรวจสอบก่อนว่าแล้วรูปสามเหลี่ยมสีอื่นล่ะยังจะใช่ด้วยไหมนะคะอ่ะลองไปดูในรูปถัดไปอันนี้เรามาพิจารณานะคะรูปสามเหลี่ยมสีชมพูกันบ้างนะคะว่าเป็นภาพที่ได้จากการหมุนรูปสามเหลี่ยม ABC หรือไม่นะคะอ่ะข้อนี้เลยคิดว่าเป็นเลยไหมคะข้อนี้นักเรียนสามารถตอบได้เลยถูกต้องค่ะเนื่องจากว่าเราเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะว่ารูปทั้งสองนี้ไม่สามารถนำไปทับกันได้สนิทโดยไม่ต้องพลิกรูปใช่ไหมข้อนี้เราต้องมีการพลิกรูปก่อนใช่ไหมคะแปลว่าข้อนี้ไม่ตรงกับส่วนบัตรของการหมุนนั่นเองนะข้อนี้เราสามารถสรุปได้เลยค่ะว่ารูปสามเหลี่ยมสีชมพูค่ะไม่เป็นภาพที่ได้จากการหมุนรูปสามเหลี่ยม ABC นั่นเองถูกต้องค่ะเก่งมากเหลืออีกหนึ่งรูปก็คือรูปสีแดงใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาพิจารณาที่รูปสามเหลี่ยมสีแดงกันบ้างนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะเราจะมาเริ่มแรกเลยค่ะเราก็จะรากส่วนของเส้นตรงค่ะเชื่อมระหว่างจุดยอดคู่ที่สมในการทุกคู่ค่ะก็คือรากส่วนของเส้นตรง OA พรามนะคะเชื่อมกันรากส่วนของเส้นตรง BB พรามเชื่อมกันนะคะและรากส่วนของเส้นตรง CC พรามเชื่อมกันค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาหาจุดกึ่งกลางใช่ไหมคะก็คือหาจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรง OA พรามก็ได้แล้วใช่ไหมคะหาจุดกึ่งกลางนะคะของส่วนของเส้นตรง BB พรามค่ะและหาจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรง CC พรามค่ะเมื่อได้เรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะมาสร้างนะคะเส้นตรงค่ะที่แบ่งครึ่งและตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดยอดคู่ที่สมในการทุกเส้นซึ่งเมื่อเราสร้างเส้นตรงที่แบ่งครึ่งและตั้งฉากมาแล้วเป็นไงคะเส้นตรงทำไมกันเอ่ยขนานกันใช่ไหมคะซึ่งจะมาเจอกันไหมคะไม่เจอใช่ไหมคะดังนั้นค่ะเราเนี่ยก็จะเห็นว่าเส้นตรงที่เราแบ่งครึ่งและตั้งฉากเราสร้างมานั้นไม่ตัดกันนั่นเองดังนั้นเราสามารถสรุปได้เลยไหมคะสรุปได้เลยถูกต้องค่ะเราก็จะได้ว่ารูปสามเหลี่ยมสีแดงนี้ค่ะไม่เป็นภาพที่ได้จากการหมุนรูปสามเหลี่ยม ABC นั่นเองเห็นไหมคะดังนั้นข้อนี้เราสรุปได้ยังคะว่ารูปไหนที่เป็นภาพที่ได้จากการหมุนรูปต้นแบบคะได้ยังคะได้แล้วก็คือสีอะไรเอ่ยถูกต้องค่ะเราก็จะได้ว่ารูปสามเหลี่ยมสีเขียวค่ะเป็นภาพที่ได้จากการหมุนรูปสามเหลี่ยม ABC โดยที่มีจุด M เป็นจุดหมุนนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะเป็นไงคะเรื่องของการหมุนพอได้ไหมคะพอได้ใช่ไหมอาจต้องใช้ขั้นตอนที่อาจจะเยอะนิดหนึ่งใช่ไหมคะแต่ว่าเรียนเนี่ยสามารถทําได้แน่นอนค่ะคุณครูมั่นใจนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนนะคะโดยการทําแบบฝึกหัดแปลงพร้อมกันค่ะเดี๋ยวเรามาทําแบบฝึกหัดที่9ไปพร้อมกันเลยค่ะสำหรับแบบฝึกหัดนี้ค่ะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดเอกสารนะคะได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะซึ่งสำหรับในแบบฝึกหัดที่9ค่ะคุณครูก็จะมีให้เรียนได้ฝึกนะคะทั้งหมด2ข้อด้วยกันนะคะก็คือในข้อแรกเนี่ยคุณครูต้องการให้เรียนนะคะหาภาพที่ได้จากการหมุนรูปต้นแบบนั่นก็คือที่ครูให้มาเป็นรูปหลายเหลี่ยมใช่ไหมคะแล้วก็ครูเนี่ยได้กําหนดจุดหมุนมาให้แล้วนะคะรวมถึงขนาดของมุมแล้วก็ทิศทางการหมุนมาให้เรียบร้อยนะคะก็คือนักเรียนเนี่ยจะต้องใช้นะคะโปรเทคเตอร์เนี่ยเป็นเครื่องมือในการวัดขนาดของมุมค่ะด้วยตามทิศทางที่ครูได้กําหนดให้นะคะแล้วก็ใช้วงเวียนค่ะในการสร้างมุมนะคะที่มีขนาดตามที่ครูได้กําหนดซึ่งเรียนเนี่ยได้มีอุปกรณ์ครบเรียบร้อยแล้วนะคะในแต่ละกลุ่มเนาะต่อไปในข้อที่2ก็เช่นเดียวกันค่ะให้เรียนนะหาภาพที่ได้จากการหมุนรูปต้นแบบนะคะก็คือคุณครูเนี่ยได้กําหนดรูปต้นแบบมาให้เห็นไหมคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเนาะแล้วก็กําหนดจุดหมุน

าให้นะคะกำหนดขนาดของมุมมาให้แล้วก็รวมถึงทิศทางของการหมุนมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สามารถที่จะลงมือทำแบบฝึกหัดของเราได้เลยนะคะและเดี๋ยวเราจะมาเฉลยแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันนะคะ

ค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาเฉลยแบบฝึกหัดที่9ไปพร้อมกันเลยนะคะนักเรียนคะในข้อที่1นะคะข้อที่1คุณครูได้กําหนดรูปต้นแบบมาให้แล้วก็กําหนดจุด P นะคะเป็นจุดหมุนค่ะแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยหมุนด้วยขนาดมุม15องศาทิศทางทวนเข็มนาฬิกาค่ะซึ่งข้อนี้ค่ะที่เราได้รูปของเรานะคะจะอยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาของรูปต้นแบบคะฝั่งซ้ายนะคะอ่ะนะคะนักเรียนก็ลองหมุนไปคําตอบได้เป็นของคุณครูมั้ยคะนะคะถ้าเราดูว่าเริ่มแรกเนี่ยเราก็จะอะไรคะลากส่วนของเส้นตรงนะคะเชื่อมจุดที่สมในการแต่ละคู่ใช่ไหมคะให้ครบทุกคู่เนาะอ่ะก็จะทำลักษณะของคุณครูเลยหลังนั้นค่ะเราก็จะสร้างวงกลมนะคะที่มีรัศมีนะคะอ่ะตามจุดที่เราได้กำหนดเลยคือเห็นไหมคะอ่ะวงกลมรูปซีแกนของคุณครูก็คือจะมีรัศมีP แล้วก็คือจุดนี้ใช่ไหมคะเห็นไหมซึ่งข้อนี้สังเกตดูว่าทำไมคุณครูมีวงกลมเพียงแค่3วงคะ

0: ไหนที่อยู่วงกลมเดียวกันคะก็คือจุด C กับจุด D ใช่ไหมที่เรากำหนดไว้ใช่ไหมคะนักเรียนบางคนเนี่ยบางกลุ่มอาจจะกำหนดว่าเป็นรูปสามเหลี่ยม A B C ใช่ไหมคะสังเกตดูว่าจุด C และจุด D หรือว่าจุดในส่วนนี้กับส่วนนี้เนี่ยก็คือฮะอยู่บนวงกลมวงเดียวกันใช่ไหมคะโอเคนะคะถูกต้องนะคะต่อไปในข้อที่2และข้อที่2ล่ะคะเรียนได้คำตอบไหมคะได้ข้อที่2คำตอบเป็นไงคะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันใช่ไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่1เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยนะคะอันนี้คือข้อที่2ค่ะข้อที่2เนี่ยโจทย์ก็ได้ให้กำหนดจุดP มาให้เป็นจุดหมุนค่ะแล้วก็กำหนดรูปต้นแบบมาให้นะคะบอกว่าให้เราหมุนด้วยขนาดมุม180องศาทิศทางตามเข็มนาฬิกาค่ะเรียนคะมุม180องศาแปลว่ามันคือมุมอะไรเอ่ยมันคือมุมตรงใช่ไหมคะดังนั้นคำตอบของเราเนี่ยเรียนบางคนอาจจะสามารถหาได้ง่ายไหมคะง่ายใช่ไหมคะทีนี้ค่ะโจทย์ต้องการให้เราเนี่ยหมุนทิศทางไหนคะตามเข็มนาฬิกาดังนั้นภาพที่ได้จากการหมุนของเราจะอยู่ฝั่งไหนคะซ้ายหรือขวาคะ
1: ขว
0: านะคะถูกต้องใครไหมเราจะได้ว่านะคะรูปสี่เหลี่ยมที่เป็นภาพแท้จากการหมุนรูปต้นแบบเนี่ยก็คือจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเลยใช่ไหมคะก็คืออยู่ฝั่งขวานั่นเองนะคะก็เหมือนเดิมค่ะเริ่มแรกเราก็จะลากส่วนของเส้นตรงนะคะเชื่อมระหว่างจุดทั้ง4จุดนี้ค่ะนะคะแล้วก็สร้างวงกลมขึ้นมาค่ะให้มีรัศมีนะคะเท่ากับ4จุดนี้ใช่ไหมคะเห็นไหมซึ่งข้อที่ของเราสร้างวงกลมได้กี่วงคะ4วงเลยนะคะเนื่องจากว่าไม่มีจุดไหนที่ใช้วงกลมร่วมกันเลยใช่ไหมคะแล้วก็เราให้จุด P ค่ะเห็นไหมเป็นจุดหมุนซึ่งอยู่นอกรูปต้นแบบด้วยนะคะแล้วก็หมุนด้วยทิศทางตามเขียนในกาค่ะก็คือไปทางด้านขวานะคะขนาดมุม180องศาหรือว่าในแนวเส้นตรงนั่นเองนะคะเราก็จะได้คำตอบในลักษณะดังนี้เลยนะคะถูกต้องเป็นไงคะ2ข้อเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยนะคะอาจจะมีบางกลุ่มที่ยังทำไม่ทันเนื่องจากว่าเวลาเราหมดแล้วใช่ไหมคะไม่เป็นไรก็สามารถที่จะไปเติมนะคะให้สมบูรณ์แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาตรวจกันท้ายชั่วโมงนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปเนื้อหาในวันนี้กันค่ะค่ะนะคะการหมุนบรณาภนะคะเป็นการแปลงทางเรขาคณิตที่เราจะตึงจุดหนึ่งไว้นะคะซึ่งก็คือให้เป็นจุดหมุนหรือว่าจุดศูนย์กลางของการหมุนนั่นเองค่ะซึ่งคุณครูเนี่ยก็จะได้กำหนดให้จุด O เนี่ยเป็นจุดหมุนนะคะเราจะได้ว่าแต่ละจุด P บรณาภนะคะก็จะมีจุด P พรามเป็นจุดที่สมในการกับจุด P ค่ะและเป็นพรามที่ได้จากการหมุนจุด P รอบจุด O นะคะตามทิศทางที่กำหนดด้วยมุมที่มีขนาดk องศานั่นเองค่ะและเราก็จะได้ว่าส่วนของเส้นตรง OP ค่ะจะเท่ากับส่วนของเส้นตรง OP พรามนั่นเองค่ะแล้วก็การหมุนบรณาภค่ะจุดหมุนอาจจะอยู่นอกรูปต้นแบบหรือว่าอยู่ภายในรูปต้นแบบก็ได้นะคะและก็สำหรับในบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราก็จะยังอยู่ในเรื่องของการหมุนนั่นเองนะคะค่ะแล้วก็สิ่งที่นักเรียนปลายทางรวมถึงคุณครูปลายทางจะต้องเตรียมก็คือแบบฝึกหัดที่10เรื่องการหมุนในชั่วโมงที่2นั่นเองค่ะซึ่งเรียนอย่าลืมที่จะนำไม้โปรเทคเตอร์แล้วก็วงเวียนมาด้วยนะคะค่ะก็สำหรับวันนี้ค่ะเรียนน่าจะรู้จักความหมายของการหมุนบรณาภแล้วนะคะรวมถึงรู้จักสมบัติของการหมุนด้วยค่ะดังนั้นวันนี้คุณครูก็ขอฝากความรู้ไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้

างช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในระยะ24ชั่วโมงข้างหน้านี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีบางพื้นที่ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังในเรื่องของฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะ24ชั่วโมงข้างหน้านี้ไว้ด้วยโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกในบางพื้นที่ในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2569กับแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในระยะนี้ยังคงอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ทางด้านจังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่ทางด้านจังหวัดกระบี่ลงไปทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับในส่วนของอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและบริเวณอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยในวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนโดยมีผลกระทบในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมพุทธศักราช2569เป็นฉบับที่1โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีมวลอากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีกระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีกันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณวากอพระจอมเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: ท่านเคยเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
1: ใช่แล้ว
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: แม่ไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่วากอหรอ
1: วันนี้แหละจะรู้จักแน่นอนเข้าไปข้างในกันเถอะเด็ก
0: ๆได้รู้จักแน่ๆครับ
3: ป้ายหลวงตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18สิงหาคมพุทธศักราช2411
0: ที่นี่ที่ไหนว่ากอเหรอกลางวันหรือกลางคืนเนี่ย
4: น่ากลัวจัง
0: ตรงนั้นคนเต็มเลยทั้งคนไทยทั้งฝรั่งคงต้องมีอะไรตรงนั้นแน่ๆเราเข้าไปดูกันเถอะ
5: สุริยคราชเกิดแล้ว
3: เหตุการณ์ตรงตามที่พระเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีทั้งเวลาและสถานที่ที่จะมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง
5: ทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำจริงๆพระปรีชาสามารถด้านการคำนวณเป็นที่ประจักษ์แล้วในวันนี้เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม
0: นี่กลางวันเหรอเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตะวัน
2: สุริยุปราคาไงเมฆเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ดวงจันทร์บังแสงของดวงอาทิตย
0: ์บังได้ยังไงดวงจันทร์ดวงเล็กกว่าดวงอาทิตย์ต้องเยอะ
2: ก็ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากกว่าไงเมื่อโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรเข้ามาอยู่ในแนวระนาบเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกเงาดวงจันทร์ก็จะบดบังดวงอาทิตย์ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะเมฆไม่รู้ว่าในช่วงชีวิตของพวกเราจะมีโอกาสได้เห็นหรือเปล่าเมฆดูสิท่านเก่งมากเลยนะชาวต่างชาติตื่นเต้นกันใหญ่เลย
1: ว่าโกเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างถูกต้องซึ่งทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระองค์ได้ใช้ค่ายนี้เป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์กลางแจ้งเพื่อเป็นที่ชุมนุมของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกและคณะทูตทูตของประเทศต่างๆ
2: ในหลวงรัชกาลที่4ท่านสุดยอดเลยนะคะพูดภาษาอังกฤษก็ได้วิชาคำนวณก็เก่ง
1: ในหลวงรัชกาลที่4จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยแล้ววันที่18สิงหาคมที่เกิดสุริยุปราคาก็เป็นวันวิทยาศาสตร์ไทยไง
0: ในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่เก่งมากเป็นตัวอย่างของผู้ใฝ่การศึกษาหาความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้แม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีชาวต่างชาติยังทึ่งทรงริเริ่มการศึกษาวิทยาศาสตร์ในสังคมไทยเป็นรากฐานให้แก่ความเจริญในปัจจุบันสมกับที่ชาวไทยถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยจริงๆน้อยใจที่วันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันสมัยเก่งแก้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเมฆจะเล่าให้ฟังเก่งแก้วรู้ไหมว่าสุริยุปราคาเกิดขึ้นได้ยังไงมานั่งสิจะอธิบายให้ฟังสมมตินะว่านี่คือโลกนี่คือดวงอาทิตย์นี่คือดวง

0: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได
1: ้ไป
2: ไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
1: ไปหัวเมืองใหม่ที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองนี่ล่ะ

0: หรือว่าจะทำสัก 1-2 นาที
1: ทำเลย
0: เดี๋ยวทีเซอร์ให้เราเช็ค 1-2 minutes โอเคให้เราลองเช็คคำตอบของเรา 1-2 นาทีแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในแบบฝึกหัดนี้นะครับโอเค let's do it

0: 24 hours a day, 7 days a week,
1: which means that my schedule is really flexible.
0: It gives me the freedom to do it whenever it's convenient for me. You know, I'm fine as long as I submit all the assignments and submit them on time.
1: You need good time management to be able to do that, because if you don't,
2: you're gonna have to catch up on all the coursework.
0: Yeah, I agree. Self-discipline is really important for successful online learning.
1: Yeah, because you won't have anyone to help you guide through, and you won't have anyone to help you focus on the deadlines.
2: You will have to put things off, and you don't want to do everything at the last moment, do you?
0: Of course not. I don't want to wake up one day and find myself buried under like a huge pile of schoolwork that I have to catch up on. Oh, anyways, I have to go now. Bye.
2: All right, bye.
3: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
4: There are lots of interesting topics for you to learn.
5: And it is a great chance for you to improve your English.
6: Enjoy watching. Bye-bye.
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
8: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางครับวันนี้ก็พบกับครูอรรถชัยสิริวัฒนศักดินาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับและสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนวันนี้นะครับก็คือเรื่องความดันของเหลวครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับบอกความหมายและอธิบายความดันของเหลวจากนั้นครับจะต้องมีการทดลองโดยระบุคำถามตัวแปรที่เกี่ยวข้องสมมุติฐานของการทดลองและทำการทดลองตามที่ออกแบบได้และนักเรียนนะครับจะต้องมีความอยากรู้อยากเห็นนะครับกระตือรือร้นในการสืบเสาะหาความรู้ตามที่สงสัยในการทำกิจกรรมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสมรรถนะที่จะเกิดขึ้นในชั่วโมงนี้คืออะไรนะครับนักเรียนจะต้องเกิดการตั้งคำถามทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับแรงที่ของเหลวกระทำต่อวัตถุและตั้งสมมุติฐานที่สอดคล้องกับคำถามนั้นเพื่อนำไปสู่การทดลองทางวิทยาศาสตร์สร้างและปรับปรุงคำอธิบายเหตุการณ์เกี่ยวกับแรงที่ของเหลวกระทำต่อวัตถุโดยใช้หลักฐานที่ได้จากการทดลองทางวิทยาศาสตร์มาสนับสนุนนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาทบทวนกันดีกว่านะครับภาพนี้นะครับจะเป็นภาพอากาศนะคุณครูจะถามนักเรียนว่านักเรียน

0: เรียนคิดว่าอากาศมีความดันหรือไม่สำหรับนักเรียนปลายทางก็ลองตอบคุณครูมานะครับซึ่งในเรื่องของความดันของอากาศเนี่ยเป็นความรู้ในตอนม.1นักเรียนยังจำได้ใช่ไหมครับจำได้นะครับคำถามถามว่าหรือเรามาช่วยกันคิดก็ได้ครับนักเรียนอากาศเนี่ยมีความดันไหมครับมีความดันตอบอีกครั้งหนึ่งได้ไหมครับอากาศมีความดันไหมครับ
1: ม
0: ีความดันอากาศมีความดันนะครับทีนี้นักเรียนบอกครูว่าอากาศมีความดันต้องไหมครับแล้วความดันของอากาศมันเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งใดนักเรียนมีความสูงมีความสูงมีอย่างอื่นอีกไหมแล้วก็ความอะไรลูกความหนาแน่นนะครับของอากาศใช่ไหมตอบให้เพื่อนปลายทางฟังได้ไหมครับเชิญครับเดี๋ยวนักเรียนปลายทางนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจากคำถามที่ถามว่าความดันของอากาศเนี่ยเปลี่ยนแปลงตามสิ่งใดตอนนี้ปลายทางก็ช่วยกันคิดนะครับแล้วก็ตอบกับคุณครูปลายทางนะครับเดี๋ยวเรามาดูเพื่อนต้นทางนะครับคำถามอีกครั้งนะครับนักเรียนคิดว่าความดันของอากาศเปลี่ยนแปลงตามสิ่งใดเชิญครับ
2: ความหนาแน่นของอากาศค่ะ
0: ครับแล้วมีอีก
2: ความสูงค่ะ
0: ความสูงปรบมือให้กับเพื่อนด้วยนะครับนักเรียนนอกจากกลุ่มที่อยู่ตรงนี้ตอบแล้วแล้วที่เหลือของห้องเราตอบได้ไหมนักเรียนได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูคำตอบพร้อมกันนะครับแน่นอนครับความดันอากาศเปลี่ยนแปลงตามความหนาแน่นของอากาศโดยความหนาแน่นของอากาศมากความดันมากและยิ่งความสูงยิ่งสูงความดันเป็นไงนักเรียนน้อยถูกต้องไหมครับเพราะยิ่งสูงไปเนี่ยความดันเป็นยังไงน้อยถูกต้องไหมนะครับอยู่ติดพื้นโลกความดันเป็นยังไงครับมากนั่นเองนะครับ

0: ทีนี้นอกจากอากาศแล้วในภาพในคำถามนะครับนักเรียนคิดว่าในของเหลวหรือในน้ำเนี่ยมีความดันหรือไม่ไหนใครเคยไปดำน้ำยกมือเคยเล่นน้ำไหมครับเวลาเล่นน้ำแล้วเป็นยังไงนักเรียนเล่าความรู้สึกให้หน่อยอะไรอะไรนะครับอ้าวเชิญเชิญพูดให้เพื่อนปลายทางฟังสักนิดนึงใครอยากเล่าให้เพื่อนปลายทางฟังคำถามถามว่านักเรียนคิดว่าในของเหลวเนี่ยหรือว่าในน้ำมีความดันหรือไม่เชิญครับลองเล่าให้เพื่อนปลายทางฟังหน่อยว่าในน้ำมีความดันไหม
1: มีครับ
0: มีในน้ำมีความดันใช่ไหมครับแล้วนักเรียนเคยเล่นน้ำไหม
1: เคยครับ
0: แน่นอนคำถามนี้ที่คำถามครูถามว่านักเรียนเคยเล่นน้ำไหมทุกคนต้องเคยเล่นน้ำพอนักเรียนทุกคนต้องเรียนวิชาว่ายน้ำรวมถึงเล่นน้ำที่ทะเลน้ำตกต่างๆใช่ไหมครับทีนี้เวลานักเรียนเล่นน้ำหรือว่าลงไปในน้ำเนี่ยจะเป็นยังไงนักเรียน
1: ปวดหูแล้วก็แสบจมูกครับ
0: แสบจมูกก็รู้สึกสบายตัวหรือรู้สึกอึดอัด
1: อึดอัดครับ
0: นั่งลงเลยนะครับทีนี้ขอถามต่อคำถามถามว่าทำไมลงไปในน้ำแล้วรู้สึกอึดอัดและหูอื้อใครอยากจะบอกครูเชิญครับจริงไหมเวลาเราดำน้ำเนี่ยเธอจะรู้สึกอึดอัดแล้วก็หูอื้อใช่ไหมครับแล้วเป็นเพราะอะไร
2: เพราะในน้ำมีความดันครับ
0: เพราะในน้ำมีความดันถูกต้องไหมครับนักเรียนเนี่ยหูอื้อเพราะว่าดำน้ำใช่ไหมทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะสาธิตว่าน้ำเนี่ยมันมีแรงดันเนี่ยจริงหรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันเลยนะครับเดี๋ยวคุณครูจะสาธิตให้นักเรียนเห็นถึงความดันนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพพร้อมกันเลยครับครับนักเรียนครับเดี๋ยวนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมื่อคุณครูสาธิตให้เห็นถึงความดันนะครับเดี๋ยวดูว่าน้ำที่เข้าไปในขวดน้ำนะครับจะมีลักษณะเป็นอย่างไรเดี๋ยวนักเรียนปลายทางแล้วก็ต้นทางเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเชิญดูได้เลยครับนักเรียนสังเกตเลยนะครับเป็นยังไงครับเรียบร้อยครับ

เรียบร้อยนะครับนักเรียนครับเมื่อวัตถุอยู่ในของเหลวจะมีแรงนะครับจากของเหลวกระทำต่อวัตถุนั้นโดยแรงที่ของเหลวกระทำต่อวัตถุจะมีทิศตั้งฉากกับผิววัตถุครับทราบได้จากการสังเกตทิศทางของของเหลวที่พุ่งเข้าซึ่งจะมีทิศทางตั้งฉากกับผิววัตถุแรงที่ของเหลวกระทำต่อพื้นที่หนึ่งเรียกว่าความดันของของเหลวนะครับ

เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าความดันของเหลวเนี่ยนะครับเกิดขึ้นกับอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูในกิจกรรมที่1พร้อมกันเลยนะครับให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเปิดใบกิจกรรมที่1เรื่องความดันของเหลวขึ้นกับอะไรนะครับให้นักเรียนศึกษานะครับใบกิจกรรมเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ากิจกรรมนี้เกี่ยวข้องกับอะไรและมีขั้นตอนการทำอย่างไรนะครับ

ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากิจกรรมนี้นะครับเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนให้กับนักเรียนปลายทางอีกครั้งหนึ่งนะครับกิจกรรมนี้นะครับศึกษาว่าปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อความดันของของเหลวครับโดยกิจกรรมนะครับมีขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมดังนี้นะครับนักเรียนต้องทำการทดลองศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความดันของของเหลวซึ่งนักเรียนได้ศึกษาในใบกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวัสดุอุปกรณ์ที่จะต้องทำในกิจกรรมมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีขวดน้ำพลาสติกนะครับนักเรียนขนาด600มิลลิลิตรขวดน้ำพลาสติกขนาด 1,500 มิลลิลิตรไม้บรรทัดไม้เมตรของเหลวชนิดต่างๆเช่นน้ำน้ำเกลือน้ำมันพืชโหลพลาสติกใสหรือโหลแก้วพลาสติกใสเทปใสหรือเทปกาวถังหรือกะละมังหัวแร้งคัตเตอร์โหลแก้วซึ่งขั้นตอนในการทำกิจกรรมนะครับนักเรียน1 นะครับร่วมการอภิปรายเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความดันของของเหลว2 นะครับศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความดันของของเหลว1ปัจจัยนะครับ3 ตั้งคำถามและสมมุติฐานการทดลอง4 ครับจะต้องมีการระบุตัวแปรต้นตัวแปรตามตัวแปรควบคุมและนิยามเชิงปฏิบัติการ5 ออกแบบการทดลองเพื่อตรวจสอบสมมุติฐาน 6 ดำเนินการทดลองบันทึกผลการทดลอง 7 นำเสนอผลการทดลองคุณครูทบทวนให้กับนักเรียนปลายทางแล้วนะครับตอนนี้ก็ให้นักเรียนต้นทางกับนักเรียนปลายทางนะครับลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับเชิญครับระบุตัวแปรต้นตัวแปรตามตัวแปรควบคุมของกิจกรรมตอนที่1เลยแล้วก็ออกแบบแล้วก็เตรียมตัวทดลองในลูกให้เวลาในการออกแบบ3 นาที

ครับนักเรียนครับเพื่อนต้นทางนะครับก็ได้มีการระบุสมมติฐานตั้งคำถามกำหนดตัวแปรต้นตัวแปรตามตัวแปรควบคุมและออกแบบตารางบันทึกผลการทดลองสำหรับตอนที่1เรียบร้อยแล้วโดยกิจกรรมตอนที่1นั้นเป็นการพิสูจน์ว่าความลึกมีผลต่อความดันของของเหลวหรือไม่ใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าขั้นตอนการทำกิจกรรมนะครับเป็นอย่างไรนักเรียนเริ่มเลยครับเทน้ำลงไปในขวดได้เลย

จากนั้นนะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนนะครับจับขวดแล้วก็ดึงเทปใสนักเรียนจับขวดไว้ได้เลยจับขวดไว้1คนแล้วก็ดึงเทปใสนะครับ3รูเห็นไหมครับนักเรียนดึงเลยครับดึงออก3รูพร้อมกันเลยจากนั้นดูว่าน้ำพุ่งปลายทางก็สังเกตว่าน้ำนะครับที่มีความลึกต่างกันเนี่ยระดับความลึกเท่าไหร่จะพุ่งไกลกว่ากันโดยรูด้านบนจะเป็นความลึกที่20เซนติเมตร25เซนติเมตรและก็30เซนติเมตรถ้านักเรียนดูว่าน้ำพุ่งไปไกลเท่าไหร่เนี่ยไม่ทันนะครับก็ให้ทำการทดลองซ้ำอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นตัวอย่างนะครับหวังว่าปลายทางน่าจะสังเกตเห็นนะครับว่าระดับน้ำที่พุ่งออกมาเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเมื่อสักครู่นี้นักเรียนวัดระดับน้ำที่พุ่งไปทันไหมครับไม่ทันนะครับเดี๋ยวเรากลับไปทำซ้ำที่กลุ่มของเราได้นะครับเชิญครับมาปรบมือเพื่อนหน่อยครับนักเรียน

30อันนี้25อันนี้25แล้วอันบนเท่าไหร่23ประมาณเอาสรุปคืออันไหนไกลสุดนั่นแหละโอเค

ครับนักเรียนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกิจกรรมในตอนที่2นะครับว่าของเหลวที่มีความหนาแน่นต่างกันเนี่ยนะครับสารใดนะครับจะมีแรงดันนะครับมากนะครับเป็นการพิสูจน์ว่าความหนาแน่นนะครับมีผลต่อความดันของของเหลวหรือไม่เดี๋ยวครูนะครับจะให้ตัวแทนนักเรียนนะครับเทน้ำเกลือลงไปในขวดใบที่1ครับเชิญครับนี่คือน้ำเกลือเทได้เลยครับใช่ครับโอเควางได้เลยครับเราปิดฝาไว้ก่อนนะครับต่อไปครับเทน้ำเปล่าครับนักเรียน

ครับปิดฝาไปก่อนนะครับขวดที่3ครับนักเรียนขวดที่3เราใส่อะไรครับน้ำมันพืช

ครับในกิจกรรมตอนที่2นะครับเดี๋ยวนักเรียนปลายทางนะครับมาดูกันเลยนะครับว่าของเหลวที่มีความหนาแน่นต่างกันจะมีแรงดันของของเหลวต่างกันหรือไม่โดยของเหลวชนิดแรกจะเป็นน้ำเกลือนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยครับว่าน้ำเกลือจะพุ่งออกจากขวดเป็นระยะได้เท่าไหร่ครับเชิญเลยครับนักเรียนนักเรียนสังเกตนะครับ

ครับนักเรียนและของเหลวชนิดสุดท้ายนะครับก็คือน้ำมันพืชนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้ำมันพืชจะพุ่งได้ระยะนะครับกี่เซนติเมตรนะครับนักเรียนเปิดขวดแล้วก็ดึงก๊อตเทปเลยครับ

0: เรียบร้อยครับนักเรียนปรบมือกับเพื่อนด้วยครับครับนักเรียนได้มีการลงมือทำกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนผลการทำกิจกรรมจะเป็นอย่างไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับของแต่ละกลุ่มนะครับโดยแต่ละกลุ่มนั้นจะต้องมีการตั้งคำถามที่ต้องการศึกษานะครับสมมุติฐานของแต่ละกลุ่มการระบุตัวแปรต้นตัวแปรตามตัวแปรควบคุมนะครับรวมไปถึงวิธีการทดลองของแต่ละกลุ่มผลการทดลองและสรุปผลนะครับสรุปบทเรียนนะครับนักเรียนสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับก็คือการทำกิจกรรมในวันนี้นะครับนักเรียนก็ได้มีการทำกิจกรรมตามที่ได้ออกแบบไว้นะครับส่วนในชั่วโมงถัดไปเราจะไปดูว่าหลังจากเราปฏิบัติกิจกรรมตามที่เราได้มีการระบุตัวแปรต้นตัวแปรตามตัวแปรควบคุมรวมไปถึงการตั้งสมมติฐานและคำถามการทดลองของแต่ละกลุ่มทั้ง2ตอนแล้วผลการทำกิจกรรมนั้นจะเป็นอย่างไรเราจะได้พิสูจน์กันนะครับรวมถึงตั้งคำถามมีการพูดคุยกันอภิปรายของแต่ละกลุ่มนะครับในชั่วโมงถัดไปนะครับซึ่งชั่วโมงต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องความดันของของเหลวครั้งที่2ครับนักเรียนสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับใบงานเรื่องแบบฝึกหัดความดันของของเหลวใบความรู้ที่1เรื่องแรงดันของของเหลวที่กระทําต่อวัตถุใบความรู้ที่2เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความดันของของเหลวสําหรับวันนี้นะครับครูขอจบการสอนได้เพียงเท่านี้ครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทําความเคารพ

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่15สิงหาคมพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดอนุคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา19นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตและวัดปวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสูงและทำนองสรพัญญะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนอันหนึ่งในเวลา11นาฬิกานายเศรษฐพุทธสุทธิวาฒนฤพุทธองคมนตรีเป็นประธานในการที่พิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา17นาฬิกานายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาคณะนายกันตพิษนิมิตบรรณสารบริษัทแชมีคลับจำกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะนางอลิสาริมดุสิตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชภาติการามวัดราชาธิวาสกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.อดีตคณะอดีตนายทหารเสริมกำลังพิเศษสวนจิตรลดา
ตระกูลหุ่นอนุสรมูลนิธิบริษัท Global Adjusting Technical Services ประเทศไทยจำกัดและครอบครัววรวัฒนบัญชาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามวัดศรีเอี่ยมกรุงเทพมหานครวัดแสนสำราญวัดเสนาวงศ์วัดเลียบวัดป่าภูปังจังหวัดอุบลราชธานีและวัดหนามแดงจังหวัดสมุทรปราการสุดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกาคณะ 10 เอกกฤตภักดิ์ผ่องแผ้วบริษัท DTC Enterprise จำกัดมหาชนมูลนิธิร่วมพัฒนาภาคใต้บริษัท SJB Metal จำกัดและคณะนายปัญญวัฒน์คชศิลาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดระฆังโคสิตารามวัดพิชยญาติการามกรุงเทพมหานครวัดสระแก่และวัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีและวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุม

านีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นวัดป่าไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลาจำนวนสี่รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนเทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดียิ่งขึ้นและมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพเช่นโครงการป่ารักน้ำเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมและแหล่งต้นน้ำเพื่อบรรเทาวิกฤตการขาดแคลนน้ำด้วยทรงพระราชดำริว่าน้ำมีความสำคัญต่อทุกชีวิตและการจะรักษาแหล่งน้ำไม่ได้นั้นจะต้องอาศัยความสมบูรณ์ของป่าไม้ทรงเน้นการสร้างความรักและหวงแหนให้ประชาชนรู้สึกว่าป่าเป็นสมบัติของตนเองเพื่อป้องกันการบุกรุกและทำลายป่าโดยทรงส่งเสริมให้ชุมชนร่วมกันปลูกป่า3อย่างเพื่อประโยชน์4อย่างตลอดจนการสร้างฝายตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อเก็บกักน้ำไว้ในพื้นที่ป่าซึ่งทำให้ดินมีความชุ่มชื้นตลอดปีและฟื้นฟูระบบนิเวศอันเป็นการคืนความอุดมสมบูรณ์สู่พื้นดินอย่างยั่งยืนทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกจังหวัดน่านและคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นแบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือเวลา 8:00 นถึง 10:00 นเวลา 11:30 น. ถึง 16:00 น.และเวลา 20:00 น.ถึง 21:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์

0: ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
1: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการทรงพระเกษมสำราญจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์

0: ทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณวากอพระจอมเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: ท่านเคยเสด็จมาที่นี่หรอครับ
1: ใช่แล้ว
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: เมฆไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่วากอหรอ
1: วันนี้แหละจะรู้จักแน่นอนเข้าไปข้างในกันเถอะเด็ก
0: ๆได้รู้จักแน่ๆครับ
3: ป้ายหลวงตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18สิงหาคมพุทธศักราช2411
0: โอ้ยที่นี่ที่ไหนว่ากอเหรอกลางวันหรือกลางคืนเนี่ย
4: น่ากลัวจัง
0: ตรงนั้นคนเต็มเลยทั้งคนไทยทั้งฝรั่งคงต้องมีอะไรตรงนั้นแน่ๆเราเข้าไปดูกันเถอะ
5: สุริยคราชเกิดแล้ว
6: เหตุการณ์ตรงตามที่พระเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีทั้งเวลาและสถานที่ที่จะมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง
5: ทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำจริงๆพระปรีชาสามารถด้านการคำนวณเป็นที่ประจักษ์แล้วในวันนี้เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่าKing of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม
0: อ้าวนี่กลางวันเหรอเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตะวัน
2: สุริยุปราคาไงเมฆเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ดวงจันทร์บังแสงของดวงอาทิตย
0: ์บังได้ยังไงดวงจันทร์ดวงเล็กกว่าดวงอาทิตย์ตั้งเยอะ
2: ก็ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากกว่าไงเมื่อโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรเข้ามาอยู่ในแนวระนาบเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกเงาดวงจันทร์ก็จะบดบังดวงอาทิตย์

0: ปรากฏการณ์ยุปราคาเต็มดวงแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะเมฆไม่รู้ว่าในช่วงชีวิตของพวกเราจะมีโอกาสได้เห็นหรือเปล่าเมฆดูสิท่านเก่งมากเลยนะชาวต่างชาติตื่นเต้นกันใหญ่เลย
1: ว่าโกเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างถูกต้องซึ่งทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระองค์ได้ใช้ค่ายนี้เป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์กลางแจ้งเพื่อเป็นที่ชุมนุมของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกและคณะทูตนุทูตของประเทศต่าง
0: ๆในหลวงรัชกาลที่4ท่านสุดยอดเลยนะคะพูดภาษาอังกฤษก็ได้วิชาคำนวณก็เก่ง
1: ในหลวงรัชกาลที่4จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและวันที่18สิงหาคมที่เกิดสุริยุปราคาก็เป็นวันวิทยาศาสตร์ไทยไง
2: ในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่เก่งมากเป็นตัวอย่างของผู้ใฝ่การศึกษาหาความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้แม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีชาวต่างชาติยังทึ่งทรงรีเริ่มการศึกษาวิทยาศาสตร์ในสังคมไทยเป็นรากฐานให้แก่ความเจริญในปัจจุบันสมกับที่ชาวไทยถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยจริงๆน้อยใจที่วันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันใช่ไหมเก่งแก้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเมฆจะเล่าให้ฟังเก่งแก้วรู้ไหมว่าสุริยุปราคาเกิดขึ้นได้ยังไงมานั่งสิจะอธิบายให้ฟังสมมตินะว่านี่คือโลกนี่คือดวงอาทิตย์นี่คือดวงจันทร์

0: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
1: ไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
0: ไปหัวเมืองใหม่ที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองนี่ล่ะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่รับชมอยู่ปลายทางทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยนะครับกับครูปันรัตนภักดีในรายวิชาศิลปะสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาสร้างสรรค์ผลเป็นครั้งสุดท้ายนะครับซึ่งหลังจากนั้นก็จะเป็นการนำเสนอผลงานแสดงว่าวันนี้เนี่ยผลงานของทุกคนต้องใกล้เสร็จสิ้นใกล้ที่จะสมบูรณ์มากๆแล้วนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องสัตว์หิมพานต์ในจินตนาการภาคปฏิบัติครั้งที่4นะครับครั้งนี้เนี่ยเราจะสร้างสรรค์ผลงานต่อจากเดิมครั้งที่แล้วครูกำหนดเป้าหมายไว้ที่ร้อยละเท่าไหร่ครับ
3: 90
2: แสดงว่าอีก 10% ที่เหลือเนี่ยอีกร้อยละ10ที่เหลือเนี่ยเราจะทำกันในวันนี้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของการเตรียมการนำเสนอเลยนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับในด้านความรู้คือนักเรียนเข้าใจทฤษฎีการออกแบบตัวละครนะครับแล้วก็สามารถเข้าใจถึงกระบวนการในการออกแบบตัวละครด้วยซึ่งทั้ง2หัวข้อนี้เนี่ยก็สามารถถ่ายทอดออกมาผ่านตัวผลงานสัตว์หิมพานต์ในจินตนาการที่แต่ละคนได้ไปเลือกสัตว์แต่ละชนิดมากกว่า3ชนิดมาผสม

อวัยวะหรือว่าสีหรือว่าลวดลายหรือพื้นผิวในลำตัวของเขานะครับออกเป็นสัตว์ชนิดใหม่นะครับได้สัตว์ชนิดใหม่มาซึ่งไม่เคยมีอยู่ก่อนเลยนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็ได้สร้างสรรค์มาแล้วถึงเป้าหมายร้อยละ90นะครับก็จะวัดประเมินผลจากในส่วนนั้นนะครับจากตัวผลงานต่อมานะครับในด้านทักษะกระบวนการคือสามารถสร้างสรรค์ผลงานในการออกแบบตัวละครนะครับผ่านโจทย์สัตว์หิมพานต์ในจินตนาการได้ซึ่งวันนี้ถ้าใครยังไม่ถึงเป้าหมายที่ครูกำหนดไว้ถือว่าเราช้ามากๆแล้วนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันสำหรับการนำเสนอในครั้งหน้าซึ่งทุกคนจะต้องนำเสนอ

ต่อยอดใช้ในชีวิตประจำวันได้แบบหลากหลายมากๆเลยยิ่งใครที่ชอบวาดรูปอยู่แล้วนะครับหรือชอบที่จะวาดภาพการ์ตูนอยู่แล้วเนี่ยเอากระบวนการต่างๆทักษะต่างๆเนี่ยไปใช้ได้ง่ายมากๆนะครับแล้วก็ยังต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคตได้อีกด้วยนะคราวนี้วันนี้นะครับเรามาสำรวจอุปกรณ์ซึ่งอุปกรณ์ที่เราใช้ก็ยังเป็นอุปกรณ์ชุดเดิมนะครับแต่วันนี้ส่วนที่จะต้องแตกต่างออกไปคือตัวผู้กันวันนี้เนี่ยเป็นขั้นตอนของการเก็บรายละเอียดผู้กันควรจะเป็นขนาดไหนดีครับ0 1หรือ00นะครับสำหรับการเก็บรายละเอียดในส่วนที่เป็นองค์ประกอบเล็กๆนะครับส่วนของวัตถุเล็กๆภายในภาพรวมถึงเก็บแสงและเงาที่อยู่ในภาพให้ละเอียดมากขึ้นด้วยก็ยังคงใช้อุปกรณ์ในกลุ่มเดิมนะครับแต่เปลี่ยนในขนาดของผู้กันแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองคราวนี้ก่อนที่เราจะไปทำงานกันต่อครูมีกิจกรรมมาให้ทำนะครับซึ่งจะได้ให้พวกเราเนี่ยได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์เนาะชื่อกิจกรรมว่าเส้นศิลป์แดนดินหิมพานต์นะครับสำหรับกิจกรรมเส้นศิลป์แดนดินหิมพานต์เนี่ยจะมีกติกาหรือว่าวิธีการทำกิจกรรมนะครับอยู่3ข้อด้วยกันข้อแรกคือนักเรียนจะต้องแบ่งกลุ่มนะครับกลุ่มละ4ถึง5คนนักเรียนปลายทางนะครับสามารถเริ่มแบ่งกลุ่มได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นกี่กลุ่มก็ได้นะครับให้มีสมาชิกประมาณ4ถึง5คนต่อ1กลุ่มหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวจะให้ตัวแทนเนี่ยออกมาจับฉลากซึ่งในตัวฉลากเนี่ยจะมีชื่อของสัตว์หิมพานต์แล้วก็มีรายละเอียดของสัตว์หิมพานต์ชนิดนั้นเนี่ยระบุอยู่แล้วนะครับก็จะมีเวลาในการวาดให้กลุ่มละ3นาทีนะครับทุกกลุ่มจะวาดพร้อมกันในเวลา3นาทีนี้และจะให้ออกมานำเสนอผลงานที่ตัวเองได้วาดนะครับสำหรับการนำเสนอนักเรียนจะนำเสนออะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับผลงานที่ตัวเองวาดมาและโจทย์ที่ตัวเองได้ไปนะครับก็สามารถนำเสนอได้เลยและเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ภาพของแต่ละกลุ่มแล้วก็การนำเสนอของแต่ละกลุ่มอีกนึงนะครับตอนนี้พร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วส่งตัวแทนมาจับฉลากไปได้เลยนะครับนักเรียนปลายทางสามารถจับฉลากกับคุณครูที่ดูแลอยู่ปลายทางได้เลยนะครับครูเตรียมฉลากไว้ให้คุณครูปลายทางเรียบร้อยแล้วมาเลยครับตัวแทนกลุ่มละ1คนเชิญครับ อย่าเพิ่งเปิดนะครับอย่าเพิ่งเปิดเราจะเปิดพร้อมกันและจะจับเวลาทันทีทุกกลุ่มจะได้กระดาษไปแล้วกลุ่มละ1แผ่นนะครับนักเรียนสามารถวาดและลงสีและตกแต่งได้ตามใจชอบเลยนะครับเดี๋ยวครูให้สัญญาณเราจะเปิดฉลากพร้อมกันแล้วก็ลงมือวาดพร้อมกันเพราะฉะนั้นสมาชิกทั้งกลุ่มบริหารจัดการหน้าที่กันให้ดีนะครับพร้อมไหมครับพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมแล้วเอามือกอดอกไว้ทุกคนเอามือกอดอกไว้ครับมีเวลาในการวาดภาพเส้นศิลป์แดนดินหิมพานต์3นาทีเมื่อหมดเวลาทุกคนจะต้องยกมือขึ้นทันทีนะครับเดี๋ยวครูให้สัญญาณแล้วเราจะเปิดฉลากแล้วก็เริ่มวาดได้เลยนะครับพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยตอนนี้ผ่านไปแล้ว30วินาทีอย่าลืมเก็บรายละเอียดให้ได้ครบตามที่โจทย์ให้ไปนะครับตอนนี้มีบางกลุ่มที่จัดวางองค์ประกอบไม่เหมาะสมด้วยบางครั้งภาพควรจะเป็นแนวนอนหนูก็วาดแนวตั้งลองดูสิว่าตอนนี้องค์ประกอบการจัดองค์ประกอบหน้ากระดาษของตัวเองได้ไหมนะครับผ่านไปแล้ว1นาทีผ่านไปแล้ว1นาทีนะครับเดี๋ยวขอไปดูสักหน่อยให้เหมาะสมกับพื้นที่กระดาษนะ

0: อะไรนะลูกผงแปลงผมแปลงให้หนูเดาความหมายเอาเองนักเรียนตีความหมายเอาเองนะครับจากโจทย์ที่ได้ไป
1: ตีความหมายเล
0: ยไม่ตีความหมายแล้ววาดลงไปครูรู้สึกว่าครูไม่ได้ให้โจทย์ที่มีอูฐนะทำไมมีภาพอูฐมีใครวาดอูฐในโจทย์เราไม่มีอูฐนะอย่าลืมเตรียมนำเสนอไว้ด้วยนะครับเหลือเวลาไม่ถึง1นาทีแล้วนะครับเตรียมนำเสนอไว้ด้วยสามสิบวินาทีสุดท้ายยี่สิบวินาทีครับสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลายกมืออ่ะทุกกลุ่มกอดอกไว้กอดอกไว้นะครับปรบมือหนึ่งครั้งตัวแทนกลุ่มเตรียมนำเสนอครูจะสุ่มออกมาเพียงแค่2กลุ่มเท่านั้นนะครับนำเสนออะไรก็ได้เกี่ยวกับโจทย์ที่ได้รับและผลงานที่กลุ่มตัวเองวาดมานะครับกลุ่มแรกขอดูผลงานของกลุ่มที่3ให้1คนออกมานำเสนอและ1คนออกมาถือผลงานเชิญครับเชิญเลยเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเพื่อนจะได้โจทย์อะไรไปและวาดออกมาเป็นรูปอะไรนะครับเชิญครับผมถือภาพให้เพื่อนปลายทางเห็นด้วยนะครับนำเสนอได้เลยครับ
2: สวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่ม3นะครับโจทย์ที่พวกเราได้รับคือกุญชรวารีครับมีท่อนหัวและท่อนตัวท่อนบนเป็นช้างครับส่วนหางเป็นปลาเราได้ว่าท่อนตัวและหัวเป็นช้างครับส่วนมีหางเป็นปลาครับ
0: โอเคมีอะไรอยากจะบอกแนวคิดตัวเองเพิ่มเติมอีกไหมครับ
2: แนวคิดของพวกเราก็คือเราใช้แบบภาพหลักเป็นช้างโดยตรงครับและมีหางเป็นปลาครับ
0: ก็คือใช้ช้างเป็นตัวมาเลยแล้วก็เปลี่ยนแค่ตัวหางนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยอีกหนึ่งกลุ่มขอเป็นกลุ่มที่6ครับกลุ่มที่6นะครับเดี๋ยวมาดูว่าเพื่อนได้โจทย์อะไรถ้าได้โจทย์เดียวกันเนี่ยจะวาดมาต่างกันไหมหรือวาดมาได้เหมือนกันนะครับตอนนี้ครูแอบมองไปไกลๆเหมือนกลุ่มที่5ก็น่าสนใจเชิญกลุ่มที่6เดี๋ยวฟังของกลุ่มที่6ก่อนนะครับอาจจะมีกลุ่มอื่นได้นำเสนอเพิ่มนะเชิญครับอันไหนเอ่ยกรินทปักษา
3: สวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่มที่6นะครับหัวข้อที่ผมได้ก็คือกรินทปักษาครับมีตัวเป็นช้างพื้นสีดำปีกหางแบบนกสีแดงชาติดูสิครับมันสวยมากเลยนะครับ
0: หนูมีแนวคิดยังไงถึงวาดออกมาเป็นแบบนี้ครับดัดแปลงอะไรบ้าง
3: ก็ดัดแปลงมาจากช้างธรรมดานี่นะครับแต่แค่เพิ่มปีกของนกเข้าไปครับ
0: เพิ่มปีกของนกเข้าไปด้านบนที่เป็นสีแดงใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
0: แล้วก็เพิ่มอะไรอีก
3: ก็เพิ่มหางนกด้วยครับ
0: หางนกด้วยโอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับครับตอนแรกว่าจะให้นำเสนอ2กลุ่มแต่มองไปไกลๆเห็นกลุ่มที่5น่าสนใจมากขอเชิญกลุ่มที่5ออกมานำเสนอหน่อยครับครูรู้สึกว่าภาพเขาใหญ่ภาพเขาใหญ่อยากรู้เหมือนกันว่าเขาวาดอะไรนะครับเชิญอ๋อเขาวาดบรรยากาศมาด้วยเชิญครับนำเสนอได้เลย

0: ัตว์ตัวนี้นะคะมีชื่อว่านกหัสดีลิง
1: นกหัสดีลิง
0: มีตัวเป็นนกนะคะหัวคล้ายสิงมีงวงและงาคล้ายช้างค่ะ
1: อธิบายให้เพื่อนฟังหน่อยลูก
0: อันนี้คือตัวนะคะเป็นนกเหมือนนกไหมคะเนี่ยแล้วก็มีหัวคล้ายสิงแล้วก็มีงวงนี่มีงวงแล้วก็มีงาออกมาค่ะแล้วก็มีพื้นหลังเป็นใบไม้กิ่งไม้เกาะอยู่ค่ะ
1: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับมีการถามด้วยว่าเหมือนนกไหมเนี่ยไม่รู้ถามตัวเองหรือถามเพื่อนนะครับเรามีเวลาจำกัดเนาะในการว่าแต่จากที่ดูทุกกลุ่มก็ถ่ายทอด องค์ประกอบตามโจทย์เนี่ยออกมาได้เป็นอย่างดีเลยก็คือเห็นเอกลักษณ์ที่เด่นๆชัดๆออกมาแต่ว่าในการวาดอวัยวะต่างๆเชื่อมต่อกันเนี่ยอาจจะไม่ได้สมบูรณ์มากนักเดี๋ยวเรามาดูเฉลยว่าภาพที่เป็นสัตว์หิมพานต์จริงๆกับภาพที่เราวาดขึ้นมาเนี่ยใกล้เคียงหรือแตกต่างกันแค่ไหนนะครับมาดูกันกลุ่มไหนได้กรินทปักษาครับใกล้เคียงไหมยังจะบอกว่าใกล้เคียงมาดูกุญชรวารีกุญชรวารีกลุ่มไหนเอ่ยใกล้เคียงไหมครับใกล้เคียงเนาะเกือบเหมือนโอเคแต่กรินทปักษาเราไม่มีปีกข้างของเขาไม่มีปีกข้างบนเนาะเขามีที่ที่หูแทนใช่ไหมเขามีที่หูแทนโอเคมาดูอีก2ชนิดนะครับใครได้ดูโรงค้าปักศิล
2: โอ้เหมือนเป๊ะเลย
1: เหมือนเป๊ะเลยเหรอมีความใกล้เคียงนะครับมีความใกล้เคียงดูโรงค้าปักศิลเนี่ยเป็นม้าที่ผสมนกเข้าไปก็จะมีปีกเป็นนกแล้วก็หางเป็นนกนะครับและสุดท้ายเลยคือนกหัสดีลิงกลุ่มไหนได้นกหัสดีลิงบ้าง2กลุ่มก็วาดออกมาได้ใกล้เคียงนะได้ใกล้เคียงถือว่าเห็นรายละเอียดของโจทย์ที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับเมื่อสักครู่นักเรียนเมื่อสักครู่มีตัวแทน3กลุ่มใช่ไหมครับขึ้นมานำเสนอคราวนี้ครูอยากให้เราเจาะประเด็นไปที่การนำเสนอของเพื่อนว่าที่เพื่อนมานำเสนอเมื่อสักครู่เนี่ยเพื่อนพูดถึงประเด็นอะไรบ้างลองระดมความคิดกันดูก่อนก็ได้ในกลุ่มว่าเพื่อนพูดถึงอะไรบ้างตอนที่ออกมานำเสนอลองคุยกันดูครับแล้วก็ตัวแทนถ้าได้คำตอบแล้วยกมือขึ้นตอบได้เลยเชิญครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเพื่อนสรุปประเด็นหรือจับประเด็นไหนได้บ้างในการนำเสนอเมื่อสักครู่นี้นะครับ
3: ลักษณะเด่นของสัตว์นั้นๆค่ะ
1: มีลักษณะเด่นของสัตว์นั้นๆก็คือตามที่โจทย์ให้มาใช่ไหมครับมีประเด็นอื่นอีกไหมเชิญครับเดี๋ยวมาดูว่าคนอื่นๆนะครับจับประเด็นไหนได้อีกเมื่อกี้มีถึงเรื่องของลักษณะของตัวละครแล้วนะครับ
4: ตัวละครที่ผสมกันครับ
1: คือสัตว์ที่นำมาผสมกันมีสัตว์อะไรบ้างถูกไหมครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับมีใครอยากจะเพิ่มเติมอีกเชิญครับ
3: เห็นเพื่อนกลุ่มหนึ่งเขาวาดพื้นหลังที่สอดคล้องกับสัตว์นั้นๆค่ะ
1: มีการวาดพื้นหลังที่สอดคล้องกับสัตว์ชนิดนั้นนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยตอนนี้ได้มา3ประเด็นคือบอกลักษณะของสัตว์นะครับบอกชนิดของสัตว์แล้วก็มีการพูดถึงพื้นหลังที่สัตว์ชนิดนั้นอยู่ด้วยมีใครเพิ่มเติมเชิญครับทีละคนลูกสลับกันทีละคนตอนนี้เราได้มา3ประเด็นแล้วนะครับเดี๋ยวดูว่ามีประเด็นไหนเพิ่มเติมอีกบ้างที่ควรจะนำเสนอหรือว่าเห็นในการนำเสนอเมื่อสักครู่นี้เชิญครับ
3: โจทย
1: ์มีการนำเสนอโจทย์นะครับหนูอยากจะอธิบายอะไรเพิ่มเติมกับการนำเสนอโจทย์ไหมครับในโจทย์ที่เขาบอกมีอะไรบ้าง
5: โจทย์จะมีลักษณะของตัวละครที่กำหนดไว้ค่ะแล้วก็ทำให้รู้ว่าต้องเอาตัวอะไรกับตัวอะไรมันผสมกันให้เป็นหนึ่งตัว
1: ให้เป็นสัตว์ชนิดใหม่ใช่ไหมครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยหนูเพิ่มเติมไหมคะเชิญค่ะ
6: ชื่อที่สอดคล้องกับสัตว์ที่ทำค
1: ่
6: ะ
1: โอเคมีอธิบายเพิ่มไหมครับ
6: เช่นอย่างสมมุติเราใช้เป็นปลาก็จะวาลีค่ะแล้วก็อาจจะวาดพื้นหลังเป็นน้ำค่ะ

ปรบมือให้เพื่อนหน่อยเพื่อนบอกว่าชื่อที่สอดคล้องกับสัตว์ที่เราจะวาดซึ่งตัวชื่อเนี่ยบางคนอาจจะมองข้ามแต่จริงๆตัวชื่อเนี่ยสำคัญนะถ้าเราแปลความหมายของชื่อได้อะคำอธิบายที่ครูอธิบายไว้ให้อาจจะไม่จำเป็นเลยเพราะเราก็จะรู้แล้วว่ามีสัตว์ชนิดไหนอยู่บ้างในสัตว์ชนิดนั้นนะครับจากที่เพื่อนได้ตอบมานะครับมีประเด็นในเรื่องของชื่อของตัวละครนะครับมีลักษณะของตัวละครสัตว์ที่นำมาผสมแล้วก็บรรยากาศที่ถูกวาดออกไปอันนี้คือประเด็นที่เราเลือกนำเสนอเมื่อสักครู่นี้คราวนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าในการนำเสนองานทัศนศิลป์จริงๆแล้วเนี่ยที่เราจะต้องนำเสนอกันในครั้งหน้าด้วยเนี่ยควรจะนำเสนอประเด็นไหนบ้างและประเด็นที่ครูจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้จะเป็นประเด็นที่พวกหนูจะต้องเตรียมมาสำหรับการนำเสนอในครั้งหน้าด้วยนะครับประเด็นในการนำเสนอผลงานทัศนศิลป์นะครับมีทั้งหมด4ประเด็นนะครับจริงๆถ้าจะพูดถึงมากกว่า4ประเด็นนี้ก็ได้แต่ในครั้งนี้นะครับเราจะพูดถึง4ประเด็นด้วยกันก็คือ 1. ชื่อผลงานเมื่อสักครู่เราจะเห็นว่าชื่อผลงานที่เขาตั้งก็จะสอดคล้องกับสัตว์ที่เอามาผสมกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นชื่อผลงานที่หนูจะตั้งกันก็ควรจะสอดคล้องกับสัตว์ที่เราเอามาผสมด้วยคราวนี้จะเป็นภาษาไทยจะเป็นภาษาอังกฤษหรือจะเป็นคำศัพท์วัยรุ่นไม่ว่าแล้วแต่พวกหนูเลยหนูจะตั้งชื่อแบบไหนก็ได้นะครับใช้ศัพท์ตามวัยตามเจนของพวกหนูได้เลยหรือจะเอาคำเป็นจากภาษาอื่นก็ได้นะครับจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นที่หนูชอบก็ได้หรือตั้งแบบไทยๆเหมือนสัตว์หิมพานต์ก็ได้เหมือนกันนะครับต่อมามีการบอกแนวคิดและแรงบันดาลใจนะครับว่าเราเลือกสัตว์อะไรมาบ้างสัตว์ชนิดนั้นเอาส่วนไหนมาและมาผสมเข้าไปยังไงนะครับก็ควรจะอธิบายในส่วนนี้ด้วยเพราะฉะนั้นนอกจากที่หนูจะเขียนลงด้านหลังของงานตัวเองแล้วก็ควรที่จะมานำเสนอด้วยในครั้งหน้าต่อมาเทคนิคและการใช้วัสดุอุปกรณ์ใช้เทคนิคอะไรหลักๆทุกคนใช้เทคนิคสีโปสเตอร์แต่อาจจะอธิบายเพิ่มว่ามีตรงไหนบ้างที่เราใช้เทคนิคพิเศษอย่างเช่นการเกลี่ยสีเรียบการลงแสงเงาการระบายทับนะครับแล้วก็การใช้วัสดุอุปกรณ์เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ยังไงและสุดท้ายเลยคือแนวทางการพัฒนาผลงานก่อนที่เราจะรู้แนวทางการพัฒนาผลงานแสดงว่าเราต้องเจออุปสรรคบางอย่างในการทำงานมาก่อนแล้วเพราะฉะนั้นหนูสามารถนำเสนออุปสรรคที่เจอได้ด้วยแล้วก็แนวทางที่หนูได้แก้ไขไปรวมถึงถ้าจะได้มีโอกาสทำงานชิ้นนี้ใหม่หรือทำในโจทย์ใหม่หนูจะพัฒนาอะไรนะครับอันนี้คือ4ประเด็นที่เราจะใช้ในการนำเสนองานในครั้งหน้าเพราะฉะนั้นวันนี้กลับไปทุกคนจะต้องไปเตรียมการนำเสนอจากทั้ง4หัวข้อนี้มาและครั้งหน้าทุกคนจะได้มานำเสนอกันและจะเปิดโอกาสให้ทุกคนได้พูดติชมชื่นชมผลงานหรือให้แนวทางในการพัฒนากับเพื่อนๆนะครับครั้งหน้าเราจะมาแบ่งปันไอเดียในการสร้างสรรค์สัตว์หิมพานต์ของพวกเรากันว่าแต่ละคนมีมุมมองมีความคิดหรือมีแนวคิดในการไปเลือกหยิบเอาสีลวดลายพื้นผิวหรือว่าอวัยวะของสัตว์แต่ละชนิดมาใช้ประกอบกันยังไงได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปสร้างสรรค์ผลงานกันต่อนะครับซึ่งวันนี้จะเป็นการสร้างสรรค์ผลงานจากร้อยละ90ไปถึงร้อยละ100นะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีในส่วนของการเตรียมการนำเสนอจาก4ประเด็นเมื่อสักครู่ด้วยนะครับเดี๋ยวให้พวกเราได้ลงมือสร้างสรรค์ผลงานกันต่อนะครับซึ่งวันนี้เป็นในส่วนของการเก็บรายละเอียดแสงเงานะครับรวมถึงรายละเอียดเล็กๆลองตรวจสอบดูซิว่าพื้นหลังของเราเนี่ยเข้ากันกับตัวละครหรือเปล่าถ้าไม่เข้ากันอาจจะต้องปรับนะครับเพื่อให้มีความเหมาะสมและดูไปเป็นไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้นตอนนี้ทุกคนลงมือสร้างสรรค์ผลงานจากร้อยละ90ไปสู่ร้อยละ100ได้เลยและอย่าลืมในส่วนของการเตรียมการนำเสนอด้วยครับ

นักเรียนปลายทางครับตอนนี้นะครับมีเพื่อนในห้องต้นทางที่ผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าเขาได้เก็บรายละเอียดในส่วนขนของตัวละครรวมถึงเก็บรายละเอียดแสงเงาเนี่ยเรียบร้อยแล้วซึ่งทำให้ตัวละครของเขาเนี่ยโดดเด่นออกมานะครับจากพื้นหลังที่ทำเป็นสีพาสเทลการแกะเทปกระดาษกาวของเขาจะใช้เทคนิคเดียวกับงานที่แล้วเลยนะครับก็คือการดึงเฉียงออกมา45องศาจากตัวงานนะครับซึ่งจะทำให้ตัวสีที่อยู่ภายในงานเนี่ยไม่โดนตัวเทปนะครับแล้วก็ไม่เกิดการฉีกขาดของกระดาษด้วยก็จะได้เส้นขอบที่คมแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะครับอันนี้เทคนิคการดึงเส้นกระดาษกาวออกนะครับใครที่ลืมไปแล้วก็สามารถใช้เทคนิคเดียวกับเพื่อนต้นทางคนนี้ได้เลยนะครับซึ่งเพื่อนใช้วิธีการเฉียง45องศานะครับออกจากตัวผลงานนะถ้าหนูดึงเข้าไปในตัวผลงานเนี่ยอาจจะทำให้กระดาษขาดแล้วก็ตัวสีที่ลงไว้แล้วเนี่ยชำรุดได้นะครับ

นักเรียนปลายทางครับใครที่ทำผลงานเสร็จแล้วนะครับนักเรียนอย่าลืมตั้งชื่อให้กับตัวละครซึ่งชื่อเนี่ยก็ควรจะสอดคล้องกับรายละเอียดของสัตว์ต่างๆที่เราใช้ในการสร้างสรรค์หรือใช้ในการประกอบออกมาเป็นสัตว์ชนิดใหม่นะครับแล้วก็นอกจากนั้นอย่าลืมเขียนแนวคิดด้วยว่าเราเอาสัตว์ชนิดไหนมาใช้เอาอวัยวะเอาลวดลายหรือว่าเอาตัวพื้นผิวของลำตัวเขามาใช้ในส่วนไหนนะครับแล้วก็ประกอบกันยังไงจึงจะเป็นสัตว์ชนิดใหม่สามารถเขียนระบุไปด้วยได้นะครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการนำเสนอนะครับรวมถึงสามารถระบุแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานวิธีการสร้างสรรค์ผลงานไว้ด้านหลังของผลงานได้ด้วยในการนำเสนอผลงานครั้งหน้าเนี่ยนักเรียนจะสามารถทำได้ง่ายขึ้นแล้วก็รู้ขอบเขตในการนำเสนอผลงานที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับในส่วนของคนที่กำลังสร้างสรรค์ผลงานอยู่นะครับอยากให้สังเกตนิดนึงว่าตอนนี้ผลงานของเรามีแสงและเงาในตัวงานหรือยังนะครับเพราะจากที่ครูสำรวจจากในห้องต้นทางเนี่ยผลงานของบางคนก็ยังมีความเป็น2มิติเนาะยังดูแบนๆอยู่นักเรียนสามารถเอาเทคนิคการผสมสี3เฉดในงานชิ้นแรกที่เป็นงานกระจกสีเนี่ยการผสมสีหลายๆเฉดเนี่ยเป็นตัวช่วยทำให้ผลงานเนี่ยมีแสงและมีเงาในตัวงานได้นะครับเพราะฉะนั้นลองดูว่างานของเราเนี่ยมีแสงและเงาชัดเจนหรือยังหรือว่ามันยังดูเป็นภาพการ์ตูนแบนๆอยู่นะครับครูอยากให้เพิ่มแสงเงาเข้าไปนะครับเพื่องานของเราจะได้ดูเป็นงานที่มีความเป็น3มิติมากขึ้นด้วยครับ

นักเรียนปลายทางครับอันนี้เป็นผลงานอีกชิ้นนึงนะครับที่มีการลงน้ําหนักแล้วก็แสงเงาให้กับตัวละครได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผลงานของใครที่ไม่มีน้ําหนักแสงเงาเหมือนชิ้นนี้เนี่ยหนูควรจะแก้ไขนะครับแล้วก็ลงแสงลงเงาเพิ่มอันนี้ถ้าเราลองหรี่ตามองเราจะเห็นว่ากล้ามเนื้อของตัวละครเนี่ยชัดมากก็คือมีส่วนที่นูนขึ้นมาเป็นแสงสว่างนะครับแล้วก็มีส่วนที่มืดลงไปนะครับเป็นร่องลึกของกล้ามเนื้อรวมถึงในตัวกางเกงของตัวละครนะครับก็มีการให้แสงแล้วก็ให้เงาที่ค่อนข้างชัดเจนทำให้ตอนนี้ผลงานชิ้นนี้ดูมีความเป็น3มิตินะครับจากตัวผลงานที่เขาให้แสงเงานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผลงานของใครที่ยังไม่มีแสงเงาในลักษณะนี้นะครับนักเรียนสามารถเพิ่มเข้าไปได้เลยเพิ่มสีที่เข้มนะครับแล้วก็เพิ่มสีที่อ่อนนะครับจะทำให้ผลงานเนี่ยชัดเจนแล้วก็ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเป็นผลงานที่มีลักษณะเป็น3มิตินะครับซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดีของงานจิตรกรรมในสมัยใหม่แล้วก็เป็นรูปแบบของการออกแบบตัวละครที่ถูกต้องด้วยนะครับลองแก้ไขดูครับ

นักเรียนครับผลงานชิ้นนี้เป็นการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบตัวละครโดยให้โจทย์เป็นสัตว์หิมพานต์ในจินตนาการก็คือนักเรียนจะต้องสร้างสรรค์สัตว์หิมพานต์ชนิดใหม่ขึ้นมาจากการเอาสัตว์มากกว่า3ชนิดนะครับมาผสมกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เป้าหมายในการสร้างสรรค์ผลงานของเราเนี่ยก็คือร้อยละ100ก็คือผลงานเสร็จสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นอยากให้นักเรียนไปตรวจสอบผลงานตัวเองให้ถูกต้องตามโจทย์1สัตว์ของเราเคยมีใครออกแบบแบบนี้มาก่อนหรือไม่หรือไปตรงกับสัตว์หิมพานต์ชนิดไหนที่เคยมีอยู่แล้วหรือเปล่านะครับถ้าตรงหรือมีอยู่แล้วอยากให้หนูเปลี่ยนบางส่วนเพื่อให้ผลงานของเราแตกต่างออกไปนะครับ

0: คราวนี้โจทย์ที่2ผลงานของเรามีส่วนผสมของสัตว์มากกว่า3ชนิดหรือเปล่าถ้ายิ่งมากยิ่งดีนะครับจะยิ่งทําให้เราได้คะแนนเยอะแล้วสัตว์ของเราก็จะมีความแตกต่างจากคนอื่นๆมากไปด้วยนะครับต่อมาในเทคนิคของการใช้สีโปสเตอร์อยากให้ทุกคนลองไปสำรวจว่าพื้นหลังกับตัวละครของเราเนี่ยเข้ากันหรือเปล่าแล้วก็ตัวผลงานของเรามีลักษณะเป็นแบบ3มิติหรือยังหรือยังเป็นผลงานแบนๆอยู่เมื่อสักครู่นี้ครูได้นำเสนอผลงานของเพื่อนไปแล้วนะครับที่มีแสงมีเงาชัดเจนแล้วก็สามารถเป็นแบบอย่างให้นักเรียนได้เลยลองไปคัดแสงคัดเงาเพิ่มน้ำหนักโดยเอาวิธีการจากงานครั้งที่แล้วงานศิลปะกระจกสีหัวข้อเอกลักษณ์ไทยเนี่ยมาใช้ดูนะครับสามารถใช้ได้เหมือนกันเฉดสี3สีเนี่ยเพียงพอสำหรับการสร้างแสงเงาหรือใครต้องการจะเพิ่มให้มากกว่านั้นก็ได้เหมือนกันนะครับและอย่าลืมว่าครั้งหน้าเราจะต้องเตรียมการนำเสนอผลงานของตัวเองมาด้วยนะครับทุกคนเลยจะต้องเตรียมการนำเสนอมาซึ่งมีทั้งหมด4หัวข้อ4ประเด็นที่เราจะใช้ในการนำเสนอก็ขอให้ไปเตรียมมาให้สอดคล้องกับผลงานที่ตัวเองได้สร้างสรรค์มากที่สุดนะครับสำหรับครั้งหน้านะครับเราจะเรียนกันในเรื่องนำผลงานสัตว์หิมพานต์ในจินตนาการนะครับซึ่งครั้งหน้าเราจะได้เอาผลงานชิ้นนี้แหละมาแลกเปลี่ยนกันว่าเราเอาสัตว์อะไรบ้างมาผสมเป็นสัตว์หิมพานต์ชนิดใหม่และตั้งชื่อสัตว์หิมพานต์ชนิดนั้นว่าอะไรรวมไปถึงมีการใช้เทคนิคมีการใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรในการสร้างสรรค์ผลงานบ้างและมีแนวทางในการพัฒนาผลงานต่อไปยังไงนะครับครั้งหน้าจะได้มาแบ่งปันกันเพื่อเป็นแรงบันดาลใจและเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นต่อๆไปให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับสำหรับสิ่งที่ต้องจัดเตรียมในครั้งหน้านะครับก็คือผลงานสัตว์หิมพานต์ในจินตนาการนั่นเองซึ่งเราจะต้องนำมาใช้ประกอบกับการนำเสนอนะครับก็ขอให้ทุกคนไปเตรียมความพร้อมให้พร้อมที่จะนำเสนอผลงานที่ตัวเองได้สร้างสรรค์มาโดยใช้เวลาตั้ง4ครั้งเนาะในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ให้เสร็จสมบูรณ์นะครับก็อยากให้เก็บรายละเอียดให้ดีรวมถึงเตรียมการนำเสนอให้ดีด้วยและเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะได้มาฟังข้อเสนอแนะของเพื่อนๆด้วยว่าเพื่อนมีมุมมองเกี่ยวกับผลงานของเราหรืออยากมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาผลงานของเรายังไงบ้างนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นการสร้างสรรค์ผลงานสัตว์หิมพานต์ในจินตนาการครั้งสุดท้ายนะครับที่ทุกคนจะต้องไปทำให้ได้ผลงานเสร็จสมบูรณ์ออกมาพร้อมที่จะนำเสนอซึ่งก็มีผลงานของเพื่อนๆหลายคนที่เป็นแบบอย่างเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราได้ในวันนี้นะครับก็อยากให้ไปสร้างสรรค์ตามแรงบันดาลใจหรือตามแนวทางการสร้างงานที่เพื่อนๆได้ให้ไว้สำหรับวันนี้นะครับครูปันรัตนภักดีและเพื่อนๆในห้องต้นทางก็ขอแบ่งปันเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานสัตว์หิมพานต์ในจินตนาการไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรมั้ยนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้รายการรอบบ้านเราและดิฉันปิรัญญานิยมไทยพาท่านมาเยี่ยมบ้านของเพื่อนเก่าแก่ของประเทศไทยค่ะขณะนี้เราอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยค่ะและแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้คือคุณปีเตอร์เฮมอนนะคะอัครราชทูตที่ปรึกษาหรือเบอร์2ของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณปีเตอร์
1: ค่ะสวัสดีครับปิรัญญา
0: คุณปีเตอร์มีนำตำแหน่งเป็นเบอร์2ของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐตำแหน่งเบอร์2เนี่ยมีบทบาทแล้วก็หน้าที่อย่างไรบ้างคะ
1: ครับหน้าที่หลายอย่างนะครับสถานทูตของสหรัฐประจำอยู่ที่เมืองไทยเป็นสถานทูตใหญ่ที่สุดของสหรัฐแห่งหนึ่งถ้าดูทั่วโลก
0: ในโลก
1: มีองค์กรของรัฐบาลกลางสหรัฐถึง40กว่าองค์กรมีออฟฟิศมีสำนักงานม
0: ี
1: ตัวแทนอยู่ที่สถานทูตจากอยู่ที่กรุงเทพหมายว่าจะเป็นสำหรับการทำงานภายในประเทศหรือทำงานภายในภูมิภาคเพราะกรุงเทพเป็นที่สะดวกม
0: ัน
1: เจริญแล้วมันมีการพัฒนาแล้วคนที่มีความรับผิดชอบต่อภูมิภาคอาจจะเป็น5ประเทศหรือ10ประเทศชอบไปตั้งสำนักงานที่กรุงเทพนะครับแล้วหน้าที่ของผมนะครับเป็นเบอร์2คือที่จะพยายามประสานงานขององค์กรทุกองค์การให้มันสอดคล้องกันให้มันช่วยสนับสนุนนโยบายเราเป้าหมายของรัฐบาลสหรัฐในความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับประเทศไทยและกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคแล้วในไม่ว่าจะเป็นการด้านรักษาความมั่นคงหรือช่วยกันในด้านการบังคับใช้กฎหมายหรือในด้านสาธารณสุขหรือในด้านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมหรือเชิญนักเรียนนักศึกษาจากสหรัฐมาไทยหรือส่งนักศึกษาจากไทยไปที่สหรัฐท
0: ุ
1: กด้านก็ต้องช่วยประสานงานแล้วในเวลาเดียวกันเพื่อจะสนับสนุนเอกอัครราชทูตของเราเวลาท่านไปต่างจังหวัดผมก็ต้องดูแลงานที่กรุงเทพเวลาท่านไปต่างประเทศต้องรับผิดชอบงานของสถานทูตในทุกด้าน
0: ค่ะคุณปีเตอร์เคยมาประจำการที่เมืองไทยก่อนหน้านี้ครั้งนี้เป็นครั้งที่2หลังจาก20ปี ค
1: ุ
0: ณปีเตอร์เห็นพัฒนาการด้านใดของประเทศไทยบ้างคะ
1: พัฒนาการมีหลายอย่างถ้าจะดูในง่ายๆถ้าจะพูดถึงโครงสร้าง infrastructure
0: โครงสร้างพื้นฐาน
1: โครงสร้างพื้นฐานตอนที่ผมอยู่20กว่าปีที่แล้ว SkyTrain ยังไม่
0: ม
1: ีรถไฟใต้ดินยังไม่มี Tollway มีน้อยอย่างนั้นนั้นพัฒนามากแล้วในด้านเศรษฐกิจก็มีการขยายถ้าเปรียบเทียบกับสมัยก่อนถ้าพูดถึงการร่วมมือระหว่างไทยกับรัฐภายใน5ปีที่ผ่านมาพูดถึงสาธารณสุขมีองค์กร Centers for Disease Control CDC ของกระทรวงสาธารณสุขของสหรัฐมาร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขที่เมืองไทยแล้วช่วยกันหลายด้านแต่อยากจะพูดถึงด้าน HIV AIDS ซึ่งมีการช่วยทำการวิจัยการร่วมกันช่วยให้ประชาชนเข้า

0: เข้าใจถึงเวลาที่จะป้องกันตัวหรือรักษาตัวต่อไปเอชแล้วภายในไม่เกิน5ปีเพราะคิดว่าประมาณ3ปีเมืองไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่จะสำเร็จในการทำให้ HIV AIDS ของแม่ไม่ได้ไปถึงลูกเป็นประเทศแรกในเอเชียแล้วความมันนี่มาจากงานอันมีผลมากผลดีของกระทรวงสาธารณสุขของไทยแต่เราภูมิใจที่เรามีส่วนร่วมในการช่วยคนไทยพ้นจากปัญหาเอชแล้วมีโรคอื่นๆด้วยแต่เอชเป็นคนที่คนทั่วไปก็รู้จักว่ารู้จักเป็นโหดร้ายแล้วนั่นเป็นผลดีอย่างหนึ่งของการร่วมที่นี่เราเป็นปัจจัยพัฒนาสำคัญทำให้เมืองไทยกลายเป็นตัวแบบเป็น model country ในภูมิภาคแล้วตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นโรคไข้ยุงหรือโรคไข้เลือดออกหรือโรคไข้ซิก้าหรือโรคอื่นๆเราก็ร่วมมือกับคือสหรัฐร่วมมือกับประเทศไทยที่จะเชิญให้กระทรวงตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุขของประเทศอื่นๆในภูมิภาคให้มาร่วมให้มาที่นี
1: ่
0: มาเรียนรู้ถึงการก้าวหน้าของรัฐบาลไทยในด้านสาธารณสุขเป
1: ็
0: นด้านหนึ่งถ้าจะพูดถึงรักษาความมั่นคงหรือรักษาความมั่นคงก็มีไทยกับสหรัฐก็เชิญประเทศอื่นๆมาร่วมกันด้วยที่จะฝึกอบรมด้วยกันเดือนที่แล้วเพิ่งจะมีโคเบอร์โกลด์เป็นการฝึกอบรมใหญ่ที่สุดในเอเชียที่มีหลายประเทศเข้าร่ว
1: ม
0: แล้วไทยกับสหรัฐเจ้าภาพถ้าจะเป็นด้านในรักษาในการบังคับใช้กฎหมายที่กรุงเทพมีองค์การที่เราจะเรียกว่า International Law Enforcement Academy ซึ่งเป็นทั้งสหรัฐกับไทยตั้งด้วยกันที่จะเชิญผู้ตำรวจจากประเทศทั่วอาเซียนและประเทศอื่นๆมาร่วมกันเพื่อจะเรียนรู้ถึงวิธีที่จะต่อต้านการผู้ร้ายที่ข้ามประเทศไม่ว่าจะเป็นการค้าขายมนุษย์หรือการค้าขายยาเสพติดที่ผิดกฎหมายหรืออื่นๆให้หนึ่งก็มีความคิดมีบทเรียนด้วยกันสองสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพวกตำรวจของประเทศต่างๆเราภูมิใจมากที่เป็นหุ้นส่วนกับไทยในด้านนั้นและมีอื่นๆมีหลายอย่างเพราะเมืองไทยกับสหรัฐเป็นพันธมิตรเราเป็นเพื่อนมิตรมาหลายสิบถึง200ปีฉะนั้นความสัมพันธ์ในการช่วยสังการละกันมันเข้าไปถึงทุกด้านในการช่วยสังคมก้าวหน้า
1: ประเทศไทยก้าวหน้านะคะ
0: ค
1: สิ่งที่สำคัญที่คุณปีเตอร์ได้กล่าวถึงความร่วมมือในด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อ HIV/AIDS นะคะจากแม่สู่ลูกซึ่งประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียที่จะสามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายนี้ได้โดยมีความร่วมมือกับสหรัฐนะคะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญคุณปีเตอร์กล่าวถึงว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐเนี่ยมีมายาวนานกว่า200ปีแล้ว อยากจะให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังอีกสักนิดนึงค่ะว่าความสัมพันธ์กันกับไทยเนี่ยเริ่มต้นยังไงคะ200ปีมาแล้ว
0: ครับด้วยความยินดีนะครับคุณเต็นปีนี้พอดีเราฉลองการครบรอบ200ปีที่มีความสัมพันธ์อันยังมิตรระหว่าง2ประเทศซึ่งในปีพุทธศักราช2361คริสตศักราช1818
1: ค่ะ
0: มีผู้ค้าขายมาจากรัฐแมสซาชูเซตส์ที่มีเมืองบอสตันที่สหรัฐนั่งเรือมาถึงกรุงเทพอาจจะเป็นเรือลำแรกที่มาจากอเมริกาเรามาเพื่อซื้อน้ำตาลซึ่ง200ปีต่อหลังยังมีคนซื้อน้ำ

0: ปูนาค
1: อ๋อค่ะ
0: แล้วท่านดิตปูนาคได้เขียนจดหมายโดยใช้ภาษาโปรตุเกสซึ่งเป็นภาษาต่างประเทศในสมัยนั้นภาษาโปรตุเกสถึงประธานาธิบดีเจมส์มันโรของสหรัฐอเมริกาเพื่อจะขอตั้งความสัมพันธ์ในการค้าขายว
1: ่
0: าการค้าขายเป็นการติดต่อทางติดต่อที่ดีมีผลประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศและขอให้มีมากขึ้นเราถือนั้นเป็นเดือนสิงหาของปี2361แต่เราถือว่าเป็นการเริ่มต้นของความสัมพันธ์ระหว
1: ่
0: างสหรัฐกับอเมริกาตอนนั้นสหรัฐยังเป็นประเทศไม่ใหญ
1: ่
0: ประชากรไม่เยอะเพิ่งจะเข้าไปเยี่ยมเอเชียเป็นสมัยแรกแต่ตั้งแต่เวลานั้นเรามีความสัมพันธ์กับประเทศไทยที่ขึ้นอยู่กับการค้าขายเพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศแล้วการร่วมมือในด้านอื่น
1: ๆ
0: เพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศแล
1: ้
0: วตอนนี้ไม่ใช่ทั้งสองประเทศอย่างเดียวเพื่อประโยชน์ของภูมิภาคและของโลกแล้วเพราะอันนี้เป็น200ปีครบรอบ200ปีเราคิดที่จะตั้งกิจกรรมพิเศษตลอดปีที่จะช่วยให้ทั้งคนอเมริกันทั้งคนไทยระลึกถึงประวัติศาสตร์ของมิตรภาพแต่จะสำคัญที่สุดเราภูมิใจที่สุดคือเราจะจัดนิทรรศการพิเศษนิทรรศการนี้เราจะเรียกภาษาไทยเรียกว่าของขวัญแห่งมิตรภาพถ้าเป็นภาษาอังกฤษ Great and Good Friends นะครับแล้วในนิทรรศการนี้เราได้เลือกของขวัญบางอย่างที่แลกเปลี่ยนระหว่างนายของราชการต่างๆและประธานาธิบดีของสหรัฐภายใน200ปีที่ผ่านมาฉันมีของจากราชการที่2มีจดหมายอันดั้งเดิมจาก200ปีที่แล้วมีจากสมัยราชการที่4ที่5มีที่7แน่นอนว่ามีรัชกาลที่9ซึ่งมี12สมัยของรัชกาลที่9มันสมัยของประธานาธิบดี12คนส่วนมากสิ่งของเหล่านี้ไม่มีใครเห็นในประเทศไทยเป็นร้อยกว่าปีแม้แต่ที่สหรัฐไม่ค่อยมีใครเห็นเพราะมันเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์แห่งชาติหรือพิพิธภัณฑ์อื่นๆบางอย่างมันเก็บเอาไว้อย่างดีเพื่อจะรักษาอนุรักษ์ไม่ให้เสียหายดังนั้นเวลาเดียวกันหมายความว่าไม่ค่อยมีใครเห็นดังนั้นนี่เราจะจัดนิทรรศการที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ที่พระบรมมหาราชวังเปิดวันที่21ของเดือนนี
1: ้
0: จะจัดนิทรรศการ3เดือนถึงสิ้นเดือน
1: มิถุนาน
0: ะครับอยากจะเชิญเพื่อนพี่น้องคนไทยไปเยี่ยมไปชมเองนี่เป็นสิ่งของที่แลกเปลี่ยนระหว่างนายหลวงรัชกาลต่างๆและประธานาธิบดีแล้วนอกจากสิ่งของบางอย่างก็ยังมีการเล่าประวัติของแต่ละอย่างมันส่งไปที่สหรัฐในสมัยไหนเพราะเหตุใดและมันเรื่องที่น่าสนใจมาก
1: เป็นเรื่องที่น่าสนใจ
0: right. เป้าหมายคือที่จะให้รุ่นใหม
1: ่
0: ก็รู้ถึงประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ที่มีผลประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศทั้ง200ปี
1: ค่ะนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Great and Good Friend ทำไมถึงชื่อนี้คะ
0: Great and Good Friends
1: ใช่ค่ะ
0: เราเลือกชื่อนี้เป็นพิเศษนะครับจะมีผู้ชมบางคนที่รู้ว่าเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วตอนสมัยประธานาธิบดีเอบราฮัมลิงคอล์นที่เป็นประธานาธิบดีที่มีชื่อเสียงที่สุดหรือ well, สำหรับคนอเมริกา นะครับแล้วสมัยรัชกาลที่4มีการส่งจดหมายกันแลกเปลี่ยนจดหมายกัน
1: ค
0: ือตอนนั้นรัชกาลที่4เสนอให้ส่งช้างไปอยู่ที่สหรัฐเพื่อจะช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจของสหรัฐแล้วประธานาธิบดีลิงคอล์นก็เขียนจดหมายตอบกลับมาว่าขอบคุณมากแต่กลัวว่าช้างจะไม่สบายในอากาศใน

0: climate ที่สหรัฐอเมริกานะครับแต่ตอนประธานาธิบดีอับราฮัมลิงคอล์นเขียนตอบท่านก็เริ่มต้นโดยบอกว่า my great and good friend
1: ค่ะ
0: แล้วก็เขียนต่อไปแล้วเรายังเก็บนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนจดหมายที่สำคัญมากในประวัติศาสตร
1: ์
0: ของไทยกับสหรัฐแล้วเป็นประธานาธิบดีที่เรานับถือมากที่สุดที่สหรัฐเราจึงคิดว่าจะใช้การเริ่มต้นของจดหมายนั้นเป็นชื่อของนิทรรศการ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นิทรรศการอันนี้เราใช้กว่า2ปีที่จะเตรียมเพื่อจะขอของบางอย่างที่จะเอาให้กลับมาเลือกอย่างที่จะช่วยให้คนชมไปเข้าใจถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดมายาวนานฉะนั้นหวังอย่างยิ่งว่าจะมีท่านผู้ชมหลายคนก็แวะไปดูที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในพระบรมมหาราชวัง
1: ปัจจุบันนี้สหรัฐเป็นคู่ค้าอันดับ3ของประเทศนะคะแล้วก็มีการค้าการลงทุนกันอย่างต่อเนื่องพร้อมกับจะพัฒนาต่อไปข้างหน้ามากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะตอนนี้เนี่ยรัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับนโยบาย Thailand 4.0 นะคะซึ่งความร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐเนี่ยด้านหนึ่งที่คนไทยอาจจะไม่เป็นที่รู้จักเลยก็คือความสัมพันธ์ความร่วมมือในด้านของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอยากจะให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังอีกนิดนึงค่ะว่าความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ยเป็นอย่างไรมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างคะ
0: ครับตั้งแต่5ปีที่แล้วทั้งสองรัฐบาลก็เซ็นกันตกลงว่าจะมีการร่วมมือของทางด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้นตั้งแต่เวลานั้นมีการแลกเปลี่ยนผู้ทำการวิจัยระวังมหาวิทยาลัยต่างๆของทั้งสองประเทศแล้วในเวลาเดียวกันนั้นทางด้านมหาวิทยาลัยทางด้านรัฐบาลก็มีการร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ด้านสาธารณสุขและทางด้านการพลัง
1: energy
0: พลังงานและด้านอื่นๆเป็นองค์กรของทั้งสองรัฐบาลและนอกจากนั้นยังมีพวกบริษัทต่างๆที่จะมาลงทุนแล้วหานักวิทยาศาสตร์หรือจ้างนักวิทยาศาสตร์ไทยที่จะมาทำงานด้วยเพื่อจะทำการวิจัยหาเป็นสิ่งของหรือการบริการทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยเพื่อจะขายให้คนไทยหรือขายให้คนในภูมิภาคอย่างที่พูดตะกี้นี้หนึ่งไทยเป็นกรุงเทพแล้วเมืองไทยอยู่ในที่ถ้าดูภูมิภาคสะดวกเพื่อการติดต่อกับประเทศอื่นๆฉะนั้นมีหลายบริษัทที่ชอบให้ทำศูนย์หรือสำนักงานตั้งที่เมืองไทยแล้วคนไทยมีเชื่อเสียงในด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะสาธารณสุขและอื่นๆที่มีคนไทยหลายคนที่จะเรียนต่างประเทศหรือเรียนมหาวิทยาลัยดีๆที่เมืองไทยนั่นก็ดึงความสนใจของทั้งบริษัทไทยบริษัทสหรัฐและองค์กรรัฐบาลกลางสหรัฐที
1: ่
0: จะเข้ามาร่วม
1: ค่ะคุณปีเตอร์พูดถึงการศึกษาซึ่งนักเรียนนักศึกษาของประเทศไทยจำนวนมากเนี่ยสนใจที่จะไปศึกษาเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐ อยากจะสอบถามว่าทางสถานเอกอัครราชทูตเนี่ยมีการให้บริการคำแนะนำในเรื่องของการศึกษาต่อในต่างประเทศในสหรัฐอย่างไรบ้างคะ
0: ขอบคุณที่ถามนะครับเพราะนั่นนี่เป็นเรื่องสำคัญของเราเราถือว่าการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาเมืองนอกมีประโยชน์หลายอย่างหนึ่งมีประโยชน์จากการได้ความรู้ใหม่การศึกษาการได้อย่างปริญญาอย่างนั้นนอกจากนั้นมีการได้ประสบการณ์ของการเข้าใจถึงวัฒนธรรมแล้วสังคมของประเทศอื่นอย่างที่ผมเคยประสบตอนอายุ 19-20 ปีแล้ววันนี้ฉะนั้นเรายินดีเราตั้งใจที่จะช่วยคนที่อยากเรียนอยู่สหรัฐได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอาจจะถ้าสน ยังไม่แน่ใจว่าอยากไปมหาวิทยาลัยอะไรหรือจะสมัครยังไงเรามีบริการที่ที่สถานทูตที่จะช่วยให้แนะนำหาข้อมูลนั้นอาจจะเป็นบางทีอาจจะให้ข้อมูลโดยตรงที่มีอยู
1: ่
0: หรือยังไม่มีตอนนี้ก็จะหาทางให้หรือจะให้ทางติดต่อให้ทางหาข้อมูลที่ต้องการมีโครงการที่เราเรียกว่า Education USA แล้วที่สถานทูตก็สามารถติดต่อโดยตรงตอนนี้มีจะเริ่มต้นที่เว็บไซต์อยู่ในภาพนี้นะครับ educationusa.state.gov นะครับ
1: ค่ะนักเรียนนักศึกษาที่กำลังรับชมรายการของเราอยู่นะคะเรามีข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อสหรัฐอยู่ข้างล่างนี้ค่ะติดต่อมาได้เลยนะคะ
0: ตอนนี้มีถือว่าตามสถิติมีมากกว่า 7,000 คนนักศึกษาไทยที่กำลังเรียนในตอนนี้ในปีนี
1: ้
0: ที
1: ่
0: สหรัฐแล้วเข้าใจว่าจะมีอีกหลายพันคนไปต่อไปในปีที่จะถึงนะครับเดี๋ยวอาจจะพูดถึงเรื่องวีซ่าด้วย
1: ใช่ค่ะอยากให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังนิดนึงเพราะเราก็ได้รับฟังมาจากหลายท่านว่ากระบวนการขอวีซ่าของประเทศสหรัฐเนี่ยมีขั้นตอนค่อนข้างที่จะมากสถานทูตสหรัฐมีแนวทางแนะแนวให้ความสะดวกกับการที่จะขอวีซ่าอย่างไรบ้างคะ
0: มีครับถ้าจะขึ้นเว็บไซต์ถึงสถานทูตอเมริกาประจำอยู่เมืองไทยก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับการขอวีซ่าก็สามารถขึ้นอินเทอร์เน็ตแล้วก็กรอกฟอร์มขอเวลาไปสัมภาษณ
1: ์
0: ขอวีซ่าสามารถจ่ายทางอินเทอร์เน็ตค่าวีซ่าสามารถจองเวลาสัมภาษณ์ปกติไม่น่าจะเกิน 2-3 วันหลังจากที่ขออินเทอร์เน็ตที่สามารถจองเอาไว้หรือถ้านั้นไม่สะดวกก็อีกอาทิตย์หรือ2อาทิตย์แต่ยังมากไม่ต้องรอเกิน 2-3 วันปีที่ผ่านมาประมาณที่ท่านดูคนที่ขอวีซ่ารวมถึงไปท่องเที่ยวหรือไปทำธุรกิจหรือไปเรียนหนังสืออะไรถึง 80% ก็ได้วีซ่าครั้งแรกที่เข้าไปที่สำคัญคือเวลาที่ไปสัมภาษณ์ก็ต้องอธิบายอย่างชัดเจนว่าจุดประสงค์เป็นยังไงที่จะไปแล้วเอาข้อมูลที่แสดงถึงฐานะเป็นนักศึกษาที่เรียนถึงชั้นนี้เราอยากเรียนต
1: ่
0: อหรือมีถ้าจะไปทำธุรกิจหรือไปนักท่องเที่ยวก็อธิบายนิดหนึ่งเกี่ยวกับสภาพชีวิตอยู่เมืองไทยนะคือยังมีบางคนไม่มากบางคนที่ใช้วีซ่ายังไม่ถูกต้องฉะนั้นจะต้องมีการสัมภาษณ์เพื่อก่อนที่จะออกวีซ่าให้ก็เข้าใจถึงสภาพชีวิตตัวจริงแต่ส่วนมากไม่ค่อยมีปัญหานะครับถ
1: ้
0: าทำตามคำแนะนำที่จะเจอที่เว็บไซต
1: ์ค่ะท่านผู้ชมคะคุณปีเตอร์กรุณาแนะนำถึงขั้นตอนในการทำวีซ่ารวมทั้งข้อแนะนำว่าจะไปสัมภาษณ์ยังไงนะคะเพื่อที่จะสามารถที่จะได้วีซ่าได้โดยง่ายซึ่งปกติก็เป็นเวลาไม่นานเลยที่จะได้วีซ่า
0: เราคนสัมภาษณ์จะพูดภาษาไทยด้วยม
1: ัน
0: ผู้ชมไม่ต้องกลัวว่าจะเข้าไปก็สามารถติดต่อกันได้สัมภาษณ์แล้วถ้าผ่านการสัมภาษณ์ปกติจะได้วีซ่าภายในยังมาก 2-3 วัน
1: ค่ะท่านผู้ชมคะเรามาคุยกับคุณปีเตอร์นะคะสุดท้ายแล้วค่ะคุณปีเตอร์อยากจะฝากให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรายการรอบบ้านเราของเรารับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐในประเทศไทยอย่างไรบ้างไหมคะ
0: ขอบคุณนะครับคุณปีนที่ให้โอกาสอธิบายถึงงานแล้วนโยบายของสถานเอกอัครราชทูตอยู่ประจำอยู่เมืองไทยที่อยากจะให้ท่านผู้ชมรู้คือโครงการของสถานทูตมาอยู่เพื่อสร้างการติดต่อระหว่างคนประชาชนไทยและประชาชนสหรัฐสร้างความเข้าใจมากขึ้นมันอยู่เพื่อจะอำนวยความสะดวกในการเพิ่มประโยชน์ของทั้งสองประเทศไม่ว่าจะเป็นการ ทำการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ด้วยกันหรือการทำการค้าขายด้วยกันหรือการรักษาความมั่นคงของประเทศหรือของภูมิภาคด้วยกันหรือการแลกเปลี่ยน

0: นักศึกษาโอกาสที่จะเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับสังคมโลกหรือการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศสถานทูตมาอยู่เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อนั่นเป็นบทบาทของเราแล้วถ้ามีผู้ชมสนใจเกี่ยวกับเรื่องการขอวีซ่าหรือไปเรียนอยู่ต่างประเทศหรือในโครงการยังโครงการของเรา Young Southeast Asia Leadership Initiative เป็นโอกาสที่จะให้เยาวชนช่วยติดต่อสร้างความเป็นผู้นำภายในภูมิภาคเรายินดีที่จะอำนวยความสะดวกให้ท่านผู้ชมได้รับผลดีในงานแบบนี้นะครับแล้วถ้าจะขึ้นเว็บไซต์ของเราเกี่ยวกับเว็บไซต์ของสถานทูตก็คงจะมีการแนะนำให้เริ่มต้นติดต่อเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ
1: ท่านผู้ชมคะอีกวาระสำคัญอันนึงก็คือในปีนี้จะเป็นปีที่ครบรอบ20ปีของวิทยุสรานรมนะคะซึ่งวิทยุสรานรมเนี่ยเกิดขึ้นมาจากความร่วมมือกับ Voice of America ของสหรัฐอเมริกาค่ะคุณปีเตอร์อยากจะพูดถึงความร่วมมือระหว่างไทยกระทรวงการต่างประเทศกับ Voice of America สักนิดนึงไหมคะ
0: Well หนึ่งเราภูมิใจที่เป็นหุ้นส่วนกับวิทยุสรานรมมาถึง20ปีตอนนี้นะครับ Voice of Americaมาประกาศที่เมืองไทยมาหลายสิบปีเหมือนกันแล้วมาอยู่เพื่อสนับสนุนอธิบายถึงนโยบายสหรัฐสนับสนุนความร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐในภายในเวลานั้นแล้วดีใจที่ VOA แล้วสถานทูตสามารถร่วมมือกับวิทยุสรานรม
1: ใช่ค
0: ่ะ20ปีแล้วหวังว่าจะมีเราคาดว่าจะมีการร่วมมืออีกหลายสิบปีต่อไปเพื่อประโยชน์ของผู้ชมทั่วประเทศไทยนะครับ
1: ค่ะท่านผู้ชมคะวิทยุสรานรมปีนี้ครบรอบ20ปีค่ะติดตามต่อไปนะคะว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างที่จะนำเสนอให้กับท่านผู้ชมและให้ท่านผู้ชมมีส่วนร่วมกับเราได้ค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐในประเทศไทยตามข้อมูลข้างล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้รายการรอบบ้านเราของเรานำท่านมาพบกับพันธมิตรเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยประเทศหนึ่งนะคะสหรัฐอเมริกาเราได้รับเกียรติอย่างสูงที่มาพูดคุยกับคุณปีเตอร์เฮมอนที่แนะนำให้เราทราบถึงความร่วมมือต่างๆของสหรัฐทราบถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของความสัมพันธ์ของเรากว่า200ปีนะคะข้อมูลเชิงลึกข้อมูลเชิงกว้างเราได้รับครบรอบหมดค่ะท่านผู้ชมคะทางรายการรอบบ้านเราออกอากาศเป็นประจำนะคะผ่านวิทยุสรานรม AM 1575และ Facebook สรานรม Radio นะคะเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ Facebook กระทรวงการต่างประเทศค่ะสำหรับวันนี้เราลาท่านผู้ชมไปก่อนขอให้ท่านผู้ชมติดตามรายการของเราต่อไปผ่านช่องทางต่างๆเหล่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ดีครับ
2: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ไม่ทันแฮะวันนี้เนซ่าตื่นเร็วนี่นะ
1: ตะวันก็ตื่นเช้าเหมือนกันนั่นแหละรีบมาเชียวจะแข่งกับเนซ่าหรือไงอะ
0: เนซ่าก็รีบเหมือนกันนี่ครับ
1: งั้นก็ถือว่าวันนี้เราเสมอกันนะ
0: อืมก็ได้ครับก็ได้ ถ้าอย่างนั้นวันนี้เราจะไปประเทศไหนกันต่อดีครับ
1: อืมขอเนซ่าดูก่อนนะประเทศที่ก่อตั้งอาเซียนก็มีไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์ที่เราไปมาแล้วก็มีไทยมาเลเซียกับสิงคโปร์งั้นประเทศต่อไปเอาเป็นที่นี่กันแล้วกัน
0: อินโดนีเซียเหรอครับน่าสนุกจังเลยอ่ะ
1: โอเคงั้นก็เตรียมตัวไปกันเลยนะ
0: คราวเนี้ยระวังไปตกกลางทะเลอีกนะครับเนซ่า
1: แหมรู้แล้วล่ะนะคราวเนี้ยเนซ่าไม่พลาดหรอก
0: ดูจากแผนที่ที่เนี่ยก็เหมือนกับว่าเราเดินทางข้ามประเทศต่อมาเรื่อยๆเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะถ้าเราจะเดินทางมาอินโดนีเซียโดยไม่นั่งเครื่องบินเราก็สามารถเดินทางมาได้โดยนั่งรถหรือว่ารถไฟจากประเทศไทยจะมาถึงสิงคโปร์แล้วก็ต่อเรือก็จะเดินทางมาถึงอินโดนีเซียได้จ้า
0: จริงเหรอครับ
1: จริงสิและเดี๋ยวเนซ่าจะให้ดูว่าประเทศที่เป็นหมู่เกาะอย่างอินโดนีเซียน่ะมีเรื่องน่ารู้อีกเยอะเลยตะวันต้องตามเนซ่าให้ทันล่ะ
0: แน่นอนครับเนซ่าว้าวถึงแล้วที่เนี่ยที่ไหนเหรอครับเนซ่า
1: ตอนนี้เราอยู่บนเกาะสุมาตรานะเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียเชียวละ
0: โอ้โหต้นไม้เยอะแยะไปหมดเลยอ่ะเนซ่า
1: ใช่แล้วล่ะเพราะว่าอินโดนีเซียน่ะมีพื้นที่ป่าไม้ตั้ง 60% ของประเทศเชียวนะอ่ะดูนั่นสิมันที่ข้อมูลนี่นาเดี๋ยวเปิดดูกันดีกว่านะว่ามีเรื่องอะไรที่น่าสนใจให้ตะวันดูบ้างอ่ะประเทศอินโดนีเซียมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐอินโดนีเซียเมืองหลวงก็คือกรุงจาการ์ตาอินโดนีเซียมีพื้นที่รวมประมาณ5ล้านตารางกิโลเมตรเป็นพื้นที่เกาะประมาณ2ล้านตารางกิโลเมตรนอกนั้นเป็นพื้นที่ทะเลถือว่าเป็นประเทศหมู่เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอินโดนีเซียประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่เกือบ 18,000 เกาะวางตัวทอดยาวไปตามแนวเส้นศูนย์สูตรคล้ายรูปพระจันทร์ครึ่งซีกหงายขึ้นอยู่ระหว่างมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกในจำนวนเกาะทั้งหมดนั้นมีเกาะขนาดใหญ่5เกาะที่กินพื้นที่ 90% ของพื้นที่ทั้งหมดของอินโดนีเซียได้แก่เกาะสุมาตราเกาะบอร์เนียวหรือเกาะกาลิมันตันเกาะชวาเกาะสุลาเวสีและเกาะอิเรียนจายาหรือเกาะปาปัวซึ่งความจริงแล้วเกาะปาปัวกับเกาะกาลิมันตันถือว่าเป็นเกาะขนาดใหญ่อันดับ2แล้วก็อันดับ3ของโลกใช่ไหมแต่เพราะว่าทั้ง2เกาะเป็นเกาะที่มีหลายประเทศแบ่งพื้นที่กันเกาะสุมาตราเลยถือว่าเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียยังไงล่ะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองอะมิน่าตะวันดูในแผนที่ก็คิดว่ามีเกาะอื่นที่ใหญ่กว่าเกาะสุมาตรานั่นเนี่ย
1: เพราะประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศหมู่เกาะที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่มากจึงมีการแบ่งเขตเวลาในประเทศเองถึง3เขตด้วยกันคือเขตตะวันตกมีเวลาตรงกับประเทศไทยเขตกลางเวลาเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงและเขตตะวันออกเวลาจะเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมง
0: โอ้โหอินโดนีเซียเนี่ยใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอครับถ้าต้องเดินทางไปให้ทั่วประเทศอ่ะคงต้องปรับเวลากันงงเลยนะครับเนี่ย
1: แหมมันก็ไม่ได้วุ่นวายขนาดนั้นหรอกตะวันและตะวันรู้ไหมว่าอินโดนีเซียน่ะแม้จะเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะแต่ก็มีพื้นที่ที่ติดกับประเทศอื่นด้วยนะ
0: โอ้จริงเหรอครับยังไงกันนะครับเนซ่า
1: ก็อย่างที่บอกไปแล้วไงว่ามีเกาะที่อินโดนีเซียครอบครองพื้นที่ร่วมกับประเทศอื่นอยู่ด้วยอย่างเช่นเกาะบอร์เนียวหรือเกาะกาลิมันตันที่มีมาเลเซียและบรูไนเกาะอิเรียนจายาหรือปาปัวมีประเทศปาปัวนิวกินีและบนเกาะติมอร์ก็มีประเทศติมอร์ตะวันออก
0: อันเนี้ยตะวันจำได้นะตอนที่เราไปมาเลเซียที่บอกว่ามาเลเซียตะวันออกอยู่ติดกับอินโดนีเซียกับบรูไนใช่ไหมล่ะครับ
1: ใช่แล้วล่ะสำหรับภูมิอากาศในอินโดนีเซียนั้นมีลักษณะผสมผสานและเปลี่ยนไปตามสภาพภูมิประเทศแต่โดยทั่วไปมีสภาพอากาศร้อนชื้นแบบศูนย์สูตรและมีฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปีเนื่องจากได้รับจากลมมรสุม
0: เอาล่ะคราวนี้เราไปเกาะต่อไปกันเลยดีกว่าเนอะโอ้ ต่อไปเป็นเกาะอะไรเหรอครับ
1: ไปถึงกันก่อนและตะวันลอกท้ายดูดีกว่านะ
0: ห้องโลก10บวก1อาเซียนมาถึงแล้วที่นี่ที่ไหนเหรอครับเนซ่า
1: ตะวันลองมองดูรอบๆแล้วทายดูซิว่าที่เนี่ยคือที่ไหน
0: ที่นี่คือสำนักงานใหญ่อาเซียนนี่นาถ้าอย่างนั้นที่นี่ก็คือกรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียใช่ไหมครับ
1: ถูกตั้งแล้วค่ะความจำดีเหมือนกันนะเนี่ยตะวันน่ะ
0: แน่นอนถึงตะวันจะไม่เคยไปเที่ยวต่างประเทศนะแต่เรื่องอาเซียนเนี่ยตะวันก็ไม่แพ้ใครหรอกครับ
1: แล้วตะวันรู้หรือเปล่าล่ะว่าจาการ์ตาเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะ
0: โหจริงอ่ะเนซ่าอันนี้ตะวันไม่รู้เลยนะครับเนี่ย
1: ยังมีเรื่องอีกเยอะเลยนะที่ตะวันไม่รู้อ่ะ
0: งั้นเนซ่าก็ต้องช่วยบอกตะวันด้วยนะครับ
1: งั้นมาช่วยเนซ่าหาบันทึกข้อมูลกันก่อนเถอะ
0: ได้เลย
1: ป้าเจอแล้วอ้าวมาดูกันสิว่าเป็นเรื่องอะไรคำว่าอินโดนีเซียมาจากคำในภาษากรีก2คำก็คืออินโดสหมายถึงอินเดียตะวันออกกับนิโซสหมายถึงเกาะคำว่าอินโดนีเซียจึงมีความหมายว่าหมู่เกาะอินเดียตะวันออกในสมัยก่อนหมู่เกาะต่างๆของอินโดนีเซียยังไม่มีการรวมตัวกันเป็นประเทศเดียวกันแต่แยกกันเป็นแว่นแคว้นต่างๆหลายแคว้นซึ่งหมู่เกาะเหล่านี้มีความเจริญรุ่งเรืองและมีการติดต่อด้านการค้ากับอินเดียมานานทำให้อิทธิพลด้านศาสนาและวัฒนธรรมเข้ามาในหมู่เกาะอินโดนีเซียต่อมาเมื่อการค้าเครื่องเทศเริ่มเฟื่องฟูในยุโรปอินโดนีเซียจึงกลายเป็นที่สนใจและต้องการของประเทศยุโรปเพราะว่าเป็นแหล่งเครื่องเทศชั้นดีซึ่งอินโดนีเซียได้ตกเป็นอาณานิคมของฮอลันดาหรือเนเธอร์แลนด์ในปัจจุบันเป็นระยะเวลานานกว่า300ปีจนวันที่27ธันวาคมพุทธศักราช2492อินโดนีเซียจึงสามารถประกาศอิสรภาพได้อย่างสมบูรณ
0: ์โอ้แสดงว่าเครื่องเทศเนี่ยก็เป็นของมีค่ามากเลยสินะครับถึงมีคนต้องการขนาดนั้นน่ะ
1: ใช่แล้วล่ะเครื่องเทศน่ะถือว่าเป็นสินค้าที่มีค่ามากมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะไม่ว่าประเทศไหนก็อยากจะผูกขาดการค้าหรือเป็นเจ้าของแหล่งผลิตเครื่องเทศกันทั้งนั้นแหละเอาล่ะเรามาดูกันต่อเลยดีกว่านะดูเหมือนว่าจะมีข้อมูลต่ออีกนิดหน่อยอะอินโดนีเซียมีการปกครองในระบอบสาธารณรัฐโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหารดำรงตำแหน่งวาระละ5ปีบันทึกอันนี้มีข้อมูลเท่านี้เองอะ
0: โอ้แค่นี้ตะวันก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นตั้งเยอะนะครับ
1: งั้นเราไปหาบันทึกอันต่อไปดีกว่านะ
0: โอเคไปกันเลยครับ
2: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
0: จริงสิเนซ่าเมื่อกี้ตะวัน

0: ็นธงชาติของอินโดนีเซียแต่ลืมถามเลยว่าธงชาติของอินโดนีเซียมีความหมายว่ายังไงอ่ะ
1: อ
0: ๋
1: อแค่นี้เองเนซ่าบอกให้เล็กก็ได้ตะวันจำได้ไหมว่าธงของอินโดนีเซียหน้าตาเป็นไงอ่ะ
0: โอ้จำได้สิครับง่ายจะตายไปเพราะมีแค่สองสีเองอ่ะสีแดงขาวแบ่งสองส่วนกันครึ่งครึ่งใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วล่ะธงชาติของอินโดนีเซียมีชื่อว่าธงขาวแดงครึ่งบนสีแดงหมายถึงความกล้าหาญและอิสระส่วนครึ่งล่างสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์ยุติธรรมยังไงล่ะ
0: อ๋อมีความหมายอย่างนี้นี่เองอ่ะว่าแต่ที่นี่คือที่ไหนกันเหรอครับ
1: อ๋อตอนนี้เรายังอยู่บนเกาะชวานั่นแหละที่นี่เรียกว่าบูโรพุทโธถือว่าเป็นวัดพุทธที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกแห่งหนึ่งเลยนะ
0: อ๋อตะวันเคยได้ยินชื่อมาแล้วนะที่เคยเป็นมรดกโลกที่ใหญ่ที่สุดมาก่อนใช่ไหมครับแสดงว่าอินโดนีเซียเนี่ยก็มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเหรอครับ
1: ผิดคนอินโดนีเซียส่วนใหญ่นะนับถือศาสนาอิสลามตั้งหากล่ะเกือบ90%ของประเทศเลยด้วยทำให้อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีคนนับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลกเลยล่ะ
0: อ้าวอย่างนั้นหรอกเหรอครับ
1: ใช่แต่อินโดนีเซียก็ไม่ได้มีกฎบังคับในการนับถือศาสนานะแต่ให้ประชาชนสามารถนับถือศาสนาได้อย่างอิสระด้วยซึ่งในอินโดนีเซียก็มีศาสนสถานของศาสนาอื่นๆที่มีชื่อเสียงมากมายเลยทีเดียวนะเช่นปุระเบซากิวัดฮินดูที่มีชื่อเสียงในบาหลีและที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าก่อนที่จะมาเป็นประเทศอินโดนีเซียอย่างในปัจจุบันเนี้ยหมู่เกาะในแถบเนี้ยเคยรับวัฒนธรรมของศาสนาอื่นมาก่อนยังไงล่ะ
0: นั่นบันทึกข้อมูลของเนซ่านี่นะลองเปิดดูกันเถอะ
1: จริงด้วยเรามาดูกันเลยดีกว่านะว่ามีอะไรน่ารู้บ้างอ่ะอินโดนีเซียถือเป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับ4ของโลกซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเชื้อสายมาเลนอกจากนั้นยังมีเชื้อสายจีนอินเดียอาหรับและยุโรปหรือก็คือเชื้อสายจากประเทศที่เข้ามาค้าขายตั้งแต่อดีตอินโดนีเซียมีภาษาประจำชาติก็คือภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียโดยมีภาษาอังกฤษเป็นภาษารองและบังคับใช้ในโรงเรียนซึ่งชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่สามารถพูดได้อย่างน้อย2ภาษา
0: เอ๊ะเนซ่าตะวันจำได้นะต่อไปมาเลเซียเนซ่าบอกว่าเขาใช้ภาษาบาฮาซามาเลเซียนี่มาอินโดนีเซียเนซ่าก็บอกว่าภาษาของเขาคือบาฮาซาอินโดนีเซียสองภาษาเนี้ยเหมือนกันไหมครับ
1: เรียกว่าคล้ายกันดีกว่านะเพราะมาจากพื้นฐานภาษาเดียวกันสามารถใช้สื่อสารกันได้เพียงแต่บางทีมีคำศัพท์บางคำที่ใช้ไม่เหมือนกันนะจ๊ะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองอะนะ
1: งั้นต่อนะด้วยความที่อินโดนีเซียเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะและมีหลากหลายเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ทำให้ในแต่ละภูมิภาคมีวัฒนธรรมและประเพณีที่หลากหลายตามแต่ละท้องถิ่นแต่เพราะชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามทำให้การดำเนินชีวิตของชาวอินโดนีเซียเป็นแนวทางการดำเนินตามแนวทางของอิสลามรวมถึงข้อห้ามต่างๆด้วย
0: อย่างเช่นอะไรเหรอเนซ่าที่เราไม่ควรทำในอินโดนีเซีย
1: ขอเนซ่านึกก่อนนะก็อย่างเช่นตะวันไม่ควรใช้มือซ้ายในการรับส่งของหรือกินอาหารนะเพราะว่าชาวมุสลิมอินโดนีเซียถือว่ามันไม่สุภาพหรือว่าการจับหัวหรือลูบหัวเด็กก็ไม่ควรเหมือนกันยังไงล่ะเอาล่ะที่ต่อไปที่เราจะไปเป็นที่สุดท้ายแล้วล่ะและเป็นที่ที่มีชื่อเสียงมากๆในอินโดนีเซีย
0: โอ้ที่ไหนเหรอเนซ่า
1: ไปถึงก็รู้เองแหละ
2: ท่องโลก10+1อาเซียน
0: ว้าวสวยจังเลยอ่ะ
1: ยังไงล่ะรู้ไหมว่าที่นี่คือที่ไหนละตะวัน
0: สวยๆอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีชื่อเสียงด้วยเกาะบาหลีใช่แล้วที่นี่ต้องเป็นเกาะบาหลีแน่ๆเลย
1: ถูกต้องแล้วค่ะที่นี่คือเกาะบาหลีสถานที่ท่องเที่ยวที่งดงามของอินโดนีเซียแต่ตะวันรู้ไหมว่านอกจากธรรมชาติที่สวยงามแล้วจุดเด่นอีกอย่างของบาหลีก็คือประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์และสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีอยู่มากมายเลยนะ
0: ผมได้ยินมาว่าบาหลีเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวมาบ่อยมากผมก็เลยนึกว่าจะพัฒนามากซะอีกอ่ะ
1: พัฒนาสิแต่เขายังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้ตลอดยังไงล่ะ
0: เอ๊ะแล้วอินโดนีเซียเนี่ยใช้เงินสกุลอะไรเหรอครับเนซ่า
1: อินโดนีเซียนะใช้เงินสกุลรูเปียค่ะซึ่งก็มีที่มาจากสกุลเงินรูปีของอินเดียนั่นเองเอ๊ะบันทึก

0: ข้อมูลอยู่ตรงนี้อีกอันนี่นะอินโดนีเซียถือเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายเป็นประเทศที่มีพื้นที่ป่าไม้มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้มีการส่งออกไม้เนื้อแข็งและผลิตภัณฑ์จากไม้เป็นหลักแต่ในปัจจุบันอินโดนีเซียประสบกับปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำให้ป่าไม้ลดลงในขณะเดียวกันปิโตรเลียมถือว่าเป็นสินค้าส่งออกที่ทำรายได้ให้กับประเทศมากที่สุดและอินโดนีเซียก็เป็นสมาชิกองค์การประเทศผู้ส่งออกน้ำมันเป็นสินค้าออกหรือโอเปกอีกด้วยนะด้านการเกษตรแม้ว่าลักษณะภูมิประเทศของอินโดนีเซียจะเป็นเกาะและภูเขาแต่อินโดนีเซียได้แก้ปัญหาด้วยการเพาะปลูกแบบขั้นบันไดเพื่อเศรษฐกิจของอินโดนีเซียได้แก่ข้าวยาสูบข้าวโพดและเครื่องเทศที่เป็นสินค้าส่งออกสำคัญมาตั้งแต่โบราณด้านการประมงถือว่าเป็นเศรษฐกิจหลักอย่างหนึ่งของอินโดนีเซียเลยทีเดียวนะเพราะภูมิประเทศเป็นเกาะทำให้มีแหล่งประมงมากมายหลากหลายมีการร่วมลงทุนการประมงนอกน่านน้ำในอินโดนีเซียกับหลายประเทศในอินโดจีนแต่การประมงในประเทศส่วนใหญ่จะเป็นการประมงขนาดย่อม
1: โอ้โหวันนี้ตะวันได้ทั้งความสนุกได้เห็นวิวสวยๆแล้วก็ความรู้เต็มหัวเลยอ่ะ
0: งั้นวันนี้เรากลับกันก่อนดีกว่านะพักผ่อนให้เต็มที่เพื่อประจนภัยต่อในวันพรุ่งนี้กัน
1: ว้าถึงแล้ววันนี้กลับมาซะเย็นเลยแฮะ
0: แหมก็มัวแต่เพลินกับวิวสวยๆอยู่นี่นาน
1: ั่นน่ะสินะขนาดได้ดูยังไม่ถึงครึ่งเลยอ่ะยังเย็นขนาดนี้แล้วว่า
0: ใครว่าไม่ถึงครึ่งล่ะยังไม่ถึง1ใน10เลยตั้งหากในอินโดนีเซียนะยังมีอะไรสวยๆงามๆให้ดูอีกเยอะเลยล่ะ
1: โหจริงเหรอเนซ่างั้นไม่ได้แล้วตะวันอ่ะต้องไปหาดูเพิ่มอีกหน่อยดีกว่า
0: อ่ะๆอย่าทิ้งเนซ่า

0: 独一无二的特质。泰国电影的核心不仅在于故事本身，更在于其叙述方式。剧本提炼自对泰国社会的深刻理解，导演创作将情感引领至最高峰，融入文化气息的画面创作，精心营造共同情绪的光影与声效，以及不仅是表演，而是活在角色之中的演员。
1: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
2: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนโรเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
3: พี่ว่าความงดงาม
4: ความงดงาม
3: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
1: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
5: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องคัลเจอร์เรื่องของขนบธรรมเนียมเพลงนี้ต้องอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
1: ครับ
5: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
6: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: 从今天的交流中我们已经清晰的看到泰式魅力并非遥不可及它不只存在于国家层面的政策中而是源于艺术工作者们微小的初心与努力那些想要向世人讲述我们国家故事的电影人泰国电影拥有独特的魅力拥有文化底蕴拥有丰沛的情感以及世人从未见过的生活方式而这就是一种无人可以模仿的历练泰式魅力不只是形象塑造更是身份的传递电影制作人已经向我们证明当我们敢于用真诚和忠实的艺术来讲述自己的故事时泰国电影就能做自豪地成为泰国在世界眼中的面貌成为它的核心并发出代表泰国的声音愿为所有依然相信故事历练的电影人献上鼓励因为有时候仅仅一个精彩的故事或许就能改变全世界的看法

0: วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการซินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับภาษาและเรื่องราวของประเทศเวียดนามนะคะกากาก้ากากาเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยมีถึง5เสียงด้วยกันช่วยให้คนไทยสามารถออกเสียงในภาษาต่างๆได้ค่อนข้างดีค่ะแต่สำหรับภาษาเวียดนามมีวรรณยุกต์ถึง6เสียงด้วยกันค่ะน่าทึ่งใช่ไหมล่ะคะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะมาอธิบายเรื่องนี้ให้เราเข้าใจกันไปพบกับอาจารย์กันเลยค่ะ
1: กิ๋งจ่าวกุ๋ยวิวากักบานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยังจำกันได้หรือเปล่าในตอนที่แล้วเราเรียนอะไรกันไปบ้างนะครับตอนที่แล้วเราได้มาทำความรู้จักกับเรื่องประวัติอักษรพยัญชนะสระในภาษาเวียดนามนะครับส่วนวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักอีกส่วนหนึ่งของภาษาเวียดนามซึ่งสำคัญมากนั่นคือวรรณยุกต์ในภาษาเวียดนามนะครับนอกจากนั้นยังมีเรื่องโครงสร้างคำกฎเกณฑ์การใส่วรรณยุกต์แล้วก็หลักการสะกดคำนะครับถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วไปกันเลยครับภาษาเวียดนามมีวรรณยุกต์6เสียง5รูปนะครับซึ่งท่านผู้ชมควรจะจำไม่ได้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับในการนำไปสะกดคำนะครับขอเริ่มต้นด้วยวรรณยุกต์แรกนะครับพร้อมกันครับวรรณยุกต์งางนะครับวรรณยุกต์งางนี่เสียงสามัญเลยออกเสียงตามงางนะฮะไม่มีรูปนะฮะต่อมาวรรณยุกต์ซักต่อมาเหวียนเหวียนต่อมาหอยหอยต่อมาหงะหงะนะครับสังเกตหงะเสียงจะมี2เสียงในตัวเดียวกันและต่อมานังนังนะครับต่อมาเรามาดูแต่ละวรรณยุกต์กันนะครับมาดูรายละเอียดของแต่ละวรรณยุกต์ว่าเป็นยังไงนะครับเริ่มต้นที่วรรณยุกต์งางนะครับเสียงสูงไม่เปลี่ยนระดับนะครับเสียงอ่านจะคล้ายกับเสียงสามัญในภาษาไทยนะครับต่อมาวรรณยุกต์ซักนะครับวรรณยุกต์ซักเสียงจะสูงขึ้นธรรมดานะครับซึ่งเสียงจะพุ่งขึ้นตรงตามธรรมดาธรรมชาติคล้ายเสียงจัตวาในภาษาไทยนะครับต่อมาวรรณยุกต์เหวียนนะครับแยกคำมันคือหูเวียนนั่นเองนะครับเสียงจะต่ำนะครับไม่เปลี่ยนระดับนะฮะจะมีเสียงอ่านพุ่งลงธรรมดาคล้ายเสียงเอกในภาษาไทยซึ่งหากท่านผู้ชมฟังดีๆเสียงวรรณยุกต์เหวียนจะมี2เสียงนะครับต่อมาวรรณยุกต์หอยหอยนะฮะเสียงต่ำขึ้นนะฮะจะมีเสียงอ่านขึ้นและตกลงนะครับเสียงอ่านจะมีเสียงโค้งตามรูปวรรณยุกต์นะฮะจะคล้ายๆกับเสียงเหนอในภาษาไทยนะครับพร้อมกันอีกรอบหอยหอยนะฮะต่อมาวรรณยุกต์ต่อมานะครับพร้อมกันหงะหงะนะฮะเสียงสูงขึ้นแล้วก็กักเสียงที่ตรงกลางนะครับคล้ายกับการออกเสียง2จังหวะนะครับโดยที่จะหยุดในจังหวะแรกเล็กน้อยนะครับสรุปได้ว่าเสียงนี้นะครับก็คืออ่านขึ้นไปและกักเสียงไว้ตรงกลางนิดนึงจากนั้นขึ้นต่อนะครับต่อมาวรรณยุกต์หนังหนังนะครับเสียงจะต่ำและตกลงในตอนท้ายนะครับหนังนะครับจะคล้ายกับเสียงเอกแต่เสียงหนักกว่านะครับและหยุดในตอนท้ายทันทีนะครับซึ่งสรุปว่าเสียงวรรณยุกต์หนังเนี่ยมีเสียงอ่านที่สั้นและก็หนักนะครับท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าวรรณยุกต์หนังหรือคำว่าหนังในภาษาเวียดนามเนี่ยแปลเป็นไทยว่าอะไรนะครับคำว่าหนังแปลเป็นภาษาไทยว่าหนักนั่นเองดังนั้นท่านผู้ชมต้องออกเสียงให้หนักและสั้นคราวนี้นะครับเราจะมาลองออกเสียงวรรณยุกต์กันอีกสักรอบนะครับดูวรรณยุกต์ตัวแรกกันเลยนะครับงางเสียงสามัญตัวอย่างคำพร้อมกันมามาแปลว่าผีนะครับวรรณยุกต์ต่อมาซักนะครับพร้อมกันหมาหมาหมาแปลว่าแก้มนะฮะต่อมาเหวียนเหวียนนะครับพร้อมกันตัวอย่างคำมามามาแปลว่าแต่นะครับต่อมาหอยหอยนะครับหรือตัวอย่างคำมามานะครับเสียงจะเนอเนอนิดนึงนะครับแปลว่าหลุมศพนะฮะต่อมาหงะหงะนะฮะออกเสียงตัวอย่างคำพร้อมกันหมาหมานะฮะแปลว่าม้านั่นเองนะครับและวรรณยุกต์สุดท้ายนะครับวรรณยุกต์หนังพร้อมกันหนังนะครับตัวอย่างคำมะมะ มะแปลว่าต้นกล้านะครับสังเกตนะครับว่าภาษาเวียดนามถ้าออกเสียงผิดนิดเดียวความหมายจะเปลี่ยนทันทีเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเวลาเราโทรไปหาเพื่อนนะครับเราจะถามว่าเพื่อนยุ่งไหมนะครับเราจะถามด้วยประโยคที่ว่าบานก๋อเบิ่นคงบานก๋อเบิ่นคงนะฮะคำว่าเบิ่นแปลว่ายุ่งนะฮะแต่ถ้าออกเสียงผิดนิดเดียวนะครับจะออกเสียงว่าเบิ่นเบิ่นแปลว่าสกปรกดังนั้นถ้าออกเสียงผิดจากเบิ่นเป็นเบิ่นนะครับจะแปลว่าเพื่อนสกปรกไหมนะครับดังนั้นการออกเสียงวรรณยุกต์ในภาษาเวียดนามต้องออกเสียงให้แม่นยำและชัดนะครับไม่งั้นจะเข้าใจผิดไปกันใหญ่เลยนะฮะต่อมานะครับจากการที่เราได้เรียนชื่อวรรณยุกต์ต่างๆในภาษาเวียดนามไปแล้วคราวนี้เราลองมาดูเสียงวรรณยุกต์ที่อยู่ในคำต่างๆกันนะครับพร้อมกันแล้วดูตัวอย่างนะฮะพร้อมกันอาอาอาอาอาอะนะครับต่อมาบาบาบาบาบาบะต่อมากากากากากากะต่อมาซาซาซาซาซาซะต่อมาดาดาดาดาดะดะต่อมาตัวจีเสียงก้องนะครับพร้อมกันกากากากากากะเยี่ยมมากนะครับไปฝึกออกเสียงวรรณยุกต์กันเยอะๆนะครับส่วนต่อมาเรามาดูโครงสร้างคำในภาษาเวียดนามนะครับภาษาเวียดนามเนี่ยใน1คำเนี่ยจะประกอบด้วย5ส่วนดังนี้นะครับส่วนแรกคือวรรณยุกต์นะครับหรือเรียกว่าแทงเดี่ยวนะฮะส่วนที่2คือเดลนะครับจะอยู่ด้านต้นเลยนะฮะคือพยัญชนะต้นต่อมาเดมคือเสียงเลื่อนต่อมาเอิมจิงคือสระและสุดท้ายคือเอิมก๋วยคือพยัญชนะท้ายนะครับทั้ง5ส่วนนี้ท่านผู้ชมได้เรียนไปแล้วนะฮะแต่มีส่วนหนึ่งที่ท่านผู้ชมยังไม่เคยเจอและก็ไม่เข้าใจว่าเสียงเลื่อนคืออะไรเสียงเลื่อนในภาษาเวียดนามนะครับมี2ตัวคือตัวอูกับตัวอนะครับเป็นหน่วยเสียงพยัญชนะพิเศษชนิดหนึ่งนะครับที่ส่งผลให้เสียงส่วนท้ายของพยัญชนะต้นนะครับเลื่อนถลายไปกลมกลืนกับเสียงส่วนต้นละทำให้เสียงของคำหรือพยางค์นั้นๆ นะครับเกิดการหอริมฝีปากซึ่งเหมือนกับการออกเสียงแบบหอปากนั่นเองท่านผู้ชมฟังดูแล้วคงจะงงใช่ไหมฮะนะครับผมสรุปให้ฟังง่ายๆดังนี้นะครับเสียงเลื่อนมี2ตัวคืออูกับอนะครับจะวางอยู่ในคำหรือพยางค์นะครับไม่สามารถอยู่เดียวๆได้นะฮะและถ้าคำไหนมีเสียงเลื่อนนะครับมันจะส่งผลให้เวลาเราออกเสียงเนี่ยเราต้องหอปากด้วยนะครับดูตัวอย่างคำแรกพร้อมกันฮวาฮวาสังเกตปากผมห่อด้วยนะฮะฮวาแปลว่าดอกไม้นะครับยกตัวอย่างอีกคำหนึ่งนะครับคำว่าเหวหรือที่คนไทยเรียกว่าเวไม่คุ้นใช่ไหมฮะคำว่าเหวคำว่าเมืองเวนะครับภาษาเวียดนามที่ถูกต้องออกเสียงว่าเมืองเหวไม่ใช่เมืองเวนะครับเพราะว่าสังเกตตัวอูคือเสียงเลื่อนนะครับทำให้เราต้องออกเสียงห่อปากนั่นเองนะครับดังนั้นเราต้องไปฝึกชื่อเมืองกันมาเยอะๆนะฮะเพราะสำคัญมากนะครับต่อมานะครับเราลองมาดูชื่อเมืองอื่นๆกันต่อนะครับในภาษาเวียดนามนะครับเมืองฮานอยที่คนไทยเรียกพอไปที่เวียดนามเราบอกว่าเราจะไปฮานอยคนเวียดนามไม่เข้าใจนะฮะฮานอยไม่มีในภาษาเวียดนามมีแต่ฮานอยนะฮะเมืองต่อมาพร้อมกันเมืองดานังที่คนไทยรู้จั

ตัวอย่างคำหนึ่งให้ท่านผู้ชมเข้าใจง่ายๆนะครับท่านผู้ชมคงเคยได้ยินที่คนไทยเรียกว่าเรียกคนเวียดนามว่าคนเหงียนนะฮะคนเหงียนไม่มีในภาษาเวียดนามนะครับมีแต่คนเหงียนคนเหงียนเหงียนเป็นนามสกุลใหญ่ของชาวเวียดนามนะครับเดี๋ยวผมจะแยกคำนี้ให้ดูนะฮะจะได้เข้าใจโครงสร้างนะครับคำว่าเหงียนนะฮะหรือตระกูลเหงียนเนี่ยประกอบด้วยพยัญชนะต้นคือ ng คือเงอะนะฮะต่อมาเสียงเลื่อนคืออูนะฮะต่อมาสระคือ ea นะครับก็คือสระเอียนั่นเองและพยัญชนะท้ายคือตัวเนอะนะครับวรรณยุกต์นะครับคือวรรณยุกต์หงาหงานะครับนี่คือโครงสร้างคำในภาษาเวียดนามที่สมบูรณ์แบบนะครับจากเรื่องโครงสร้างคำนะครับเราข้ามมาดูวรรณยุกต์ในภาษาเวียดนามกันต่อนะครับว่าวรรณยุกต์ในภาษาเวียดนามควรจะวางตรงไหนนะครับผมจะสรุปหลักการใส่วรรณยุกต์ในภาษาเวียดนามง่ายๆดังนี้นะครับเรามาดูกันนะครับภาษาเวียดนามนะครับมี2แนวคิดหลักในการใส่วรรณยุกต์คือแนวคิดแบบเก่าและแนวคิดแบบใหม่ซึ่งแนวคิดแบบเก่านะครับจะใช้ทฤษฎีความสมดุลนะครับก็คือการวางวรรณยุกต์ให้มันสมดุลกันในคำนั่นเองยกตัวอย่างเช่นคำว่าวันหวาวันหวาซึ่งแปลว่าวัฒนธรรมนะฮะคำว่าวันหวานะครับจะยึดทฤษฎีการวางตามกฎเกณฑ์การใส่วรรณยุกต์แบบเก่าคือเอาวรรณยุกต์ซักไว้บนตัวอซึ่งเป็นเสียงเลื่อนนะครับเพื่อทำให้มันสมดุลกันนะครับระหว่างตัวH กับตัว A นะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวของเวียดนามยังคงใช้วิธีการใส่วรรณยุกต์วรรณยุกต์แบบเก่าอยู่นะครับเรามาดูการใส่วรรณยุกต์อีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งเป็นที่แพร่หลายในปัจจุบันมากและเราควรจะจำให้ได้นะครับเขาเรียกว่าแนวคิดการใส่วรรณยุกต์แบบใหม่หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแนวคิดแบบสรรพศาสตร์นะฮะซึ่งแนวคิดนี้นะครับพวกเราสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายๆนะครับโดยผมขอเน้นหนักกับการกฎการใส่วรรณยุกต์แบบสรรพศาสตร์นะครับเพราะเป็นกฎเกณฑ์การใส่วรรณยุกต์ที่นิยมและมีมาตรฐานนะครับผมขอสรุปสั้นๆเป็นหัวข้อให้เข้าใจง่ายๆดังนี้นะครับข้อ1 นะครับต้องใส่วรรณยุกต์ไว้บนหรือล่างสระเท่านั้นนะครับตามตัวอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นเลยนะครับอาดาแมขอแหล่งจุบเป็นต้นนะครับต่อมาข้อ2นะครับหากคำศัพท์มีเสียงเลื่อนให้ใส่วรรณยุกต์ไว้บนหรือล่างสระเท่านั้นนะครับตามตัวอย่างเลยฮะเช่นเหวกว่ากุ๋ยหว่าขวานะครับต่อมาข้อ3นะครับกรณีที่มีสระผสมนะครับกรณีแรกนะครับถ้ามีสระผสมตามที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นี้นะครับเอียอัวเอือนะครับและมีพยัญชนะท้ายเปะเตะเกะเจะเมเนเงเงออูอีนะครับให้ใส่วรรณยุกต์ไว้บนหรือล่างสระผสมตัวที่2นะครับตามตัวอย่างเลยนะฮะเอียวเห็นไหมฮะแต่ละวรรณยุกต์นะครับจะใส่ไว้บนสระตัวที่2นะครับต่อมาเรามาดูนะครับถ้ามีสระผสมแบบเดียวกันนะครับตามที่ท่านผู้ชมเห็นให้ใส่วรรณยุกต์ไว้บนสระตัวแรกนะครับเช่นเหมียสังเกตเหมียวรรณยุกต์จะอยู่บนตัวอีนะครับก็คือเป็นสระตัวแรกนะครับจั่วเดือเสียนะครับกดข้อ3ผมสรุปง่ายๆดังนี้นะครับหากมีพยัญชนะท้ายให้ใส่วรรณยุกต์ไว้บนสระผสมตัวที่2นะครับแต่ถ้าไม่มีพยัญชนะท้ายให้ใส่วรรณยุกต์ไว้บนสระผสมตัวแรกนะครับยกตัวอย่างที่คำว่าเหมือนนะครับจะใส่วรรณยุกต์หนังไว้ล่างสระเออนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสระเออนะครับเพราะว่ามีพยัญชนะท้ายและสระผสมจึงใส่ไว้บนสระตัวที่2ครับและอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับคือคำว่าเถี่ยนะฮะจะใส่วรรณยุกต์ไว้บนสระอีเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มีพยัญชนะท้ายและเป็นสระผสมนะครับต่อมาเรื่องสุดท้ายของวันนี้คือหลักการสะกดคำในภาษาเวียดนามนะครับสามารถแบ่งออกเป็น2แบบใหญ่ได้ดังนี้นะครับการสะกดคำกรณีเป็นสระเดียวนะครับก็จะสะกดพยัญชนะสระแล้วก็วรรณยุกต์หากมีนะฮะยกตัวอย่างนะครับเห็นคำว่าวีสุไหมฮะวีสุแปลว่าตัวอย่างนะครับพร้อมกันกานะครับสะกดด้วยนะฮะสะกดได้ว่า

0: เกอากานะครับท่านผู้ชมฝึกตามนะฮะต่อมาขานะครับสะกดว่าเกอาคาซักขานะครับต่อมาข้อ2นะครับสระพยัญชนะท้ายวรรณยุกต์นะครับดูตัวอย่างคำพร้อมกันเหมอเอิมนะครับข้างล่างมีวรรณยุกต์หอยเข้ามาด้วยวรรณยุกต์จะสะกดไว้ท้ายสุดนะครับพร้อมกันเหมอเอิมหอยเอิมนะฮะต่อมาสระพยัญชนะท้ายแล้วก็พยัญชนะต้นนะครับหรือถ้ามีวรรณยุกต์ก็ไว้ข้างท้ายนะครับพร้อมกันนะครับเทอมนะครับสะกดว่าเหมอเอิมเถอเอิมเทอมนะฮะคำต่อมานะครับตัวนี้ออกเสียงว่าเสริมนะครับสะกดพร้อมกันเหมอเอิมเสอเอิมเสริมซักเสริมนะครับต่อมาการสะกดกรณีที่เป็นสระผสมนะครับยกตัวอย่างนะครับแบบกรณีหนึ่งนะฮะเสียงเลื่อนสระพยัญชนะต้นและวรรณยุกต์หากมีนะฮะพร้อมกันออาวาเหอวาฮวาต่อมาอืออาเอือเหอเอือเหือซักเหือนะครับต่อมากรณี2นะฮะเสียงเลื่อนสระพยัญชนะท้ายแล้วก็วรรณยุกต์นะครับดูตัวอย่างพร้อมกันอาโออาวซักอาวคำต่อมาอือเอเกเอื้อกซักเอื้อกนะครับต่อมานะครับข้อ3นะครับคือเสียงเลื่อนสระพยัญชนะท้ายพยัญชนะต้นและวรรณยุกต์นะครับดูตัวอย่างนะฮะพร้อมกันคำนี้ออกเสียงว่าเตืองนะฮะสามารถสะกดได้นะครับพร้อมกันอือเอเงเอืองเตเอืองเตืองนะครับคำต่อมานะฮะสะกดว่าอือเอเงเอืองเดเอืองเดืองเขวียนเดืองนะครับสังเกตวรรณยุกต์จะวางข้างท้ายเลยนะครับคราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างคำนะครับในการฝึกสะกดคำดูคำแรกพร้อมกันนะครับคำนี้สะกดว่าโออีโอยเตโอยโตยโตยแปลว่าฉันนั่นเองต่อมาอาเนออันอันแปลว่ากินนะครับและกินอะไรนะครับคำนี้พร้อมกันเหมอเอิมเกอเอิมเกิมดังนั้นประโยคจะรวมกันเป็นว่าโตยอันเกิมนะครับแปลว่าฉันกินข้าวนะฮะต่อมาอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับสะกดพร้อมกันโออีโอยเตอโอยโตยต่อมาเอเนเอนเตเอนเตนต่อมาเลอาลาหุยลาต่อมาชื่อคนนะครับอูเหนออวนเตออวนตวนซักตวนนะครับกลายเป็นทั้งประโยคว่าโตยเตนหลาตวนแปลว่าฉันชื่อว่าตวนนะฮะดังนั้นหากท่านผู้ชมนะครับอยากแนะนำตัวเองก็เพียงเติมชื่อตัวเองเข้าไปในประโยคที่ว่าโตยเตนหลาเพียงเท่านี้ก็จะสามารถแนะนำตัวเองให้กับชาวเวียดนามได้รู้จักแล้วนะครับ
1: แอมเจ้าจีอา
2: เจ้าแอมโฮมนายแอมก่อเบิ่นคง
3: ก่ายซีอาแอมจงเบิ่นหลำหาจี
2: คงฝ่ายจีหอยแอมล่ะโฮมนายแอมก่อเบิ่นคงจีแสสู่แอมดีมัวสามเจอ
3: สิ้นหลอยจีแอมแง่เหยิ่มโซยโฮมนายแอมแสง
2: เหนียวเทถี่จุงตาดีล้วนแย
3: เวิ่งอ่ะ
4: ช่วงรอบรู้เรื่องเวียดนามวันนี้เราจะไปศึกษาประวัติศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนานของประเทศเวียดนามกันค่ะและตอนนี้เราก็อยู่กับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามศึกษาสวัสดีค่ะอาจารย
5: ์สวัสดีครับ
4: อาจารย์คะวันนี้อยากจะถามถึงประวัติศาสตร์ของประเทศเวียดนามซึ่งน่าจะมีมาอย่างยาวนานเลยใช่ไหมคะ
5: ครับประวัติศาสตร์เวียดนามนะครับมีประมาณ 4,000 กว่าปีแล้วนะฮะตามที่เขาคาดการ นะครับตามที่เขาสันนิษฐานไว้นะฮะซึ่งยุคแรกๆนะครับจะ เติบโตแล้วก็พัฒนาอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำแดงนะครับทางตอนเหนือของประเทศเวียดนามก็คือแถบบริเวณจังหวัดเมืองหลวงของฮานอยนะครับเมืองหลวงฮานอยปัจจุบันนี้นะฮะก็ตั้งแต่กษัตริย์หงเบืองนะครับไล่มานะครับมี2อาณาจักรนะครับถ้าเราลองดูประวัติศาสตร์เวียดนามใน4,000กว่าปีเนี่ย นะครับน่าสนใจก็คื

0: ครึ่งหนึ่งเป็นประวัติศาสตร์สงครามนะครับจากผู้ลุกรานต่างชาตินะครับจะแตกต่างกับบ้านเรามากของเวียดนามจะโดนลุกรานตลอดเวลานะฮะในยุคแรกๆเนี่ยนะครับเวียดนามก็ค่อยๆก่อร่างสร้างตัวนะครับจากชนเผ่าคนเวียดนามมารวมกันนะฮะ อย่างไรก็ตามนะครับประมาณปี2007ก่อนคริสต์กาลนะฮะก็โดนจีนเข้ามายึดแล้วก็ครอบครองนะฮะดังนั้นเวียดนามตกเป็นเมืองขึ้นจีนประมาณพันกว่าปี
1: โอ้โหนานมากค่ะ
0: ครับดังนั้นทำให้วัฒนธรรมการเมืองการปกครองสังคมเศรษฐกิจเวียดนามได้รับจากจีนมาเต็มๆเลย
1: คล้ายๆกันใช่ไหม
0: คล้ายๆกันนะครับเพราะว่าได้รับจากจีนพันกว่าปีเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับประมาณปี938นะครับ938งูเกวียนนะครับก็สามารถปลดแอกจากจีนนะครับแล้วก็เริ่มตั้งราชวงศ์งูขึ้นมานะครับเวียดนามก็เริ่มมีการพัฒนาการในตอนยุคนั้นยังไม่มีสุโขทัยนะฮ
1: ะ
0: ประมาณศตวรรษที่10ที่11นะครับของประเทศไทยเรายังไม่มีสุโขทัยเวียดนามเริ่มเป็นอาณาจักรเวียดนามอาณาจักรที่ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆอ
1: ันนั้นคือเวียดนามปกครองเองใช่ไหม
0: เวียดนามปกครองเองเพราะว่าเวียดนามปลดแอกจากจีนเรียบร้อยนะครับก็ได้ย้ายเมืองหลวงนะครับจากโกลวามาอยู่ที่กรุงฮานอยปัจจุบันสมัยก่อนกรุงฮานอยนี่ชื่อกรุงทังหลอง
1: ค่ะไม่ได้ชื่อนี
0: ้ไม่ได้ชื่อนี้นะฮะแล้วก็ค่อยๆมีพัฒนาการมาเรื่อยๆนะครับเราลองนึกดูว่าเวียดนามนี่ตกเป็นเพื่อนจีนพันกว่าปีนะฮะจากนั้นเวียดนามก็พัฒนาแล้วก็ฟื้นฟูประเทศมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งประมาณศตวรรษที่16นะครับ16 17ก็เริ่มมีมิชชันนารีต่างชาติตะวันตกนะครับเข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต
1: ์
0: นะครับก็เริ่มมีฝรั่งเริ่มค้าขายกับต่างชาตินะฮะในยุคนั้นเวียดนามก็เริ่มมีปัญหากันเองนะครับแย่งชิงระหว่างราชวงศ์กันนะครับจนกระทั่งประมาณปี1802นะครับราชวงศ์เหงียนนะฮะหรือว่าเหงียนที่คนไทยรู้จักเนี่ยได้ก่อตั้งขึ้นมานะครับพอราชวงศ์เหงียนก่อตั้งขึ้นมาก็จะเป็นยุคที่เริ่มสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับประเทศเวียดนามก็คือเป็นแผ่นดินเป็นรูปตัว S จนถึงทุกวันนี้นะครับเริ่มกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปสู่ส่วนท้องถิ่นนะครับจากนั้นก็อยู่ได้ไม่นานนะครับฝรั่งเศสก็เริ่มเข้ามาเผยแพร่อาณานิคมแล้วก็เริ่มเข้ามาโจมตีเวียดนามนะครับประมาณกลางศตวรรษที่19ฝรั่งเศสบุกขึ้นที่ดานังแล้วก็ค่อยๆเข้ามาจนกระทั่งปลายศตวรรษที่19เวียดนามก็ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส
1: อีกรอบนึง
0: อีกรอบนึงหลังจากโดนจีนนะครับเวียดนามเคยโดนจีนลุกรานนะครับพันปีใช่ไหมฮะเคยโดนกองทัพมองโกก็มาลุกรานเวียดนามคราวนี้เป็นตาของฝรั่งเศสบ้างนะครับเวียดนามก็ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสนะครับจากนั้นเวียดนามก็ค่อยๆมีกระบวนการในการกู้ชาติขึ้นมานะครับอย่างสมมติปี1930นี่ก็พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามก็เกิดขึ้นมานะครับจนกระทั่งปี1945
1: ค่ะ
0: นะครับหลังจากฝรั่งเศสอ่อนแอลงญี่ปุ่นเข้ามานะครับเป็นยุคช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับเวียดนามก็ประกาศอิสรภาพได้นะครับ2กันยายนปี1945นะครับพอประกาศได้ไม่นานนะครับฝรั่งเศสก็กลับเข้ามาอีก
1: รอบนึง
0: อีกรอบนึงนะครับเวียดนามก็สู้กับฝรั่งเศสประมาณ10ปีจนเวียดนามสามารถชนะที่สมรภูมิเดียนบินฟูได
1: ้
0: นะครับพอเท่านั้นยังไม่จบนะฮะพอฝรั่งเศสพ่ายแพ้อย่างราบคาบเลยนะฮะเกิดอะไรขึ้นต่อนะครับสหรัฐอเมริกาก็เข้ามาอเมริกาเข้ามายึดเวียดนามใต
1: ้
0: ทำให้เวียดนามแบ่งออกเป็น2ประเทศจากนั้นก็กลายเป็นสงครามเวียดนามซึ่งต้องรบกันอีกประมาณ30ปีเกือบ30ปีนะครับคือเขาอยู่ไม่สุขสักทีเขาจะโดนต่างชาติลุกรานตลอดนะครับจนกระทั่งปี1975เวียดนามเหนือสามารถตีกรุงไซงอนแตกได
1: ้
0: นะครับก็เลยรวมประเทศเป็นประเทศเวียดนามจนถึงวันนี
1: ้
0: นะครับเขาก็มีพัฒนาการเรื่อยมาหลังจากที่รวมประเทศได้เขาก็ใช้ระบบการปกครองแบบสังคมนิย
1: ม
0: นะฮะใช้ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมนะฮะซึ่งก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะครับจากปี1975จนถึงปี1986นะครับเวียดนามลองค้าขายกับประเทศสังคมนิยมกันเองปิดประเทศไม่ยุ่งกับประเทศทุนนิยมเสรีนิยมนะฮะทำให้การเจริญเติบโตเนี่ยช้านะครับจนกระทั่งเวียดนามเห็นว่าไม่ดีแล้วนะครับปี1986เวียดนามจึงเริ่มเปิดประเทศครับใช้นโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจชื่อว่าโดยเหมยนะฮะก็คือเปิดค้าขายกับทั่วโลกให้นักทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนนะครับจากนั้นเวียดนามก็เป็นประเทศที่น่ากลัวในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับ GDP ของเวียดนามเนี่ย 7% นะฮะเฉลี่ยนะครับจากปี1986จนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็อาเซียนก็มองว่าโอ้เวียดนามเนี่ยไม่ธรรมดานะฮะหลังจากนั้นเขาปรับตัวเขาพัฒนาได้เร็วมาก
1: อาจารย์คะเราได้ถามถึงอนาคตทิศทางของประเทศเวียดนามเขาวางแผนไว้ยังไงบ้างคะ
0: ครับเวียดนามนะครับตั้งเป้าปี2020จะเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม
1: ่
0: นะครับซึ่งเขากำลังพัฒนาทั้งชนบทแล้วก็ในเมืองเร่งเครื่องอย่างเต็มที่เลยนะฮะเพื่อหวังที่จะให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆนะครับทัดเทียมกับประเทศอุตสาหกรรมในโลกยุคปัจจุบัน
1: แล้วเราก็ได้ทราบกันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเวียดนามแล้วก็ยังได้เรียนรู้ด้วยนะคะเกี่ยวกับโครงสร้างของภาษาเวียดนามว่ามีลักษณะคล้ายกับภาษาไทยเสียงวรรณ

0: อายุก็ยังคล้ายกันอีกด้วยนะคะซึ่งไม่น่าจะยากเกินสำหรับการเรียนรู้หรอกค่ะถ้าเราหัดออกเสียงแล้วก็ฝึกฝนบ่อยๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันหงทิตารีวงสว่างพานิชและอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับรายการจินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามได้ใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่ประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: วัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการฮันกุกออันยองอันยองฮาเซโยผมตูนวรัตน์นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับการเรียนภาษาเกาหลีแบบง่ายๆถึงหน้าจอโทรทัศน์บ้านคุณผู้ชมเลยนะฮะกับอาจารย์เจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงนะครับอาจารย์วอนแฮยองจากปูซาน University of Foreign Studies ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: หลังจากได้แนะนำตัวกันไปแล้วในครั้งก่อนๆนะครับสมมติว่าคราวนี้เรารู้จักกันแล้วเราไปเจอกันตามที่สาธารณะเรามีคำทักทายยังไงในแบบคนเกาหลีบ้างครับอาจารย
1: ์มีคำทักทายมีหลายอย่างนะคะอย่างเช่นโอเรนแมนเยโอ잘지냈어요식사하셨어요어디가세요어떻게지냈어요ใช้ได้อย่างนี้ค่ะ
0: เยอะเลย
1: เยอะเหมือนกัน
0: แต่ละคำอ่านออกเสียงยังไงแล้วแปลว่าอะไรบ้างครับ
1: โอเรนแมนเยโอคือว่าไม่ได้เจอกันนานนะแล้วก็เจอโอ้ไม่เจอนานนานเหมือนกันค่ะ
0: ไม่เจอกันนานเลยแบบนี้นะครับ
1: โอเรนมันโอเรนมันคือว่าความหมายตรงคือว่าช่วงเวลานานนั้นหมายความว่าช่วงเวลานานเราไม่ได้เจอกัน
0: ครับเหมือน long time to see
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าเราไม่เจอ

0: ป่วยก็ใช้ได้โอเรมานเยียว
1: สำหรับเพื่อนที่อาจจะห่างหายกันไปเป็นปีๆแล้วเจอกันโดยบังเอิญนะครับ
0: ค่ะแล้วโอเรมานเยียวเดี๋ยวที่สองชาร์จินเนสโซโยสบายดีไหมค่ะชาร์คือว่าดีจินเนสโซโยยูดีดีอย่างนี้ก็สบายดีไหมชาร์จินเนสโซโย
1: ชาร์จินเนสโซโย
0: ใช่ค่ะแล้วก็คำตอบคือเดชาร์จินเนสโซโยค่ะสบายดีค่ะปกติเพื่อนถามว่าสบายดีไหมแล้วตอบยังไงคะ
1: ก็จะตอบว่าสบายดี
0: ก็ไม่สบายดีมีไหมคะ
1: ไม่ค่อยมีนะครับอาจารย์เหมือนกันไหมครับ
0: ค่ะบางการค่ะส่วนใหญ่เป็นมารยาใช่ไหมคะ
1: เหมือน
0: ทำดีสบายดีเน่ชาร์จินเนสอันนี้ไม่มีค่ะเน่ชาร์จินเนส
1: เน่ก็เหมือนครับค่ะ
0: ใช่ค่ะเน่ชาร์จินเนส
1: ครับ
0: แล้วก็ชิกซาฮาชอสโยหรือว่าทานข้าวหรือยังค่ะชิกซาฮาดาคือว่าทานข้าวฮาชอสโยเป็นคำถามชิกซาฮาชอสโยทานข้าวหรือยัง
1: ชิกซาฮาชอสโย
0: ใช่ค่ะ
1: ทานข้าวหรือยัง
0: ใช่ค่ะแล้วก็ที่ห้าคือออดีคาเซโยไปที่ไหนคะออดีคือว่าที่ไหนคาเซโยคือว่าไปที่ไหนคะ
1: ถ้าเป็นภาษาไทยก็อาจจะไปไหนมา
0: อ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะตั้งแต่ชาร์จินเนสโซโยชิกซาฮาโชโซโยโอดีคาเซโยอันนี้เป็นคำถามแต่ว่าไม่ได้ถามจริงๆแค่ทักทายคำว่าอันยองฮาเซโยสบายดีไหมคะว่าสวัสดีค่ะเหมือนกันค่ะ
1: ครับเป็นคำกล่าวทักทายเวลาเจอกันคือคนถามเนี่ยก็ไม่ได้ต้องการคำตอบจริงจังแต่คนตอบเนี่ยจำเป็นต้องมีคำพูดตอบโต้กลับไป
0: ไม่จำเป็นแต่ว่าถ้าอยากจะตอบได้ก็อย่างเช่นชาร์จินเนสโซโยสบายดีไหมคะก็ตอบได้ว่าค่ะสบายดีค่ะเน่ชาร์จินเนสโซโยประโยคเหมือนกันแต่ว่ามี question mark หรือว่าไม่มีก็ชาร์จินเนสโซโยเป็นคำถามแล้วก็ชาร์จินเนสโซโยเป็นคำตอบใช่ค่ะแล้วก็กลับถามต่อได้ว่าดุนโก้สบายดีไหมดุนโดชาร์จินเนสโซโย
1: โอ้ก็พูดชื่ออีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็ถามกลับไปว่าฉันสบายดีแล้วเธอล่ะสบายดีไหม
0: ใช่ถูกต้องค่ะแล้วก็ตอบได้ว่าฉันก็สบายดีนาโดชาร์จินเนสโซโยได้ค่ะ
1: ครับก็คือตามมารยาทสบายดีทั้งคู
0: ่
1: แต่จะสบายไหมจริงๆไหมเนี่ยไม่เป็นไรไม่ซีเรียส
0: ใช่ค่ะก็เพื่อนเจอกันที่ถนนก็ไม่อยากพูดถึงเรื่องจริงเรื่องเลิกๆด้วยก็แค่พูดทักทายเฉยๆ
1: อาจารย์ครับอย่างคนไทยเราเนี่ยจะไม่ค่อยถามแบบฝรั่งหรือว่าเกาหลีว่าสบายดีไหมถ้าเป็นเพื่อนสนิทกันส่วนใหญ่ก็จะแบบเป็นไงบ้างไม่เจอกันนานเป็นไงบ้างมันมีภาษาเกาหลีไหมครับ
0: มีด้วยค่ะก็เป็นยังไงสบายดีไหมก็ว่าชาร์จินเนสโซโยแล้วก็เป็นยังไงบ้างก็어떻게지내세요
1: 어떻게지내세요
0: ใช่ค่ะ지내세요กับอยู่ดีไหมอย่างนี
1: ้
0: 어떻게ก็เป็นอย่างไรแล้วก็어떻게지내세요เป็นอย่างไรบ้างก็ตอบได้หลายแบบนะคะ
1: เช่น
0: จมผับปัสเซยคือว่ายุ่งนิดหน่อยผับปัสเซยก็ยุ่งก็นิดหน่อยคือว่าจม
1: ไม
0: ่ค่ะแล้วยุ่งมากก็อาจูผับปัสสอยใช้ได้ยุ่งนิดหน่อยก็ใช้ได้จมผับปัสสอย
1: แปลว่าไม่มีเวลาคุยต่อแล้วถ้ายุ่งมากนะครับ
0: ใช่ค่ะแล้วไม่งั้นก็อยู่ได้เรื่อยๆก็เพียรีออฟสอยไม่มีอะไรงานพิเศษ
1: คือเหมือนโซโซ
0: ใช่ค่ะใช
1: ่ก็ดีนะ
0: ดีค่ะใช่เพียรีออฟสอย
1: เพียรีออฟสอย
0: ใช่ค่ะตอบได้หลายแบบค่ะจมผับปัสสอยก็อาจูผับปัสสอยเพียรีออฟโซ
1: เอาเลยครับคุณผู้ชมเราก็ได้เรียนรู้วิธีการทักทายสไตล์คนเกาหลีกันไปแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆจากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: คราวนี้เราไปฝึกใช้ภาษาเกาหลีกันต่อเลยในช่วง Try Out ครับ

0: 안녕하세요.
1: 안녕하세요.
0: 오랜만이에요. 잘 지냈어요?
1: 네, 잘 지냈어요. 나영 씨도 잘 지냈어요?
0: 좀 바빴어요.

0: 안녕하세요.
1: 안녕하세요.
0: 오랜만이에요. 잘 지냈어요?
1: 네, 잘 지냈어요. 나영 씨도 잘 지냈어요?
0: 좀 바빴어요. 오랜만이에요. 오랜만이에요. 오랜만이에요. 오랜만이에요. 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? 네, 잘 지냈어요. 네, 잘 지냈어요. 네, 잘 지냈어요. 네, 잘 지냈어요. 식사하셨어요? 식사하셨어요? 식사하셨어요? 식사하셨어요? 어디 가세요? 어디 가세요? 어디 가세요? 어디 가세요? 씨도 잘 지냈어요? 씨도 잘 지냈어요? 씨도 잘 지냈어요? 씨도 잘 지냈어요? 어떻게 지냈어요? 어떻게 지냈어요? 어떻게 지냈어요? 어떻게 지냈어요? 좀 바빴어요. 좀 바빴어요. 좀 바빴어요. 좀 바빴어요. 별일 없어요. 별일 없어요. 별일 없어요. 별일 없어요.
2: เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนกําลังเพลิดเพลินกับการฝึกพูดภาษาเกาหลีเรื่องของคําทักทายกันอยู่เลยใช่ไหมล่ะครับการฝึกฝนนี่เป็นสิ่งที่ดีนะครับยิ่งฝึกยิ่งออกเสียงก็ยิ่งพูดได้ชัดเจนแล้วก็คล่องแคล่วมากขึ้นนะครับแต่วันนี้น่าเสียดายจริงๆเวลาของรายการเราหมดลงซะแล้วเลยครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับฮันกูกออันยองและผมตูนวรัตน์นะครับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการฮันกูโกอันยองนะครับรายการที่จะมาเรียนภาษาเกาหลีกันแบบง่ายๆถึงหน้าจอโทรทัศน์บ้านคุณผู้ชมเลยแหละครับวันนี้เราเดินทางมาถึงคลาสที่4กันแล้วนะครับต้องขอทักทายเป็นภาษาเกาหลีเล็กๆน้อยๆอันยองอาเซโยชาวชินแอโซโยไม่ได้เจอกันนานเลยสบายดีไหมครับคุณผู้ชมทุกท่านครับมาดูกันครับว่าวันนี้อาจารย์วอนแฮยองของเรานะครับจากปูซาน University of Foreign Study นะครับจะมาสอนคำทักทายหรือว่าเรื่องราวของบทสนทนาภาษาเกาหลีเรื่องอะไรต่อว่าแล้วไปพบกับอาจารย์วอนกันเลยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เรามีอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันดีครับอาจารย
1: ์วันนี้จะเรียนคำทักทายตอนที่ลาการหรือว่าตอนเช้าตอนที่นอนหลับที่ใช้กันในชีวิตประจำวันค
0: ่
1: ะ
0: อ๋ออย่างครั้งที่แล้วนะฮะเราทวนกับ

0: ไปนะครับเราเจอกันตามที่สาธารณะเจอกันทักทายกันพูดคุยกันครั้งนี้เวลาจะร่ำลาเวลาจะบ๊ายบายจะคุยอะไรกันบ้างเป็นภาษาเกาหลีเดี๋ยวมาไล่เรียงกันไปทีละประโยคเลยแล้
1: ว
0: กันครับ
1: ค่ะวันนี้จะเรียนประโยคอันยองี่เคเซโยอันยองี่กาเซโยอันยองี่จุมุเซโยอันยองี่จุมุชัสโยต้อมันนายโยดาวเมเบเกสมิดา6ประโยคค่ะ
0: 6ประโยคด้วยกันในวันนี้นะครับสังเกตว่าจะมีประโยคร่วมกันคืออันยองฮีหลายคำมากเลย
1: ใช่ค่ะเหมือนกับอันยองฮาเซโยนะคะอันยองฮีคือว่าอย่างสบายเป็นคำทักทายแล้วก็ต้องถามว่าอย่างสบายทำอะไรอะไรไหมแบบนี้ค่ะอย่างเช่นประโยคหนึ่งอันยองฮีเคเซโยกับอันยองฮีคาเซโยเป็นคู่กันนะคะคาเซโยคือไปเคเซโยคืออยู่가세요ไปอย่างสบายก็อันยองี่가세요เกเซโยคือว่าอยู่ก็อันยองี่เกเซโยหมายความว่าอยู่อย่างสบาย
0: ใช้ต่างกันยังไงฮะคนพูดคือคนไปหรือคนพูดคือคนอยู
1: ่แล้วแต่เขานี่สองคนหนึ่งคนอยู่ที่นี่แล้วก็อีกคนนึงก็จะไปคนที่ไปพูดกับคนที่อยู่ก็อันยองี่เกเซโยอยู่อย่างสบายดีนะคะ
0: อยู่ดีๆนะ
1: ใช่ค่ะคนที่อยู่พูดกับคนไปคือว่าอันยองี่คาเซโยไปดีๆนะอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นคำทักทายคนที่ลากันคนที่อยู่ที่นี่หรือว่าจะไปแล้วแต่ก็ใช้ได้ทั้งสองอย่าง
0: จะเป็นประโยคคู่กันเสมอ
1: ใช่ค่ะอันยองี่เคเซโยกับอันยองี่คาเซโยค่ะประโยคที่3กับประโยคที่4ก็เป็นคู่กันนะคะตอนที่หลับนอนหลับแล้วก็ตอนที่ตื่นเช้าแล้วตอนที่นอนหลับก็บอกว่าอันยองี่จูมูเซโย
0: อันยองี่จูมูเซโย
1: อันยองี่จูมูเซโย
0: จูมูเซโย
1: จูมูเซโยก็นอนหลับให้อย่างสบาย
0: คล้ายๆหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์อย่างน
1: ั้
0: น
1: ใช่ค่ะราตรีสวัสดิ์เพราะว่าอันยองี่จูมูเซโยคำศัพท์สุภาพมากด้วยค่ะเราใช้กับผู้ใหญ่ใช่ไหมอันยองี่จูมูเซโยราตรีสวัสดิ์ค่ะแล้วก็อันยองี่จูมูชอสโยตอนเช้าตื่นมาแล้วทักทายกับผู้ใหญ่อารุณสวัสดิ์ค่ะนอนหลับสบายดีไหมคะนี่ค่ะอันยองี่จูมูชอสโย
0: เพราะฉะนั้นราตรีสวัสดิ์แล้วก็ตื่นมาตอนเช้าก็ทักทายกันแบบสุภาพ
1: ใช่ค่ะสุภาพมากด้วยค่ะแล้วต่อไปอีกคู่หนึ่งนะคะประโยคที่ห้าโตมันนายกับประโยคที่6ดาวเมเบเกสมิดา
0: ประโยคที่6นี่ยาวมากเลย
1: ค่ะดาวเมเบเกสมิดาอันนี้ยาวใช่ไหมคะตัวมันนายสั้นๆแต่ทั้งหมดนี้ความหมายคือว่าพบกันใหม่นะคะ
0: แล้วพบกันใหม
1: ่พบกันใหม่ค่ะตัวมันนายอีกครั้งหนึ่งมันนายก็พบกันพบกันใหม่ค่ะตัวมันนายก็ใช้กับเพื่อนๆยังไม่สนิทแต่สุภาพหน่อย
0: ๆ
1: แต่ประโยคที่6ดาวเมเบเกสมิดาคือสุภาพมากค่ะ
0: อาจารย์ครับแล้วแบบนี้ถ้าเป็นเพื่อนกันรุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยเราจำเป็นต้องพูดเต็มๆประโยคหรือว่ามีคำที่ง่ายกว่านั้นไหมครับ
1: มีค่ะเพราะว่าที่เกาหลีคำศัพท์สุภาพกับคำศัพท์ธรรมดามีแยกใช้กันอยู่นะคะอย่างเช่นอันยองฮาเซโยเราใช้บ่อยใช่ไหมคะอันนี้ใช้กับคนทั่วไปแต่ว่าคำศัพท์สุภาพถ้าใช้กับเพื่อนอายุเท่ากันหรือว่าอายุน้อยกว่าเราก็ใช้อันยองก็ได้ค่ะ
0: สั้นๆใช่ค่ะ
1: ฮังกูก็อันยองก็มาสวัสดีภาษาเกาหลีอันนี้
0: ชื่อรายการเรานะครับ
1: แล้วก็คุณตูนก็ใช้กับเพื่อนหรือว่าใช้กับอายุน้อยกว่าคุณตูนก็ใช้อันยองได้เลยค่ะแล้วอันยองี่เคเซโยกับอันยองี่คาเซโยอยู่ดีๆนะคะอยู่ไปดีๆนะคะอันนี้ก็ให้เป็นสั้นๆคือว่าใช้ก็ไปดีๆนะ
0: อ๋อสั้นแค่นี้เอง
1: ค่ะชาริก้าแล้วก็อยู่ดีๆนะชาริซ
0: อชาริก้ากับชาริซ
1: อใช่ค่ะ
0: สองคำนี้ก็คือไปดีๆนะกับอยู่ดีๆนะคู่กันเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะครับ
1: ใช่ค่ะก็ชาริก้ากับอันยองี่คาเซโยชาริซอกับอันยองี่เคเซโยเป็นคู่กับสุภาพหรือว่าธรรมดาใช้กับเพื่อนอย่างนี้ค่ะแล้วก็อันยองี่จูมูเซโยราตรีสวัสดิ์อันยองี่จูมูชอสโตโยอารุณสวัสดิ์ใช่ไหมคะอันนี้คำศัพท์สุภาพมากแต่ว่าใช้กับเพื่อนชัลจากับชัลจัสโตนี่สั้นๆ
0: สั้นมากเลย
1: สั้นมากค่ะแล้วต่อไปอันโตมันนายอ๋อพบกันไหมคะดาวเมเบเกสมิดาก็พูดสั้นๆคือดาวเมบะแต่ว่าอันนี้ต้องระวังด้วยนะคะนี่โคสำคัญคือว่าคนเกาหลีนับถือเรื่องอายุมากๆด้วยค่ะถ้าหากว่าเจอคนที่อายุมากกว่าเราต้องคำสุภาพด้วย
0: ครับหมายความว่าคำ

0: ที่อาจารย์แนะนำไปตอนแรกเนี่ยใช้กับคนอายุมากกว่าเนี่ยใช้ได้เลยแต่ไอ้ประโยคสั้นๆตอนหลังเนี่ยใช้ได้กับคนอายุรุ่นราวคราวเดียวกันหรือเด็กกว่าเราเท่านั้นห
1: ้
0: ามเผลอไปใช้กับคนอายุมากกว่าเลยอันนี้สังคมเขาจะซีเรียสมาก
1: ใช่ค่ะซีเรียสมากค่ะตัวแรกถ้าไม่รู้เรื่องภาษาเกาหลีใช้คำศัพท์สุภาพก่อน
0: เป็นกลางๆไว้ดีที่สุดอย่างน้อยสุภาพกับเพื่อนก็ยังดีกว่าไปไม่สุภาพกับคนอื่นนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเรียนมาถึงตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ยินคำว่าขอบคุณครับขอโทษครับกันเลยครับอาจารย
1: ์อ๋อมีด้วยค่ะก็ใช้บ่อยด้วยใช่ไหมคะขอบคุณค่ะคือว่าโคมับซึมนีดา
0: โคมับซึมนีดา
1: โคมับซึมนีดานี่สองแบบนะคะคำซาฮัมนีดาด้วยค่ะ
0: คำซาฮัมนีดา
1: ใช
0: ่ต่างกันยังไงครับ
1: คำซาฮัมนีดาคำนี้มาจากภาษาจีนใกล้เป็นภาษาเกาหลีแล้วแต่ว
0: ่
1: าโคมับซึมิดาภาษาเกาหลีแท้ๆใช้ตั้งแต่โบราณค
0: ่
1: ะเรารู้สึกถ้าหาว่าทางการก็ใช้คำซาฮัมนิดาก
0: ็
1: ใช้ในชีวิตธรรมดาก็ใช้โคมับซึมิดามากกว่าค่ะ
0: แสดงว่าความนิยมเนี่ยจะใช้โคมับซึมิดามากกว่าในชีวิตประจำวันของชาวเกาหลีนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าขอโทษล่ะครับ
1: ขอโทษมิอานฮัมมิดากับเจซงฮัมนิดาใช้ทั้งสองอย่างค่ะเจซงฮัมมิดามาจากภาษาจีนแล้วก็มิอานฮัมมิดามาจากภาษาเกาหลีแท้ๆ
0: ดั้งเดิมเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ทุกวันนี้ก็จะใช้เจซงฮัมมิดากับมิอานฮัมมิดา
1: ใช้ได้ทั้งสองอย่าง
0: สองแบบคู่กันไปถือว่าเป็นคำสุภาพทั้งคู่อันนี้ไม่ต้องระวังนะครับสามารถใช้ได้เลยนะฮ
1: ะ
0: แล้วถ้าสมมติเราจะตอบเขาว่าคนมาขอโทษเราไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไรก็เคนชันซึมนีดา
0: เคนชันซึมนีดา
1: เคนชันซึมนีดาหรือเคนชันไนโอใช้ได้ทั้งสองอย่างค่ะ
0: คุณผู้ชมครับวันนี้เราได้ประโยคที่จะไปใช้งานในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยกับเรื่องราวของภาษาเกาหลีดีๆง่ายๆแบบนี้ขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองอีกครั้งคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เรียนในห้องเรียนแล้วไปฝึกกันต่อเลยครับในช่วง try out

0: 맛있어요?
1: 네, 맛있어요.
0: 안녕히 계세요.
1: 안녕히 가세요. 또 만나요.

0: 됐습니다. 다음에 봐. 다음에 봐. 다음에 봐. 다음에 봐. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다. 미안합니다. 미안합니다. 미안합니다. 미안합니다. 죄송합니다. 죄송합니다. 죄송합니다. 죄송합니다. 괜찮아요. 괜찮아요. 괜찮아요. 괜찮아요.
1: คุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของภาษาเกาหลีง่ายๆนะครับกับฮันกูกออันยองในวันนี้นะครับวันนี้หมดเวลาของรายการเราอีกแล้วแหละครับครั้งหน้าอาจารย์วอนจะมาสอนอะไรดีๆแบบนี้อีกก็ต้องรอติดตามกันได้กับผมตูนวรัตคนเดิมนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกการติดตามชมและสวัสดีครับ

0: เสนออาเซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปยังหลายประเทศแล้วก็ไปชมหลายๆอย่างนะคะที่ทำให้เราเกิดข้อสงสัยว่ามันคืออะไรใช้ทำอะไรและใช้ยังไงเป็นต้นนะคะเอาเป็นว่าวันนี้คุณฮีโร่ของเราจะไปหาคำตอบให้ค่ะสำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันคือมาเลเซียสิงคโปร์และอินโดนีเซียค่ะ

0: นนี้นะครับผมอยู่ที่ใช่ครับเห็นโทนชาติขนาดนี้ไม่ต้องบอกใช่ไหมครับพี่แจ๊คครับสงสัยใช่ไหมครับทำไมมีโทนชาติขนาดนี้นะครับเพราะว่าวันนี้นะครับวันชาติของมาเลเซียนะครับก็เลยมีโทนชาติเยอะแบบนี้นะครับ
1: ใช่แล้วค่ะตอนนี้คุณฮีโร่ของเรานะคะอยู่ที่ประเทศมาเลเซียเมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์นั่นเองค่ะประเทศมาเลเซียนะคะมีคนหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่แบ่งหลักๆเป็นเชื้อสายมาลายูเชื้อสายจีนและก็เชื้อสายอินเดียค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าประเทศนี้เขามีอะไรแปลกๆกันบ้างอย่างแรกที่เห็นเลยนะคะนั่นก็คือไฟส่องสว่างข้างถนนนี่เองค่ะดูดีๆนะคะลวดลายของมันสวยงามมากเพราะว่าเป็นลวดลายของดอกชบาค่ะทำไมต้องเป็นดอกชบานั่นเหรอคะเพราะว่าดอกชบาหรือว่าดอกไฮบิสคัสนั้นเป็น

0: อกไม้ประจำชาติของมาเลเซียค่ะน่ารักจริงๆเลยใช่ไหมคะสิ่งต่อไปที่คุณฮิโร่ได้พบเจออยู่ที่ตรงประตูของโรงแรมค่ะเอ๊ะมันแปลว่าอะไรกันนะ
1: ห้ามบุหรี่ห้ามเอาซัดมาห้ามทุเรียนระเบิดไม่ใช่นี่อะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะตรงแห่งโรงแรมนะฮะนี่เขียนอะไรห้ามใช่ไหมครับอันนี้สุดท้ายผมไม่ค่อยเข้าใจว่าอย่างไรระเบิดอันนี้ครับผมต้องเข้าประตูงงจะเข้ามาข้างในเข้าใจแล้วอ่ะเนี่ยเขียนภาษาอังกฤษว่า no durian นะห้ามเอาทุเรียนมาเพราะว่าเหม็นใช่ไหมฮะเนี่ย no mango sting ห้ามมังคุดเอามาครับมังคุดห้ามบุหรี่ห้ามทุเรียนเออก็เข้าใจนะแต่ห้ามมังคุดอ่ะผมเข้าไม่เข้าใจสงสัยนะทำไมนะถามดีกว่า excuse me I have question mango sting
2: why the color and also the little bit stick
1: Because make your thing stuff
2: yeah.
1: dirty,
2: durian,
1: dirty.
2: Durian is smelly.
1: durian.
2: Durian
1: is smelly and mangosteen is dirty.
2: Sticky and dirty.
1: Okay. Thank you. Oh, contact now.

0: แล้วพอคุณฮีโร่ของเรานะคะเดินเล่นในเมืองสิ่งที่คุณฮีโร่พบก็คืออะไรก็ไม่รู้ค่ะเป็นเสาก็ไม่ใช่นะคะแต่เป็นอะไรก็ไม่รู้สิ่งเงินที่ตั้งอยู่ตามถนนเยอะแยะไปหมดเลยค่ะที่นี่ก็มีที่นู่นก็มีนี่ก็มีค่ะ
1: เหมือนกับระเบิดนิวเคลียร์หรือว่าอะไรยังไงไม่รู้อ๋อคนนี้ดีกว่า please
2: yes
1: I have a question
2: yes
1: are you working around here
2: yes yes
1: please I'm wondering what is this
2: this one is the telephone cable
1: telephone
2: yeah
1: telephone cable
2: yes
1: how do you use
2: he got inside the cable
1: uh-huh
2: because when he people want to join the wire mm-hmm. here in the main
1: Oh, this is the main cable here.
2: Cable here, telephone cable here.
1: Oh, not atomic bomb, right?
2: No, atomic bomb. No.
1: Telephone cable inside here?
2: Yes.
1: Oh, okay.
2: That one is electronic.
1: Can I open? No.
2: No, you
1: can't. Cannot?
2: Can open like that.
1: Oh, can open. Okay. Thank you very much. Thank you very much.
0: อ๋อคำตอบก็คือเป็นที่เก็บสายโทรศัพท์นั่นเองนะคะที่มาเลเซียนะคะเขาไม่อยากให้มีสายโทรศัพท์ระยงระยางค่ะเขาก็เลยเก็บไว้ในนี้เองค่ะ
1: โอ้ที่นี่ร้านขายเสื้อผ้าทีชัสนะฮะหกลิงกิตถูกนะคงเห็นอันนี้ฮัลโหลมีใบอะไรสักอย่าง
0: คุณผู้ชมสังเกตเห็นไหมคะว่าแต่ละร้านเขาจะมีการ์ดแบบนี้ห้อยอยู่ค่ะเอ๊เจ้าการ์ดเหล่านี้นี่มีความหมายว่าอะไรนะ
1: คุณต้องถามแน่เลยถามดีกว่า what is thisอันนี้ฮะประมาณว่าเขาบอกว่าไม่ใช่ผู้ต้องหานะครับคือรัฐบาลแจ้งใบแบบนี้ทุกร้านขายของข้างนอกนะฮะต้องมีใบอนุญาตจากรัฐบาลทีนี้ขายได้ใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องไว้ตัวนี้เรามีลายเส้นไม่ได้ปิดกฎหมายนะฮะก็ดีนะดูระบบเหมือนควบคุมดีฮะควบคุมนะครับครับ
0: และแน่นอนนะคะอาชีพนี้ทางรัฐบาลของกัวลาลัมเปอร์เขาก็สงวนไว้ให้กับชาวมาเลเซียเท่านั้นค่ะชาวต่างชาติห้ามค่ะ

0: แผ่นตัวเองทำมาใช่ไหมฮะทุกใหญ่นะฮะแล้วก็นี่ด้วยมีทลาสดแบบนี้พื้นบ้านนะฮะลองเข้าไปดูมีปลาแห้งนะฮะยินดีครับยินดีปลาช่องเหรอปลาดุกแห้งปลาดุกแห้งเหมือนแต่มีมะไม่แน่ใจผมไม่เคยเห็นโอ้คนสนุกสนุกช่องผมอุ๊ยช่องกล้องด้วยไม่เป็นไรครับฮัลโหลเดี๋ยวนี้อันนี้อะไรอ่ะประมาณว่าข้างในมีคอตตอนนะฮะก็ทำให้แบบนี้มันเป็นรูปนะฮะเป็นรูปกลมๆนะฮะทำอะไรอันนี้แบบนี้นะฮะโอ้คำตอบให้เด้อเลยโอ้คือคำตอบก็คือสำหรับคอมมูซิมนะฮะใส่ผ้าใช่ไหมฮะแต่ถ้าบางแบรนด์ที่นี่มันไม่สวยอะฮะก็ให้ดูสวยนะอันนี้สวยอยู่แล้วธรรมชาติสวยอยู่แล้วแต่ต้องสังเกตดีๆบางคนนะฮะแต่ตัวนี้ออกมาโอเค try no no okay oh, okay man okay นะเวอร์มันนะ How much 8 ringgit 8 ringgit ประมาณ80บาทนะครับอย่างนั้นแหละใช่ไหมครับเทเลมาคาซี่เทเลมาซามาโอเคครับ
1: อีกหนึ่งประเด็นนะคะที่คุณฮีโร่รู้สึกว่ายังคงขาดใจนั่นก็คือในประเทศที่มีคนเยอะแยะมากมายจากหลายเชื้อสายมาอยู่รวมกันแบบนี้พวกเขาใช้ชีวิตกันอย่างไรงั้นตอนนี้เราลองไปพูดคุยกับคนพื้นเมืองกันเลยดีกว่าค่ะ
2: I'm wondering about one thing about Malaysia, especially Kuala Lumpur is not so big city, right? But there are many community like you, India, or Chinese, or Malay people, and many culture and many religion.
3: It's true.
2: Yeah. What do you think about that? Sometimes confused?
3: Or? No. We are not confused because we are friendly.
2: Okay, all friendly.
3: No argument, nothing.
2: Oh, nothing.
3: If we got a festival, they come to the palace, they come to our house, celebrate all everything. We like brothers.
2: Okay, brother, then maybe you respect each other.
3: So we, if the Ramadan, we went to that place like brothers also.
2: Oh, that's good. Yeah, Hong Kong, Malaysia.
3: So this is a central market.
2: Peaceful. Okay, here.
3: Yeah.
2: Okay, thank you. Okay.

ผมชอบมากเลยนะครับที่มาแลนะครับต้มใหม่เยอะมากช่ายใหญ่แบบนี้นะฮะโอ้สามต้มเลยนะครับใช่หนึ่งสองสามต้มเลยใหญ่มากเลยนะออกขาจัดละอันนี้ต้มมาแลนะฮะจีนอินเดียมาแลอ๋อต้มมาแลผมทั้งเองครับ

0: ประเทศต่อไปนะคะที่คุณฮิโร่มาถึงก็คือสิงคโปร์นั่นเองค่ะสิงคโปร์ก็คล้ายๆมาเลเซียค่ะเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยผู้คนที่มาจากหลายเชื้อชาติค่ะแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าเป็นประเทศที่มีความหนาแน่นของประชากรเป็นอันดับ2ของโลกเลยนะคะประเทศที่มีความหนาแน่นของประชากรเป็นอันดับ1ของโลกนั้นก็คือประเทศโมนาโกที่อยู่ใกล้ๆอิตาลีค่ะงั้นเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าประเทศสิงคโปร์มีอะไรให้เราค้นหาตอนนี้นะคะเรากำลังอยู่ใน Little India ค่ะซึ่งเป็นเมืองที่ชาวอินเดียพักอาศัยอยู่นั่นเองค่ะตอนนี้รู้สึกว่ามีผู้คนเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่แน่ใจว่ากำลังเกิดอะไรขึ้น
1: คนแถวนี้ครับนิยมดูกีฬาคริกเก็ตรู้จักไหมคริกเก็ต
0: คุณผู้ชมอาจจะไม่คุ้นหูนะคะกับกีฬาประเภทนี้แต่ว่าเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมากนะคะนั่นก็คือกีฬาคริกเก็ตนั่นเองค่ะซึ่งเป็นกีฬาที่ถือกำเนิดในประเทศอังกฤษแต่ว่าประเทศอินเดียปากีสถานบังกลาเทศสวีลังกาหรือว่าออสเตรเลียเขาก็เล่นคิดไม่แพ้รักบี้หรือว่าฟุตบอลเลยนะคะกีฬาคริกเก็ตนะคะเป็นกีฬาที่ถูกเล่นในประเทศกว่า100กว่าประเทศถ้าจะมี1ประเทศที่ไม่เล่นก็คือประเทศอเมริกาค่ะ

0: ผมจิ๋วแล้วนะครับจิ๋วแล้วฮะที่สงสัยในสิงคโปร์นะฮะอันนี้เสาสีเหลืองดำอันนี้แหละฮะผมในตัวเมืองสิงคโปร์นะฮะเห็นหลายที่เหมือนกันนะฮะใช่อันนี้งงอันนี้คืออะไรโอเคเดี๋ยวหาคำตอบกันไม่ได้อะไรพลาสติกนะฮะ
1: What it is
0: this yellow hole you know this meaning
2: just for warning
0: oh okay and just for warning
2: red light free warning
0: for oh walking
2: yeah for walking
0: oh okay so something like a signal
2: kind of yeah.
0: Oh okay oh thank you very much
2: thank you
0: เข้าใจแล้วครับโอเคผมลองให้ดูนะตัวนี้ได้ไหมอยู่ตอนนี้นะผมลองดูให้ดูดีกว่านะครับเวลารถมานะฮะแล้วผมยืนตอนนี้นะฮะผมจะข้ามเขาก็จะไปอีกคันบนยืนตอนนี้ใช่ไหมฮะรถบัสใหญ่ไปหน่อยโอ้ขอบคุณมากใจดีมากประมาณนี้ผมมาถนนอีกที่หนึ่งก็มีแบบนี้เหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวผมข้ามถนนลงดูนะฮะคุณมาด้วยนะครับมาด้วยนะฮะโอเคแล้วก็รถจะมายืดยืนตรงนี้เขาก็จะหยุดขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับทำไมใช่ไม่ใช่ไฟแดงรู้สึกแบบนั้นใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้าสมมติใช้ไฟแดงเนี่ยโดยที่ไม่มีก่อนให้หยุดเปล่าๆไม่มีก่อนข้ามถนนเนี่ยจะเสียทำให้รถติดนะครับทำให้รถติดนะฮะแต่คงมาคนขับรถก็คิดให้คนเดิน

ยที่ไม่มีไฟแดงเนี่ยสบายถ้าไฟแดงก็จะต้องรอนานกว่านี้เนี่ยเสียรถติดอ่ะจราจรเนี่ยทำให้เรื่องกว่าปกตินะครับคิดดีครับคิดดีระบบดี

0: โอเคผมไม่ได้พักนะฮะเดี๋ยวไปห้องน้ำก่อนนะครับผู้ใจตรงนี้
1: ไม่ต้องตามมา
0: สบายนี่อะไรอ่ะอันนี้คือแบบนี้แหละร้านฟูใช่ไหมฮะแล้วก็เนี่ยทำให้มือแห้งเวลามือแห้งนะฮะใช้เวลาหน่อยก็เลยดูหนัง
2: ต้องขอบคุณคนฮีโร่ของเรานะคะแนะนำแม้กระทั่งในห้องน้ำค่ะ
0: อันนั้นอะไรทุกคนเยอะมากรอคิวอยู่นะฮะอ๋อเคยได้ยินว่าคนสิงคโปร์ชอบรอคิวแต่นี่อะไรนักร้องเกาหลีหรือเปล่านะเยอะมากวัยรุ่นเห็นผู้หญิงเยอะนะพอผู้ชายก็มีเจียวเรียวครับสงสัยนะครับถ้ามีอะไรสงสัยก็คงรีบเข้าไปดูนะฮะรอสักครู่ครับยาวมากHappy Excuse me, may I ask what it is today?
3: Okay, actually this store is new store.
0: New store. New open.
3: New opening is yesterday.
4: First store in Asia.
0: First
4: store in Asia.
0: Oh, that's why so many
3: people.
0: Yeah. Queue. ใช่เขาบอกว่าเปิดตัววันแรกนะครับโอ้เย็นแล้วอากาศดีมากเลยครับนี่ปลาที่ตกสวยเนาะนี่อะไรสงสัยนะครับนี่คืออะไรรอนานแล้วนะยังไงดีหรือว่าไปแต่ถ้าคงไปก็ผู้ชมก็น้องไม่ได้นะวันนี้โอเคผมรอแล้วกัน

Military Police นะฮะ Military Police เขาเคียง MP บนหมวกใช่ไหมฮะไปแล้วความรู้สึกผมนะรู้สึกใกล้ชิดกันได้มีการแสดงให้ดูมันน่ารักนะครับมีเดือนละคันถ้ามีโอกาสก็เชิญรอที่นี่นะครับเย็นๆครับ

0: วันนี้เราลองมาดูดีกว่านะคะว่าจาการ์ตาจะมีอะไรให้เราค้นหา
1: ตอนนี้ครับผมอยู่ที่ถนนจาการ์ตานะฮะผมเห็นรถเกมแปลกๆนะฮะสีฟ้าๆเห็นไหมครับคิดว่ายังไงครับ
0: แล้วในกล่องสีฟ้าใหญ่ๆนี้มีอะไรอยู่นะ
1: สลามาปากิอาปานี่อะไรอาปา
2: โคโรโป
1: โคโรโปโคโรโป for eating อาปา
2: โคโรโป
1: โคโรโปโคโรโกนะครับเรียกว่าโคโรโกนะฮะก็อาหารอินโดนีเซียนี่มีอันนี
0: ้อ๋อในนี้นะคะก็คือเป็นอาหารของอินโดนีเซียค่ะเป็นของทอดที่มีชื่อว่าโคโรโปลองไปฟังคุณลุงออกเสียงแล้วกันนะคะ
2: โคโรโปโคโรโป
3: โคโรโป
0: คุณลุงเขากำลังจะเอาของทอดหรือว่าโคโรโปเนี่ยนะคะไปส่งตามร้านค่ะแต่ว่าวิธีส่งก็น่ารักมากเลยนะคะไม่ส่งธรรมดาค่ะจะเอาไปวางไว้ในตู้ที่คล้ายๆตู้ไปรษณีย์สีแดงแบบนี้นี่เองค่ะ
1: อ๋อตอนแรกคิดว่ารถเก๋งที่เก็บขยะโอ้10เซนติเมตรกำลังชนนะครับผู้ชมครับถ้ามาที่นี่ระวังนะครับรถค่อนข้างแรงหน่อยนะครับ
0: ตอนนี้นะคะเรากำลังมาอยู่ในร้านอาหารอินโดนีเซียค่ะเป็นร้านที่เขาเชี่ยวชาญในอาหารที่มีชื่อว่าปารันนั่นเองค่ะเป็นอาหารท้องถิ่นของสุมาตราค่ะซึ่งได้อิทธิพลมาจากประเทศอินเดียเพราะฉะนั้นจะมีเนื้อผักและแกงกะหรี่ผสมอยู่เยอะค่ะ
1: โอ้พระพ่อแล้วก็เปิดที่นี่โอ้โหอินโดนีเซียฟู้ดคุณผู้ชมครับอันนี้ไม่ใช่ไพรซานีนะครับใส่พระพ่อนะครับน่ารักขอบคุณครับ Thank you เทเรมาปาซี
0: มันคืออะไรกันนะชื่อเหมือนภาษาไทยลำบากแต่ว่าเป็นแค่ชื่อของผลิตภัณฑ์ค่ะ

0: คนเหล่านี้ล่ะคะเขากำลังทำอะไรอยู่กลางถนนนะ
1: พ่อไม่ให้
2: ค่อนข้างแรงนะครับคือเวลาอยู่ตันนะครับที่นี่จราจรจับช่วงเย็นนะฮะติดมากใช่ไหมครับก็มีคนดูแลแบบนั้นคนขับรถขอบคุณแล้วก็ใช้น้ำใจให้นิดนึงเมื่อกี้ให้ประมาณ1 ปันรูเปียนะครับประมาณ3 บาทของเงินไทยนะฮะ3-4 บาทนะฮะก็ให้แล้วก็เขาก็ดีใจเราก็สำเร็จอยู่ตาแล้วก็เวลาช่วงประมาณตัวนี้5 โมงเย็นนะครับก็ต้องเห็นคนยืนถนนตัวนี้แบบนี้นะฮะคือพวกเขาชี้นิ้วแบบนี้1แบบนี้1ไอ้1อีกแล้วหนึ่งอ่ะสงสัยนะครับอันนี้คืออะไรนะครับเห็นไหมครับเยอะมาก
0: พอตกเย็นนะคะคุณฮีโร่ของเราก็เริ่มเห็นคนแปลกๆค่ะมายืนตามข้างถนนแล้วก็ชูขึ้นเป็นเลขหนึ่ง number one แปลว่าอะไรน่าสงสัยใช่ไหมคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะ
2: คนนี้มีนิ้ว2 อันผมคิดว่า1 อย่างเดียวจะไม่ใช่อันที่2นะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้นะฮะเพิ่งคุยกันแล้วนะฮะเขาบอกว่าที่อินโดนีเซียมีกฎหมายนะครับช่วงที่รถติดมากๆนะเขาก็ไม่ให้ขับคนเดียวก็ให้นั่งคันละ3 คนมากกว่านะฮะถ้ามีคนขับคนเดียวหรือว่า2 คนนะฮะจะ

0: โดนจับตำรวจจับนะครับในสมมติคนนี้ก็มีลูกด้วย2คนเนี่ยจะมาก็คนที่มาขับรถคนเดียวเนี่ยต้องการ2คนเพิ่มก็มาแวะมาขอน้ำหน่อยนิดนึงราคาประมาณเมื่อกี้ต่างมา 20,000 ตัวเดียว 20,000 รูเปีย 20,000 รูเปียประมาณ70บาทต่อคนแล้วแต่ระยะนะครับคำตอบได้แล้ว
1: ช่วยไม่ได้นะคะรถติดแบบนี้รัฐบาลเขาก็ต้องออกกฎหมายมาช่วยกันรณรงค์กันอย่างนี้ละค่ะถือได้ว่าเป็นภาพที่เห็นได้ตามถนนทั่วไปนะคะไม่ใช่แค่ย่านนี้ย่านเดียวค่ะเอาเป็นว่าเราอยู่ในประเทศเดียวกันเมืองเดียวกันก็ช่วยกันทีละนิดทีละหน่อยละกันนะคะ

มีเสน่ห์อย่างไรทำไมเราถึงสนใจเขาความสงสัยก็เหมือนกับกุญแจที่จะเปิดประตูสู่โลกใบใหม่ฮิโร่ขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: เสนอ ASEAN Focus
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ ASEAN Focus สำหรับวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปยังหลายประเทศแล้วก็ไปชมหลายๆอย่างนะคะที่ทำให้เราเกิดข้อสงสัยว่ามันคืออะไรใช้ทำอะไรและใช้ยังไงเป็นต้นนะคะเอาเป็นว่าวันนี้คุณฮีโร่ของเราจะไปหาคำตอบให้ค่ะสำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันคือมาเลเซียสิงคโปร์และอินโดนีเซียค่ะ

0: ตรงนี้นะครับผมอยู่ที่ใช่ครับเห็นทงชาติขนาดนี้ไม่ต้องบอกใช่ไหมครับมาเลเซียครับสงสัยใช่ไหมครับทำไมมีทงชาติขนาดนี้นะครับเพราะว่าวันนี้นะครับวันชาติของมาเลเซียนะครับก็เลยมีทงชาติเยอะแบบนี้นะครับ
1: ใช่แล้วค่ะตอนนี้คุณฮีโร่ของเรานะคะอยู่ที่ประเทศมาเลเซียเมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์นั่นเองค่ะประเทศมาเลเซียนะคะมีคนหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่แบ่งหลักๆเป็นเชื้อสายมาลายูเชื้อสายจีนและก็เชื้อสายอินเดียค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าประเทศนี้เขามีอะไรแปลกๆกันบ้างอย่างแรกที่เห็นเลยนะคะนั่นก็คือไฟส่องสว่างข้างถนนนี่เองค่ะดูดีๆนะคะลวดลายของมันสวยงามมากเพราะว่าเป็นลวดลายของดอกชบาค่ะทำไมต้องเป็นดอกชบานั่นล่ะคะเพราะว่าดอกชบาหรือว่าดอกไฮบิสคัสนั้นเป็นดอกไม้ประจำชาติของมาเลเซียค่ะน่ารักจริงๆเลยใช่ไหมคะสิ่งต่อไปที่คุณฮิโร่ได้พบเจออยู่ที่ตรงประตูของโรงแรมค่ะเอ๊ะมันแปลว่าอะไรกันนะ
0: ห้ามบุหรี่ห้ามเอาทรัพย์มาห้ามทุเรียนระเบิดไม่ใช่นี่อะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะคงเห็นโรงแรมนะฮะบอกนี่เขียนอะไรห้ามใช่ไหมครับแต่อันนี้สุดท้ายผมไม่ค่อยเข้าใจว่าอย่างไรระเบิดอันนี้ครับผมต้องเข้าประตูงงแล้วเข้ามาข้างในเข้าใจแล้วอ่ะเนี่ยเขียนภาษาอังกฤษว่า no durianห้ามเอาทุเรียนมาเพราะว่าเหม็นใช่ไหมฮะเนี่ย no mango sting ห้ามมังคุดเอามาครับมังคุดห้ามบุหรี่ห้ามทุเรียนก็เข้าใจนะแต่ห้ามมังคุดผมเข้าไม่เข้าใจสงสัยนะทำไมนะถามดีกว่า excuse me I have question mango sting why
2: The color and also the little bit stick.
0: Because make your thing stuff yeah. dirty. Oh, smelly.
2: Durian is a bit smelly. Durian.
0: Uh-huh.
2: Durian
0: is smelly and mangosteen is dirty.
2: Sticky and dirty.
0: Oh, okay. Thank you. Oh, got that now.

0: แล้วพอคุณฮีโร่ของเรานะคะเดินเล่นในเมืองสิ่งที่คุณฮีโร่พบก็คืออะไรก็ไม่รู้ค่ะเป็นเสาก็ไม่ใช่นะคะแต่เป็นอะไรก็ไม่รู้สินเงินที่ตั้งอยู่ตามถนนเยอะแยะไปหมดเลยค่ะที่นี่ก็มีที่นู่นก็มีนี่ก็มีค่ะ
1: เหมือนกับระเบิดนิวเคลียร์หรือว่าอะไรยังไงไม่รู้อ๋อคนนี้ดีกว่า please
2: yes
1: I have a question
2: yes
1: are you working around here
2: yes yes
1: please I'm wondering what is this
2: this one is the telephone cable
1: telephone
2: yeah
1: telephone cable
2: yes
1: how do you use
2: he got inside the cable because when he people want to join the wire here in the main
1: Oh, this is the main cable here.
2: Cable here, telephone cable here.
1: Oh, not atomic bomb, right?
2: No, atomic bomb. No.
1: Telephone cable inside here.
2: Yes.
1: Oh, okay.
2: That one is electronic.
1: Can I open? No.
2: No, you can't.
1: Cannot.
2: Can't open like that.
1: Oh, can open. Okay. Thank you very much. Thank you very much.
0: อ๋อคำตอบก็คือเป็นที่เก็บสายโทรศัพท์นั่นเองนะคะที่มาเลเซียนะคะเขาไม่อยากให้มีสายโทรศัพท์ระยงระยางค่ะเขาก็เลยเก็บไว้ในนี้เองค่ะ
1: โอ้ที่นี่ร้านขายเสื้อผ้าทีชาร์ตนะฮะหกลิงกิตถูกนะอันนี้ฮัลโหลมีใบอะไรสักอย่าง
0: คุณผู้ชมสังเกตเห็นไหมคะว่าแต่ละร้านเขาจะมีการ์ดแบบนี้ห้อยอยู่ค่ะเอ๊ะเจ้าการ์ดเหล่านี้นี่มีความหมายว่าอะไรนะ
1: ผู้ต้องหาแน่เลยถามดีกว่า What is this อันนี้ฮะประมาณว่าเขาบอกว่าไม่ใช่ผู้ต้องหานะครับคือรัฐบาลแจ้งใบแบบนี้ทุกร้านขายของข้างนอกนะฮะต้องมีใบอนุญาตจากรัฐบาลทีนี้ขายได้ใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องไว้ตัวนี้เรามีไลเซนส์ไม่ได้ปิดกฎหมายนะฮะเออก็ดีนะดูระบบเหมือนควบคุมดีฮะควบคุมนะครับครับ
0: และแน่นอนนะคะอาชีพนี้ทางรัฐบาลของกัวลาลัมเปอร์เขาก็สงวนไว้ให้กับชาวมาเลเซียเท่านั้นค่ะชาวต่างชาติห้ามค่ะ
1: เห็นตัวอินทามาใช่ไหมครับทุกใหญ่นะฮะแล้วก็นิดด้วยมีทะเลสดแบบนี้พื้นบ้านนะฮะลองเข้าไปดูมีปลาแห้งนะครับ
3: นั่นต้องเล่นหมด
1: อืมยินดีครับยินดี
3: ขอทานนะจะนั่งกันเย้ไปเลี้ยงยายปลาต้องเล่นหมดที่นั่งต้องกันเยอะ
1: ปลาจ้องเหรอปลาดุกแห้งปลาดุกเต็มมั้ยไม่แน่ใจผมไม่เคยเห็นโอ้คนน่ะสนุกสนุกช่องผมอุ๊ยช่องกล้องด้วยไม่เป็นไรครับฮัลโหลเจออันนี้อันนี้อะไรอ่ะประมาณว่าข้างในมีคอตตอนนะฮะก็ทำให้แบบนี้มันเป็นรูปนะฮะเป็นรูปกลมๆนะฮะทำอะไรอันนี้แบบนี้นะฮะ
4: ไอ้ล้ำ
1: โอ้คำตอบให้เลยโอ้คือคำตอบก็คือสำหรับคนมุสลิมนะฮะใส่ผ้าใช่ไหมฮะแต่ถ้าบางแบรนด์ที่นี่มันไม่สวยอะฮะก็ให้ดูสวยนะอ้าวนี่สวยอยู่แล้วธรรมชาติสวยอยู่แล้วแต่ต้องสังเกตดีๆบางคนนะฮะแต่ตัวนี้ออกมาput okay try no okay oh, okay man okay ah ah ah นี่แหละ a woman. How much?
4: 8 ringgit.
1: 8 ringgit. ประมาณเป็น10บาทนะครับอย่างนั้นแหละใช่ไหมครับเทเลมาคาซี
4: ่
1: เยอะมาซ้ำมาโอเคครับ
0: อีกหนึ่งประเด็นนะคะที่คุณฮีโร่รู้สึกว่ายังคงขาดใจนั่นก็คือในประเทศที่มีคนเยอะแยะมากมายจากหลายเชื้อสายมาอยู่รวมกันแบบนี้พวกเขาใช้ชีวิตกันอย่างไรงั้นตอนนี้เราลองไปพูดคุยกับคนพื้นเมืองกันเลยดีกว่าค่ะ
1: I'm wondering about one thing about Malaysia, especially Kuala Lumpur is not so big city, right? But there are many community like you, India, or Chinese, or Malay people, and many culture and many religion.
5: It's true.
1: Yeah. What do you think about that? Sometimes confused? Or?
5: No. We are not confused because we are friendly.
1: Okay, all
5: friendly. No argument, nothing.
1: Oh, nothing.
5: If we go to festival, they come to their village, they come to our house, celebrate all everything.
1: Mm-hmm.
5: We like brothers.
1: Okay, brothers, and maybe you respect each other.
5: So we, if the Ramadan, we went to that place, like brothers also.
1: Oh, that's good. Yeah. Oh, this is Malaysia.
5: So this is the central market.
1: Peaceful. Okay, here.
5: Yeah.
1: Okay, thank you. Great.
5: Sabarika.
1: Sabarika. Bye. นิสัยดีมากนะครับ

ผมชอบมากเลยนะครับที่มาแลนะครับต้มใหม่เยอะมากช่ายใหญ่แบบนี้นะฮะโอ้สามต้มเลยนะครับใช่หนึ่งสองสามต้มเลยใหญ่มากเลยนะออกขาจัดละอันนี้ต้มมาแลนะฮะจริงอินเดียมาแลอ๋อต้มมาแลผมทั้งเองครับ

0: ประเทศต่อไปนะคะที่คุณฮิโร่มาถึงก็คือสิงคโปร์นั่นเองค่ะสิงคโปร์ก็คล้ายๆมาเลเซียค่ะเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยผู้คนที่มาจากหลายเชื้อชาติค่ะแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าเป็นประเทศที่มีความหนาแน่นของประชากรเป็นอันดับ2ของโลกเลยนะคะประเทศที่มีความหนาแน่นของประชากรเป็นอันดับ1ของโลกนั้นก็คือประเทศโมนาโกที่อยู่ใกล้ๆอิตาลีค่ะงั้นเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าประเทศสิงคโปร์มีอะไรให้เราค้นหาตอนนี้นะคะเรากำลังอยู่ใน Little India ค่ะซึ่งเป็นเมืองที่ชาวอินเดียพักอาศัยอยู่นั่นเองค่ะตอนนี้รู้สึกว่ามีผู้คนเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่แน่ใจว่ากำลังเกิดอะไรขึ้น
1: แถวนี้ครับนิยมว่านิยมดูกีฬาคริกเก็ตจากคริกเก็ต
0: คุณผู้ชมอาจจะไม่คุ้นหูนะคะกับกีฬาประเภทนี้แต่ว่าเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมากนะคะนั่นก็คือกีฬาคริกเก็ตนั่นเองค่ะซึ่งเป็นกีฬาที่ถือกำเนิดในประเทศอังกฤษแต่ว่าประเทศอินเดียปากีสถานบังกลาเทศสวีลังกาหรือว่าออสเตรเลียเขาก็เล่นพิษไม่แพ้รักบี้หรือว่าฟุตบอลเลยนะคะกีฬาคริกเก็ตนะคะเป็นกีฬาที่ถูกเล่นในประเทศกว่า100กว่าประเทศถ้าจะมี1ประเทศที่ไม่เล่นก็คือประเทศอเมริกาค่ะ

0: มจิ๋วแล้วนะครับจิ๋วแล้วฮะที่สงสัยในสิงคโปร์นะฮะอันนี้เสาสีเหลืองดำอันนี้แหละฮะผมในตัวเมืองสิงคโปร์นะฮะเห็นหลายที่เหมือนกันนะฮะใช่อันนี้งงอันนี้คืออะไรโอเคเดี๋ยวหาคำตอบกันไม่ได้อะไรพลาสติกนะฮะ
1: What it is
0: this yellow pole you know this meaning
1: warning
0: oh okay maybe. Just warning
1: red light free warning so
0: oh for walking
1: yeah for walking
0: ah okay so something like a signal
1: kind of ah yeah.
0: Okay oh thank you very much
1: thank you
0: เข้าใจแล้วครับโอเคผมลองดูลองให้ดูนะตัวนี้ได้ไหมอยู่ตรงนี้นะผมลองดูให้ดูดีกว่านะครับเวลารถมารถมานะครับแล้วผมยืนตรงนี้ยืนตรงนี้นะครับผมจะข้ามเขาก็จะไปอีกขั้นอีกขั้นบนยืนตรงนี้ใช่ไหมฮะรถบัสใหญ่ไปหน่อยโอ้ขอบคุณมากใจดีมากประมาณนี้ ผมมาถนนอีกที่หนึ่งก็มีแบบนี้เหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวผมข้ามถนนลงดูนะฮะคุณมาด้วยนะครับมาด้วยนะฮะโอเคแล้วก็รถจะมาหยุดยืนตรงนี้เขาก็จะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับทำไมใช่ไม่ใช่ไฟแดงรู้สึกแบบนั้นใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้าสมมติใช้ไฟแดงเนี่ยโดยที่ไม่มีก่อนให้หยุดเปล่าๆไม่มีก่อนข้ามถนนเนี่ยจะเสียทำให้รถติดนะครับทำให้รถติดนะฮะแต่คงมาคนขับรถก็คิดให้คนเดินโดยที่ไม่มีไฟแดงเนี่ยสบายถ้าไฟแดงก็จะต้องรอนานกว่านี้เนี่ยเสียรถติดอ่ะจราจรเนี่ยทำให้เรื่อนกว่าปกตินะครับคิดดีครับคิดดีระบบดี

0: โอเคผมไม่ได้พักนะฮะเดี๋ยวไปห้องน้ำก่อนนะครับผู้ชายตรงนี้ไม่ต้องตามมา
1: สบาย
0: นี่อะไรอ่ะอันนี้คือแบบนี้แหละร้านพูดใช่ไหมฮะแล้วก็เนี่ยทำให้มือแห้งเวลามือแห้งนะฮะใช้เวลาหน่อยก็เลยดูหนัง
2: ต้องขอบคุณคนฮีโร่ของเรานะคะแนะนำแม้กระทั่งในห้องน้ำค่ะ
0: อันนั้นอะไรทุกคนเยอะมากรอคิวอยู่นะฮะอ๋อเคยได้ยินว่าคนสิงคโปร์ชอบรอคิวแต่นี่อะไรนักร้องเกาหลีหรือเปล่านะเยอะมากวัยรุ่นเห็นผู้หญิงเยอะนะพอผู้ชายก็มีเจียวเรียวรับสงสัยนะครับถ้ามีอะไรสงสัยก็คงรีบเข้าไปดูนะฮะรอสักครู่ครับยาวมากHappy, happy. Excuse me, may I ask what it is today?
3: Okay, this store is new store.
0: New store.
3: New open. New opening is yesterday.
4: First store in Asia.
0: Oh, first.
4: First store in Asia.
0: Oh, that's why so many.
3: Yeah, so many people.
0: Queue. Yeah. ใช่เขาบอกว่าเปิดตัววันแรกนะครับโอ้เย็นแล้วอากาศดีมากเลยครับนี่ปลาที่ตกสวยเนาะนี่อะไรสงสัยนะครับนี่คืออะไรยังไงดีหรือว่าไปแต่ถ้าคงไปก็เนาะผู้ชมคนน้องไม่ได้นะวันนี้โอเคผมรอแล้วกัน

Military Police นะฮะ Military Police เขาเคียง MP บนหมวกใช่ไหมฮะไปแล้วความรู้สึกผมนะรู้สึกใกล้จิกกันได้มีการแสดงให้ดูมันน่ารักนะครับมีเดือนละคันถ้ามีโอกาสก็เชิญรอที่นี่นะครับเย็นๆครับ

0: เทศสุดท้ายที่คุณฮีโร่ของเรามาถึงก็คือที่นี่ค่ะประเทศอินโดนีเซียเมืองหลวงของประเทศนี้ก็คือจาการ์ตาค่ะวันนี้เราลองมาดูดีกว่านะคะว่าจาการ์ตาจะมีอะไรให้เราค้นหา
1: ตอนนี้ครับผมอยู่ที่ถนนจาการ์ตานะฮะผมแข็งรถเกมแปลกๆนะฮะสีฟ้าๆเห็นไหมครับคิดว่ายังไงครับ
0: แล้วในกล่องสีฟ้าใหญ่ๆนี้มีอะไรอยู่นะ
1: สลามาปากิอาปานี่อะไรอาปา
2: โคโรโป
1: โคโรโปโคโรโป for eating อาปา
2: โคโรโป
1: โคโรโปโคโรโกนะครับเรียกว่าโคโรโกนะฮะก็อาหารอินโดนีเซียนี่มีอันนี
0: ้อ๋อในนี้นะคะก็คือเป็นอาหารของอินโดนีเซียค่ะเป็นของทอดที่มีชื่อว่าโคโรโปลองไปฟังคุณลุงออกเสียงแล้วกันนะคะ
2: โคโรโปโคโรโป
3: โคโรโป
0: คุณลุงเขากำลังจะเอาของทอดหรือว่าโคโรโปเนี่ยนะคะไปส่งตามร้านค่ะแต่ว่าวิธีส่งก็น่ารักมากเลยนะคะไม่ส่งธรรมดาค่ะจะเอาไปวางไว้ในตู้ที่คล้ายๆตู้ไปรษณีย์สีแดงแบบนี้นี่เองค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อตอนแรกคิดว่ารถเก๋งที่เก็บขยะโอ้10เซนติกำลังชนนะครับผู้ชมครับถ้ามาที่นี่ระวังนะครับรถค่อนข้างแรงหน่อยนะครับ
0: ตอนนี้นะคะเรากำลังมาอยู่ในร้านอาหารอินโดนีเซียค่ะเป็นร้านที่เขาเชี่ยวชาญในอาหารที่มีชื่อว่าปารันนั่นเองค่ะเป็นอาหารท้องถิ่นของสุมาตราค่ะซึ่งได้อิทธิพลมาจากประเทศอินเดียเพราะฉะนั้นจะมีเนื้อผักและแกงกะหรี่ผสมอยู่เยอะค่ะ
1: โอ้ประพ่อแล้วก็เปิดที่นี่โอ้โหอินโดนีเซียฟู้ดคุณผู้ชมครับอันนี้ไม่ใช่ไพรซานีนะครับใส่ปลาพ่อนะครับน่ารักขอบคุณครับ Thank you เทเรมาคาซี
0: มันคืออะไรกันนะชื่อเหมือนภาษาไทยลำบากแต่ว่าเป็นแค่ชื่อของผลิตภัณฑ์ค่ะ

0: คนเหล่านี้ล่ะคะเขากำลังทำอะไรอยู่กลางถนนนะ
1: พ่อไม่ให้
2: ค่อนข้างแรงนะครับคือเวลายืนนะครับที่นี่จราจรจับช่วงเย็นนะฮะติดมากใช่ไหมครับก็มีคนดูแลแบบนั้นคนขับรถขอบคุณแล้วก็ใช้น้ำใจให้นิดนึงเมื่อกี้ให้ประมาณหนึ่งปันหนึ่งปันรูเปียนะครับประมาณ3 บาท 3 บาทผมเงินได้นะฮะ3-4 บาทนะฮะก็ให้แล้วก็เขาก็ดีใจเราก็สำเร็จยูตาแล้วก็เวลาช่วงประมาณตัวนี้5 โมงเย็นนะครับก็ต้องเห็นคนยืนถนนตัวนี้แบบนี้นะครับคือพวกเขาชี้นิ้วแบบนี้1แบบนี้1ไอ้1อีกแล้ว1อ่ะสงสัยนะครับอันนี้คืออะไรนะครับเห็นไหมครับเยอะมาก
0: พอตกเย็นนะคะคุณฮีโร่ของเราก็เริ่มเห็นคนแปลกๆค่ะมายืนตามข้างถนนแล้วก็ชูนิ้วขึ้นเป็นเลข1 Number 1แปลว่าอะไรน่าสงสัยใช่ไหมคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะ
2: คนนี้มีนิ้ว2อันผมคิดว่า1อย่างเดียวแต่ไม่ใช่อันที่2นะคะเห็นไหมครับเมื่อกี้นะฮะเพิ่งคุยกันแล้วนะฮะเขาบอกว่าที่อินโดนีเซียมีกฎหมายนะครับช่วงที่รถติดมากๆนะเขาก็ไม่ให้ขับคนเดียวก็ให้นั่งคันละ3 ก็มากกว่านะฮะ

0: ามีเสน่ห์อย่างไรทำไมเราถึงสนใจเขาความสงสัยก็เหมือนกับกุญแจที่จะเปิดประตูสู่โลกใบใหม่ฮิโร่ขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียมดูแบนช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: วั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ
0: สีสันแอฟริกาน
2: ะครับเปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกานะครับซึ่งรายการของเราจะออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา 6:00 น. ถึง 6:30 น. นะครับทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575เช่นเดิมนะครับรวมทั้งท่านสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook นะครับแฟนเพจสรานรมเรดิโอได้ตลอดเวลาเลยครับ
0: ครับ
2: ก็สำหรับผมนะครับวันนี้นราวิทย์องค์คำมงคลครับหรือชอนครับ
1: ค่ะสรินดามั่นเจริญสิริหรือนัทค่ะ
0: ครับและผมจักรีทองเฟืองครับหรือกริชครับผม
2: ครับเรา3คนก็รับหน้าที่นะครับดำเนินรายการในวันนี้นะครับ
0: ครับ
1: กลับมาพบกันอีกแล้วหลังสงกรานต์
2: ใช่
1: วันนี้เราก็ยังเกาะกระแสเรื่องของสงกรานต์อยู่นิดนึงเพราะว่าจะพูดเรื่องของ
2: น้ำครับ
1: น้ำและความสำคัญของน้ำในแอฟริกาแล้วก็เทศกาลหรือความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับน้ำนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปสู่ช่วงนั้นเนี่ยต้องมาพบกับข่าวที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์หรือ2สัปดาห์ที่ผ่านมาในแอฟริกากันก
2: ่
1: อน
2: มีเยอะมากเลยนะครับพี่น
1: ัทวันนี้เราก็คัดเลือกนะคะเอาเฉพาะข่าวที่น่าสนใจแล้วก็เชื่อว่าทุกๆท่านจะได้รับประโยชน์จากการติดตามข่าวของเรานะคะข่าวแรกคืออะไรเอ่ยพี่ชอน
2: ก็ข่าวแรกนะครับก็จะเป็นการพบกันนะครับระหว่างประธานาธิบดีไนจีเรียกับประธานาธิบดีสหรัฐนะครับซึ่งถือว่าเป็นมหาอำนาจ2ประเทศจาก2ทวีปนะครับกันในวันที่30เมษายนนี้นะครับก็คือภาพที่เห็นก็จะเป็นประธานาธิบดีไนจีเรียนะครับชื่อว่านายมูฮัมมัดูบูฮารีนะครับก็จะพบกันในวันที่30เมษายนนี้นะครับซึ่งก็จะมีการหารือกันนะครับในหลายประเด็นเลยนะครับเรื่องของการต่อสู้กับ

0: การก่อการร้ายนะครับการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนระหว่างกันนะครับรวมถึงการเสริมสร้างบทบาทนำของไนจีเรียให้เป็นผู้นำของแอฟริกาตะวันตกด้วยนะครับ
1: ครับ
0: คือก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าจริงแล้วเนี่ยไนจีเรียเองเนี่ยก็มีปัญหากลุ่มก่อการร้ายนะครับชื่อว่ากลุ่มโบโกฮารามเคยได้ยินชื่อกันไหมครับ
2: เชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะเคยได้ยิน
0: น่าจะเคยได้ยินนะครับซึ่งกลุ่มนี้จะมีฐานที่มั่นอยู่ที่บริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไนจีเรียนะครับซึ่งบริเวณนี้จะมีการสู้รบกันมานานกว่า9ปีนะครับ แล้วก็ได้ฆ่าชีวิตคนไปกว่าหลายแสนคนนะครับรวมถึงทำให้มีผู้สูญหายกว่า2,100,000 คนซึ่งถือว่าน่ากลัวมากเลยนะครับทางนี้เนี่ยในปีที่ผ่านมาเองเนี่ยทางสหรัฐเองก็ได้อนุมัตินะครับให้มีการขายเครื่องบินทหารทั้งหมด12 ลำนะครับรวมถึงอาวุธยุทโธปกรณ์กว่า600 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับไนจีเรียด้วยนะครับซึ่งเรียกว่าการพบกันระหว่าง2ผู้นำเนี้ยจะเป็นการตอกย้ำถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันนะครับระหว่างประธานาธิบดีไนจีเรียกับประธานาธิบดีสหรัฐนะครับซึ่งเป็นการสะท้อนว่าสหรัฐเนี่ยให้ความสำคัญกับแอฟริกาโดยเฉพาะไนจีเรียค่อนข้างมากเลยนะครับซึ่งถ้าหากย้อนกลับไปเนี่ยก็เมื่อสมัยที่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยได้เข้ารับตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐในช่วงแรกๆนะครับก็มีการต่อสายถึงประธานาธิบดี2ท่านในแอฟริกาทราบไหมครับว่าประเทศไหน
2: ใครบ้างครับต้องมีไนจีเรียแน่นอน
0: ประเทศแรกก็คือไนจีเรียนะครับและประเทศที่2ก็คือแอฟริกาใต้นะครับพร้อมกับมีการเชิญผู้นำทั้ง2ประเทศเนี่ยมาเยือนสหรัฐด้วยก็เป็นที่มาของการเยือน
2: ครั
0: ้งนี้ของประธานาธิบดีไนจีเรียนะครับ
2: เราทราบว่าเมื่อไม่นานมานี้ทางรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐก็เพิ่งเยือนแอฟริกาไป
0: ใช่ครับก็คือนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันที่เคยมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับก็คือตอนนั้นเนี่ยนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ได้เยือนไนจีเรียด้วยและเยือนประเทศอื่นๆแอฟริการวมแล้วทั้งสิ้น5 ประเทศแต่หลังจากนั้นก็นายเร็กซ์ทิลเลอร์สันก็ถูกปลด
1: ครับ
0: หลังจากที
2: ่
0: ม
2: ี
0: การ
2: เยือน
0: การเปลี่ยนตัว
2: เปลี่ยนตัวรัฐมนตรี
0: ต่างประเทศนะครับ
2: แต่ยังไงไม่ว่าจะเปลี่ยนตัวยังไงคือแอฟริกาก็ยังมีความสำคัญต่
0: อสหรัฐ
2: อยู่ดีนะคะค่ะ
0: ต่อไปข่าวที่2
1: ครับส่วนวันนี้นะครับผมก็จะนำเรื่องของสมาร์ทซิตี
0: ้โอ้น่าสนใจมาก
1: ในแอฟริกานะครับมานำเสนอซึ่งข่าวนี้เนี่ยเรียกว่าน่าสนใจเนื่องจากว่ามีความผิดไปจากความเข้าใจเดิมๆของเราว่าแอฟริกานี่เป็นประเทศภูมิภาคแห่งความล้าหลังโดยเฉพาะ
2: สมาร์ทซิตี้มันคืออะไรล่ะคะ
1: สมาร์ทซิตี้เนี่ยก็เป็นลักษณะของการที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับมาปรับใช้กับการพัฒนาประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเมืองนะครับแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยรวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจนะครับให้กลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งนะครับซึ่งก็จะได้นำเสนอเรื่องของวิธีคิดแล้วก็วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเมืองในแอฟริกาครับซึ่งประเทศในวันนี้ที่ผมจะนำมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเนี่ยนะครับก็คือรวันดา
2: โอ้รวันดา
1: เคยรู้จักไหมครับประเทศนี
2: ้คิดว่าคนส่วนใหญ่ต้องเคยดูภาพยนตร์เรื่องโฮเทลรวันด
1: า
2: ก็จะคิดไปถึงภาพการฆ
0: ่
2: าล
0: ้
2: างเผ่าพันธ
0: ุ์
2: สงครามการเมืองนะคะ
1: ซึ่งรวันดาเนี่ยเราก็ทราบดีว่ามีชื่อเสียงไปในทางที่เป็นประเทศที่เต็มไปด้วยอาชญากรรมและสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อย่างที่ได้เล่าไปใช่ไหมครับแต่วันนี้รวันดา
0: ได้แต่วันนี้รวันดาเป็นยังไงครับ
1: พลิกโฉมไปเลยครับ
0: โอ้โหไม่น่าเชื่อนะ
1: ใช่ครับโดยที่ปัจจุบันนี้นะครับเรียกว่าพัฒนาแบบก้าวกระโดดทีเดียวนะฮะโดยที่อัตราการเกิดอาชญากรรมทั้งหลายเนี่ยก็ต่ำลงอย่างมากและที่น่าตกใจคือต่ำกว่าประเทศไทยของเราอีกนะครับ นี่คือรวันดาในปัจจุบันนะคร
0: ับ พัฒนาอย่างก้าวกระโดดเลย
1: ใช่ครับผมแล้วก็ความง่ายในการเข้าไปลงทุนนะฮะเมื่อปี2560เนี่ยรวันดาได้อันดับที่42นะครับ
2: ในขณะที่ว่าสูงกว่าไทย
0: สูงกว่าไทย
1: ประเทศไทยเราเนี่ยได้อันดับที่46นะครับซึ่งก็น่าตกใจนะครับพอสมควร
0: กลับมามองต
2: ั
0: วเอง
1: ใช่ครับและอีกด้านหนึ่งนะครับรวันดาเนี่ยทราบไหมครับว่ามีอินเทอร์เน็ตเนี่ยเร็วที่สุดในภูมิภาคแอฟริกานะครับ
0: ก็คือ High
1: Speed Internet นะฮะหรือที่บ้านเราทราบกันดีในชื่อของ 4G นะครับรวันดาเป็นประเทศแรกในแอฟริกานะครับที่มี 4G
0: ไม่น่าเชื
1: ่อน่าตกใจพอสมควรนะครับแล้วก็ใช้ระบบโครงข่ายใยแก้วนำแสงขนาดใหญ่ขนาดความยาว 2,400 กิโลเมตรนะฮะทั้งประเทศเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคแอฟริกานะฮะ
0: ทราบมาว่ารวันดาเนี่ยเขามีตัวแบบการพัฒนาจากประเทศ
1: เพื่อนบ้านเรานี่เองในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับ
2: ประเทศนั้นคือ
1: ก็คือสิงคโปร์นั่นเองนะครับซึ่งสิงคโปร์เนี่ยเขามีแนวคิดพัฒนาเมืองในรูปแบบของสมาร์ทเนชั่นนะฮะซึ่งผู้นำของรวันดานะครับในปัจจุบันก็คือประธานาธิบดีพอลคากาเม่เนี่ยนะฮะก็ได้นำแบบอย่างแล้วก็แนวคิดในการพัฒนาประเทศของสิงคโปร์เนี่ยครับไปปรับใช้ในประเทศรวันดาเองนะฮะ
0: ทราบมาว่านายพอลคากาเม่นี่ก็เป็นผู้นำที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดคนหนึ่งของแอฟริกา
1: ใช่ครับแล้วก็เป็นเรียกได้ว่าในทางการเมืองเนี่ยถือว่าเป็นผู้นำที่มีความเผด็จการสูงมากแต่ก็เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ในด้านเศรษฐกิจแล้วก็การพัฒนาประเทศโดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เนี่ยก็ถือว่าท่านสมัยพอสมควร
0: ก็ถือว่าเป็นที่ยอมรับของประชาชน
1: ใช่ครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยหลังจากที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการพัฒนาประเทศเนี่ยครับทำให้ระบบการเงินการธนาคารรวมถึงการทำธุรกรรมต่างๆของรวันดาเองเนี่ยสามารถทำได้ผ่านระบบออนไลน์ถือว่ามีความเจริญรุ่งหน้าเป็นอย่างมากนะครับนี่คือปัจจุบันที่รวันดาได้นำเงินการไปแล้วนะ
0: เรียกว่าพลิกโฉม
2: แอฟริกาเลย
1: นะครับนอกจากนี้นะครับยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างที่จะดำเนินการอีกนะฮะก็คือมีแนวคิดที่จะเปลี่ยนเมืองหลวงเนี่ยหรือกรุงคิกาลีเนี่ยครับให้เป็นวิชั่นซิตี้ในอีก20ปีข้างหน้านะครับก็คือจะเป็นเมืองที่ใช้เทคโนโลยี IT อย่างเต็มรูปแบบนะฮะมีอินเทอร์เน็ตแบบ 4G เนี่ยเข้าถึงทุกครัวเรือนนะฮะใช้พลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยครับในการผลิตกระแสไฟฟ้ารวมถึงการพัฒนาระบบคมนาคมให้มีความทันสมัยครับผมซึ่งอากรวันดาแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยประเทศในแอฟริกาหลายประเทศเนี่ยก็หันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองให้เป็นสมาร์ทซิตี้นะครับอาทิเช่นไนจีเรียกาน่าหรือแอฟริกาใต้นะครับมีการมีความร่วมมือกันเนี่ยที่เรียกว่าสมาร์ทแอฟริกาอาลีแอนซ์นะครับที่นำโดยรวันดาร่วมกับอีก19ประเทศในภูมิภาคแอฟริกา
2: น่าสนใจมาก
0: ครับสนใจ
1: ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำเลยทีเดียวนะครับในด้านนี้สำหรับรวันดาเองก็ตาม
2: ค่ะ
1: ครับผม
2: ค่ะจบเรื่องสมาร์ทซิตี้แล้วนะก
0: ็แต่ความน่าสนใจไม่หมด
2: ขออีกข่าวนึงค่ะเป็นข่าวดีอีกข่าวนึงของแอฟริกาแล้วก็น่าสนใจมากเพราะว่าประเทศบอตสวานานะคะประธานาธิบดีคนใหม่เนี่ยเขาก็ได้แต่งตั้งรัฐมนตรีหญิงที่มีอายุน้อยที่สุด คนแรกในบอตสวานานะคะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการค้าและขอโทษค่ะกระทรวงการลงทุนการค้าและอุตสาหกรรมนะคะเป็นกระทรวงสำคัญมากที่เห็นในรูปเนี่ยนะคะเธอ
1: จัดว่าหน้าตาดี
2: คือเธอมีชื่อว่าโบโกโลจอยเคเนเวนโดอายุเพียง30ปีเท่านั้นค่ะถือว่าเป็น
1: ชอนเท่าไหร่แล้วครับ
0: น้อยกับผม
2: สูสีสูสีใกล้เคียงใกล้เคียงนะคะก็ประวัติของเธอเนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่าเมื่อปี2559เนี่ยได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนรัฐสภาอยู่ในสภาตั้งแต่อายุเพียงแค่28ปีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้รับความไว้วางใจโดยล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่4เมษายนเนี่ยเธอก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีนะคะกระทรวงการลงทุนการค้าและอุตสาหกรรมของบอตสวานาเป็นรัฐมนตรีหญิงที่มีอายุน้อยที่สุดซึ่งประวัติของเธอก็น่าสนใจมากเพราะว่าเธอเนี่ยจบการศึกษาปริญญาโทนะคะทางด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

0: สร้างสังคมที่เท่าเทียมระหว่างชายหญิงส่งเสริมสิทธิสตรีสิทธิของเยาวชนนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ย เมื่อครั้งที่มีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่64เนี่ย
1: ค
0: ุณโบโกโลเนี่ยนะคะเคเนเวนโดเนี่ยก็ได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนเยาวชนของบอตสวานาไปกล่าวแถลงการในนามของเยาวชนแอฟริกาต่อเลขาธิการสหประชาชาติด้วยเรียกว่าเก่งแล้วก็มีบทบาทนำมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กเลยนะคะตั้งแต่เป็นเยาวชนเลยจนตอนนี้อายุ30ปีแล้วก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีหญิงอายุน้อยที่สุดคนแรก
2: ซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจที่มีความสำคัญ
0: ใช
2: ่
0: ค
2: ่
0: ะเป
2: ็
0: นกระทรวงที่มีความสำคัญลำดับต้นๆเลยนะคะของบอตสวานาก็น่าสนใจเพราะว่าเราก็อยากจะเห็น
2: บทบาทของผู้หญิงนะคร
0: ับใช่บทบาทของผู้หญิงสิทธิสตรีนะคะให้มากขึ้นนะคะค่ะวันนี้ก
2: ็ช่วงแรก
0: ข่าวเกี่ยวกับแอฟริกาที่น่าสนใจทั้ง3ข่าววันนี้ก็เราเลือกมาแล้วคงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมนะคะ
1: สีสันแอฟริกา
0: ใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวพักเบรกกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการซึ่งจะพูดเรื่องน้ำ
2: และกิจกรรมเกี่ยวกับน้ำ
1: สอดคล้องกับเทศกาลสงกรานต์ของเรา
0: ที
2: ่ผ่านมา
0: ซึ่งผ่านมาค่ะ
2: แต่เราก็อยากจะสาดความสุขก
0: ับ
2: นะคร
0: ับ เดี๋ยวจะเป็นยังไงก็ติดตามชมในช่วงต่อไป
2: ครับ
0: ค่ะ
3: การต่างประเทศกับสิ่งที่เราเห็นการประชุมแล้วก็ประชุมการจับมือแล้วก็จับมือหลายคนคงรู้สึกว่าการต่างประเทศช่างเป็นเรื่องที่ไกลตัวซะเหลือเกินแต่จริงๆแล้วการต่างประเทศใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดเพราะการต่างประเทศนั้นช่วยสร้างมิตรภาพสร้างความเข้าใจสร้างความร่วมมือสร้างโอกาสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศของเราเพื่อให้โลกได้มองเห็นและชื่นชมในสิ่งที่ดีงามต่างๆของเรามาซื้อสินค้าไทยมาลงทุนในไทยมาเที่ยวเมืองไทยเพิ่มความร่วมมือกับไทยและเพื่อเชิญชวนให้โลกได้มาสัมผัสความเป็นไทยการต่างประเทศจึงเป็นเครื่องมือที่จะเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยและเชื่อมท้องถิ่นสู่สากลแล้วการต่างประเทศในมุมมองของคุณล่ะเป็นแบบไหน20ปีวิทยุสรานรม
1: กลับมาสู่
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับซึ่งช่วงนี้ก็อย่างที่เกริ่นไปก่อนหน้านี้นะครับว่าเราจะมีสาระดีๆเกี่ยวกับน้ำแล้วก็กิจกรรมน้ำในแอฟริกามาฝากกับแฟนรายการนะครับ
0: กระแสสงกรานต์
2: กระแสสงกรานต์แต่ช่วงนี้เราก็มีแทมมี่มาอยู่กับแฟนๆรายการนะครับกลับมาหลังจากไม่ได้เจอกับแทมมี่มาหลายอาทิตย
0: ์
2: นะครับก็ต่อเนื่องเลยเกี่ยวกับน้ำก็คือเทศกาลที่เพิ่งผ่านไปของคนไทย
1: ครับ
2: เทศกาลแห่งความสุขนะครับก็คือเทศกาลสงกรานต์
1: ครับผม
2: ไม่ทราบว่าไปเที่ยวไหนกันบ้างครับกริดไปเที่ยวไหนบ้าง
1: ผมก็กลับบ้านที่อุดรครับพี่ก็ไปเล่นสงกรานต์ซึ่งก็เล่นมาประจำทุกปียังไม่ขาดเลยนะชอบมากครับเทศกาล
2: นี้ใช่ครับครัวนะ
1: ฮะใช่ครับผม
0: ส่วนแฮมมี่ก็กลับบ้านที่กำแพงเพชรค่ะไปไหว้พ่อแม
2: ่
0: ญาติใช่
2: สนุกไหมครับเนี่ย
0: สนุกค่ะได้พักผ่อนด้วย
2: ได้เล่นน้ำด้วยป่ะครับ
0: เล่นค่ะแล้วพี่ชอนล่ะคะไปไหนมาบ้าง
2: พี่ก็ไปพักผ่อนกับครอบครัวนะครับแล้วก็มาเล่นน้ำสงกรานต์ที่สยามสแควร
1: ์
2: ก็สนุก
1: สนุกไหมครับ
2: สนุกมากเล่นกับน้องๆเยาวชน
0: เยาวชน
1: เข้าใจได้
2: ครับแล้วก็ในช่วงนี้ช่วงที่2นะครับสาระดีๆเกี่ยวกับน้ำเนี่ยเราจะเริ่มต้นกันที่ให้กริชช่วยเล่านิดนึงว่า
1: ครับ
2: พิธีขอฝนใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับที่ผมจะมีมาฝากก็คือเกี่ยวกับน้ำในซิมบับเวนะฮะก็จะมีที่เรียกว่าพิธีขอฝนซึ่งคล้ายๆในประเทศเราบางภูมิภาคก็จะมีแห่นางแมวเพื่อขอฝน
2: แอฟริกาก็มีเหมือนกันใช่ไหมครับ
1: แอฟริกาก็มีพิธีกรรมของพื้นเมืองเขาเช่นกันนะฮะซึ่งก็จะคล้ายลักษณะการร้องเพลงนะฮะหรืออาจจะเป็นการร้องบทสวดก็เป็นได้นะครับหรือว่าเป็นการผิวปากมีการเต้นรำก็เป็นอีกหนึ่งพิธีกรรมในการขอฝนของซิมบับเวนะครับ
2: ใช่ครับ
1: ซึ่งปัจจุบันเนี่ยซิมบับเวเนี่ยประสบกับภาวะแห้งแล้งก็คือขาดแคลนน้ำเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในภูมิภาค

0: วันออกของซิมบับเวนะครับพี
1: ่คือต้องเกริ่นให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ทราบก่อนว่าซิมบับเวจริงตั้งอยู่โซนแอฟริกาตอนใต้นะครับตั้งอยู่เหนือประเทศแอฟริกาใต้ทางเหนือแอฟริกาใต้ก็จะมีปัญหาขาดแคลนน้ำเหมือนกันเหมือนกับที่แอฟริกาใต้วันนี้ก็มีปัญหาขาดแคลนน้ำเหมือนกันเดี๋ยวฉันนี่จะเล่าให้ฟัง
2: ใช
0: ่ไหมครับซึ่งก็หลายฝ่ายในซิมบับเวเนี่ยก็มองว่าเป็นเพราะว่าละเลยประเพณีดั้งเดิมหรือเปล่าก็คือพิธีขอฝนเนี่ยฮะไม่ได้ทำมานานเนี่ยเป็นเพราะเหตุนี้หรือเปล่าทำให้เกิดภาวะแห้งแล้งอย่างหนักในประเทศอย่างเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยก็เลยมีความออกมาเรียกร้องนะฮะว่าควรจะรื้อฟื้นพิธีกรรมดังกล่าวเนี่ยครับกลับมาอีกครั้งเพื่อเป็นการคงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของประเทศของตัวเองนะฮะและเชื่อว่าจะช่วยบรรเทาภาวะความแห้งแล้งในประเทศซิมบับเวได้นะฮะซึ่งก็มีอีกฝ่ายเป็นในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยครับออกมาบอกว่าใช่ครับประเพณีเนี่ยไม่น่าจะเกี่ยวเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรงหรือปัญหา climate change อะไรทั้งหลายอย่างนี้มากกว่าซึ่งควรจะแก้ปัญหาด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์เช่นการปลูกต้นไม้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกร็ดของพิธีเกี่ยวกับน้ำในประเทศซิมบับเว
1: ก็เป็นความเชื่อเนาะเราก็รับฟังมา
0: ใช่ครับ
1: นะครับ
0: ครับ
1: โอเคต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของทุกคนทราบไหมครับว่าวันน้ำโลกตรงกับวันที่เท่าไหร
2: ่วันไหนหรอคะพี่ชอน
0: ทราบแต่วันดินโลกนะฮะ
1: วันน้ำโลกจริงๆตรงกับวันที่22มีนาคมของทุกปีครับซึ่งมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อที่จะมุ่งเน้นการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของน้ำนะครับโดยในปีนี้ก็มีการกำหนดนะครับหัวข้อของวันน้ำโลกก็คือธรรมชาติเพื่อสายน้ำหรือ Nature for Water นะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นการเรียกว่าหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำเนี่ยโดยใช้แนวทางของธรรมชาตินะครับในศตวรรษที่21นะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งทั่วนี้นะครับทุกคนทราบไหมครับว่าประชากรโลกเนี่ยกว่า663ล้านคนเนี่ย
0: ครับ
1: อาศัยอยู่โดยไม่มีน้ำสะอาดใช้เป็นตัวเลขที่น่าตกใจนะครับ
0: ครับผม
1: เพราะว่าในเมืองไทยเองเราก็ถือว่าเรามีน้ำกินน้ำใช้กัน
0: เรียกว่าเหลือเฟือ
1: เหลือเฟือนะครับ
0: มาสาดกันได
1: ้แต่ประชากรอีกหลายที่ของโลกไม่มีน้ำใช้นะครับแล้วก็ใช้เวลานานคือจะต้องมีการแบบว่าออกไปหาน้ำนะครับรวมทั้งเผชิญกับปัญหาสุขภาพจากการที่ต้องใช้น้ำที่มันปนเปื้อน
0: ครับ
1: แต่เมืองไทยเราเรียกว่าไม่มีปัญหานั้นนะครับ
0: ครับผมเป็นโชคดีของเรา
2: โชคดีของเรา
1: สำหรับในปี2561เนี่ยซึ่งมีการกำหนดธีมอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับก็คือเขาบอกว่าแนวทางการอนุรักษ์ธรรมชาติอนุรักษ์น้ำเนี่ยจะใช้วิธีตามธรรมชาติเช่นการส่งเสริมการปลูกป่านะครับรวมถึงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำต่างตลอดจนให้มีการขุดคลองเพื่อเชื่อมกับพื้นที่ที่มีน้ำท่วมเป็นประจำอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ก็เป็นเรียกว่ากลับมาสู่วิธีที่เป็นธรรมชาติที่สุดนะครับซึ่งแนวทางนี้ก็ไปสอดคล้องกับSustainable Development Goal นะครับหรือ SDG เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาตินะครับในข้อที่6ซึ่งเป็นเรื่องของการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนนะครับ
0: ครับ
1: โดยกำหนดให้ทุกคนเนี่ยภายในปี2030เนี่ยครับจะต้องมีการลดสัดส่วนของน้ำเสียลงให้ได้ครึ่งหนึ่งนะครับ
0: ครับ
1: รวมถึงมีการเพิ่มการนำนวัตกรรมเรื่องการรีไซเคิลน้ำแล้วก็การใช้น้ำอย่างปลอดภัยเนี่ยมาใช้ในทุกครัวเรือน
0: ครับ
1: นะครับทั้งนี้เนี่ยมีหน่วยงานหนึ่งที่ของสหประชาชาติครับเรียกว่า UN Water
0: ครับ
1: นะครับซึ่งเป็นกลไกความร่วมมือเนี่ยระหว่างหลายหน่วยงานจากทั้งรัฐบาลของประเทศต่างๆเนี่ยมาร่วมมือกันในการที่จะแก้ไขปัญหาน้ำนะครับทีนี้เนี่ยผมมีตัวเลขที่น่าสนใจมาฝาก
0: ครับผม
1: เกี่ยวกับเรื่องของน้ำนะครับก็บอกว่ากว่า 80% ของน้ำเสียเนี่ยได้กลับไปสู่ระบบนิเวศโดยที่ไม่มีการบำบัดซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าตกใจนะครับรวมถึงประชากรทราบไหมครับว่าประชากรกว่า 1,800 ล้านคนเนี่ยดำรงชีพโดยใช้แหล่งน้ำที่ปนเปื้
0: อ
1: นในการบริโภคซึ่งถือว่าเป็น
0: จำนวนมากพอสมควรนะครับ
1: แล้วก็เสี่ยงต่อการติดโรคต่างๆเช่นโรคอะฮิวาตกะโรคนะครับไทฟอยด์โปลิโอเป็นต้นนะครับ
0: ครับ
1: และเขาบอกว่าน้ำที่มันปนเปื้อนเนี่ยรวมถึงระบบสุขาภิบาลที่ไม่ถูกหลักอนามัยเนี่ยก็นำไปสู่การเสียชีวิตของคนทั่วโลกกว่า 842,000 คนต่อปี
2: โอ้เป็นตัวเลขที่เยอะเหมือนกัน
1: เป็นตัวเลขที่น่าตกใจเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์น้ำไว้นะครับเรียกว่าเล่นสงกรานต์ก็เล่นด้วยความสุภาพแล้วก็ประหยัดน้ำนะครับ
0: ครับผม
1: ทีนี้ของแทมมี่มีอะไรมาฝากแฟน

0: ทำไมก็มีเกี่ยวกับเราใช่ไหมเล่นน้ำสงกรานต์ใช่ไหมคะ
1: แต่ว่
0: า
1: เล่นน้ำกันมีความสุข
0: ใช่แต่ว่าอีกด้านหนึ่งของโลกเนี่ยก็เกิดวิกฤตขาดแคลนน้ำค่ะในภูมิภาคแอฟริกาก็คือในกรณีเมืองเคปทาวน์นะคะ
1: ค
0: ในประเทศแอฟริกาใต้เนี่ย
1: อันนี้ใช่ไหมครับภาพนี้นะ
0: ใช่แล้วค่ะเมืองเคปทาวน์เนี่ยค่ะเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่อันดับ2ของแอฟริกาใต้อะค่ะซึ่ง
1: คุ้นๆว่าเคปทาวน์เนี่ยอาทิตย์ก่อนเราได้พูดไปเรื่องบุ
2: พเพส
1: ัน
2: น
1: ิ
2: วา
1: สใช่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะเคปทาวน์นี่เป็นเมืองที่สำคัญเมืองหนึ่งเลย
1: ทางประวัติศาสตร์แล้ววันนี้ก็มีความสำคัญ
0: อีกใช่ค่ะเพราะว่าเคปทาวน์เนี่ยนะคะเป็นเกิดวิกฤตขาดแคลนน้ำค่ะเพราะว่าเกิดปรากฏการณ์เอลนินโญเมื่อ2ปีที่ผ่านมานะคะก็ทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องเลยค่ะจนรัฐบาลเนี่ยค่ะได้ประกาศข้อบังคับให้ประชาชนเนี่ยใช้น้ำอย่างประหยัดค่ะแค่วันละ50ลิตรต่อคนต่อวันเองอะค่ะเป็นปริมาณที่น้อยมากใช่แล้ว
1: รูปนี่ก็คือว่าต้องมีการเข้าคิว
0: ต่อ
1: รับน้ำ
0: ใช่ต่อแถวน้ำ
1: แล้วก็จำกัดปริมาณด้วย
0: ใช่ค่ะซึ่งรัฐบาลเนี่ยค่ะได้ออกนโยบาย Day Zero พี่รู้ไหมคะว่า Day Zero เป็นยังไง
1: Day Zero
2: ค
1: ื
2: ออะไรครับ
0: เป็นนโยบายที่น้ำประปาเนี่ยค่ะจะถูกปิดทั่วเมืองค่ะแล้วรัฐบาลก็จะตั้งจุดแจกน้ำเฉพาะจุดค่ะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมาเข้าแถวรับน้ำตามที่ในรูปนะคะค่ะเพื่อที่จะเป็นการจำกัดปริมาณน้ำให้ใช้ได้ทั่วถึงค่ะ
1: เรียกว่าวิกฤตนะครับ
0: ใช่เป็นวิกฤตเลย
1: แต่ทีนี้เนี่ยถ้ามุมมองจากนักท่องเที่ยวไทยถ้าจะไปเคปทาวน์ไปแอฟริกาใต้ยังไปได้อยู่ครับ
0: ยังไปได้อยู่ค่ะเพราะว่าจากที่รัฐบาลประกาศมาค่ะบอกว่าโรงพยาบาลแล้วก็พื้นที่เศรษฐกิจแล้วก็เขตอุตสาหกรรมรวมถึงภาคบริการท่องเที่ยวเนี่ยอย่างเช่นโรงแรมนะคะไม่ได้รับผลกระทบ
1: เพราะว่าเขาให้ความสำคัญกับภาคบริการ
0: กับภาคบริการเป็นพิเศษใช่ค่ะ
1: เรียกว่าคนไทยถ้าจะไปท่องเที่ยวก็สามารถไปได
0: ้ปกติอยู่ค่ะ
1: แต่ก็อยากจะให้ช่วยกันประหยัดน้ำ
0: ค่ะอย่างเช่นในโรงแรมนะคะก็มีการติดป้ายแบบรณรงค์ประหยัดน้ำ
1: เซฟวอเตอร์ใช่ไหมคร
0: ับ
2: ครับ
1: เรียกว่า
2: สนใจ
1: ในขณะที่เมืองไทยเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานแต่มีหลายมุมของโลกประสบวิกฤตขาดแคลนน้ำรวมถึงในภูมิภาคของเราคือแอฟริกานั่นเอง
0: ใช่แล้วค
1: ่
0: ะ
1: นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันนะครับในการอนุรักษ์น้ำ
0: ใช่
1: ทุกวันนี้ไม่ทราบว่ามีใครอยากจะแชร์ไหมครับว่ามีวิธีการประหยัดน้ำกันยังไงบ้าง
0: ก็อย่างเช่นอาบน้ำก็ปิดน้ำตอนสระผมอะไรอย่างนี
1: ้
0: ก
1: ็
0: เป
1: ็
0: นการประหย
1: ั
0: ดน
1: ้
0: ำ
1: ใช่ของพี่ก็อาบน้ำฝักบัวก็จะไม่ใช้วิธีการตักครับจะเปลืองกว่า
2: ครับผม
1: ของกริด
0: แล้วของพี่กริดล่ะคะ
2: ก็เช่นเราแปรงฟันอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาจจะ
1: ไม่เปิดน้ำทิ้ง
2: ใช่ครับเปิดน้ำใส่แก้วอย่างเงี้ยครับแล้วก็ใช้เท่าที่จำเป็นเท่าที่พอเพียงครับ
0: เป็นวิธีที่ดี
1: ช่วยกันนะ
2: ครับ
0: ช่วยกันประหยัดน้ำค่ะ
1: ก็เรียกว่าน่าสนใจมากเลยสำหรับอาทิตย์นี้นะครับ
2: สาระความรู้ที่เรานำมาฝาก
1: สำหร
2: ับ
1: สัปดาห์หน้า
2: ครับผม
1: จะเป็นหัวข้ออะไรนั้นต้องฝากแฟนๆรายการติดตามพวกเราด้วยนะครับสีสันแอฟริกานะครับ
2: ครับ
1: ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา6:00 น. ถึง 6:30 น. แล้วก็ติดตามได้ทาง Facebook สารานรมเรดิโอได้ตลอดเวลานะครับก็สำหรับสัปดาห์นี้เรา3คนนะครับผมชอนครับ
0: แทมมี่ค่ะ
2: ครับกริดครับ
1: เรา3คนต้องลาแฟนๆรายการไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ

0: กันละบ่าขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาพม่าง่ายๆกับผมชวนันท์นะครับแหมวันนี้นะครับก็ทดลองทักทายกันด้วยภาษาพม่ากันเลยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับอาจารย์มิจะมาสอนเรื่องเธอกับเขาและรักของเรานะครับไม่ใช่แต่ก็ใกล้เคียงนะครับเพราะว่าวันนี้อาจารย์มิจะมาสอนเรื่องการใช้สรรพนามเรียกบุคคลครับซึ่งก็คือฉันเธอเขาเรานี่แหละนะครับอย่ารอช้านะครับเรารีบไปนั่งหน้าชั้นเรียนของอาจารย์มิกันเลยดีกว่านะครับไปกันครับ
1: มิงลาวาเช่วันนี้เรามาเรียนการสรรพนามบุคคลนะคะมีหลายแบบหลายอย่างนะคะเราเริ่มจากดิฉันก่อนนะคะถ้าเป็นดิฉันเราก็บอกว่าจมะเป็นผู้หญิงนะคะจมะถ้าหาว่าพวกดิฉันก็คือจมะดุนะคะจมะดุเราเติมแค่แบบดุคำเดียวเป็นพหูพจน์แล้วนะคะเอาไหมนะคะจมะดิฉันจมะดุพวกเรานะพวกดิฉันนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็ผมก็คือจนอจนอถ้าเป็นผู้ผมผู้ชายเป็นคนพูดนะคะจนอดุจนอดุเห็นไหมคะใส่แค่ดุคำเดียวเนี่ยเป็นพหูพจน์ได้นะคะจมะจมาดุจนอจนอดุได้ไหมคะอ้าวต่อไป

ขาตู่นะตู่ก็คือผู้ใช้ก็ได้ผู้หญิงก็ได้ที่แบบไม่ใช่ตัวเราของคนอื่นนะฮะตู่หรือว่าตู่มะถ้าเป็นพหูพจน์ก็คือตู่โดตู่โดหรือว่าตู่มาโดตู่มาแปลว่าผู้หญิงนะฮะเท่ากับภาษาอังกฤษก็ชีนะฮะก็ตูมาโดแต่สมัยนี้เนี่ยคุณพม่าเขาก็ไม่ได้พูดกันแล้วค่ะนะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเขาก็พูดกันว่าตูโดอย่างเดียวนะฮะถ้าว่ากลมนั้นอะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายรวมกันอยู่ใช่ไหมคะก็เราก็เรียกว่าตูโดพวกเขานะฮะตูก็คือเขาตูโดก็คือพวกเขาซ้ำนะคะจะมาจะมาดูจะหนอจะหนอดูตูตูดูนะคะก็พอเสร็จแล้วเราก็มาดูอีกคำหนึ่งว่าดิฉันรักเขานะคะฉันรักเธอนะดิฉันรักเธอแต่ว่าพวกเราเนี่ยเราไม่ได้ใช้คำที่แบบเธอหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเหมือนแบบ I love you ที่แบบ you เนี่ยไม่ค่อยได้ใช้กันค่ะถ้าหากว่าเรารู้จักชื่อเขาอยู่แล้วคำที่จะบอกรักเนี่ยเราไม่รู้จักกันมาก่อนแบบเราไปพูดเขาแบบเฉยๆไม่ได้ใช่ไหมคะเขารู้จักเขาดีแล้วระดับหนึ่งที่แบบรู้จักมากเกินไปแล้วเนาะก็เลยว่าเราก็ต้องรู้จักชื่อเขาแล้วนะเพราะฉะนั้นเรามาใส่ชื่อเขาเลยดีกว่านะคะถ้าสมมติมีคนบอกมิมิว่าโอ้รักมิมินะอีกฝ่ายหนึ่งก็คือผู้ชายใช่ไหมก็เขามาบอกมิมิว่ารักมิมิเนี่ยเขาจะพูดยังไงนะเขาก็บอกว่าจะหนอมิมิโกชิดเห็นไหมคะจะหนอผมมิมิโกมิมิเป็นคนที่เขารักอยู่ชิดเดแปลว่ารักนะจะหนอมิมิโกชิดเดนะถ้าหาว่าคุณผู้ชมก็มีคู่รักอยู่แล้วคุณผู้ชมจะพูดกับคู่รักของคุณผู้ชมจะพูดยังไงเอ่ยลองพูดดูนะคะถ้าเป็นดิฉันก็จะมาไปจะมาแล้วก็ใส่ชื่อคนที่คนรักแล้วก็ตามด้วยชิดเดได้ไหมคะถ้าเป็นผู้ชายจะหนอแล้วก็ใส่ชื่อที่คุณผู้ชมรักแล้วก็ตามด้วยชิดเดก็คืออันนี้เป็นฉันรักคนแค่นั้นเองค่ะแต่จำไว้นะคะคนพม่าเขาไม่ได้ใส่ชื่อแบบไม่ได้ใส่แบบคนนะไม่ได้ใช้กันนะคะก็จะหนอมิมิกูชิดเดหรือว่าถ้ามิมิรักใครสักคนหนึ่งนะคะมิมิก็บอกว่าจะมานะคะคนนี้แล้วก็ตามด้วยกูชิดเดต้องพูดแบบนี้ได้ไหมคะนะคะถ้าหาว่าเด็กผู้หญิงตั้งแต่เริ่มเกิดถึงประมาณที่แบบทีนเอเจอร์นะประมาณอายุ18 19 20เนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นมะค่ะนำหน้านะคะมะเอามะมิมิแล้วกันมะมิมินะคะพอมิมิจบปริญญาตรีแล้วเข้าไปทำงานแล้วก็เขาก็เรียกมิมิว่าเป็นดอเลยค่ะดอมิมิเลยนะคะเป็นแบบนี้ตั้งแต่เริ่มเกิดถึงประมาณอายุ20เนี่ยเราเรียกกันว่ามะนะฮะมะมิมิถ้าหลังจาก20จบปริญญาแล้วเข้าไปทำงานแล้วก็คือเป็นดอไปแล้วดอมิมินะฮะก็สำหรับผู้หญิงเนี่ยมีแค่2แบบนะฮะมะกับดอนะถ้าเป็นคนผู้ใช้ทันหลายเนี่ยตั้งแต่เกิดถึงประมาณอายุ20เนี่ยเราเรียกว่าเป็นเมาค่ะนะคะเมานะคะไม่ใช่มองมองที่แบบคนไทยเรียกกันนะคะเมาค่ะนะเมาอูเมาเซงเว่ยถ้าหาว่าหลังจาก20ปีขึ้นไปเนี่ยประมาณยังไม่ถึง30หรือว่า30เนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นโกค่ะนะโกเมาเมาหรือว่าโกเซงเว่ยอะไรเพื่อนนี้นะถ้าหาว่าล้านจะ30แล้วเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วก็เราก็เรียกว่าเป็นอู้เลย

0: นะคะอูเซเวนไปแล้วนะตอนแรกเนี่ยเราเรียกว่ามังเซเวนตอนที่สองเราก็เรียกว่าโกเซเวนนะคะถ้าตอนที่สามก็คืออูเซเวนนะคะวันนี้สรรพนามบุคคลมีเพียงแค่นี้นะคะ
1: มิงลาบาเสีย
2: มิงลาบาซันดาฟีราเป็นมาเลยหรือตีล่ะ
1: ตูนี่มากองบูโลเปียวเด
2: ฮู้ล่ะยามยานี่กองบาซีโลตู้ก็เปียวไล่ป่ะ
1: โอเคจะมาตู้ก็เปียวไปบามั้ย
2: กองบีเลย
3: อีกไม่ช้าเราจะก้าวเข้าสู่ยุคของประชาคมอาเซียนดังนั้นภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษากลางที่ใช้สื่อสารกับประเทศอาเซียนด้วยกันแต่มาตรฐานของเด็กไทยในการใช้ภาษาอังกฤษยังนับว่าที่น่าพอใจนักถ้าเทียบกับประเทศพม่าแล้วเด็กพม่ามีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับที่ดีดูได้จากการสอบ TOEFL TOEIC ที่เป็นข้อสอบแสนยากสำหรับเด็กไทยแต่เป็นอะไรที่เด็กพม่าไม่สอบกันเพราะถือว่าง่ายเด็กพม่าสอบ GCE กันมากกว่าข้อสอบภาษาอังกฤษ GCE มีแค่5ข้อคือเขียนเรียงความในหัวข้อที่กำหนดเขียนแบบฟรีสไตล์1หน้ากระดาษซึ่งเป็นข้อสอบที่ต้องใช้ทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างมากสำหรับยุคที่การสื่อสารก้าวไกลไปทั่วโลกภาษากลางอย่างภาษาอังกฤษจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเด็กไทยของเราก็ควรจะต้องพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้มากขึ้นเพื่อก้าวให้ทันโลกยุคใหม่นี้ให้ได้
4: คุณผู้ชมครับนอกจากภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลที่เราควรจะต้องเรียนรู้ศึกษาให้ดีแล้วภาษาของเพื่อนบ้านอย่างเช่นภาษาพม่าก็ควรรู้กันเอาไว้บ้างนะครับเพราะว่าเราจะไปมาหาสู่ติดต่อสื่อสารทำธุรกิจร่วมกันมานานการเรียนรู้ภาษาของเขาก็จะทำให้การติดต่อสื่อสารนั้นสะดวกขึ้นครับสำหรับวันนี้นะครับผมชวนันต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการภาษาพม่าง่ายๆครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับรายการภาษาพม่าง่ายๆวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเรื่องจำนวนและตัวเลขกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาจำนวนเงินจำนวนสิ่งของถนนหนทางล้วนแล้วแต่ต้องใช้ตัวเลขกันทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราต้องเดินทางไปยังต่างประเทศก็ควรจะต้องศึกษาเรื่องของตัวเลขกันเอาไว้เอาละครับไปพบกับคุณครูเจ้าของภาษากันเลยอาจารย์มิมิพร้อมกันอยู่แล้วนะครับ
1: มิงลาวาชิวันนี้เรามาเรียนกันจำนวนและการนับนะคะก็เรารู้แล้วว่าเราต้องนับแล่แล้วใช่ไหมคะก็โอเคเรามาดูกันเนาะ1ของภาษาพม่าอะไรบ้างนะ1 2 3 4นะคะก็1ก็คือติตินี่2นะคะนี่3โตโตแลบลิ้นนะคะโตถ้าไม่แลบลิ้นโตโตผิดนะคะโต4เลเล5งางาอาปากกว้างๆเลยนะคะงาแล้วก็6เช่าเช่า7คนนี่คนนี่สองพยางค์นะคะคนนี่8ชีชี9โกโก10ตะเสตะเสเอามั้ยนะคะติหนิโตเลงาเช่าคนนี่ชิโก้เดซ่ยี่สิบก็คือนาเซ่นาเซ่นะคะนาเซ่เอาสามสิบโตเซ่โตเซ่เอาสี่สิบเลเซ่เลเซ่นะคะห้าสิบงาเซ่งาเซ่นะคะ60เช่าเสเช่าเสนะคะเอา70คนนี้เสนะคนนี้เสเนี่ยเราไม่พูดกันคนนี้เสเราพูดแค่ว่าคนนั้นเสเป็นครึ่งเสียนะคะเสียมันแค่ครึ่งหนึ่งเองครึ่งเสียนะก็คนนั้นเสเอาไหมนะคะคนนั้นเสคนนั้นเสคนนะเสเอา80ชิเสชิเส90โกเสโกเสเอาโกเสแล้วก็101แล้วใช่ไหมคะ100เนี่ยเราเรียกว่าตะยานะคะตะยาถ้า200นะยาถ้า300ต้องยา400เลียา500งายา600เช่ายา700คนยา800ชียา900โกยา1,000ก็คือตะเท่าค่ะตะเท่านะคะตะเท่าก็ลองสังเกตดูนะหลัก10ก็คือเสหลักร้อยก็คือยาเอาตัวนี้ถึงหลักพันแล้วก็คือเป็นเท่านะคะตะเท่าเอาตะเท่านัดเท่าก็คือ2,000ต้งเท้า3,000เลเท้า4,000งาเท้าก็คือ5,000เช่าเท้า6,000คนนัดเท้า7,000 ชิดเท้า8,000กูเท้า9,000ตะเต้าตะเต้าก็คือ10,000นั่นเองตะเต้าแลบเล่นนะคะตะเต้าก็คือ10,000อ้าว20,000ก็ตะเต้า20,000นะเต้าตรงเต้าก็คือ30,000เลเต้า40,000งาเต้า50,000ชาวเต้า60,000คนนะเต้า70,000ชิดเต้า80,000กูเต้า90,00010ก็คือเต้าแล้วก็เต้นะฮะต้องก็คือหมื่นสิบหมื่นก็คือตะเต้นะฮะนี่ก็คือ100,000ของพม่านั่นเองนะคะก็ตะเต้แล้วก็เอาเป็นหลักแสนที่แบบ200,000ตะเต้นะเต้แลบเลียนนะคะตรงเต้300,000เลเต้400,000ห้างาเต้500,000เช่าเต้600,000คนเต้700,000ชิดเต้800,000กูเต้900,000อ้าว900,000เสร็จแล้วก็1,000,000แล้วใช่ไหมคะ1ล้านเนี่ย

0: เราไม่ได้พูดการเปลี่ยน1ล้านค่ะเราคงพม่าเราพูดการว่า10แสนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่พูดเปลี่ยนล้านแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องพูดว่า10แสนก็คือเซเตงค่ะแค่5อันเองเราต้องจับหลัก10ก็คือเซหลักร้อยก็คือยาหลักพันก็คือทาวหลักหมื่นก็คือทาวหลักแสนก็คือเตงเรามาดูที่ตัวเลข25ค่ะนาเซงาแต่เราไม่ค่อยพูดการที่แบบนาเซงาค่ะถ้าเราไปซื้อของนะถ้า125เขาบอกว่าเท่าไรคะถามเท่าไรแบบว่าไปเล่าเลยเนี่ยนะเขาก็ตอบว่า125เนี่ยเขาไม่ได้ตอบ125ค่ะเขาบอกว่าตยาอาเซนะตยาอาเซอาเซก็คือ25นั่นเองตยาอาเซก็คือ125วันนี้เรามาดูตัวอย่างการใช้งานนะคะ
1: เสียเวคายเดซาโอยาบาบี
2: อืมเชซูเบนเนาะเบลาจาตะแล
1: อาลองตองอกตออกตะตองตองตองจาบาเดเ
2: ชซูอมายเต็มบาเดดอลลาร์เนเปโลยาเดเนาะ35ดอลลาร์ปอเนาะ
1: ยาบาเดเสีย

0: สกุลเงินของพม่าเรียกว่าจัดนอกจากเงินจัดแล้วในพม่าการใช้เงินดอลลาร์สหรัฐก็ได้รับความนิยมและสะดวกเช่นกันหรือในตลาดบางแห่งเงินไทยก็ใช้ได้ค่ะโดย100จัดเท่ากับประมาณ 3-4 บาทขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินในเวลานั้นผู้ที่จะเดินทางไปพม่าควรแลกเงินดอลลาร์สหรัฐติดตัวไปให้เพียงพอเนื่องจากระบบการโอนเงินผ่านธนาคารของพม่ายังไม่สะดวกนักทั้งนี้ธนบัตรดอลลาร์สหรัฐที่จะนำไปใช้ในพม่าควรอยู่ในสภาพใหม่ไม่ยับไม่มีรอยพับไม่มีรอยขีดเขียนเนื่องจากร้านค้าส่วนใหญ่จะไม่รับธนบัตรที่มีสภาพเก่า
1: ภาษาต่างชาติไม่ใช่เรื่องที่เราคุ้นเคยการฝึกฝนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับอย่างน้อยก็ให้สามารถสื่อสารได้อย่างเช่นถามราคาถามเวลายังไงนะครับก็แนะนำให้ลองฝึกฝนพูดกับชาวพม่าในเมืองไทยก่อนก็ได้นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการภาษาพม่าง่ายๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้าง
1: ความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลา
0: ในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนาม

0: มวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วมันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

การท่องไปในเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยวิถีของธรรมชาติและผู้คนตามรายทางได้ถูกร้อยเรียงเขียนเป็นเรื่องขนาดความยาวเพียงไม่กี่หน้ากระดาษมันไม่ง่ายนักที่จะย่นย่อไซบีเรียที่กว้างใหญ่ให้เหลือเพียงแค่บันทึกการเดินทางเพียงเล่มเดียวจากเทือกเขาอูรานจรดแปซิฟิกจากอาร์กติกจรดมองโกเลียกว่า13ล้านตารางกิโลเมตรนี้บางทีมองแล้วก็อาจจะนึกคลั่นคล้ามกับสภาพแวดล้อมที่ผันแปรไปตามฤดูกาลและภูมิประเทศที่ชวนตื่นตาเครื่องบินและรถไฟร่อนเวลาให้เรามุ่งหน้าสู่โอเอซิสนี้อย่างไม่ยากเย็นทันทีที่ภาพของค่ายกักกันกุลักที่ดิบเถื่อนเริ่มจางหายไปกับอดีตความงดงามที่ถูกซ่อนอยู่ก็ปรากฏขึ้นแทนที่การผสมผสานของวัฒนธรรมสองทวีปในไซบีเรียทำให้เรามองเห็นความเป็นยุโรปในเอเชียและเอเชียในยุโรปบนเส้นทางกว่า 1,000 กิโลเมตรในไซบีเรียมีความแตกต่างจากวัฒนธรรมของคนต่างถิ่นแต่เมื่อเชื่อมโยงกันได้ก็กลับมีความคล้ายคลึงประสานกันได้แม้จะมีรอยแผลเป็นของอดีตแต่ร่องรอยเหล่านี้กลับกลายเป็นภาพจำให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ที่จะปรับตัวอยู่ร่วมกันจากอิร์คุตสค์สู่ทะเลสาบไบคานและการเดินทางด้วยรถไฟไปยังสาธารณรัฐบูเลตเทียบนพื้นที่ร่วมวัฒนธรรมไซบีเรียที่เราได้ไปถึงในทริปนี้ครับ

เอียร์คุสความเรืองรองบนทุ่งน้ำแข็งกลางเดือนกันยายนลมร้อนเพิ่งพ้นผ่านจากเอียร์คุสโอบาสใบไม้ที่กำลังเริ่มผลัดสีก่อนที่ความหนาวเย็นจะปลิดใบให้มันร่วงโรยสู่พื้นหิมะที่เย็นเฉียบทิวทัศน์เวลานี้จึงสวยงามและส่งสัญญาณให้ผู้คนรีบเร่งใช้เวลาที่มีไม่มากนักสำหรับการรับแดดเพลิดเพลินไปกับไออุ่นใต้ท้องฟ้าสีครามก่อนที่ทุกสิ่งรอบตัวจะขาวโพลนในเหมันฤดูนครหลวงเอียคุสนั้นช่างเงียบสงบทำให้ถนนหนทางที่กว้างใหญ่ดูเวิ้งว้างเข้าไปอีกหากไม่มียวดยานทั้งเก่าใหม่โลดแล่นอยู่บนถนนที่ตัดตามผังเมืองแบบตะวันตกนานแล้วที่การเวลาได้แปรเปลี่ยนป่าสนและทุ่งหญ้าให้กลายเป็นกลุ่มอาคารทรงทันสมัยนับเป็นก้าวความศรีวิไลที่นำหน้าชนบทส่วนใหญ่ในไซบีเรียไปมากโข

ปัจจุบันเมืองนี้มีผู้คนอาศัยอยู่ราว 600,000 คนมีทั้งชาวรัสเซียและชนชาติอื่นๆซึ่งรวมถึงชาวบูเรียตที่สืบเชื้อสายจากมองโกเลียอยู่ราว 20% ความเจริญได้ขยายครอบคลุม2ฝั่งของแม่น้ำแองกาลาแต่ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและประวัติศาสตร์นั้นตั้งอยู่บนฝั่งด้านตะวันตกใจกลางเมืองเต็มไปด้วยตึกคอนกรีตสูงทะมึนที่มีมาตั้งแต่ยุคสหภาพโซเวียตทว่าเขตรอบนอกก็ยังคงมีบ้านไม้สไตล์ไซบีเรียหรืออิสบาแบบแท้ๆอยู่ให้เห็นถนนเกียสนาวาเป็นถนนสายหลักในย่านเมืองเก่าของเอียคุสบนถนนเล็กๆสายนี้เราจะพบเห็นสถาปัตยกรรมแบบไซบีเรียส่วนหนึ่งก็ยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้เหมือนเมื่อหลายร้อยปีก่อนทั้งโครงสร้างของไม้และการสลักเสลาลวดลายตามความเชื่อโบราณของคนท้องถิ่นซึ่งเป็นรูปแบบคุ้นตาที่สามารถพบเห็นได้ในภูมิภาคนี้

องใช้และวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นในยุคก่อนเช่นเดียวกับทุกๆเมืองที่พยายามจะบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของตนเองอียาคุสก็เช่นเดียวกันเล่ากันว่าท่าที่นี่ไม่ได้ถูกใช้เป็นที่ในประเทศกบฏทางการเมืองในช่วงต้นศตวรรษที่18ความเรืองรองของเมืองนี้ต้องเกิดขึ้นหลังทางรถไฟสายทรานส์ไซบีเรียพาดผ่านเป็นแน่แท้บ้านไม้สไตล์ยุโรปหลังนี้คือบ้านของเจ้าชายเซอร์เกย์วอโคนสกี้หนึ่งในกบฏดีเซมบริสที่ถูกแปลงโฉมให้เป็นพิพิธภัณฑ์บันทึกความหลังของครอบครัวที่ถูกขับไล่มายังไซบีเรียความพยายามจะลบล้างระบอบซาร์ที่ไม่สำเร็จทำให้นักคิดนักเขียนและเหล่าขุนนางจำนวนมากถูกเนรเทศมายังอียาคุสโดยหวังใช้ความหนาวเหน็บและไกลปืนเที่ยงของที่นี่เป็นที่กักขังความคิดที่ก้าวหน้าเกินไปของพวกเขาว่าเรื่องราวทั้งหมดก็กลับตลปัดเพราะแทนที่จะกลับไปฝั่งตะวันตกเมื่อพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่2พระราชทานอภัยโทษพวกเขาทั้งหมดต่างยืนหยัดจะตั้งรกรากและพัฒนาเมืองนี้จนกลายเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมและวิทยาการซึ่งถูกขนานนามในภายหลังว่าปารีสแห่งไซบีเรีย

เมื่อเข้าสู่ยุคที่การท่องเที่ยวกำลังเฟื่องฟูหลังม่านเหล็กล่มสลายบ้านเรือนเก่าๆก็ถูกซ่อมแซมให้งามดังเดิมเรื่องราวหลายอย่างก็ถูกหยิบยกขึ้นมาอีกครั้งเพื่อบอกให้โลกรับรู้ถึงรายละเอียดของชีวิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งถูกนำมาประดับ

0: pioneers, the school children, because when you're old enough, you can be part of the Communist Party. When you study at the university, you're part of Komsomol. And when you study at school, you're a pioneer. And the pioneers, they have their own code of conduct. So you were supposed to be very polite with the adults. You were supposed to be helpful to the ones who are younger than you. You would, of course, help your parents, and it's very important to be honest.
1: คนนำทางบอกกับเราว่าในอดีตอีร์คุตสค์นี้เคยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมทางทหารอยู่หลายปีแต่เมื่อสงครามสิ้นสุดลงคนเมืองนี้ก็ต้องปรับตัวกันยกใหญ่อะไรที่พอจะหยิบจับมาเป็นเงินได้พวกเขาก็ต้องรีบไขว่คว้าเอามาดัดแปลงไว้ก่อนอย่างเช่นรถยนต์เก่าสัญชาติรัสเซียที่นักสะสมคนหนึ่งเก็บรักษาไว้ในโกดังขนาดจิ๋วเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่ผ่านคืนวันอันรุ่งโรจน์และร่วงโรยของช่วงเวลาเหล่านั้นมาแล้วทั้งสิ้นแม้ที่นี่จะเต็มไปด้วยข้าวของจากสงครามแต่ความทรงจำจากอดีตที่ไม่สามารถลบเลือนได้จึงกลายมาเป็นจุดขายหนึ่งที่ทำเงินไม่ใช่น้อย
0: In Soviet Cars Museum, and right now I'm standing next to the Gorky car plant product. That kind of car people would use at times of the Second World War, Russian Army, and it was made for high position officers like generals and others. And to the left from me, you can see the kind of a motorcycle that was used by Russian army too. For example, these words in Russian, they says for motherland. And such signs people would put on planes, on cars, even on bombs. Yeah, because you realize that you're fighting for your motherland, for your family, for your friends. So here we can see a little box with the first medical aid things, and of course spare tire and necessary belongings, everything 100% authentic. And all the cars here, they are functioning, so you can get inside, you can, well, you cannot ride here, it's a bit too narrow, but you can definitely touch the time here.

เช่นเดียวกับอีกหลายๆเมืองในรัสเซียที่ผู้คนจำนวนมากล้วนมีความทรงจำอันเลวร้ายจากยุคสงครามในมหาสงครามกู้ชาติหรือสงครามโลกครั้งที่2ประชาชนจากอิร์คุตสก์โอบลาสต์กว่า 700,000 คนต่างกระโจนเข้าร่วมในสงครามอย่างไม่เกรงกลัวความกล้าหาญของพวกเขาที่ต่อกรกับกองทัพเยอรมันนาซีอย่างทรหดในแนวรบด้านตะวันออกนานกว่า3ปีคือกำลังสำคัญที่ทำให้กรุงมอสโกรอดพ้นจากการยึดครองของอดอล์ฟฮิตเลอร์อนุสรณ์สถานกองทหารแห่งอิร์คุตสก์จึงถูกสร้างขึ้นพร้อมกับเปลวไฟที่ไม่มีวันดับเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการระลึกถึงวีรบุรุษในสงครามเช่นเดียวกับอนุสรณ์สถานในเมืองใหญ่สำคัญของรัสเซียอีก21แห่ง

แม้ที่ผ่านมาเมืองเอียคุสจะต้องเผชิญเหตุการณ์ร้ายจากการเมืองหรือภัยธรรมชาติจากไฟป่าที่หนักหนาสาหัสแต่การมีทำเลตั้งมั่นอยู่ในเส้นทางสายธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เชื่อมผู้คนจากที่ต่างๆเข้าด้วยกันก็ทำให้เมืองนี้กลายเป็นพื้นที่แห่งความหวังของภูมิภาคมาตลอดทุกยุคทุกสมัยวันนี้เอียคุสบนเส้นทางของการท่องเที่ยวมีเรื่องราวในประวัติศาสตร์มากมายให้ได้ตามรอยอดีตและยังคงสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนด้วยธรรมชาติอันสวยงามอยู่เสมอความพร้อมในการท่องเที่ยวทำให้เราเดินชมเมืองได้อย่างไม่ต้องกลัวหลงเพราะแค่เดินตามเส้นสีเขียวบนถนนซึ่งเชื่อมต่อสถานที่สำคัญต่างๆเข้าไว้ด้วยกันเราก็จะพบว่าถ้าเราจะหลงก็คงจะหลงลืมเวลาเพราะต้องมนต์เสน่ห์ของเมืองแห่งนี้เข้าเสียแล้วครับ

ในตอนหน้าเราจะพาคุณเดินทางออกจากเอียร์คุสไปสัมผัสความงามของทะเลสาบไบคานขุมทรัพย์จากธรรมชาติยุคโบราณสวรรค์ของนักเดินทางและดินแดนของพืชสัตว์นานาพันธุ์ร่วมตามหาเรื่องราวอันแสนมหัศจรรย์ของทะเลสาบไบคานก่อนขึ้นรถอูอาสหน้าตาโบราณตะลุยไปรอบเกาะโอคอนหนึ่งในเกาะกลางทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งมีความสำคัญเป็นสถานที่มั่นสุดท้ายของหมอผีในเอเชียเหนือดวงตาสีฟ้าซ่อนตัวอยู่ในดินแดนไซบีเรียจะเป็นเช่นไรร่วมค้นหาคำตอบไปพร้อมๆกับเรานะครับ

0: Oh, hey.
1: Hey.
0: What's the weather like outside today?
1: It's cloudy and rainy outside.
0: I can hear thunder too. It rains a lot here in spring.
1: There's lightning too.
0: Oh, that's terrible. I'm going to be late for my class for sure. I don't want to drive in this kind of weather.
1: Don't forget to take an umbrella when you leave.
0: Oh yeah, I won't. But I think I'll wear a raincoat instead in case it's windy.
1: That's right. Raincoat helps a lot when it's windy.
0: How I miss the summer. You know, I love it when it's warm, sunny, and dry.
1: Me too. The days are longer and we can go do activities outside like swimming, flying a kite, bike riding.
0: Oh, I miss going on a picnic the most. But fall is coming and we could take a trip to see the changing leaves and have a picnic in a park.
1: That's a good idea. Autumn is a good time for that because the weather is colder and it's not too hot, not too cold for a day outside.
0: Yeah. Here it's usually around 65 to 70 degrees Fahrenheit in the fall. It's not too bad except for the windy days.
1: That's right, the windy days do make it harder. By the way, do you have any plans for the winter holiday?
0: Yeah, I'm going to visit my parents for 2 weeks. What about you?
1: I am going on a ski trip with my brother and sister.
0: Oh, that sounds fun. Yeah, I won't see any snow during your holidays since it doesn't snow where my parents live.
1: I guess it won't be a white Christmas for you then.
0: No, it's not. But you be careful on your ski trip. Always check for any storm or blizzard warnings.
1: That's right. Last year I heard that there were a lot of weather-related accidents. I promise I'll be careful.
0: Good. For now, let's hope the rain starts clearing up soon. Okay, I gotta go. Bye.
1: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn.
3: And a great chance to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ที่อยู่รอบตัวเราค่ะก็ประกอบไปด้วยสีสันความพิเศษของสียังบ่งบอกถึงตัวตนของเราได้อีกด้วยค่ะเหมือนกับเรื่องราวของสีไทยค่ะที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ในสไตล์แบบไทยๆวันนี้ค่ะพิมจะขออาสาพาทุกคนไปหาความพิเศษของสีไทยกันค่ะคำตอบจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ

สีไทยเนี่ยมันเป็นสีที่อยู่คู่กับคนไทยนั่นแหละครับถ้าเอาในด้านของงานศิลปะด้านการย้อมการทาเราก็เจอมาตั้งแต่อารวดีจนถึงสุโขทัยแล้วก็มาในช่วงวิทยาต้นในช่วงยากลางยาปลายนี่จะค่อนข้างจะมีหลักฐานเหลืออยู่อย่างเช่นจิตรกรรมฝาผนังที่วัดใหญ่สุวรรณรามเพชรบุรีที่พระตำหนักพุทธโฆษาจารย์ที่อยุธยาสีไทยเนี่ยมันเป็นสีที่ผลิตมาจากธรรมชาติหนึ่งก็มีดินแดงที่พบในประเทศไทยที่สามารถนำมาใช้ได้เราสามารถปลูกครามแล้วก็สกัดสีเป็นสีน้ำเงินและอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของสีไทยเราก็คือเรื่องการผสมสีให้เกิดเฉดสีต่างๆแล้วก็มีชื่อเรียกเฉพาะอย่างเช่นเอาชาติมาผสมขาวเราก็เรียกว่าหงชาติเอาเสนมาผสมขาวก็เรียกว่าหงเสนคนโบราณเขาจะเอาฝุ่นขาวนี่มาผสมกับน้ำมันตานีที่เคี่ยวจนเหนียวเนี่ยมาทาหน้าคนแสดงแล้วเขาก็จะใช้กระดาษชาติลิ้นจี่ซึ่งมาจากแมลงโคชินิลเนี่ยมาเม้มให้ปากเป็นสีแดงชมพูระเรื่อทาแก้มด้วยแล้วขมเหลาต่างๆเนี่ยเขาจะมาเอามาทาคิ้วทาตาสีพวกนี้ก็เข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของคนไทยสมัยก่อนทั้งหมดนะครับ

0: ึงสีไทยนะคะสิ่งแรกที่พิงค์จะนึกถึงคงเป็นเรื่องของการย้อมสีค่ะและตอนนี้นะคะพิงค์พาทุกคนมาอยู่กันที่จังหวัดสกลนครซึ่งเป็นแหล่งย้อมครามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูที่มาของสีครามกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่พิมพ์สวัสดีค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: หนูชื่อพิงค์นะคะวันนี้เนี่ยมาหาคุณแม่เพราะว่าอยากเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับสีธรรมชาติค่ะที่นำมาย้อมที่สกลนี่มันมีเรื่องของสีครามเยอะมากเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะสีครามนี่เป็นเอกลักษณ์ของสกลนครเลยคือครามนี่เป็นสีธรรมชาติที่เกาะติดทนนานกว่าทุกสีความเป็นมาของครามนี่อยู่ได้เป็นถึงพันปีเป็นสีกรณีพิเศษมาจากธรรมชาติช่วงนี้ก็ปลูกครามอยู่แต่ว่ามันไม่ต้นมันจะไม่สูงอยากดูใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ไปดูกันอันนี้เพิ่งปลูกระยะที่จะเก็บเกี่ยวได้คือ3เดือนต้นเขาจะสูงประมาณ2เมตร
0: ต้นครามนี่ปลูกยากไหมคะ
1: ลงแปลงเลยและผ้ายางคลุมเป็นแปลงยาวต้นครามนี้ปลูก3เดือนปุ๊บต้นสูงแล้วก็ตัดแต่เช้าก่อนแสงพระอาทิตย์ขึ้นเอาไปแช่หมักค่อยทำเนื้อคามถึงไปผสมกับน้ำด่างที่เผาย้อมหม้อคามได้ถ้าไม่มีต้นคามก็คือไม่ได้ถ้าไม่มีน้ำด่างส่วนผสมก็คือไม่ได
0: ้มีต้นอื่นอีกไหมคะคุณแม
1: ่ต้นอื่นแม่จะย้อมเปลือกไม้ผสมผสาน1มีต้นว่า2ต้นมะม่วงหรือต้นสะเดาต้นประดู่มีเยอะ
0: ส่วนมากก็จะเป็นสีแบบสีน้ำตาลอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: สีน้ำตาลมาจากเปลือกไม้หลายๆชนิดต้นต่อไปคือต้นว่านะคะเขาจะให้สีเป็นสีน้ำตาลถากเอาเปลือกมันไปย้อมร้อนเปลือกไม้ก็ต้องตอนเช้าๆเนี่ยถึงเขาถึงจะให้ยางถ้าฝนตกมาไม่ได้นะยางไม่ออกไปย้อมก็ไม่ได้สีนี่ไงอันนี้คือเปลือกว่าถ้าเราไม่อยากได้สีน้ำตาลเอาไปลงโคนตมขยำลงไปแล้วจะได้สีเทายังมีอีกเปลือกมะม่วงต้นมะม่วงนี้เขาจะให้สีเหลืองสีเหลืองสวยเลยล่ะโอเคต้นประดู่นี่มันอยู่ข้างในสวนแม่ว่าแต่แม่ถากมาไว้เรียบร้อยแล้วต้มแล้วโอเคนะคะ
0: งั้นเดี๋ยวไปย้อมกันดีกว่าค่ะคุณแม่
1: ค่ะ

0: ขาจะมาเรียนย้อมเปลือก
1: สวัสดีค่ะ
2: ผมมะม่วงสายมะม่วงอันนี้เพศเดียวกันสีน้ำตาลเพศเดียวกันได
3: ้อ้าวคนๆเข้า
1: อันนี้คือเป็นกระดูกใช่ไหมคะ
2: ครับอันนี้กระดูกนะครับอันนี้เราก็มาต้มนะครับเราก็เคี่ยวไปสีมันก็จะเข้มขึ้นนะครับตักน้ำเนี่ยเอาลูกเรียบร้อยแล้วเอาผ้าจุ่มบีบคั้นแล้วก
1: ็ยิ่งย้อมหลายๆรอบก็คือสีมันก็จะยิ่งเข้มขึ้นใช่ไหมคะคุณพ่อ
2: สีเข้มอยู่ที่นี่แล้วตายตัวแล้วแต่การจะเข้มขึ้นและสมูทขึ้นจะต้องอยู่ที่น้ำปูนนี่นะครับ
1: ต้องแช่นานไหมคะ
2: ประมาณสัก10นาทีสีมันก็จะเข้มขึ้น
1: มันก็ต่อเนื่องกันมากขึ้น
2: ครับย้อมมะม่วงดูไหมครับ
1: ค่ะหนูจุ่มเข้าไปเลยนะ
2: ครับผมไม่เป็นไรแค่นี้ก็พอครับนี่คือเปลือกมะม่วงนะครับ
1: สีแบบนี้ค่ะมะม่วงที่ผสมกับสีฟ้าครามก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้ค่ะแล้วส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นสีของต้นกระดูกค่ะก็จะเป็นสีน้ำตาลแดงๆค่ะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการย้อมร้อนค่ะต่อไปนะคะเราจะไปดูวิธีการย้อมเย็นกันค่ะนั่นก็คือการย้อมครามนั่นเองวันนี้ขอบคุณคุณพ่อมากเลยนะคะเดี๋ยวพิงไปหาคุณแม่ต่อขอบคุณนะคะ

0: ิงไปเรียนเรื่องย้อมร้อนมาแล้ว
1: อ
0: ันนี้อยากมาให้คุณแม่สอนเรื่องย้อมเย็น
1: ได้เลย
0: แล้วทำไมต้องมีหลายๆใบด้วยคะคุณแม
1: ่ย้อมครามคือย้อมครั้งเดียวเราจะไม่ได้สีตามต้องการสีอาจจะอ่อนเราต้องการสีเข้มเราจะต้องลงหม้อใบนี้ใบนี้ใบนี้ใบนี้ต่อต่ออ้าวทีนี้เอาลงเลยเอาลงในหม้อคนละใบลูกเอาลงใบนี้จุ่มลงไปเลยบีบอย่าคนก้นหม้อบิดน้ำออกบิดแล้วเราต้องขี้ออกมาให้มันโดนอากาศอย่างนี้
0: สมมติว่าสีนี้เราโอเคแล้วเราต้องทำไงต่อคะ
1: แล้วก็แก้ลายออกแล้วก็ไปล้าง
0: เดี๋ยวลองแกะดูหน่อยเสร็จแล้วเราเอามาล้างตรงนี้ป่ะคะ
1: ค่ะค่ะ
0: จุ่มลงไปเลย
1: จุ่มลงเลยค่ะลูกล้างไปถ้าเราจะเอาไปใช้เราต้องซักน้ำยาให้สะอาดมากกว่านี
0: ้พอเราย้อมเสร็จแล้วเอามาตากแล้วก็ถือว่าเป็นการเสร็จกระบวนการแล้วใช่ไหมคะคุณ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่คือภูมิปัญญานะคะที่ถูกส่งกันมาจากเครื่องสู่รุ่นใช่ไหมคะโดยใช้สิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราขอบคุณคุณแม่มากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
1: ดีค่ะ

0: ถึงกระบวนการทำสีครามและสีธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเราแล้วสีเหล่านี้ก็จะถูกแปรรูปให้อยู่ในผลิตภัณฑ์ต่างๆค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านั้นก็ได้มาอยู่ที่นี่แล้วค่ะเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกับพิงค์เลยดีกว่าค่ะ
1: ร้านครามสกุลเนี่ยค่ะมีที่มายังไงคะในการก่อตั้ง
2: พี่นกสกุณาค่ะเป็นเจ้าของที่ดูแลร้านครามสกุลได้คุกคีกับผ้าครามแล้วเห็นว่าผ้าที่ชาวบ้านทำเนี่ยมันน่าจะทำอะไรได้มากกว่านี้ก็เลยเริ่มต้นจากตรงนั้นขึ้นมาก็ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในร้านนะคะเนี่ยค่ะผ้าที่เรารับมาจากของชาวบ้านนะคะ
1: นี่ก็มีเป็นเน็กไทมีเป็นเสื้อด้วยตัวผ้านี่ก็หนูจับแล้วก็รู้สึกว่า
2: ไม่เหมือน
1: กัน
2: ใช่ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นเลย์ย่อนค่ะอันนี้เป็นฝ้ายเบอร์10ค่ะ

0: โอ้พี่หมิวผลิตภัณฑ์ในห้องนี้เนี่ยมีเยอะมากเลยนะมีทั้งเสื้อมีกระเป๋าหมวกอะไรเยอะแยะเลย
1: นี่แหละค่ะของเราคือได้ความแตกต่างได้อะไรที่แบบมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ชาวบ้านเขาทำมาดีอยู่แล้วแต่เพียงแค่เรามาเพิ่มให้เขามีความที่แบบคงทนมากขึ้นเพราะสีครามมันสีสวยอยู่แล้ว
0: เหมือนแรงบันดาลใจให้เขาด้วย
1: ใช่

0: พิงได้ไปเรียนรู้การทำสีครามและสีอื่นๆที่เกิดจากธรรมชาติกันไปแล้ววันนี้พิงจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอาจารย์ไพโรจน์พิทยาเมธีหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญเรื่องสีเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับสีธรรมชาติเพิ่มขึ้นค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: วันนี้พิงค์มาหาอาจารย์วันนี้เนี่ยมีเรื่องอยากจะมาถามอาจารย์เรื่องของสีไทยหน่อยค่ะแต่ก่อนนี่เขาใช้สีไปทำอะไรอะคะ
1: ในสีที่เป็นไทยเนี่ยก็จะไปอยู่ในงานจิตรกรรมที่แบบว่าอยู่ในวัดต่างๆกับอีกอันนึงก็คือไปเพ้นท์เป็นหัวโขนเช่นอาทศกัณฐ์ก็คือเขียวดินอย่างเงี้ยเป็นต้น
0: แล้วอย่างที่พิงค์ทราบมามีเรื่องของจีวรด้วยป่ะคะที่เหมือนกับว่าคนแต่ก่อนต้องมาย้อมสีเพื่อที่จะเอาไปย้อมจีวรซะ
1: ใช่เราก็จะย้อมโดยใช้ธรรมชาติของเราเนี่ยแหละจะย้อมฝาดย้อมเขย้อมลากยอป่าอะไรต่าง
0: แต่ละภาคอะค่ะแต่ก่อนเขาก็ใช้สีเหมือนกันหมดเลยเหรอคะ
1: คือถ้าเป็นภาคกลางเนี่ยองค์ความรู้เนี่ยจะเป็นของส่วนที่เป็นกิจกรรมไทยภาคกลางนะยกตัวอย่างว่าสีแดงเนี่ยนะตะวันตกหรือยุโรปหรืออเมริกาเขาจะบอกว่าอ๋อคือสีคริสต์มาสหรือว่าถ้าจีนก็บอกอ๋อคือความโชคดีตุ๊ดจีนอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าเป็นของไทยก็คือบอกว่านี่คือบรรยากาศของสวรรค์ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปอยู่ในโบสถ์ในวิหารเนี่ยก็จะจำลองว่าอันนั้นคือเรากำลังก้าวเข้าไปอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึง
0: ก็ในโบสถ์ก็จะเป็นสีแดงรอบๆใช่ไหมคะ
1: โดยคุมสีทั้งหมดเป็นสีแดงอยู่ประมาณ 70-90% หรือว่าสีทองมีความเชื่อร่วมกันในเอเชียอาคเนย์เป็นสีที่มีค่าที่สุดเวลาหล่อพระอย่างเงี้ยก็ต้องหล่อด้วยทองคำ
0: ต
1: ้องเป็นสีทองหรือไม่จะเป็นอย่างอื่นก็ตามแต่ก็ต้องแปะทองอย่างเงี้ยนะหรือว่าเจดีย์อะไรต่างก็ต้องแปะทองถึงจะมีคุณค่ากับสิ่งที่ควร

0: เคารพที่สุดอย่างเงี้ย
1: คืออย่างภาคกลางนี่ก็จะเป็นสีแบบที่เป็นแม่สีใช่ไหมคะ
0: ถ้าเป็นในจิตรกรรมนะสีต่างๆที่จะไปแต้มเนี่ยมันก็จะหลากหลายพอสมควรถ้าเป็นสีผ้าตัวลายผ้ามันก็จะแบบว่าประกอบด้วยหลายสีอ่ะลายต้องตัดเส้นด้วยแดงตัดสิงก็ต้องท้องต้องเป็นสีท้องสิงก็คือสีชมพูอะไรเงี้ยก็คือโบราณเขาจะแบบว่าช่างจินตนาการอย่างเงี้ยสีอันนี้คือสีเขียวขี้นกกาละเวกอันนี้มาจากเคอร์คอยยกตัวอย่างให้ดู
1: มีในนี้ด้วย
0: มีในนี้อันนี้ก็เป็นเคอร์คอยมันคล้ายๆขี้เหมือนกันนะโบราณก็คงจะแบบว่าเคยเจอก้อนอันนี้เขาเลยบอกว่าเอ้ยเนี่ยมันต้องขี้นกกาละเวกแน่เลยเคยเจอนกกาละเวกไหม
1: ไม่เคยค่ะ
0: ต้องไม่เจอแน่ๆเพราะว่ามันเป็นสัตว์หิมพานต
1: ์
0: ที่ไม่ได้อยู่บนโลกมนุษย
1: ์อาจารย์ไปหาข้อมูลพวกนี้มาจากไหนหรอคะ
0: เรื่องชื่อเรียกเอาจากบทกลอนงานวรรณกรรมของสุโขทัยของอยุธยาอะไรเงี้ยแล้วก็ซีเล็กมาว่าอันนี้คือชื่อเรียกนะกับอีกการนึงก็คือก็โบราณที่เขาเคยเรียกกันแต่จะบอกว่าชื่อเรียกอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นชื่อเรียกเฉพาะของสีไทย
1: ไทโทนนี่คือเป็นชื่อเรียกของเฉดสีที่เหมือนไทยโบราณใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับไทโทนเนี่ยคือเป็นคำที่เฉพาะที่ตั้งขึ้นมา
1: เหมือนโทนสีอย่างนี้ป่ะคะ
0: ใช่จริงๆก็จะบอกว่าเรียนแบบแพนโทนนั่นแหละแพนโทนเป็นไทโทนใช่แค่นั้น
1: ตอนนี้ไทโทนนี่มีการพัฒนาสีจากเดิมไหมคะ
0: ตอนที่จัดนิทรรศการที่ของกระทรวงวัฒนธรรมอันนั้นก็เผยแพร่153สีแต่ปัจจุบันที่ผมได้ข้อมูลมาจากทั้งชื่อเรียกทั้งอะไรต่างๆเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก220สีก็คงจะต้องวิจัยต่อไปยังไม่หยุดนิ่งเท่าไหร่ปัจจุบันคือมีไทโทน 2.0 เพราะว่าเราคาดว่าเราก็จะมีการปรับปรุงอยู่เรื่อยๆ
1: สีพวกนี้
0: ค
1: ่ะเวลาทำนี่ก็จะทำแตกต่างกันถูกไหมคะ
0: ใช่อันนี้ก็คือมาจากหินเทอร์คอยส์ใช่ไหมแล้วก็เหลืองลงอะไรต่างๆนี่จริงๆมันก็คือวัสดุจากแม่สีมันสมมติว่าสีชมพูหงสบาท
1: ชมพูหงสบาทนี่คือชมพูแบบ
0: เขาเรียกว่าเป็นชมพูเทียบสีจากตัว
1: เท้าของหง
0: เท้าของหงใช่หงสบาทก็คือเท้าของหง
1: แล้วก็กลายมาเป็นชื่อนี้เลย
0: ใช่แล้วเดี๋ยวผสมให้ดูเลยละกันปกติก็คือสีขาวของเราจะใช้จากสีฝุ่นที่เป็นฝุ่นขาวมีแดงงั้นใส่แดงเข้าไปอันนี้ผมเลยใช้ดินแดงเทสแทนแล้วกันนะเติมน้ำเข้าไปเพื่อที่จะละลายไอ้ตัวสีฝุ่นให้มันกลายเป็นสีก่อน
1: อาจารย์ใส่ยังไง
0: คะแนนก่อน
1: อ๋อค่าคะแนนก่อนใช่ไหมคะ
0: ว่ามันจะได้เป็นสีนั้นหรือเปล่าแล้วก็ปกติก็คือจะต้องใส่เหลืองไปนิดนึงอันนี้ผมใส่เหลืองลงเข้าไปหน่อยนึง
1: อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
0: เรียบร้อยแต่จริงๆก็ต้องละเอียดกว่านี้ล่ะ
1: สีไทยอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็มาจากวัสดุธรรมชาติใช่ไหมคะเราก็ออกมาทำเป็นผงๆอย่างเงี้ยหรอ
0: ใช่กว่าจะเป็นสีนั้นมันก็ต้องผ่านวัสดุว่ามันมาจากอะไรยกตัวอย่างเช่นอันนี้ก็จะมาจากไม้ฝางนะอันนี้ก็จะเป็นยาเป็นแบบว่าเครื่องดื่มสมุนไพรเหมือนกันก็ไปต้มจะได้เป็นสีลิ้นจี่นะครับสกัดออกมาแล้วก็กลายเป็นสีลิ้นจี่แล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นลงอันนี้ก็จะลงทองครับแล้วก็ตัวชาติแต่ผมไม่หยิบชาติแล้วเพราะว่ามีประหลอดอันนี้ก็จะเป็นทองแดงที่มีการหมักให้เป็นสนิมนะครับอันนี้ขูดไปปุ๊บแล้วก็ไปทำสีได้อันนี้คือเรียกเขียวตังแชนะผมมีเศษงาช้างแต่เป็นแค่เศษนะเขาก็เอาไว้เผาเพื่อที่ทำสีไอวอรี่แบ็กเขาบอกว่าสีดำที่เข้มที่สุดหรือว่าดีที่สุดเนื้อละเอียดที่สุดก็คือมาจากสีดำที่เผาจากงาช้าง
1: แล้วข้างหลังเนี่ยคะอาจารย์
0: ครับจะเห็นว่าเราก็จะใช้สีฝุ่นเนี่ยเป็นต้นแบบก็คือพวกวัสดุที่เป็นสีฝุ่นเพราะว่าถ้าเกิดว่าได้อันนี้มาเนี่ยปลอดภัยละเขาก็จะง่ายในการที่จะต้องทำเป็นอย่างอื่นใช่ไหมคือเขาบดเขามาเรียบร้อยเสร็จสับแล้วอันนี้คือดินนี่ดินเขียวดินแดงดินเหลือง
1: อ๋ออันนี้คือเป็นหมวดที่มาจากดินเหมือนกัน
0: ใช่ถ้าเกิดว่าฝรั่งเรียกเขาจะเรียกว่าไอรอนออกไซด์เหมือนกันก็คือสนิมจากเหล็กเหมือนกันแต่ทำปฏิกิริยาให้สีไม่เหมือนกัน

0: เราได้รู้จักกับสีไทยกันไปในเบื้องต้นแล้วต่อไปพิงค์จะพาคุณผู้ชมไปชมการใช้สีไทยในการวาดภาพในสไตล์ของอาจารย์ไพโรจน์ค่ะนี่อาจารย์ทำอะไรอยู่อะคะ
1: ครับก็ตอนนี้ผมผสมสีมาได้แล้วแล้วผมก็จะเอามาใส่บนจานสีเพื่อที่จะเพ้นในตัวรูปนะครับก็คือในนี้ก็สมมติ
0: ผสมแล้วสีจันทร
1: ์ผสมโดยสีเหลืองดินสีฝุ่นขาวเบรกด้วยสีดำขมเหลานะครับแล้วก็มาใส่ในนี้อันนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลไหมนะครับ
0: อันนี้อาจารย์จะผสมไปลงตรงช่วงไหนอะคะ
1: ในตัวภาพเนี่ยผมก็จะใช้สีรองพื้นนะครับก็คือเป็นสีกลางก็เป็นสีนวลจันทร์ใบหน้าก็จะใช้สีนวลเพื่อที่จะผักระยะจากความสว่างเนี่ยให้ขึ้นมาชื่อพระนามผมก็ใช้สีทองเพราะว่าเป็นสีแห่งความศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ยนะครับก็เหมือนกับว่าเป็นอีกมิตินึงแต่ก็ในตัวคอนเซปต์ของภาพวาดอันนี้ก็จะบอกว่าเป็นเหมือนกับการจารึกพระนามการปิดทองให้พระนะครับก็คือแทนว่านี่คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชอะไรเงี้ยนะครับ
0: อาจารย์คะแล้วอย่างภาพเนี้ยค่ะ
1: ครับจริงๆอ
0: ันนี้ก็ใช้สีคล้ายๆกันใช่มั
1: ้ยใช่คอนเซปต์เดียวกันมีแนวคิดเพิ่มเติมก็คือมันมีสีแดงอยู่นะครับตามทัศนคติของสีแดงตามความเชื่อ
0: ใช่
1: ที่เป็นบรรยากาศของสวรรค์แต่ผมก็ไม่อยากจะให้ทั้งภาพเป็นสีแดงนะครับผมก็มีกรอบตัวนี้ล้อมรอบแต่นี่ก็มีสัญลักษณ์ที่ผมแฝงเอาไว้ก็คือว่าอันนี้คือท่านอยู่ในอีกมิตินึงอ่ะเหมือนกับแบบอยู่ในสวรรค
0: ์แล้วถ้าเป็นบุคคลทั่วไปอะคะจะมีวิธีการช่วยให้สีไทยคงอยู่ต่อไปในอนาคตได้ยังไงบ้างคะ
1: จริงๆมันจะเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันได้นะเช่นแบบว่าซื้อเสื้อแต่เป็นเสื้อที่เป็นม่วงแม่น้ำปางหรืออะไรเงี้ยนะหรือไม่ก็ใช้สีทาบ้านอย่างนี้เราก็บอกว่าโอ้ยวันนี้ทาด้วยสีนวลสีหงส์สบ่าอย่างเงี้ยนะมันก็จะแบบว่าทำให้บ้านเรากลายเป็นที่เผยแพร่ขององค์ความรู้นี้ไปถ้าเกิดว่าเป็นคนทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับโปรดักต์สินค้านะครับสมมติว่าเอาไปกำหนดอยู่ในสีที่เป็นโบชัวแผ่นพับรีเฟลตอะไรเงี้ยที่ต้องใช้สีเนี่ยโอเคไกด์สีที่เป็นไททวนเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยก็สามารถที่อธิบายได้ว่าอันนี้ใช้หมวดที่เป็นของไททวนนะครับมันก็จะทำให้คุณไททวนคืออะไรก็จะได้มีโอกาสที่อธิบายมันอีกผมว่ามันเป็นสื่อประชาสัมพันธ์อันหนึ่งเนื่องจากว่ามันเป็นบุคลิกที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยได้ยินว่าโหนี่มันเป็นสีไทยก็จะตัวคนไทยก็จะภาคภูมิใจในความเป็นไทย

0: ที่อาจารย์บอกว่าสีไทยของเราเนี่ยจะ go inter ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเทรนด์สีไทยในอนาคตใช่ไหมคะ
1: จริงๆมันเป็นไปได้แล้วผมก็วางไว้ว่าเอ๊ะเราจะไปยังไงแล้วก็เลยมี2อันนึงในโปรแกรมของ Illustrator นะใน Adobe ประมาณ2018อย่างเงี้ยนะครับก็จะถูกบรรจุเอาไว้อยู่ในซิสเต็มของเขาเลยโดยที่ต่อไปก็คือจะไปเปิดที่หน้า Windows แล้วก็ไปที่ Swatch มันก็จะขึ้นมาเป็นค่า Swatch Library นะครับแล้วก็จะมีคำโคลนอยู่ในนี้กดมาปุ๊บมันก็จะได้เป็นค่าสีที่ดีไซเนอร์เนี่ยสามารถคลิกจากในนี้ได้ทั้งหมดหรือว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้ยังไม่มีการเอาเข้าไปเนี่ยก็สามารถที่จะโหลดสวอชชุดนี้ได้ที่หน้าเพจไทโทนนะครับก็จะเอาไปใส่เข้าไปเองมันก็จะกลายเป็นสวอชที่แบบว่าไม่ต้องไปนั่งดูดสีจากโปรแกรมกับอีกอันนึงก็คือมีผู้ที่ทำแอปพลิเคชันนะครับชื่อว่า Color of ASEAN ใน Color of ASEAN เนี่ยก็เป็นสีที่เป็นสวอชของประเทศต่างๆด้วยแล้วก็ทำเป็นแอปขึ้นมาถ้าเป็นของประเทศไทยก็จะเป็นของไทโทนเลยแต่ถ้าเกิดว่าที่เคยเผยแพร่ไปเนี่ยก็จะมีที่ศูนย์สร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยมหิดลก็ทำเป็น Color of ASEAN เป็นการต่อยอดในประเทศอาเซียนได้ว่ามีการเผยแพร่ไปนะครับแล้วก็ไทโทนก็อยู่ในนี้เช่นกันถ้าเป็นในสาขาของแฟชั่นดีไซน์เขาอยากจะเปลี่ยนซีรีส์ให้เป็นชุดสีไทยก็เราก็มีบริษัทย้อมไหมให้ดูว่าโอเคเนี่ยย้อมผ้าไหมมาแล้วก็จะเป็นสีเฉดประมาณอย่างนี้ก็มีสมุดโน้ตใช้ตัวแมสคอตไทโทนมอนสเตอร์ก็เป็นสัตว์ประหลาดแต่ก็มันมีความเป็นไทยอยู่ในนี้

0: ถ้าเกิดว่าของ TOA มีการวางจำหน่ายจะสามารถที่จะไปซื้อสีไทโทนเนี่ยได้ในเครือข่ายของ TOA ที่วางจำหน่ายแล้วก็อยู่ในอาเซียนด้วยมันก็หมายว่าสามารถที่ขยายไปเป็นอาเซียนแล้วไปเป็นสีอินเตอร์ละเพื่อที่จะทำให้ฝันของเราเป็นจริงได้ง่ายขึ้น
1: ก็เหมือนกับพัฒนาสีไทยไปในระดับโลกเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเราจะทำไทโทนให้มันได้มาตรฐานค่าสีที่รหัสเดียวกันทุกอย่างเดียวกันมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดตั้งใจว่าโอเคไทโทนมันน่าจะประสบความสำเร็จแล้วก็เขาน่าจะใช้ได้ง่ายที่สุด
1: และนี่นะคะก็คือตัวอย่างเพียงส่วนหนึ่งของสีไทยนะคะที่สามารถทำให้สีไทยของเราเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นค่ะแต่ยังก้าวไกลไปถึงระดับอาเซียนและจะก้าวไกลไปอีกถึงระดับโลกค่ะ
2: จึงเชื่อว่าเมื่อเราหันมาใช้สีไทยกันมากขึ้นความเป็นไทยก็จะก่อตัวผู้คนก็จะรับรู้ถึงเสน่ห์ของสีไทยซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของศิลปะวัฒนธรรมไทยค่ะ

พาหุงสหัสสมภินิมมิตสาวุธันตังครีเมขลังอุทิตโครสเสนมารังทานาธิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมคละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อมาราติเรกะมะพิยุจชิตะสัพพะรัตติงโครัมปนาละวะกะมัคคมะทัทธะยักขังขันตีสุทันตะวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาลวกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาลาคิริงคชวรังอติมัตตภูตังทาวักคิจักกะมะสนีวะสุทารุนันตังเมตตัมพุเสกะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุดไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดั่งจักราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคิตตะขักขะมติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทธีพิสังขะตะมโนชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลีมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึง3โยชน์ทรงพิชิตองคุลีมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองค์กว่านั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถมุทรังอิวะคัพพินียาจินจายะทุตถวะจะนังชนะกายะมัชเชสันเตนะโสมะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจมานะวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแสร้งทำเป็นหญิงมีคันยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายะมติสัจจกะวาทะเกตุงวาทาภิโรปิตะมะนังอติอันทภูตังปัญญาปฏีปะชลิโตชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจกนิคนผู้มืดมนยิ่งนัก
มุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจะกนิคนด้วยเทศนาญาณวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจะกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปนันทะพุชะคังวิพุทังมหิตทิงปุตเตนะเทระพุชะเคนะธมาปยันโตอิทธูปเทสะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภาวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกขาหะทิฏฐิพุชะเคนะสุทัฏฐะหัตถังรัมมังวิสุทธิชุติมิทธิภกาภิธานังยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพระกาพรหมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพระกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพระกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเอตาปิพุทธชยมังคละอัฏฐคาถาโยวาจโนนะทิเนสรัตเตมตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัตถวานิ

นี้โมกขังสุขังอธิคะเมยะนโรสปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัตถวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบรมสุขแล

ผู้ชมรายการธรรมสาธุวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราจะได้พูดคุยกันถึงเรื่องคาถาพาหงหรือว่าพุทธชัยมังคละคาถาเป็นวิธีการที่พระพุทธองค์ทรงเอาชนะสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆด้วยวิธีการที่ต่างกันในครั้งที่แล้วเราพูดถึงขันติบารมีซึ่งทรงเอาชนะอาลวกยักษ์ผู้ที่มีความดุร้ายในวันนี้เราจะได้พูดถึงเมตตาบารมีซึ่งพระพุทธองค์ทรงเอาชนะสัตว์เดรัจฉานซึ่งมีกำลังดุร้ายเช่นเดียวกันเมื่อครั้งสมัยพุทธกาลนั้นพระเทวทัตได้พยายามที่จะปลงพระชนพระพุทธเจ้าด้วยวิธีการต่างๆแต่ก็ยังไม่สำเร็จไม่ว่าจะเป็นการส่งมือธนูไปรอบปลงพระชนมือธนูก็ไม่สามารถที่จะยิงธนูออกไปได้ด้วยพุทธานุภาพหรือการขึ้นไปบนภูเขาแล้วกลิ้งหินลงมาก็ไม่สามารถที่จะทับพระพุทธองค์ได้พระเทวทัตก็เลยคิดว่าถ้ายังใช้คนให้ไปทำร้ายพระพุทธเจ้าอยู่ก็คงจะไม่สามารถทำได้สำเร็จเพราะว่าโดยธรรมชาติของคนก็จะมีความรู้ผิดรู้ชอบรู้ชั่วรู้ดีการที่จะให้ไปทำร้ายพระพุทธเจ้าก็คงจะกระทำได้โดยยากจึงได้วางแผนใหม่ด้วยการเข้าไปในวังหลวงแล้วให้นายขวานช้างหม่อมเล่าพญาช้างนาราคิรีพญาช้างนาราคิรีซึ่งเป็นช้างที่มีกำลังมากใครๆก็ไม่สามารถที่จะต้านทานกำลังได้ในวันนั้นพระเทวทัตให้นายขวานช้างหม่อมเล่าเข้าไป16ไหเพราะทราบว่าในวันรุ่งขึ้นพระพุทธองค์จะเสด็จผ่านสถานที่แห่งนั้นเมื่อได้เวลาแล้วเห็นว่าพระพุทธองค์เสด็จมาแล้วก็จึงให้นายควานช้างปล่อยช้างนาราคิรีวิ่งไปตามถนนโดยธรรมดาช้างนาราคิรีนี้เป็นสัตว์ที่มีกำลังมากมายอยู่แล้วประกอบกับการได้ดื่มเหล้าเข้าไปอีก16ไหอย่าว่าแต่สัตว์เลยคนก็อาจจะล้มได้เพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่เวลาคนที่เมาแล้วเกรี้ยวกราดเพราะว่าสุราหรือว่าเมรัยนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทขาดสติไม่ว่าคนหรือสัตว์ดื่มเข้าไปก็จะทำให้สติหลงลืมทำให้ความประมาทเกิดขึ้นทำให้การอาละวาดการชกต่อยการวิวาทกันเกิดขึ้นขยายวงกว้างในสังคมพระยาช้างนาราคิรีก็เหมือนกันเมื่อดื่มเหล้าเข้าไปแล้วก็จำใครไม่ได้เมื่อควานช้างปล่อยออกมาก็วิ่งไปตามถนนในขณะนั้นพระพุทธองค์เสด็จไปพร้อมกับพระสาวกมากมายพระสารีบุตรเห็นช้างวิ่งเข้ามาตรงเข้ามาทางพระพุทธองค์ก็แนะนำให้เสด็จไปทางอื่นแต่พระพุทธองค์ก็บอกว่าเสด็จไปทางนี้แหละพระสารีบุตรก็ยอมที่จะทรมานช้างตัวนี้แต่พระพุทธองค์บอกว่าไม่เป็นไรช้างนี้มิใช่ว่าพุทธสาวกจะทรมานได้เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าเท่านั้น

ในขณะที่ช้างวิ่งไปใกล้จะถึงพระพุทธองค์พระอานนท์ซึ่งเป็นพุทธอนุชาก็เข้ามายืนขวางหน้าขวางหน้าเพราะว่ากลัวว่าช้างจะมาทำอันตรายพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าหลีกไปเถอะอานนท์เราจะทำการทรมานช้างตัวนี้เองแล้วพระพุทธองค์ก็ได้ทรงแผ่จิตตานุภาพซึ่งประกอบด้วยเมตตาโดย

ำลังเมาอยู่นั้นก็ได้สติฟื้นคืนมาเดินเข้าไปหาพระพุทธองค์ด้วยอาการที่เชื่องแล้วใช้งวงนั้นลูบที่พระบาทของพระพุทธองค์แล้วนำมาลูบที่หัวของตนเองเป็นการแสดงความเคารพอาการอย่างนี้จะเห็นได้ว่าพระพุทธองค์นั้นทรงใช้พระเมตตาบารมีในการทรมานช้างซึ่งเป็นสัตว์ดุร้ายตกมันและยังเมาด้วยพิษสุราโดยพระพุทธองค์ไม่ได้ใช้สัตราวุธใดๆในการทรมานเลยบางคนจะยอมให้ใครจะให้ใครยอมรับนับถือตนเองต้องใช้ทั้งกำลังทั้งอาวุธในการบังคับขู่เข็นยอมตนให้เขายอมตนยอมรับนับถือตัวเองแต่พระพุทธองค์ใช้อาวุธก็คือเมตตาในการทรมานพระยาช้างนี้ให้มีจิตใจอ่อนโยนกลับคืนฟื้นสติขึ้นคำว่าเมตตาเป็นหนึ่งในคุณธรรม4ประการซึ่งเรียกว่าพรหมวิหารซึ่ง4ประการนั้นก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมตตาแปลว่าความรักใคร่ความเอ็นดูความปรารถนาดีกรุณาแปลว่าความสงสารอยากให้เขาพ้นจากความทุกข์มุทิตาแปลว่าความพลอยยินดีเมื่อเขาประสบกับความสุขความสำเร็จในชีวิตอุเบกขาแปลว่าความวางเฉยความเป็นผู้เที่ยงธรรมคุณธรรมทั้ง4ประการนี้เป็นธรรมเครื่องอยู่หรือว่าเป็นธรรมประจำใจของบุคคลที่เรียกว่าพรหมจึงชื่อว่าพรหมวิหารและในปัจจุบันในสังคมมนุษย์พระพรหมในบ้านของเราก็คือบิดามารดาบิดามารดาเป็นพรหมของบุตรเพราะว่าบิดามารดาหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราเป็นผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรมทั้ง4ประการนี้คุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ที่ประกอบด้วยเมตตาเพราะว่ามีความปรารถนาดีต่อลูกๆทุกคนอยากให้ลูกๆทุกคนเจริญเติบโตมีสุขภาพที่แข็งแรงมีการงานที่มั่นคงได้รับการศึกษาที่เหมาะสมพ่อแม่บางคนเรียนไม่สูงแต่ก็อยากให้ลูกได้ศึกษาเล่าเรียนไม่อยากให้ลูกต้องลำบากตรากตรำเหมือนกับตนเองแม้จะมีการศึกษาน้อยแต่ก็สนใจในเรื่องการศึกษาพยายามทำงานหนักเพื่อส่งให้ลูกเรียนนั่นก็เพราะว่าท่านมีเมตตากับลูกอยากให้ลูกประสบความสำเร็จในชีวิตและเมื่อลูกเกิดความประมาทพลาดพลั้งได้รับความเสียหายท่านก็มีความกรุณาอยากจะให้ลูกนั้นพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเมื่อลูกประสบความสำเร็จในชีวิตมีชีวิตการงานที่เจริญเติบโตท่านก็พลอยยินดีด้วยได้คู่ครองที่เหมาะสมท่านก็พลอยยินดีด้วยได้รับตำแหน่งที่มั่นคงเป็นที่รักที่ชอบใจของผู้บังคับบัญชาพ่อแม่ก็มีความยินดีพอใจมีความพลอยยินดีกับลูกแต่เมื่อใดก็ตามที่ลูกๆมีเกิดการทะเลาะกันพ่อแม่ก็จะเป็นผู้ตัดสินโดยไม่เข้าข้างลูกคนใดคนหนึ่งไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังหรือว่าลำเอียงเพราะว่ารักลำเอียงเพราะว่าโกรธลำเอียงเพราะว่าหลงแต่พ่อแม่ก็มีความเที่ยงธรรมต่อลูกๆทุกคนถ้าหากลูกๆกระทําผิดกฎหมายบ้านเมืองก็ยอมที่จะให้กฎหมายบ้านเมืองเป็นผู้จัดการโดยไม่เข้าข้างคนผิดไม่เลือกว่านี่เป็นลูกของเราต้องพยายามช่วยเหลือให้พ้นจากความผิดให้ได้พ่อแม่ก็ต้องวางอุเบกขาเพื่อที่จะให้ทางกฎหมายบ้านเมืองเป็นคนที่จัดการและก็เป็นการสอนลูกอีกวิธีหนึ่งว่าให้รู้จักกระทำความดีอย่าไปคล้องแวะกับสิ่งที่ไม่ดีเป็นเด็ดขาดเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเราก็จะได้รับผลกรรมที่กระทำไว้ธรรมะทั้ง4ประการคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี้ท่านจึงเรียกว่าเป็นธรรมประจำใจของพรหม
เป็นธรรมประจำใจของคุณพ่อคุณแม่ทุกคน

และการที่จะมีธรรมประจำใจทั้งสี่ประการนี้ถ้าทุกคนเจริญหรือว่าทำให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปในจิตใจของตนเองเจอใครก็มีแต่ความปรารถนาดีต่อกันมีความสงสารอยากให้เขาพ้นจากความทุกข์มีความยินดีพอใจเวลาเขาประสบกับความเจริญก้าวหน้าไม่อิจฉาริษยามีความวางเฉยมีความเคารพมีความเที่ยงธรรมอย่างนี้ก็จะทำให้สังคมมีแต่ความเจริญถ้าเราทำคุณธรรม4ประการนี้ให้มากขึ้นมากขึ้นในจิตใจจากคุณธรรม4ประการนี้ก็จะกลายเป็นอัปปมัญญาซึ่งแผ่กระจายไปโดยไม่มีขีดจำกัดในส่วนของเมตตานั้นเมื่อบุคคลเจริญให้มากก็จะได้รับผลของการเจริญเมตตานั้นอย่างเช่นว่าเมื่อจะนอนก็นอนอย่างเป็นสุขเมื่อหลับก็หลับอย่างเป็นสุขท่านเรียกว่าจะหลับจะตื่นก็สบายก็เป็นในขณะที่หลับนั้นก็ไม่ฝันร้ายไม่ฝันร้ายต่างๆนานาเพราะบางคนหัวถึงหมอนปั๊บก็จะความฝันก็จะเข้ามาทันทีฝันทั้งดีและไม่ดีนะเพราะฉะนั้นคนที่เจริญเมตตาจะไม่ฝันร้ายคนที่เจริญเมตตาจะเป็นที่รักของทั้งของมนุษย์และของอมนุษย์ท่านเรียกว่ามนุษย์ก็ชมพรหมก็สรรเสริญเพราะว่าคนเหล่านั้นประกอบด้วยเมตตาคนที่มีเมตตาจะไม่ถูกทำร้ายด้วยสัตราวุธด้วยไฟไหม้ด้วยอัคคีภัยทั้งหลายจะเป็นคนที่มีจิตตั้งมั่นเป็นคนที่มีจิตมีสมาธิได้เร็วเราจะสังเกตได้ว่าบางครั้งเวลาเราไปปฏิบัติธรรมรู้สึกว่ากระสับกระส่ายทำไมจิตไม่สงบสักทีนั่นก็เพราะว่าเราไม่ได้เจริญเมตตาเป็นเบื้องต้นไว้ก่อนคนที่เจริญเมตตามากๆก่อนจะตายก็จะไม่หลงลืมสติท่านเรียกว่าไม่หลงทำกาละก็คือไม่ลืมสติจะเป็นคนที่มีสติก่อนตายอยู่เสมอบางคนอาจจะพร่ำเพ้อพรรณนาไปต่างๆก่อนที่จะตายไปนั่นก็เพราะว่าไม่ได้เจริญเมตตามาโดยสุดท้ายแล้วถ้าคนนั้นยังไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมขั้นสูงจนถึงพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็จะไปเกิดเป็นพรหมการไปเกิดเป็นพรหมก็คือเป็นบุคคลที่มีอายุยืนที่สุดซึ่งเราจะได้พูดอธิบายกันในโอกาสต่อไปเพราะฉะนั้นนี่คืออานิสงส์ของการเจริญเมตตาการเจริญเมตตานี้เราสามารถที่จะเจริญได้ทุกวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเวลาสะดวกก็คือก่อนจะหลับจะนอนไหว้พระสวดมนต์แล้วเราก็แผ่เมตตาการแผ่เมตตาในเบื้องต้นที่ได้แนะนำไว้ในครั้งก่อนนั้นก็คือการแผ่เมตตาให้กับตัวเองก่อนเพราะว่าเราต้องกระทำตนให้เป็นที่รักก่อนความรักอื่นเสมอด้วยตนไม่มีเราคือคนที่รักตัวที่สุดแล้วเมื่อเรารักตัวเองก็ต้องปรารถนาให้ตัวเองมีความสุขแผ่เมตตาให้กับตัวเองโดยบอกว่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์ปราศจากเวรปราศจากภัยขอให้ข้าพเจ้าไม่มีความทุกข์กายไม่มีความทุกข์ใจรักษาตนอยู่ตลอดเวลาหลังจากนั้นก็เริ่มแผ่เมตตาให้กับคนที่รักไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ญาติพี่น้องแล้วสุดท้ายก็แผ่เมตตาให้กับคนที่เราเกลียดคนที่เราไม่ชอบหน้าหรือคนที่เป็นเวรมีเวรมีภัยกับเราถามว่าทำไมเราไม่แผ่ให้คนที่เราไม่ชอบหน้าก่อนเพราะว่าจะทำให้กำลังของเมตตานั้นมันลดลงไปโดยธรรมชาติของคนแล้วเมื่อนึกถึงคนที่ไม่ชอบหน้ากันอคติก็จะเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นเพราะฉะนั้นท่านจึงแนะนำว่าให้แผ่เมตตาให้กับคนที่ไม่ชอบหน้ากันในภายหลังหลังจากที่เราแผ่เมตตาให้กับตนเองแผ่เมตตาให้กับคนที่เรารักอย่างเช่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายสุดท้ายก็แผ่เมตตาให้กับคนที่ไม่ถูกกันเมื่อเราเจริญอย่างนี้เป็นปกติแล้ว

เราก็จะได้รับอานิสงส์ดังที่กล่าวมาแล้วมีการหลับการตื่นเป็นสุขเป็นต้นจนถึงว่าเวลานอนเราก็ไม่ฝันร้ายไปที่ไหนก็ชมสีหน้าของคนมีตาเราจะสังเกตได้ว่าเป็นคนที่มีสีหน้าดูแล้วเย็นตาเย็นใจดูแล้วมีความสุขเราจะสังเกตพระประธานในอุโบสถตามวัดต่างๆว่าเวลาเรานั่งมองดูพระประธานในพระอุโบสถนั้นเราจะมีความสุขมากนั่นก็เพราะว่าพระพุทธรูปทุกองค์ที่ช่างปั้นจะปั้นให้แสดงออกถึงความมีเมตตาต่อสรรพสัตว์เพราะว่าพระพุทธองค์เป็นบุคคลผู้ประกอบด้วยพระเมตตาคุณทรงมีเมตตาต่อมวลมนุษยชาติต่อพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าเพราะฉะนั้นเมื่อเรานั่งมองดูพระพุทธรูปแล้วเราจึงรู้สึกว่ามีความสุขเราได้เข้าใกล้บุคคลใดก็ตามที่เป็นคนมีเมตตาเราก็จะสามารถสัมผัสได้ในทางจิตใจเพราะฉะนั้นการเจริญเมตตานี้จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันเมื่อเราเจริญเมตตามากๆศีลข้อที่หนึ่งเราก็จะไม่ละเมิดเพราะว่าศีลข้อที่หนึ่งคือปานาติบาตการที่เราจะทำร้ายผู้อื่นได้นั่นก็เพราะว่าจิตใจของเราโหดเหี้ยมหยาบกระด้างแข็งกระด้างประกอบด้วยโทสะคือความโกรธแต่ถ้าเรามีเมตตาแล้วจิตใจเราก็จะไม่โกรธจิตใจเราก็จะอ่อนโยนเพราะฉะนั้นเมื่อเจริญเมตตามากๆศีลข้อที่หนึ่งก็จะไม่ถูกละเมิดสังคมนี้ก็จะมีแต่ความสุขเพราะฉะนั้นในพุทธชัยมงคลข้อนี้พระพุทธองค์ทรงแสดงให้เห็นอานิสงส์ของเมตตาที่บุคคลเจริญให้มากแล้วย่อมสามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้มิใช่แต่เพียงมนุษย์เท่านั้นแม้แต่สัตว์เดรัจฉานอย่างเช่นพญาช้างนาราคิรีก็สามารถที่จะรับรู้ถึงพลานุภาพของเมตตาได้เพราะฉะนั้นญาติโยมทุกคนจึงควรที่จะเจริญเมตตาอยู่เป็นประจำทุกวันเมตตาธรรมค้ำจุนโลกอย่างที่เราได้ยินได้ฟังกันนั้นธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความในพุทธวิธีเอาชนะด้วยเมตตาบารมีพอสมควรแก่เวลาขอจบการอธิบายขยายความแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทาง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

0: ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์อีน้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบ้านไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้กางแง้มประตูโซล่าเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ค้นบ้านไก่ต้องเป็นค้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สบายดีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสำหรับรายการของเรานะคะวันนี้ช่วงแรกเราก็จะมีคำศัพท์ค่ะในหมวดหมู่ต่างๆมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักภาษาลาวให้มากยิ่งขึ้นนะคะคำศัพท์ในแต่ละหมวดหมู่ที่เรานำมาส่วนมากจะเป็นคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันกับภาษาไทยค่ะหรือบางคำอาจจะเหมือนกันทีเดียวนะคะแต่ใช้ไม่เหมือนกันหมายถึงนะคะรูปคำศัพท์ค่ะหรือการออกเสียงไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับในหมวดหมู่นะคะวันนี้ค่ะเป็นหมวดหมู่ภัยพิบัติค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมนะคะหรือลมพายุแรงค่ะเราจะมาเรียนรู้กันว่านะคะประเทศลาวหรือภาษาลาวเขาใช้คำว่าอะไรกันบ้างนะคะคำแรกค่ะองค์การต้านภัยพิบัติแห่งชาติองค์การต้านภัยพิบัติแห่งชาติคุณผู้ชมคะหมายถึงองค์การป้องกันภัยพิบัติแห่งชาติค่ะองค์กรนี้นะคะหรือองค์การนี้ในภาษาลาวนั่นเองค่ะมีหน้าที่เกี่ยวกับนะคะการดูแลค่ะช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆนั่นเองนะคะไปต่อนะคะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะคะในประเทศไทยหรือในประเทศลาวค่ะเป็นภัยพิบัติแบบเดียวกันอย่างเดียวกันแต่ใช้คนละคำค่ะไปต่อเลยนะคะคำนี้คือคำว่าพายุฤดูร้อนพายุฤดูร้อนหมายถึงพายุฤดูร้อนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะไปต่อนะคะผู้ประสบเคราะห์ให้ผู้ประสบเคราะห์ให้หมายถึงผู้ประสบภัยค่ะคำว่าเคราะห์ให้หมายถึงเคราะห์ร้ายนั่นเองนะคะแต่เรานะคะเมื่อกล่าวถึงภัยพิบัติคำนี้จึงหมายถึงผู้ประสบเคราะห์หรือ

ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติค่ะไปต่อนะคะภัยธรรมชาติภัยธรรมชาติคำนี้นะคะเขียนเหมือนกันนะคะกับภาษาไทยค่ะหรืออ่านออกเสียงเหมือนกับภาษาไทยค่ะภัยธรรมชาติค่ะไปต่อนะคะความไว้ล้มความไว้ล้มคุณผู้ชมคะหมายถึงความเร็วล้มค่ะไว้หมายถึงเร็วค่ะส่วนล้มในที่นี้ก็แปลว่าล้มนั่นแหละค่ะไปต่อนะคะเฮือนซานเป่เพเฮือซานเป่เพคุณผู้ชมคะหมายถึงบ้านเรือนพังเสียหายนั่นเองค่ะคำว่าเฮือนหมายถึงบ้านหรือเรือนค่ะคำว่าซานเป็นคำสร้อยนะคะเฮือนซานหมายถึงบ้านเรือนค่ะส่วนคำว่าเป่เพเป่เพหมายถึงพังเสียหายนั่นเองนะคะไปต่อนะคะภัยพิบัติอีกประเภทนึงค่ะที่เกิดขึ้นในเมืองลาวด้วยกันนะคะเพราะนะคะในประเทศลาวนั้นมีแม่น้ำสำคัญหลากหลายสายค่ะรวมถึงแม่น้ำโขงนะคะแม่น้ำโขงในภาษาลาวเรียกว่าแม่น้ำของหรือน้ำของคุณผู้ชมคะภัยน้ำท่วมนี้เกิดขึ้นไม่เฉพาะฝั่งไทยนะคะน้ำท่วมไม่ได้เลือกฝั่งค่ะท่วมเลยไปถึงฝั่งลาวเหมือนกันนะคะภัยประเภทนี้เรียกว่าภัยน้ำท่วมภัยน้ำท่วมหรือหมายถึงอุทกภัยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้ภาษาลาวนะคะโดยเริ่มต้นจากหมวดหมู่ต่างๆและกลุ่มความหมายในความหมายที่ใกล้เคียงกันจะทำให้คุณผู้ชมจำคำศัพท์คำนั้นได้ง่ายค่ะและการเขียนการอ่านสะกดภาษาลาวนะคะก็จะช่วยทำให้คุณผู้ชมนะคะเรียนรู้ภาษาลาวไปได้อย่างเร็วขึ้นค่ะในช่วงต่อไปนะคะเราจะนำคำศัพท์ต่างๆข้างต้นค่ะมาให้คุณผู้ชมได้ฝึกนะคะเขียนสะกดหรือทบทวนการอ่านภาษาลาวจากคำศัพท์ที่เรากล่าวถึงไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะสำหรับคำศัพท์คำแรกนะคะก็ทำให้เราได้เรียนรู้ค่ะการผสมนะคะสระพยัญชนะและวรรณยุกต์ในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้คือคำว่าองค์การต้านภัยพิบัติแห่งชาติองค์การหมายถึงองค์กรนะคะคุณผู้ชมสระค่ะคุณผู้ชมคะเราจะเรียนรู้นะคะคำแรกค่ะคำว่าองค์ค่ะในภาษาลาวนะคะสระโอค่ะคุณผู้ชมจะต้องปรากฏรูปค่ะส่วนในภาษาไทยสระโอเมื่อมีตัวสะกดเราจะไม่พบรูปสระโอนะคะแต่ถ้าในภาษาลาวนะคะคุณลาวจะอ่านไม่ได้ค่ะต้องปรากฏรูปสระโอลดรูปค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นไปด้วยกันเลยค่ะพยัญชนะตัวแรกนะคะออโอค่ะนะคะอันนี้เรียกว่าออโอนะคะคุณผู้ชมหรืออ่างค่ะอย่าสับสนกับฮอนุกฮูกนะคะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นจากหัวค่ะลากขึ้นไปด้านบนนะคะแต่หางไม่ยาวออกไปนะคะหางไม่ยาวออกไปค่ะสะกดตรงตัวค่ะคุณผู้ชมภาษาลาวง่ายๆค่ะสะกดตรงตามมาตราค่ะเพราะฉะนั้นสะกดด้วยง้องัวคุณผู้ชมคะง้องัวหมายถึงงองูค่ะแต่หางยาวนะคะคุณผู้ชมต้องเริ่มจากหัวเหมือนเดิมค่ะม้วนหัวจากด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะหางยาวเลยบรรทัดนะคะแค่นี้คนลาวยังอ่านไม่ได้นะคะต้องใส่สระโอค่ะสระโอลดรูปเมื่อมีตัวสะกดจะใช้ไม้กงค่ะคุณผู้ชมคะไม้กงจำง่ายๆนะคะไม้กงหัวลงค่ะไม้กงหัวลงคือตัวนี้นะคะเราก็จะได้คำว่าองค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะคำว่าการคุณผู้ชมสะกดตรงตัวค่ะเริ่มต้นนะคะพยัญชนะต้นค่ะกอไก่ตัวนี้ค่ะกอไก่มีหัวสองหัวนะคะเริ่มต้นจากหัวด้านล่างค่ะคุณผู้ชมม้วนขึ้นไปค่ะออกไปด้านนอกนะคะลงมาอีกค่ะกอไก่อย่าลืมนะคะมีหัวสองหัวอยู่ด้านนอกทั้งคู่เลยค่ะไปต่อนะคะสระอาค่ะคุณผู้ชมคะสระอาภาษาลาวมีหัวนะคะเริ่มต้นเลยค่ะจากหัวด้านบนนะคะลากลงมาด้านล่างค่ะภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราก็สะกดด้วยน่อนกน่อนก
หมายถึงนอหนูในภาษาไทยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะนอนกในภาษาลาวค่ะหัวเริ่มจากด้านบนนะคะ

ัวเริ่มจากด้านบนค่ะคุณผู้ชมลากลงมาด้านล่างนะคะย้อนขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เลยไปข้างหลังค่ะเราก็จะได้คำว่าการค่ะคุณผู้ชมไปต่อค่ะต้านค่ะสะกดเหมือนกันเลยค่ะพยัญชนะต้นค่ะตัวนี้เรียกว่าต่อตาค่ะต่อตาเริ่มจากหัวที่ด้านล่างเลยนะคะขึ้นไปเลยค่ะอยากนิดนึงค่ะสระอาจำได้แล้วใช่ไหมคะแต่อย่าลืมนะคะสระอามีหัวค่ะสระอาค่ะจบท้ายด้วยน่อนกจำได้หรือเปล่าคะน่อนกหัวด้านบนลงมาด้านล่างค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมองค์การต้านไปต่อค่ะคำว่าไพไพคุณผู้ชมคะภาษาลาวไม่มีรูปไม่หันอากาศยอยักษ์ค่ะภาษาลาวไม่มีรูปไม่หันอากาศยอยักษ์เพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมจะเขียนคำว่าไพนะคะในภาษาไทยนะคะคุณผู้ชมก็ต้องเปลี่ยนไม่หันอากาศยอยักษ์ให้เป็นสระไอไม้ไม้ค่ะสระไอไม้ไม้หรือไม้ไม้ในภาษาลาวเขียนแบบนี้นะคะเริ่มต้นจากหัวค่ะข้างล่างนะคะขึ้นไปข้างบนค่ะหางยาวนิดนึงนะคะพยัญชนะตัวต่อไปค่ะภาษาลาวเรียกว่าพ่อผู้พ่อผู้คือพอพานนะคะจากหัวด้านบนค่ะลงล่างนะคะขึ้นไปจนระดับบรรทัดค่ะแล้วก็ปิดไปที่ตอนท้ายค่ะส่วนคำว่าพิบัติก็ใช้เหมือนกันค่ะพ่อผู้นะคะไปเลยค่ะสระอิค่ะคุณผู้ชมไม่จรดกันนะคะต่อด้วยค่ะพยัญชนะตัวนี้เรียกว่าบ่อแบ้บ่อแบ้ก็คือแพะนั่นแหละค่ะแพะนะคะบ่อแบ้ภาษาไทยคือบ่อใบไม้ค่ะไปเลยนะคะเขียนง่ายๆค่ะคุณผู้ชมนะคะสะกดตรงตัวค่ะสะกดตรงตัวด้วยดอเด็กน้อยดอเด็กน้อยค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นนะคะจากหัวด้านล่างค่ะหมุนขึ้นไปด้านบนค่ะและใส่รูปไม้กันค่ะคุณผู้ชมคะไม้กันนะคะอย่าสับสนกับไม้กงค่ะไม้กันเวลาจำให้จำว่าไม้กันหันขึ้นค่ะไม้กันหันขึ้นเหมือนไม่หันอากาศของภาษาไทยนั่นเองค่ะส่วนคำว่าแห่งซาดแห่งซาดนะคะคุณผู้ชมสระแอค่ะพยัญชนะตัวต่อไปหอฮานค่ะหรือหอหีบนะคะตัวนี้ค่ะมีจุดจำนิดนึงค่ะคุณผู้ชมเพราะเริ่มต้นจากหัวข้างบนลงมาข้างล่างแล้วหัวนิดเดียวนะคะออกไปด้านนอกค่ะลากลงมาอีกครั้งหนึ่งค่ะสะกดตรงตัวค่ะจำตัวนี้ได้แล้วใช่ไหมคะง้องัวหางยาวค่ะไปเลยนะคะหางยาวลงมาค่ะใส่รูปวรรณยุกต์เอกค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าชาติในภาษาไทยสะกดด้วยต่อเต่าสระอิซึ่งไม่ตรงตามมาตรานะคะแต่คนไทยอ่านว่าชาติส่วนในภาษาลาวเราไม่มีเสียงชอช้างค่ะเราก็จะเปลี่ยนเป็นซ่อสร้างเพราะฉะนั้นถ้าไปถามหาช้างในประเทศลาวไม่มีนะคะเป็นสร้างค่ะคุณผู้ชมไปเลยค่ะหัวอยู่ด้านบนนะคะลากลงมาค่ะหางช้างจะยาวนิดนึงนะคะหางช้างค่ะคุณผู้ชมคะนะคะไปต่อที่สระอาค่ะม้วนหัวนะคะสะกดด้วยดอเด็กน้อยเราก็จะได้ครบแล้วค่ะไพ่พิบัติแห่งซาดไปต่อนะคะคำต่อไปค่ะคำต่อไปคือคำว่าพายุระดูห้อนพายุระดูห้อนคุณผู้ชมคะเสียงสั้นค่ะพายุสระอุเสียงสั้นค่ะไปต่อเลยนะคะพ่อผู้จำได้แล้วใช่ไหมคะไปต่อค่ะสระอาม้วนหัวอยู่ด้านบนค่ะแต่เสียงนี้นะคะอาจจะออกเสียงยากสักนิดนึงค่ะออกเสียงว่ายุยุนะคะพยัญชนะตัวนี้ภาษาลาวเรียกว่าย่อยุ่งค่ะคุณผู้ชมย่อยุ่งค่ะออกเสียงขึ้นจมูกเป็นเนื้อเหมือนในภาษาเหนือหรือภาษาอีสานนะคะคุณผู้ชมคะถ้าใครอยู่ภาคกลางออกเสียงนี้ไม่ได้ก็ไม่ต้องกังวลนะคะยังไงเราก็ยังรู้เหมือนเดิมว่าคำนี้หมายถึงพายุในภาษาไทยนั่นเองนะคะถึงจะออกเสียงต่างกันนิดหน่อยแต่เขียนเหมือนกันค่ะย่อยุ่งเขียนเหมือนยอยักษ์ค่ะใส่สระอุค่ะคุณผู้ชมคำว่าละดูละดูถ้าเราออกเสียงสองพยางค์จะต้องปรากฏรูปสระทั้งสองพยางค์ค่ะไปเลยนะคะล้อลิงค่ะละนะคะสระอะค่ะดอเด็กน้อยค่ะจำได้แล้วใช่ไหมคะใส่สระอูด้านล่างอีกนิดนึงนะคะต่อไปค่ะคำว่าร้อนในภาษาไทยนะคะภาษาลาวออกเสียงว่าฮ้อนฮ้อนเราใช้

0: ฮอเฮือนค่ะฮอเฮือนเขียนแบบนี้นะคะเหมือนล้อเรือค่ะแต่คุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะหางขึ้นค่ะอย่าลืมหางขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็จะออกเสียงเป็นฮอเฮือนเหมือนฮอนกฮูกในภาษาไทยค่ะสระอค่ะคุณผู้ชมเหมือนไทยเลยค่ะแต่พยัญชนะตัวนี้คืออโอค่ะจำได้ไหมคะออโอนะคะลากจากด้านล่างค่ะปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดตรงรูปค่ะนอนกนอนกนั่นเองนะคะภาษาลาวออกเสียงว่านอนกไปเลยค่ะนะคะด้านบนลงมาด้านล่างค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทเหมือนเดิมนะคะเราก็จะได้คำนี้แล้วค่ะพายุระดูห้อนไปต่อค่ะใครที่ประสบเคราะห์ร้ายจากพายุดังกล่าวนะคะภาษาลาวก็จะเรียกว่าผู้ประสบเคราะห์ให้ผู้ประสบเคราะห์ให้นะคะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวแรกค่ะผอผึ้งค่ะคุณผู้ชมหรือผอผึ้งในภาษาไทยนั่นเองนะคะต่างกันตรงไหนคะต่างกันตรงผอผึ้งภาษาลาวมี2หัวนะคะมีหัวด้านหน้าค่ะคุณผู้ชมลากไปเลยค่ะขึ้นไปนิดนึงนะคะแล้วปิดท้ายด้วยหัวก่อนจะม้วนจบค่ะใส่สระอูและวรรณยุกต์รูปโทค่ะต่อไปนะคะปะซบปะซบคุณผู้ชมคะรอเรือที่เป็นเสียงควบกล้ำในภาษาลาวไม่มีนะคะรอเรือที่เป็นเสียงควบกล้ำในภาษาลาวไม่มีค่ะเราจึงตัดออกค่ะเมื่อเป็นภาษาลาวจึงตัดรอเรือค่ะเหลือแต่สระอาค่ะปอป๋าค่ะสระอานะคะคำว่าซบคุณผู้ชมจำได้แล้วใช่ไหมคะสระโอรถรูปค่ะไปเลยค่ะสอเสือนะคะบอแบ้ค่ะสระโอลดรูปอยู่ด้านบนนะคะคำต่อไปค่ะสระเอาะค่ะสระเอาะเสียงสั้นนะคะเขียนเหมือนภาษาไทยค่ะเริ่มต้นด้วยสระเอค่ะนะคะคอควายค่ะคุณผู้ชมคะควายในภาษาลาวมี2หัวนะคะคอควายอย่าลืมนะคะมี2หัวค่ะเริ่มต้นจากหัวด้านล่างนะคะขึ้นไปตรงกลางค่ะลงมานะคะใส่สระอาค่ะสระอาก็มีหัวเหมือนกันนะคะแล้วปิดด้วยสระอะเหมือนกันกับสระเอาะในภาษาไทยนะคะส่วนคำว่าร้ายในภาษาไทยเรียกว่าห้ายค่ะคุณผู้ชมฮอเฮือนค่ะไปเลยนะคะอย่าลืมนะคะฮอเฮือนหางครึ่งค่ะใส่สระอานะคะปิดท้ายด้วยยอยุงค่ะคุณผู้ชมจำยอยุงได้แล้วใช่ไหมคะยอยุงค่ะหางสั้นนะคะปิดด้วยค่ะวรรณยุกต์รูปโทค่ะเราก็จะได้คำว่าผู้ประสบเคราะห์ให้หมายถึงผู้ประสบภัยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าภัยธรรมชาติสะกดตรงตัวนะคะคุณผู้ชมได้คำว่าภัยไปแล้วใช่ไหมคะไปเลยค่ะไม้ไม้พ่อผู้ท่อทุ่งสระอำค่ะคุณผู้ชมสระอำค่ะแล้วก็ต่อด้วยมอแมวสระอะนะคะซาดค่ะซอสร้างสระอาค่ะแล้วก็ดอเด็กน้อยสะกดตรงตัวค่ะไปต่อนะคะความไวลมความไวลมความสะกดเหมือนไทยค่ะไปเลยนะคะคอควายวอวีสระอามอแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็คำว่าไว้เหมือนกันค่ะไม้ไม้วอวีคุณผู้ชมคะคำว่าล้มสะกดด้วยสระโอแบบมีตัวสะกดนะคะลอลิงมอแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็ใส่สระโอลดรูปค่ะคำสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะคำว่าเฮือนซานเป่เพเฮือนซานเป่เพเฮือนค่ะสะกดเหมือนภาษาไทยนะคะสระเอือค่ะเริ่มเลยนะคะสระเอค่ะหอเฮือนค่ะออโอนะคะจากด้านล่างค่ะนอนกหัวอยู่ด้านบนนะคะแล้วใส่สระอือลากข้างค่ะสระอือเสียงยาวนะคะซานคุณผู้ชมจำได้แล้วนะคะซอสร้างยาวเลยค่ะสระอาม้วนหัวนะคะนอนกค่ะคำว่าเป่เพสะกดง่ายมากค่ะสระเอค่ะปอป๋าไม่เอกค่ะสระเออีกรอบหนึ่งปิดด้วยพอพูค่ะนะคะแค่นี้เราก็สามารถอ่านภาษาลาวได้อย่างง่ายแล้วนะคะอย่าพึ่งนะคะคุณผู้ชมมีคำสุดท้ายอีกคำหนึ่งค่ะที่หมายถึงอุทกภัยค่ะคุณผู้ชมลองเขียนสะกดด้วยตัวเองดีไหมคะถ้ายังไม่ได้ไปพร้อมกันค่ะไม้ไม้ค่ะขึ้นไปเลยนะคะพอพูค่ะคำว่าน้ำหรือน้ำสะกดเหมือนภาษาไทยค่ะนอนกค่ะสระอำ รูปอนุยุกโทค่ะคำว่าท่วมค่ะคุณผู้ชมคะข้อนี้เป็นข้อสังเกตนะคะถ้าภาษาไทยใช้คำว่าท่วมด้วยททหารซึ่งเป็นอักษรต่ำนะคะภาษาลาวจะกลายเป็นอักษรสูงวรรณยุกต์รูปโทค่ะเราจึงเริ่มด้วยถอถุงค่ะนะคะนี่คือถอถุงนะคะในภาษาลาวค่ะหรือถอถุงในภาษาไทยนั่นเองนะคะม้วนหัวด้านในออกด้านนอกหางยาวค่ะวอวีและม่อแมวหัวอยู่ด้านล่างเปลี่ยนรูปเป็นวรรณยุกต์โทอ่านว่าไพ่น้ำท่วมค่ะคุณผู้ชม
1: ข่อยเบิ่งโทรภาพเมื่อวานนี้มีข่าวรายงานว่าจะมีลมพายุเข้าเวียงใน2หา3มื้อต่อหน้าเจ้าฮู้ข่าวบ
2: ่บ่ฮู้เลยข่อยกลับมาฮอดเฮือนบ่ทันได้เบิ่งข่าวหยังเลยเฝ้าแต่แต่งกินให้ครอบครัวข่าวรายงานแนวใดแด
1: เพิ่นให้เฮาเก็บเงินสิ่งของที่อาจจะถูกพายุพัดเสียหายได
2: ้แม่นองค์การต้านภัยพิบัติแห่งชาติเป็นคนแจ้งข่าวหวา
1: แม่นแล้วเพิ่นให้ประชาชนที่ตั้งบ้านเฮือนอยู่ในเส้นทางของพายุฤดูร้อนและผู้ที่ตั้งบ้านเฮือนอยู่แคมป์ของต้องได้เบิ่งแยงระมัดระวังเป็นพิเศษ
2: แม่นแท้จะเคยฮู้ข่าวเกี่ยวกับภัยฤดูร้อนปีก่ายนี้แม่นบ่ล่ะเป็นตะย้านแท้เฮือนซ่านเป๋เพหลายหลังยังแปงบ่ทันแล้วอันใหม่ก็จะมาอีกแล้วติ
1: ภัยธรรมชาติมันก็เป็นแนวนี้แหละบ่ได้บอกก่อนใดว่าสิมายามใดคันมันฮู้ก่อนก็ดีได้เนาะ
2: เออเจ้าก็เว้าไปมันก็สิฮู้ก่อนบ่ทันดนดอกบ่แม่นฮู้ก่อนเป็นปีใด
1: ค่อยอีตนแต่ผู้ประสบขอให้นั่นแล้วบ่มีเงินที่สิแปงเฮือนซ่านสัตว์เลี้ยงก็เสียหายไปน้ำกันบ่มีไผช่วยเหลือได้เลย
2: แท้เนาะถ้าลมมีความไวลมแห้งเฮาก็บ่สามารถป้องกันหยังได้หลายดอก
1: บ่เพียงแต่พายุฤดูร้อนเท่านั้นภัยน้ําท่วมก็น่าเป็นห่วงคือกัน
2: ย้อนหยังคือว่าแนวนั้นเจ้าเคยถูกน้ําท่วมเฮือนแล้วบ
1: ่โอ้ยบ่แม่นแนวนั้นข่อยบ่เคยถูกดอกแต่พี่น้องอยู่ทางใต้เราเว้าให้ฟังน้ําท่วมคักกว่าพายุใดย้อนว่าพายุมาแล้วก็ไปบ่ดนแต่ว่าถ้าน้ําท่วมมาแล้วดนก็บ่ไปจักสิเฮ็ดแนวใดให้มันไหลหนี
2: ซั่นบ่เจ้านี่จังแม่นเว้าไปตะหัวเนาะ
1: แม่นหวา
2: แม่นล่ะแต่ค่อยก็บ่อยากพอทั้งพายุทั้งน้ำท่วมนั่นแหละ
1: อยากพออย่างชนะ
2: แนวอยากพอกับบ่มาเน
1: าะแม่นหยังล่ะ
2: ก็แนวเดียวหั่นแหละผู้บ่าวหน้าตาดีๆมีหน้าหลายทงนั่นนะ
0: คุณผู้ชมคะบทสนทนาข้างต้นนะคะทำให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ภาษาลาวนะคะแต่บางท่านอาจจะฟังไม่ทันค่ะบางท่านฟังทันแต่อาจจะยังไม่รู้หมายนะคะนั่นก็เพราะเรายังไม่มีคำศัพท์ภาษาลาวเพียงพอต่อการฟังบทสนทนาข้างต้นค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะเราก็จะเป็นการทบทวนบทสนทนาค่ะโดยเรายกตัวอย่างประโยคนะคะในบทสนทนาข้างต้นมาตีแผ่ค่ะนะคะมาตีแผ่เพื่อขยายให้คุณผู้ชมรู้จักกับภาษาลาวมากขึ้นและถ้าคำใดนะคะที่ใช้ต่างกับภาษาไทยเราก็จะเน้นย้ำและสอนกันในช่วงนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคะจำประโยคนี้ได้ไหมคะ2หา3มื้อต่อหนานี่2หา3มื้อต่อหนานี้หมายถึง2ถึง3วันข้างหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมคะคำว่า2หา3มื้อต่อหนานี้ในภาษาลาวนะคะเราใช้แตกต่างจากภาษาไทยค่ะคำว่าถึงนะคะในภาษาไทยส่วนคำในภาษาลาวจะใช้คำว่าหาค่ะ2หาแปลว่า2ถึง3นะคะมื้อหมายถึงวันค่ะคำว่ามื้อหมายถึงวันแต่ปัจจุบันนี้คนลาวก็สามารถใช้คำว่าวันด้วยนะคะก็จะเข้าใจความหมายค่ะยังมีการใช้สลับกันไปสลับกันมาตาม ำแต่ละบริบทของคำนะคะ2หา3มื้อหมายถึง2ถึง3วันคุณผู้ชมคะคำนี้นะคะน่าสงสัยค่ะ

0: ต่อหน้าค่ะต่อหน้าค่ะไม่ได้หมายถึงนะคะยืนอยู่ต่อหน้านะคะแต่หมายถึงข้างหน้าค่ะต่อหน้าหมายถึงข้างหน้านะคะนี้ก็คือนี้นั่นเองเพราะฉะนั้น2หา3มื้อต่อหน้านี่หมายถึง2ถึง3วันข้างหน้านี้ค่ะไปต่อเลยนะคะฟังแต่นำเห็ดแนวกินให้ครอบครัวฟังแต่นำเห็ดแนวกินให้ครอบครัวคุณผู้ชมคะหมายถึงรีบร้อนกับการทำกับข้าวให้ครอบครัวค่ะคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์หลายคำนะคะในประโยคนี้ค่ะคำแรกค่ะคำว่าฟังฟังหมายถึงรีบค่ะคุณผู้ชมเฮ็ดหมายถึงทำค่ะส่วนคำว่าแนวกินหมายถึงกับข้าวค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้คำศัพท์แล้วเราก็จะแปลประโยคนี้ได้ค่ะฟังแต่นำเฮ็ดแนวกินให้ครอบครัวหมายถึงรีบร้อนกับการทำกับข้าวให้ครอบครัวค่ะไปต่อนะคะประโยคนี้ค่ะเพิ่นเป็นคนแจ้งข่าวหวาเพิ่นเป็นคนแจ้งข่าวหวาหมายถึงเขาเป็นผู้ประกาศข่าวใช่ไหมคุณผู้ชมคะคำว่าเพิ่นหมายถึงเขาค่ะส่วนคำว่าแจ้งข่าวแจ้งข่าวหมายถึงผู้ประกาศค่ะส่วนคำลงท้ายในประโยคนี้นะคะหวาหวาเป็นคำนะคะที่แสดงคำถามค่ะหมายถึงใช่ไหมคุณผู้ชมคะเพิ่นเป็นคนแจ้งข่าวหวาหมายถึงเขาเป็นผู้ประกาศข่าวใช่ไหมค่ะไปต่อเลยนะคะคันมันฮู้ก่อนก็ดีได๋เนาะคันมันฮู้ก่อนก็ดีได๋เนาะหมายถึงถ้ามันรู้ล่วงหน้าก็คงจะดีนะคุณผู้ชมคะคำว่าคันในภาษาลาวนะคะหมายถึงท่าค่ะท่านะคะฮู้ก็หมายถึงรู้ค่ะส่วนคำลงท้ายนะคะอาจจะยาวสักหน่อยแต่ทำให้ภาษาลาวน่ารักค่ะคือคำว่าก็ดีไดเนาะก็ดีไดเนาะเสียงขึ้นเสียงลงนะคะไพเราะไปอีกแบบค่ะแปลว่าก็คงจะดีนะค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเรารู้จักนะคะคำเชื่อมค่ะรู้จักคำนามรู้จักคำสรรพนามรวมถึงรู้จักคำลงท้ายนะคะก็จะทำให้เรานะคะฟังภาษาลาวได้เพราะเราแยกส่วนประกอบของประโยคได้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้อยากให้คุณผู้ชมนะคะลองออกเสียงภาษาลาวตามประโยคที่เราเอามาฝึกกันวันนี้ค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องเสียงนะคะลองออกค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นเลยนะคะประโยคแรกค่ะ2หา3มื้อต่อหน้านี่2หา3มื้อต่อหน้านี่หมายถึง2ถึง3วันข้างหน้านี้ค่ะฟังแต่นำเห็ดแนวกินให้ครอบครัวฟังแต่นำเห็ดแนวกินให้ครอบครัวหมายถึงรีบร้อนกับการทำกับข้าวให้ครอบครัวค่ะเพิ่นเป็นคนแจ้งข่าวหวาเพิ่นเป็นคนแจ้งข่าวหวาหมายถึงเขาเป็นผู้ประกาศข่าวใช่ไหมและสุดท้ายนะคะสำหรับการออกฝึกออกเสียงนะคะคันมันฮู้ก่อนก็ดีไดเนาะคุณผู้ชมคะเว้นวรรคนะคะคันมันฮู้ก่อนก็ดีไดเนาะหมายถึงถ้ามันรู้ล่วงหน้าก็คงจะดีนะคะคุณผู้ชม
1: หลวงพระบางเป็นแขวงสำคัญของภาคเหนือเป็นเมืองศูนย์กลางของรัฐทางเหนือและเป็นศูนย์กลางด้านต่างๆทั้งการศึกษาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจภาคเหนือของลาวมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงมากกว่าที่ราบลุ่มหลวงพระบางเมืองมรดกโลกที่ได้รับการประกาศตั้งแต่ปีพุทธศักราช2538จึงทำให้เมืองหลวงในอดีตของราชอาณาจักรล้านช้างแห่งนี้ยังคงมีมนต์เสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยให้หลั่งไหลไปสัมผัสบรรยากาศความเป็นเมืองเก่าของลาวด้วยวัดวาอารามริมฝั่งแม่น้ำโขงที่มีสถาปัตยกรรมแบบล้านช้างอาคารทรงโคโลเนียลมากกว่า500หลังที่ได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดีหลวงพระบางในอดีตมีชื่อว่าเมืองสวาต่อมาเปลี่ยนมาเป็นเมืองเซียงทองและเปลี่ยนมาเป็นเมืองหลวงพระบางในปัจจุบันโดยเมืองหลวงพระบางมีศูนย์รวมใจของชาวลาวคือพระบางซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรและเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของลาวเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำ การประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะเปิดมุมมองความคิดและเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นกว่าที่เคยครับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการนะครับและวันนี้เราเจอกันเป็นครั้งแรกขออนุญาตแนะนำวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์ธำรงศักดิ์จะอยู่กับเราในทุกเทปตลอดในทั้งรายการเลยนะครับและวันนี้ครับวันแรกเราขออนุญาตเท้าความกลับไปตลอดระยะเวลา50ปีที่ผ่านมาของอาเซียนจนถึงวันนี้ให้อาจารย์ฉายภาพรวมให้เห็นหน่อยครับ
1: ครับ50ปีของอาเซียนนะครับเราอาจจะแบ่งได้ออกเป็น2ช่วงด้วยกันก
0: ็
1: คือช่วงแรกที่เรียกได้ว่าเป็นช่วงร่วมมือช่วงก่อตั้งนะครับที่เน้นงานทางด้านสังคมและวัฒนธรร
0: ม
1: ช่วงที่2จึงเป็นช่วงที่เข้าสู่การสร้างประชาคมอาเซียนนะครับในระยะเวลาของทั้ง2ช่วงก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นครึ่งๆของชีวิต50ปีไปเลยเอาแบบอย่างคร่าวๆนะครับในช่วงแรกเนี่ยก็มีคนถามว่าทำไมอาเซียนต้องร่วมมือกันนะครับก่อตั้งสมาคมอาเซียนด้วยนะครับแล้วก็ทำไมจึงมีชาติหรือว่าประเทศที่เข้าร่วมนี้เพียง5ประเทศเท่านั้น
0: นะตอนแรกมี5ประเทศก่อนครับ
1: ก็คือประเทศไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียและฟิลิปปินส
0: ์
1: นะครับคำถามก็คือแล้วอีก5ประเทศอยู่ที่ไหนนะครับในการรวมตัวกันเมื่อปี2510นะครับประเทศไทยนะครับแล้วก็เพื่อนบ้านที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทยเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเราอยู่ภายใต้อิทธิพลของโลกตะวันตกนะครับโดยเฉพาะทั้งอเมริกาทั้งออสเตรเลียและอังกฤษนะครับ กลุ่มประเทศตะวันตกเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มประเทศที่มีความหวาดระแวงนะครับหรือว่ามีแนวคิดในการที่จะป้องกันการขยายตัวของฝ่ายคอมมิวนิสต์นะครับคือประเทศโซเวียตนะครับหรือว่าเราเรียกว่ารัสเซียในปัจจุบันประเทศจีนนะครับปักกิ่งนะครับก็กลายเป็นว่าหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งในทางโลกที่เราเรียกกันก็คือสงครามเย็นสงครามเย็นไม่ใช่ว่ายิงกันด้วยน้ำแข็งนะครับ แต่เป็นการต่อสู้ทางอุดมการณ์แล้วก็มีการลบกันจริงๆในบางประเทศเป็นการปะทะกันระหว่างฝ่ายโลกเสรีนะครับกับฝ่ายโลกคอมมิวนิสต์นั่นหมายความว่า

0: พยายามที่จะพลิกเปลี่ยนแต่ละประเทศให้กลายเป็นสมาชิกของกลุ่มตัวเองนะครับอันนี้เป็นการแนวคิดในการต่อสู้ทางอุดมการณ์ทางการเมืองของโลกเมื่อหลายสิบปีมาแล้วนะครับ60ปีมาแล้วคราวนี้สงครามเย็นเนี่ยก็ทำให้สหรัฐอเมริกามีบทบาทในประเทศไทยและประเทศในมาเลเซียสิงคโปร์เหล่านี้นะครับรวมทั้งฟิลิปปินส์ด้วยเพราะว่าอเมริกานี่เคยเป็นเจ้าอาณานิคมของฟิลิปปินส
1: ์
0: ก็พยายามรวมตัวนะครับกลุ่มประเทศเนี่ยเพื่อทำการยันการลุกหรือว่าการขยายตัวของคอมมิวนิสต์ซึ่งตอนนั้นกลุ่มประเทศอินโดจีนได้แก่ประเทศเวียดนามลาวกัมพูชาหรือแม้แต่ประเทศพม่าก็มีการต่อสู้เพื่อเอกราชนะครับอย่างเช่นกลุ่มประเทศอินโดต่อสู้เพื่อเอกราชแล้วก็ใช้อุดมการณ์คอมมิวนิสต์เป็นอุดมการณ์ในการที่จะรวมคนนะครับเพื่อทำให้ตนเองเป็นเอกราชส่วนพม่าก็บอกว่าตนมีวิถีทางในการเดินทางหรือว่าพัฒนาประเทศโดยการเป็นสังคมนิยมแบบอ่อนๆนะครับ
1: เป็นเหตุผลว่ายังไม่ได้เข้าร่วมในตอนแรกที่เรามีแค่5
0: เพราะว่าแนวตรงนี้ก็คือทำให้กลุ่มของอินโดจีน3ประเทศและพม่าเนี่ยเป็นแนวทางของฝ่ายสังคมนิยมคอมมิวนิสต
1: ์แตกต่างกันชัดเจนในเรื่องแนวทางนะครับ
0: ใช่คราวนี้พอมารวมกัน5ประเทศนะครับไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เนี่ยใน20กว่าปีแรกเนี่ยปรากฏว่าทำอยู่2อย่างที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับ
1: น
0: ั่นคือกีฬาซีเกมทุกๆ2ปีนะครับอาเซียนที่เริ่มเป็นสมาชิกก่อตั้งเขาบอกว่าเรามาแข่งขันกีฬากันนะครับย้ายที่แข่งขันไปประเทศต่างๆนะครับเขาเรียกว่าสร้างความสามัคคีทางสังคมวัฒนธรรม
1: ซึ่งก็ได้ผลนะฮะ
0: นะครับกีฬาซีเกมก็ยังมาถึงปัจจุบันนะครับอย่างที่สองที่ทำกันหลังจากผ่านไปแล้ว10ปีก็คือการให้รางวัลซีไลท์ทุกท่านคงได้เห็นนะครับว่าทุกปีมีการแจกรางวัลซีไลท์ทุกประเทศมีการแจกรางวัลซีไลท์หมดเลยนะครับแต่เป้าหมายของการแจกซีไลท์เนี่ยนอกเหนือจากการที่จะยกย่อง
1: นัก
0: เขียนของแต่ละประเทศขึ้นมาแต่ที่จริงแล้วเป้าหมายของซีไลท์ก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้ประเทศอื่นๆเรียนรู้ประเทศหนึ่งผ่านวรรณกรรมได้
1: แล้วทำไมถึงต้องเป็นวรรณกรรมครับในเมื่อเราเรียนรู้ได้ตั้งหลายสิ่งอย่าง
0: วรรณกรรมเนี่ยมันก็จะมีหลากสิ่งหลายอย่างที่ทำให้คนอ่านง่ายนะครับเป็นเหมือนเรื่องเล่าอะไรเงี้ยนะครับแทนที่จะเรียนรู้ผ่านว่าประเทศนั้นมีข้อมูลอะไรใช่ไหมครับวรรณกรรมเป็นการบอกถึงวิถีชีวิตความคิดของคนในแต่ละประเทศ
1: แต่คราวนี้ผ่านชิ้นงานของแต่ละนักเขียน
0: ใช่แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถก้าวหรือว่าทำได้ก็คือไม่มีการแปลนะครับวรรณกรรมซีไลท์ของแต่ละประเทศใหเกิดการรับรู้ภายในประเทศเช่นไม่มีการแปลวรรณกรรมอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ให้มาเป็นภาษาไทยนะครับมันก็เลยทำให้เกิดการเขาเรียกว่าแจกรางวัลแต่ยังก้าวไปไม่ถึงในการสร้างการเรียนรู้ทางสังคมและวัฒนธรรมนะครับนี่เป็นช่วงแรกนะครับของการสร้างประชาคมอาเซียนแต่พอเมื่อสงครามเย็นยุติลงปีที่เป็นหลักหมายของการยุติสงครามเย็นนะครับก็คือปี2533 2533ในประเทศไทยตอนนั้นก็คือรัฐบาลของพลเอกชัดชัยชุนวัฒน์ซึ่งนโยบายที่สร้างความโด่งดังมากๆเลยคือเปลี่ยนสนามรบ
1: เป็น
0: สนามการค้าตอนนั้นก็คือมีคนตั้งคำถามว่าพลเอกชัดชัยรู้ได้ไงว่าจะต้องสามารถเปลี่ยนแปลงสนามรบที่กำลังรบกันในประเทศกัมพูชาในเวียดนามในอะไรเงี้ยให้กลายเป็นสนามการค้าได้นะครับเพราะว่าโลกทั้งใบเนี่ยได้เหยียบได้ยุติการสู้รบกันมาเกือบ10ปีแล้วนะครับเริ่มเข้าหากันเริ่มพูดคุยกันดังนั้นสถานการณ์ของโลกก็เปลี่ยนแปลงและในที่สุดสงครามเย็นก็ยุติลงเพราะสงครามเย็นยุติลงตอนนี้ในช่วง10ปีต่อมานะครับเราจะเห็นว่าสมาชิกที่ไม่ได้เป็นอาเซียนเนี่ยก็เริ่มทยอยเข้าที่จริงแล้วบรูไนเข้ามาก่อนนะครับบรูไนเข้ามาตั้งแต่ปี2527ที่บูไนเข้ามาก่อนเพราะว่าบูไนเพิ่งได้รับเอกราชจากอังกฤษพอได้รับเอกราชปุ๊บบูไนก็เลยเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนแต่กลุ่มประเทศที่คิดว่ามีแนวทางสังคมนิยมเนี่ยจะเริ่มเข้ามาเมื่อสงครามเย็นยุติลงทั้ง4ประเทศนะครับจนกระทั่งประเทศสุดท้ายคือกัมพูชาหลังจากนั้นเนี่ยอาเซียนก็เข้าสู่อีกขั้นตอนหนึ่งนะครับเฟสที่2เนี่ยก็คือ1ดึงความร่วมมือช่วงที่2ดึงความร่วมมือจากประเทศที่เหลือเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนหลังจากนั้นนะครับก็เริ่มวางแผนว่าแล้วอาเซียนจะเดินทางกันไปยังไงจึงสร้างโมเดลขึ้นมาหรือว่ารูปแบบขึ้นมาว่าเป้าหมายของอาเซียนต้องสร้างเป็นประชาคมอาเซียน
1: นี่ที่2ซึ่งเป็นปัจจุบันนี้
0: ใช่ครับแล้วก็เดินทางกันมายาวนานถึง10ปีแล้วนะครับกระบวนการของการสร้างประชาคมอาเซียนบอกว่าการเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ย

0: ก็จะมี3ประชาคมย่อยใช่มั้ยครับประชาคมด้านเศรษฐกิจประชาคมด้านการเมืองและความมั่นคงประชาคมด้านสังคมและวัฒนธรรมนี่เป็น3ประชาคมย่อยในประชาคมใหญ่ที่เราเรียกว่าประชาคมอาเซียน
1: ทีนี้ผมสงสัยอีกเรื่องนึงครับในเมื่อแต่ละประเทศเนี่ยประเทศไทยเมียนมากัมพูชาหรือแม้แต่ประเทศอื่นๆเขามีภาษาเป็นของตัวเองทำไมพอมารวมกันเป็นอาเซียนแล้วต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการทำงานหรือการสื่อสารร่วมกันครับ
0: อ๋อครับอาเซียนเป็นองค์การระหว่างประเทศ
1: ครับ
0: องค์การระหว่างประเทศทุกองค์การนะครับจะต้องมีการระบุว่าจะใช้ภาษาอะไรในการสื่อสารของภายในองค์การระหว่างประเทศอย่างเช่นถ้าเราไปดูสหประชาชาตินะครับสหประชาชาติก็จะกำหนดว่าภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษารัสเซียนะครับภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่ใช้ใครพูดภาษาเหล่านี้ไม่ต้องนะครับพูดได้เลย
1: ไม่ต้องแปล
0: ไม่ต้องแปลเขาเรียกว่าหรือว่าก็จะมีคนแปลให้แต่หมายความว่าเป็นภาษาทางการนะครับเป็นภาษาที่ใช้ในการประชุมได้นะครับคราวนี้ในแง่มุมของอาเซียนอาเซียนก็มี10ประเทศเราลองคิดถึงนะครับประเทศไทยเนี่ยมีภาษาไทยใช้มีคนไทยอยู่67ล้านคนในปัจจุบันแต่อินโดนีเซียเนี่ยใช้บาฮาซาอินโดนีเซียมีประชากร255ล้านคนอย่างเงี้ยฟิลิปปินส์นะครับใช้ภาษาตากาล็อกแล้วก็มีภาษาอังกฤษนะครับแบบสไตล์อเมริกันเนี่ย อยู่เยอะมากฟิลิปปินส์มีประชากร100ล้านคนในขณะที่เวียดนามนะครับภาษาของเวียดนามเนี่ยก็มีคนใช้อยู่95ล้านคนสรุปแล้วมีกลุ่มภาษาใหญ่ๆเต็มไปหมดเลยแต่ที่สำคัญก็คือว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษากระแสหลักในศตวรรษที่ผ่านมาเป็นภาษาของการสื่อสารเราลองคีย์เข้าไปนะครับในโลกของกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีทักษะอยู่2ภาษาใหญ่ๆนะครับคือ1ภาษาอังกฤษ2ภาษาฝรั่งเศสในกลุ่มประเทศอินโดจีนเนี่ยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสนะครับแต่หลังจากที่กลุ่มประเทศอินโดจีนได้เคลื่อนตัวเองออกจากเศรษฐกิจสังคมนิยมนะครับแล้วเข้าสู่หรือว่าเคลื่อนตัวเองออกจากอาณานิคมของฝรั่งเศสนะครับปัจจุบันเนี่ยภาษาอังกฤษกลายเป็นภาษาที่มีความสำคัญในโลกเวียดนามกัมพูชาและลาวมากนะครับดังนั้นเกือบทุกประเทศอาเซียนเนี่ยมีฐานของการมุ่งไปในทิศทางเดียวกันคือภาษาอังกฤษนะครับอังกฤษเป็นเจ้าอาณานิคมพม่ามาเลเซียสิงคโปร์บรูไนนะครับอเมริกาเป็นอาณาเจ้าอาณานิคมฟิลิปปินส์แค่2กลุ่มนี้เกือบ200ล้านคน
1: แล้วก็ภาษาอังกฤษทั้งหมดแล้ว
0: ใช่ครับซึ่งเมื่ออย่างนี้อาเซียนบอกว่าถ้างั้นภาษาอังกฤษเป็นภาษาทิศทางของกระแสโลกเอาภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับเป็นภาษา working language เป็นภาษาของการทำงานนะครับ
1: ใช้ในเรื่องการทำงาน
0: ใช่ไม่ใช่ว่าในวิถีชีวิตของคนทุกประเทศจะต้องหันมาคุยภาษาอังกฤษนะครับ
1: ครับ
0: ภาษาของตนเองยังใช้ต่อไปเพียงแต่ว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาของการทำงานในกลุ่มประเทศอาเซียนเวลาการประชุมอะไรต่างๆเกิดขึ้น
1: ครับ
0: แต่อย่างไรก็ตามอาเซียนบอกว่าเรียนภาษาอังกฤษอย่างเดียวไม่ได้นะต้องรู้จักเพื่อนบ้านเข้าใจเพื่อนบ้านและทำการติดต่อค้าขายกับเพื่อนบ้านในภาษาของเพื่อนบ้านด้วยซึ่งจะดีมากๆเลยอาเซียนเนี่ยพยายามส่งเสริมให้อย่างเช่นคนไทยน่าจะมีคนที่เรียนภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเรียนภาษาฟิลิปปินส์นะครับเรียนภาษาเวียดนามซึ่งตอนนี้เยาวชนไทยรุ่นใหม่เรียนภาษาพวกนี้เยอะเลยนะครับเพราะว่าจะเปิดโอกาสให้ตนเองเนี่ยมีอาชีพการงานและการติดต่อระหว่างประเทศได้ดีขึ้นรวมทั้งอย่างเช่นคนที่ใช้ภาษาเขมรอยู่แล้วในประเทศไทยถ้าเรียนภาษากัมพูชาหรือว่าภาษาเขมรจากเจ้าของประเทศนะครับก็จะอ่านออกเขียนได้อีกก็ทำให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างประเทศมากขึ้น
1: ว่ายง่ายภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่จำเป็นนะครับแต่ว่าภาษาอื่นในอาเซียนเนี่ยยิ่งรู้ไว้ก็ยิ่งได้ประโยชน์ครับ
0: ครับ
1: คำถามสุดท้ายในวันนี้ครับอาจารย์ก้าวต่อไปของอาเซียนในทัศนะของอาจารย์จะเป็นแบบไหนครับ
0: โอ้อาเซียนนะครับเมื่อสิ้นปี2015นะครับอาเซียนก็ไปประชุมแล้วก็เฉลิมฉลองการเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน
1: อย่างสมบูรณ์
0: แบบคือจริงๆแล้วเข้าพัฒนาการมาก่อนหน้านี้10ปีแล้วนะครับค่อยๆ คลี่คลายกันไปแต่ประกาศความเป็นประชาคมอาเซียนโดยตามหลักการของอาเซียนชาร์เตอร์หรือว่าเขาเรียกว่าข้อตกลงของอาเซียนนะครับคราวนี้อาเซียนก็ประกาศว่าถ้างั้นเรามองไปอีก10ปีข้างหน้าอีก10ปีข้างหน้าเราจะทำอะไรกับความเป็นประชาคมอาเซียนบ้างคือต้องมีโรดแ
1: ม
0: พหรือว่ามีเส้นทางไปสู่อนาคต
1: มีเป้าหมาย
0: ใช่ครับ
1: 10
0: ปีข้างหน้าอาเซียนก็บอกว่าอีก10ปีข้างหน้าเราก็จะเดินตามแผนเดิมนะครับของการเดินทางมาถึง ปี2015นะครับโดยที่อาเซียนจะมีรายละเอียดของการมองประเด็นปัญหาต่างๆมากขึ้น อย่างเช่นอีคอมเมิร์ซนะครับซึ่งไม่เคยกล่าวถึงในอาเซียนก่อนหน้านั้นตอนนี้อาเซียนบอกว่าไม่ได้เราจะต้องทำให้ประชาชนของเราเนี่ยเข้าสู่ยุคอีคอมเมิร์ซให้ได้ดังนั้นเราลองคิดถึงนะครับว่าถ้าเราเข้าสู่ยุคอีคอมเมิร์ซทุกประเทศจะต้องหาทางรูดบัตรร่วมกันให้ได้นะครับหรือว่าส่งการค้าขายเนี่ยระหว่างประเทศที่มากขึ้นผ่านจอคอมพิว

0: เราบรรลุเป้าหมายได้แน่นอนครับขอบคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับ
1: ครับขอบคุณครับ
0: คุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนแล้วกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะเปิดมุมมองความคิดและความเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากกว่าที่เคยเช่นเคยอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับและวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาคุยกันถึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1: ครับ
0: ซึ่งเป็น1ใน3เสาของประชาคมอาเซียนนะครับอย่างแรกเลยวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งAEC เนี่ยคืออะไรครับ
1: AEC นะครับก็เป็นล่มหนึ่งของประชาคมอาเซียน
0: ครับ
1: ประชาคมอาเซียนเนี่ยหลังจากที่ยุติสงครามเย็นแล้วนะครับมีการเข้าร่วมประเทศต่างๆรวมทั้งหมด10ประเทศแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นความฝันก็คือจะสร้างความมั่งคั่งได้อย่างไร
0: เป้าหมายคือความมั่งคั่ง
1: ครับไม่ใช่เฉพาะอาเซียนเท่านั้นนะครับโลกใบนี้ทั้งหมดเลยเมื่อสงครามยุติโลกก็บอกว่าเราหันหน้ามาทำการค้ากันดีกว่า
0: หาเงินกันดีกว่า
1: ใช่ความมั่งคั่งก็เลยกลายเป็นเป้าหมายนะครับถ้าเราใช้ภาษาอังกฤษในเพลงของThe ASEAN Way นะครับเขาก็จะใช้คำว่า Prosperity Prosperity ก็คือปลายทางของอาเซียนปลายทางของอาเซียนก็คือความมั่งคั่งถ้าเรายุติสงครามได้ความมั่งคั่งตามมานะครับดังนั้นเวลาจะเดินทางไปสู่ความมั่งคั่งเขาคิดถึงอะไรที่จะสร้างความมั่งคั่งได้เขาคิดถึงการผลิตสินค้าที่มากขึ้นการค้าที่มากขึ้นแต่ถ้าผลิตสินค้าและมีการค้าที่มากขึ้นแล้วใครล่ะคือผู้บริโภคเขาก็เลยมองว่าตลาดทั้ง600ล้านคนเนี่ยนะครับอาเซียนมีสมาชิก600ล้านคนนะครับนี่แหละคือผู้บริโภคหลักเราลองคิดถึงนะครับว่าประเทศไทยมีประชากร67ล้านคนแต่ตอนนี้บอกว่าเวลาเราผลิตสินค้าลองคิดถึงว่ามีตลาดผู้บริโภค600ล้านคนไม่ใช่67ล้านคนดังนั้นโอกาสของการที่จะขยายตัวทางการค้ามันก็เลยสูงขึ้นแล้วอย่างที่2ก็มองว่าเอ๊ะถ้างั้นในพื้นที่4ล้าน5แสนตารางกิโลเมต
0: ร
1: ไม่ว่าโรงงานผลิตนั้นจะอยู่ที่เกาะไหนจุดไหนใน4ล้าน5แสนตารางกิโลเมตรถือว่าเป็นสินค้าอาเซียน
0: ทั้งหมด
1: ครับผมพูดง่ายว่ารวม10ประเทศให้กลายเป็นเหมือน1ชุมชนเดียว one community
0: แสดงว่าทุกประเทศก็จะเปลี่ยนสถานะเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภครายใหญ่ควบคู่กันไป
1: ใช่ครับเพราะหลักการของอาเซียนก็จะเดินทางไปว่าถ้างั้นใครมีความสามารถในการผลิตสินค้าอย่างเช่นใครสามารถผลิตสินค้าเกษตรได้ดีกว่าราคาถูกกว่าก็เป็นผู้ผลิตสินค้าด้านการเกษตรไป
0: คร
1: ใครมีฝีมือทางด้านอุตสาหกรรมหรือว่าเทคโนโลยีขั้นสูงก็ผลิตสินค้าขั้นสูงคือเขาเรียกว่าถ้าใช้ความสามารถของแต่ละประเทศเนี่ยก็จะทำให้อาเซียนเนี่ยแข็งแกร่งในทุกด้าน
0: แบบนี้ถ้าจุดเด่นของสินค้ามันทับซ้อนกันจะมีการแข่งขันหรือตัดราคากันเกิดขึ้นสูงขึ้นไหมครับ
1: ตรงนี้แหละอาเซียนก็จะมีวิธีการว่าทำอย่างไรที่จะทำให้ใช้กลไกการตลาดนะครับเข้ามาเป็นตัวจัดสรรจัดการไม่ใช่การช่วยเหลือจากภาครัฐบาลเข้าไปเกื้อหนุนสินค้านะครับด้วยเหตุนี้เมื่อใช้กลไกการตลาดมันก็จะทำให้เกิดเห็นว่าประเทศไหนสามารถที่จะผลิตสินค้าได้ดีที่สุดราคาถูกที่สุดประเทศนั้นก็ได้ชัยชนะไปเขาเรียกว่าก่อให้เกิดการแข่งขันกันนะครับในการก่อตัวของระบบทางเศรษฐกิจเสรีความมั่งคั่งของอาเซียนเนี่ยต้องการอยู่ในระบบเศรษฐกิจแบบเสรีไม่ใช่เศรษฐกิจแบบผูกขาด
0: ทีนี้แนวคิดหลักๆเลยของ AEC เนี่ยเขาตั้งไว้ยังไงบ้างครับ
1: แนวคิดหลักๆของ AEC นะครับ AEC หรือว่า ASEAN Economic

0: คอมมูนิตี้นะครับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเวลาเราพูดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะเราจะบอกว่านี่คือแนวทางใหญ่ของอาเซียนนะครับเป็นเพียงแค่หนึ่งแนวทางเท่านั้น AEC ของอาเซียนหลักการแรกเลยนะครับคือฟรีเทรดการค้าเสรีเนี่ยมันมา200ปีแล้วเป็นแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เมื่อ200ปีที่แล้วว่าทำอย่างไรที่จะทำให้โลกนี้มีการค้าขายและก็ลบการผูกขาดของแต่ละประเทศลงนะครับอย่างเช่นเซอร์จอห์นบาวริงมาทำสนธิสัญญากับประเทศไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าและกันที่4เมื่อ150ปีที่แล้วแนวคิดของเซอร์จอห์นบาวริงแห่งอังกฤษก็คือทำอย่างไรที่จะยกเลิกการค้าผูกขาดของรัฐบาลไทยนะครับให้กลายเป็นว่าเรือต่างชาติสามารถไปค้าขายกับประชาชนในแผ่นดินไทยได้ไม่ใช่เฉพาะค้าขายกับรัฐบาลไทยแนวคิดว่าด้วยฟรีเทรดเข้ามาแล้วนะเพียงแต่ว่าเวลาการดำเนินการฟรีเทรดเนี่ยมันจะต้องค่อยๆทำลายปราการนะครับอย่างเช่นอ้าวราคาภาษีตอนนี้เป็นอย่างนี้ลดลงหน่อยอีกได้ไหมลดลงหน่อยอีกได้ไหมตอนนี้นะครับฟรีเทรดมาถึงอาเซียนบอกว่าถ้างั้นให้ภาษีเป็น 0% ได้ไหมนะแทนที่จะเก็บ 5% 10% หรืออะไรเปอร์เซ็นต์ค่อยๆลดมาเหลือ 0% ความฝันของอาเซียนเราลองคิดถึงสินค้าของ10ประเทศเนี่ยไม่ว่าจะไปไหนก็ตามนะครับมีภาษี 0% นะครับหมายความว่าอันนี้คือสินค้าอาเซียนไงเมื่อก่อนนี้เราบอกว่าเออใช้ของประเทศเราเป็นสินค้าที่ดีที่สุดแนวคิดอาเซียนบอกว่าไม่ได้แล้วนะต่อไปนะสินค้าอาเซียนคือสินค้าของทุกประเทศนะไม่ใช่จะต้อง made in ประเทศไหนอย่างเดียวนะครับจะต้อง made in อาเซียนเท่านั้นตอนนี้ถ้าใครไปดูหลอดไฟนะครับหลอดไฟนี้ผลิตที่อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เยอะมากเลยนะครับหลอดยี่ห้อต่างๆเนี่ยรวมทั้งจีนด้วยนะก็หมายความประเทศไหนที่มีกระบวนการผลิตได้ดีกว่าเนี่ยเขาก็จะย้ายฐานการผลิตในสินค้าประเภทนั้นไปนะครับฟรีเทรดเนี่ยก็ทำให้ตอนนี้สินค้าตัวอย่างของเรานะครับที่ถ้าใครไปเดินตามชั้นอาหารสำเร็จรูปต่างๆครับเราจะเห็นว่ามีขนมปังบิสกิตนะครับของมาเลเซียของอินโดนีเซียเนี่ยวางอยู่ในชั้นในเชลของการขาย
1: ซึ่งเมื่อก่อนเราจะต้องไปซื้อตามตลาดกิมหยงหาดใหญ่เท่านั้นนะฮะ
0: ใช่เมื่อก่อนจะต้องไปซื้อตลาดที่เขาเรียกว่าหนีภาษีตลาดลับๆแต
1: ่
0: ที่จริงแล้วขายอย่างเปิดเผยนะครับแต่ตอนนี้ไม่ต้องเลยครับสินค้าเหล่านี้จะส่งมาวางที่ห้างสรรพสินค้าใกล้บ้านท่าน
1: ตามโมเดิร์นเทรดทั่วไปเลย
0: ครับผมเขาเรียกว่าตอนนี้เราจะเริ่มมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหลากหลายจากหลายประเทศนะครับมาทดลองกินกันดูอันนี้เป็นตัวอย่างเล็กๆเลยนะครับว่าสินค้าเหล่านี้จะเริ่มทยอยและแลกเปลี่ยนกันสินค้าไทยตอนนี้ก็ไปวางถ้าใครไปเวียดนามนะเดินเข้าไปบางแห่งนะอ้าวเหรอสินค้าที่ผลิตที่เรากินกันในเมืองไทยเนี่ยอยู่ในชั้นของเวียดนามเต็มเลยครับมันก็เหมือนกันสินค้าของประเทศอื่นก็จะมาวางที่ชั้นเราขึ้นอยู่กับว่ารสนิยมของการบริโภคของคนไทยจะชื่นชอบไหมก็เป็นอีกเรื่องนึงเพราะแต่ละประเทศจะมีรสนิยมดังนั้นสินค้าที่ส่งไปเนี่ยบางทีเขาอาจจะต้องปรับลูกลักและรถนิยมใช่ให้เข้ากับตลาด
1: นอกเหนือจากเรื่องฟรีเทรดแล้วแนวคิดหลักมีเรื่องอื่นอีกไหมครับ
0: แนวคิดที่2ก็คือ liberalization นะครับ liberal ก็คือเสรีก
1: ็
0: คือทำให้มีเสรีด้านต่างๆเช่นเสรีของการขนย้ายสินค้าเสรีของการลงทุนเสรีของการผลิตอะไรนะครับพูดง่ายความเป็นเสรีนะครับเอาแค่คนเวลาจะเดินทางระหว่างประเทศเราจะเข้าสิงคโปร์เนี่ยเราต้องไปขอวีซ่านะครับพอขอวีซ่าแล้วพอไปถึงด่านตม.สิงคโปร์ขึ้นลงจากเครื่องบินแล้วตม.สิงคโปร์อาจจะไม่ให้เราเข้าประเทศก็ได
1: ้
0: ฐานหน้าตาไม่ดี
1: ไม่น่าไว้วางใจ
0: ไม่น่าไว้วางใจ
1: ค
0: ุณผู้หญิงอาจจะต้องถูกตรวจหนักเลยเพราะว่าคิดว่าจะมาทำมาหากินบางอย่างในสิงคโปร์อะไรเงี้ยหรือว่าสิงคโปร์ก็บอกว่าไม่ให้เข้าประเทศกลับเลยนะครับเราก็ต้องกลับแต่ตอนนี้แนวโน้มก็คือว่าเรามีการสามารถการเคลื่อนย้ายข้ามเขตแดนได้เสรีมากขึ้นพาสปอร์ตใบเดียวโดยที่ไม่ต้องมีวีซ่าแล้วก็เดินทางไปยัง10ประเทศได้ประเทศท้ายสุดเนี่ยที่ทำให้การมีการยกเลิกวีซ่าก็คือพม่าใช่ไหมพม่าเนื่องจากว่าเพิ่งเปิดประเทศเนี่ยอย่างเต็มที่มา 2-3 ปีและเพิ่งมีเทคโนโลยีนะครับที่จะสามารถตรวจสอบได้เนี่ยพม่าก็เลยบอกว่าถ้างั้นขอเปิดที่จุดสนามบิน3จุดก่อนที่เป็นสนามบินนานาชาติถ้าเข้าจุดอื่นไม่ได้นะต้องขอวีซ่า
1: เบื้องต้นนะฮะ
0: ครับเบื้องต้นแต่ในอนาคตพม่าก็จะต้องพยายามขยายพื้นที่มากขึ้นเพราะว่าจะมีคนข้ามแดนที่แม่สอดคนข้ามแดนที่เกาะสองระนองอะไรเงี้ยพม่าก็จะต้องทำให้ตัวเองเนี่ยเข้าไปสู่โลกของเทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้นะครับการที่คนข้ามแดนได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าเนี่ยลดขั้นตอนไปเยอะเลยนะเมื่อก่อนขอวีซ่าต้องจ่ายเงินด้วยเดี๋ยวนี้ก็บอกว่าไม่ต้องจ่ายเงิน

0: ต้องไปเข้าแถวไม่ต้องอะไรและมีแนวโน้มว่าตม.ก็จะไม่ตม.ของแต่ละประเทศจะไม่พยายามกีดกันการเข้าประเทศยกเว้นนะครับคาดการจริงๆว่าทีมนี้หลบหนีมาเพื่ออะไรบางอย่างนะครับมาทำงานมา
1: อะไรก็ต้องคัดกรองอยู่นะครับ
0: การคัดกรองเพื่อความมั่นคงของแต่ละประเทศก็มีอยู่อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการแข่งขันนะครับ
1: แข่งขัน
0: ใช่ครับนโยบายว่าด้วยการแข่งขันเราอาจจะใช้คำว่า market mechanism คือกลไกการตลาดที่ผมยกตัวอย่างไปแล้วเช่น20ปีที่ผ่านมาประเทศเวียดนามผลิตข้าวได้จำนวนมากและส่งออกในอันดับต้นๆของโลกนะ
1: ครับ
0: ในอีก10ปีข้างหน้าพม่าก็อาจจะกลายเป็นประเทศที่ผลิตข้าวได้จำนวนมากและส่งออกอันดับต้น
1: ๆ
0: และราคาข้าวของพม่าอาจจะถูกกว่าของเวียดนามและถูกกว่า
1: ไทยเราด้วย
0: ซึ่งในอนาคตไทยอาจจะต้องตั้งคำถามว่าการผลิตข้าวของไทยเพื่อส่งออกที่เราเคยภาคภูมิใจเนี่ยจำเป็นต่อไปไหมหรือว่าเป็นผลิตเพื่อเอาไว้รับประทานในครัวเรือนแต่เงินทองไปหาจากเศรษฐกิจด้านอื่นคือมันเหมือนกับว่า1ศตวรรษของการที่ไทยบอกว่าไทยเป็นประเทศอู่ข้าวอู่น้ำของโลกนะครับส่งข้าวออกเป็นอันดับ1ของโลกเราอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงเพราะว่าตอนนี้มูลค่าของการส่งออกข้าวไม่อยู่ใน1ใน10อันดับของสินค้าส่งออกของไทยอยู่แล้วนะครับเขาเรียกว่าไทยก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่เพียงแต่ว่าความภาคภูมิใจแบบเดิมนี้มันยังคงอยู่แต่ถ้าเรามองดูข้อเท็จจริงในกรณีของอาเซียนเนี่ยพม่ากับเวียดนามก็จะกลายเป็นตัวแทนของการผลิตข้าวเพื่อส่งออกตรงจุดนี้เองอาเซียนบอกว่าให้ใช้กลไกการตลาดห้ามรัฐบาลไปอุดหนุนนะถ้ารัฐบาลอุดหนุนนะกลไกการตลาดมันจะผิดเพี้ยนเลยโดยที่คนก็ไม่เข้าใจว่าตนไม่มีศักยภาพในการที่จะผลิตสินค้านั้นอีกต่อไปแล้วในการแข่งขันนะครับสรุปก็คือ3แนวคิดเนี่ยมันสอดคล้องกันเพื่อบอกว่ามันจะก่อให้เกิดการค้าแบบเสรีและสร้างความมั่งคั่งได้ยังไงฟรีเทรดนะการค้าแบบเสรีการทำให้สินค้าเนี่ยเคลื่อนย้ายอย่างเสรีเงินทุนเคลื่อนย้ายอย่างเสรีแรงงานที่มีฝีมือนะเคลื่อนย้ายได้นะครับ
1: ร
0: วมทั้งกลไกการตลาดนี่คือแนวคิดหลักๆครับ
1: ครับถามเรื่องการเชื่อมโยงนิดนึงครับคือพักหลังๆเนี่ยเราเดินทางไปเอาถนนพหลโยธินก็ได้ที่เป็นเส้นหลักแบบเนี้ยเราจะเห็นป้ายเขียนว่า AH1 บ้างบางเส้นก็ AH2 บ้างมันมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับอาเซียนไหมครับ
0: โอ้นี่เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นอาเซียนและเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นโลกใบนี้เลยนะครับ
1: คืออะไรครับ
0: AH1 นะครับหรือว่า AH เลข1นะครับก็คือ A มาจากคำว่า Asian นะครับ
1: Asian
0: Highway H คือ Highway ก็คือถนนหลวงนะครับถนนหลวงของเอเชียหมายเลข1ถนนหลวงเอเชียหมายเลข1เนี่ยเริ่มต้นจากโตเกียวนะ
1: อ้าวเหรอครับ
0: ความฝันของโลกนี่ก็คือจะเชื่อมโยงนะครับตะวันออกไกลสุดไปยังโลกยุโรปได้อย่างไรนะเลยเขาเลยเริ่มต้นที่โตเกียวโตเกียวบอกผมขอเริ่มต้นครับวิ่งจากโตเกียวลงมาทางภาคใต้ของญี่ปุ่นนะ
1: แล้วก็
0: ข้ามเรือเฟอร์รี่เข้ามายัง
1: เกาหลี
0: เกาหลีใต้
1: มาทางปูซาน
0: ใช่แล้วจากเกาหลีใต้ก็วิ่งผ่านเกาหลีเหนือวิ่งเข้าไปในจีนตอนนี้เกาหลีเหนือยังวิ่งไม่ได้นะ
1: ครับครับ
0: แต่ความฝันก็คือทำอย่างไรที่จะสามารถวิ่งรถยนต์เนี่ยผ่านเกาหลีเหนือแล้วเข้าจีนจากจีนเลียบชายฝั่งทะเลนะครับเลื่อยมาลงมาผ่านทางด้านเซินเจิ้นฮ่องกงแล้วลงมาทางเวียดนามฮานอยลงกระทั่งมาถึงไซง่อนแล้วเข้าไปยังพนมเปญกัมพูชาเข้ามายังกรุงเทพแล้วทะลุทะลวงออกทางแม่สอด
1: นี่น่าทึ่งมากนะ
0: แล้วก็เข้าพม่าจนกระทั่งวิ่งเลยไปจนกระทั่งถึงตุรกีโอ้เขาเรียกว่
1: า
0: ทำอย่างไรจะเข้ายุโรปได้นี่คือความใฝ่ฝัน AH1
1: ใครจะเชื่อว่าเกิดจากประเทศที่เป็นเกาะนะครับที่ไม่มีถนนเชื่อมกับประเทศอื่นด้วยซ้ำ
0: AH2 เนี่ย Asian Highway Number 2เนี่ยนะครับเริ่มจากเกาะของเมืองแห่งหนึ่งนะครับในเกาะชวา
1: อ
0: ินโดนีเซียบอกว่าขอเริ่มต้นด้วยนะครับวิ่งกันนะจากเกาะชวาแล้วก็มาถึงนะแล้วก็ข้ามเรือเฟอร์รี่มายังสิงคโปร์นะครับจากสิงคโปร์เข้าสู่มาเลเซียวิ่งเข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทยแล้ววิ่งมาบรรจบกับ AH1 นะครับและขอวิ่งไปยังยุโรปด้วยมันยังมีอีกหลายเส้นนะทั้งบนทั้งเหนือทั้งล่างเนี่ยตะวันออกตะวันตกเหนือใต้เนี่ยเต็มไปหมดเลยเพื่อไงโลกใบนี้ถูกขีดเส้นแล้วเป็นความฝันว่าทำอย่างไรที่คนถ่ายสินค้าผ่านรถยนต์ได้ไปทั่วแทนที่จะใช้แค่ทางทะเลเท่านั้นครับ
1: ฟังอาจารย์เล่าจนถึงตรงนี้แล้วยิ่งเห็นได้ชัดเจนเลยนะฮะว่าเมื่อตั้งเป้าหมายแล้วไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้จริงๆนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณวิทยากรประจำรายการของเราขอบคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์มากๆครับ
0: ครับขอบคุณครับ
1: แล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้รายการรอบบ้านเราและดิฉันปิรัญญานิยมไทยพาท่านมาเยี่ยมบ้านของเพื่อนเก่าแก่ของประเทศไทยค่ะขณะนี้เราอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยค่ะและแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้คือคุณปีเตอร์เฮมอนนะคะอัครราชทูตที่ปรึกษาหรือเบอร์2ของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณปีเตอร์
1: สวัสดีครับคุณปิรัญญา
0: คุณปีเตอร์มีนำตำแหน่งเป็นเบอร์2ของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐตำแหน่งเบอร์2เนี่ยมีบทบาทแล้วก็หน้าที่อย่างไรบ้างคะ
1: ครับหน้าที่หลายอย่างนะครับสถานทูตของสหรัฐประจำอยู่ที่เมืองไทยเป็นสถานทูตใหญ่ที่สุดของสหรัฐแห่งหนึ่งถ้าดูทั่วโลก
0: ในโลก
1: ในโลกมีองค์กรของรัฐบาลกลางสหรัฐถึง40กว่าองค์กรมีออฟฟิศมีสำนักงานมีตัวแทนอยู่ที่สถานทูตจากอยู่ที่กรุงเทพหมายว่าจะเป็นสำหรับการทำงานภายในประเทศหรือทำงานภายในภูมิภาคเพราะกรุงเทพเป็นที่สะดวกมันเจริญแล้วมันมีการพัฒนาแล้ว คนที่มีความรับผิดชอบต่อภูมิภาคอาจจะเป็น5ประเทศหรือ10ประเทศชอบไปตั้งสำนักงานที่กรุงเทพนะครับแล้วหน้าที่ของผมในฐานะเป็นเบอร์2คือที่จะพยายามประสานงานขององค์กรทุกองค์การให้มันสอดคล้องกันให้มันช่วยสนับสนุนนโยบายเราเป้าหมายของรัฐบาลสหรัฐในความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับประเทศไทยและกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคแล้วในไม่ว่าจะเป็นการด้านรักษาความมั่นคงหรือช่วยกันในด้านการบังคับใช้กฎหมายหรือในด้านสาธารณสุขหรือในด้านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมหรือเชิญนักเรียนนักศึกษาจากสหรัฐมาไทยหรือส่งนักศึกษาจากไทยไปที่สหรัฐทุกด้านก็ต้องช่วยประสานงานแล้วในเวลาเดียวกันเพื่อจะสนับสนุนเอกอัครราชทูตของเราเวลาท่านไปต่างจังหวัดผมก็ต้องดูแลงานที่กรุงเทพเวลาท่านไปต่างประเทศผมก็ต้องรับผิดชอบงานของสถาน
0: ด้านใดของประเทศไทยบ้างคะ
1: พัฒนาการมีหลายอย่างถ้าจะดูในง่ายๆถ้าจะพูดถึงโครงสร้างอินฟราสตรักเจอร์
0: โครงสร้างพื้นฐาน
1: โครงสร้างพื้นฐานตอนที่ผมอยู่20กว่าปีที่แล้วสกายเทรนยังไม่มีรถไฟใต้ดินยังไม่มีโทเวย์มีน้อยอย่างนั้นนั้นพัฒนามากแล้วในด้านเศรษฐกิจก็มีการขยายถ้าเปรียบเทียบกับสมัยก่อนถ้าพูดถึงการร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐภายใน5ปีที่ผ่านมาพูดถึงสาธารณสุขมีองค์กร Centers for Disease Control CDC ของกระทรวงสาธารณสุขของสหรัฐมาร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขที่เมืองไทยแล้วช่วยกันหลายด้านแต่อยากจะพูดถึงด้าน HIV AIDS ซึ่งมีการช่วยทำการวิจัยการร่วมกันช่วยให้ประชาชนเข้าใจถึงเวลาที่จะป้องกันตัวหรือรักษาตัวต่อไป AIDS แล้วภายในไม่เกิน5ปีเพราะคิดว่าประมาณ3ปีเมืองไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่จะสำเร็จในการทำให้HIV AIDS ของแม่ไม่ได้

0: ไปถึงลูกเป็นประเทศแรกในเอเชียแล้วความมันนี่มาจากงานอันมีผลมากผลดีของกระทรวงสาธารณสุขของไทยแต่เราภูมิใจที่เรามีส่วนร่วมในการช่วยคนไทยผลจากปัญหาเอดส์แล้วมีโรคอื่นๆด้วยแต่เอดส์เป็นคนที่คนทั่วไปก็รู้จักว่ารู้จักเป็นโหดร้ายแล้วนั่นเป็นผลดีอย่างหนึ่งของการร่วมมือที่นี
1: ่
0: เราเป็นการพัฒนาสำคัญทำให้เมืองไทยกลายเป็นตัวแบบเป็น model country ในภูมิภาคแล้วตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นโรคไข้ยุงหรือโรคไข้เลือดออกหรือโรคไข้ซิก้าหรือโรคอื่นๆเราก็ร่วมมือกับคือสหรัฐร่วมมือกับประเทศไทยที่จะเชิญให้กระทรวงตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุขของประเทศอื่นๆในภูมิภาคให้มาร่วมให้มาที่นี
1: ่
0: มาเรียนรู้ถึงการก้าวหน้าของรัฐบาลไทยในด้านสาธารณสุขเป็นด้านหนึ่งถ้าจะพูดถึงรักษาความมั่นคงหรือรักษาความมั่นคงก็มีไทยกับสหรัฐก็เชิญประเทศอื่นๆมาร่วมกันด้วยที่จะฝึกอบรมด้วยกันเดือนที่แล้วเพิ่งจะมี Cobra Gold เป็นการฝึกอบรมใหญ่ที่สุดในเอเชียที่มีหลายประเทศเข้าร่วมแล้วไทยกับสหรัฐเจ้าภาพถ้าจะเป็นด้านในรักษาในการบังคับใช้กฎหมายที่กรุงเทพมีองค์การที่เราจะเรียกว่า International Law Enforcement Academy ซึ่งเป็นทั้งสหรัฐกับไทยตั้งด้วยกันที่จะเชิญพวกตำรวจจากประเทศทั่วอาเซียนและประเทศอื่นๆมาร่วมกันเพื่อจะเรียนรู้ถึงวิธีที่จะต่อต้านการผู้ร้ายที่ข้ามประเทศไม่ว่าจะเป็นการค้าขายมนุษย
1: ์
0: หรือการค้าขายยาเสพติดที่ผิดกฎหมายหรืออื่นๆให้หนึ่งก็มีบทเรียนด้วยกันสองสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพวกตำรวจของประเทศต่างๆเราภูมิใจมากที่เป็นหุ้นส่วนกับไทยในด้านนั้นและมีอื่นๆมีหลายอย่างเพราะเมืองไทยกับสหรัฐเป็นพันธมิตรเราเป็นเพื่อนมิตรมาหลายสิบถึง200ปีฉะนั้นความสัมพันธ์ในการช่วยสังการและการมันเข้าไปถึงทุกด้านในการช่วยสังคมก้าวหน้า
1: ช่วยให้ประเทศไทยก้าวหน้านะคะสิ่งที่สำคัญที่คุณปีเตอร์ได้กล่าวถึงความร่วมมือในด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อ HIV/AIDS นะคะจากแม่สู่ลูกซึ่งประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียที่จะสามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายนี้ได้โดยมีความร่วมมือกับสหรัฐนะคะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญคุณปีเตอร์กล่าวถึงว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐเนี่ยมีมายาวนานกว่า200ปีแล้ว อยากจะให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังอีกสักนิดนึงค่ะว่าความสัมพันธ์กันกับไทยเนี่ยเริ่มต้นยังไงคะ200ปีมาแล้ว
0: ครับด้วยความยินดีนะครับคุณเต็นปีนี้พอดีเราฉลองการครบรอบ200ปีที่มีความสัมพันธ์อันยังมิตรระหว่างสองประเทศซึ่งในปีพุทธศักราช2361คริสตศักราช1818มีผู้ค้าขายมาจากรัฐแมสซาชูเซตส์ที่มีเมืองบอสตันที่สหรัฐนั่งเรือมาถึงกรุงเทพอาจจะเป็นเรือลำแรกที่มาจากอเมริกาเรามาเพื่อซื้อน้ำตาลซึ่ง200ปีต่อหลังยังมีคนซื้อน้ำตาลจากเมืองไทยแต่ตอนนั้นยังมีชื่อเสียงแล้วแล้วผู้ค้าขายผู้นี้ได้ซื้อน้ำตาลอันนั้นเพื่อจะเอากลับไปสหรัฐแต่พร้อมกับอันนั้นเขาก็มีโอกาสที่จะพบกับเสนาบดีที่รับผิดชอบเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของรั

0: ชกาลที่2ในสมัยรัชกาลที่2ในสนามพอดีพวกนี้ชื่อดิตปูนาค
1: อ๋อค่ะ
0: แล้วท่านดิตปูนาคได้เขียนจดหมายโดยใช้ภาษาโปรตุเกสซึ่งเป็นภาษาต่างประเทศในสมัยนั้นภาษาโปรตุเกสถึงประธานาธิบดีเจมส์มันโรของสหรัฐอเมริกาเพื่อจะขอตั้งความสัมพันธ์ในการค้าขายว
1: ่
0: าการค้าขายเป็นการติดต่อทางติดต่อที่ดีมีผลประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศและขอให้มีมากขึ้นแล้วถือนั้นเป็นเดือนสิงหาของปี2361แต่เราถือว่าเป็นการเริ่มต้นของความสัมพันธ
1: ์
0: ระหว่างสหรัฐกับอเมริกาตอนนั้นสหรัฐยังเป็นประเทศไม่ใหญ่ประชากรไม่เยอะ
1: เ
0: พิ่งจะเข้าไปเยี่ยมเอเชียเป็นสมัยแรกแต่ตั้งแต่เวลานั้นเรามีความสัมพันธ์กับประเทศไทยที่ขึ้นอยู่กับการค้าขายเพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศแล้วการร่วมมือในด้านอื่นๆเพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศและตอนนี้ไม่ใช่ทั้งสองประเทศอย่างเดียวเพื่อประโยชน์ของภูมิภาคและของโลกแล้วเพราะอันนี้เป็น200ปีครบรอบ200ปีเราคิดที่จะตั้งกิจกรรมพิเศษตลอดปีที่จะช่วยให้ทั้งคนอเมริกันทั้งคนไทยระลึกถึงประวัติศาสตร์ของมิตรภาพ
1: แ
0: ต่จะสำคัญที่สุดเราภูมิใจที่สุดคือเราจะจัดนิทรรศการพิเศษนิทรรศการนี้เราจะเรียกภาษาไทยเรียกว่าของขวัญแห่งมิตรภาพถ้าเป็นภาษาอังกฤษ Great and Good Friends นะครับแล้วในนิทรรศการนี้เราได้เลือกของขวัญบางอย่างที่แลกเปลี่ยนระหว่างนายหลวงของรัชกาลต่างๆและประธานาธิบดีของสหรัฐภายใน200ปีที่ผ่านมาฉันมีของจากรัชกาลที่2มีจดหมายอันดั้งเดิมจาก200ปีที่แล้วมีจากสมัยรัชกาลที่4ที่5มีที่7แน่นอนว่ามีรัชกาลที่9ซึ่งมี12สมัยของรัชกาลที่9มันสมัยของประธานาธิบดี12คนส่วนมากสิ่งของเหล่านี้ไม่มีใครเห็นในประเทศไทยเป็นร้อยกว่าปีแม้แต่ที่สหรัฐไม่ค่อยมีใครเห็นเพราะมันเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์แห่งชาติหรือพิพิธภัณฑ์อื่นๆบางอย่างมันเก็บเอาไว้อย่างดีเพื่อจะรักษาอนุรักษ์ไม่ให้เสียหายดังนั้นเวลาเดียวกันหมายความว่าไม่ค่อยมีใครเห็นดังนั้นนี่เราจะจัดนิทรรศการที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ที่พระบรมมหาราชวังเปิดวันที่21ของเดือนนี
1: ้
0: จะจัดนิทรรศการ3เดือนถึงสิ้นเดือน
1: มิถุนาน
0: ะครับอยากจะเชิญเพื่อนพี่น้องคนไทยไปเยี่ยมไปชมเองนี่เป็นสิ่งของที่แลกเปลี่ยนระหว่างนายหลวงรัชกาลต่างๆและประธานาธิบดีแล้วนอกจากสิ่งของบางอย่างก็ยังมีการเล่าประวัติของแต่ละอย่างมันส่งไปที่สหรัฐในสมัยไหนเพราะเหตุใดและมันเรื่องที่น่าสนใจมาก
1: เป็นเรื่องที่น่าสนใจ
0: right. เป้าหมายคือที่จะให้รุ่นใหม
1: ่
0: ก็รู้ถึงประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ที่มีผลประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศทั้ง200ปี
1: ค่ะนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Great and Good Friends ทำไมถึงชื่อนี้คะ
0: Great and Good Friends
1: ใช่ค่ะ
0: เราเลือกชื่อนี้เป็นพิเศษนะครับจะมีผู้ชมบางคนที่รู้ว่าเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วตอนสมัยประธานาธิบดีอับราฮัมลิงกอนที่เป็นประธานาธิบดีที่มีชื่อเสียงที่สุดสำหรับคนอเมริกานะครับแล้วสมัยรัชกาลที่4มีการส่งจดหมายกันแลกเปลี่ยนจดหมายกัน
1: ค
0: ือตอนนั้นรัชกาลที่4เสนอให้ส่งช้างไปอยู่ที่สหรัฐเพื่อจะช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจของสหรัฐ แล้วประธานาธิบดีลิงคอล์นก็เขียนจดหมายตอบกลับมาบอกขอบคุณมากแต่กลัวว่าทางจะไม่สบายในอากาศในclimate ที่สหรัฐอเมริกานะครับแต่ตอนประธานาธิบดีอับราฮัมลิงคอล์นเขียนตอบท่านก็เริ่มต้นโดยบอกว่า my great and good friend แล้วก็เขียนต่อไปแล้วเรายังเก็บนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนจดหมายที่สำคัญมากในประวัติศาสตร์ของไทยกับสหรัฐเราเป็นประธานาธิบดีที่เรานับถือมากที่สุดที่สหรัฐเราจะใช้การเริ่มต้นของจดหมายนั้นเป็นชื่อของนิทรรศการนิทรรศการอันนี้เราใช้กว่า2ปีที่จะเตรียมเพื่อจะขอของบางอย่างที่จะเอาให้กลับมาเลือกอย่างที่จะช่วยให้คนชมไปเข้าใจถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดมายาวนานฉะนั้นหวังอย่างยิ่งว่าจะมีท่านผู้ชมหลายคนก็แวะไปดูที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในพระบรมมหาราชวัง
1: ปัจจุบันนี้สหรัฐเป็นคู่ค้าอันดับ3ของประเทศไทยนะคะแล้วก็มีการค้าการลงทุนกันอย่างต่อเนื่องพร้อมกับจะพัฒนาต่อไปข้างหน้ามากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะตอนนี้เนี่ยรัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับนโยบาย Thailand 4.0 นะคะซึ่งความร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐเนี่ยด้านหนึ่งที่คนไทยอาจจะไม่เป็นที่รู้จักเลยก็คือความสัมพันธ์ความร่วมมือในด้านของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม อยากจะให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังอีกนิดนึงค่ะว่าความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเนี่ยเป็นอย่างไรมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างคะ
0: ครับตั้งแต่5ปีที่แล้วทั้งสองรัฐบาลก็เซ็นกันตกลงว่าจะมีการร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้นตั้งแต่เวลานั้นมีการแลกเปลี่ยนผู้ทำการวิจัยระวังมหาวิทยาลัยต่างๆของทั้งสองประเทศแล้วในเวลาเดียวกันนั้นทางด้านมหาวิทยาลัยทางด้านรัฐบาลก็มีการร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ด้านสาธารณสุขและทางด้านการพลัง energy พลังงานและด้านอื่นๆเป็นองค์กรของทั้งสองรัฐบาลและนอกจากนั้นยังมีพวกบริษัทต่างๆที่จะมาลงทุนแล้วหานักวิทยาศาสตร์หรือจ้างนักวิทยาศาสตร์ไทยที่จะมาทำงานด้วยเพื่อจะทำการวิจัยหาเป็นสิ่งของหรือการบริการทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยเพื่อจะขายให้คนไทยหรือขายให้คนในภูมิภาคอย่างที่พูดตะกี้นี้หนึ่งไทยเป็นกรุงเทพแล้วเมืองไทยอยู่ในที่ถ้าดูภูมิภาคสะดวกเพื่อการติดต่อกับประเทศอื่นๆฉะนั้นมีหลายบริษัทที่ชอบให้ทำศูนย์หรือสำนักงานตั้งที่เมืองไทยแล้วคนไทยมีเชื่อเสียงในด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะสาธารณสุขและอื่นๆที่มีคนไทยหลายคนที่จะเรียนต่างประเทศหรือเรียนมหาวิทยาลัยดีๆที่เมืองไทยนั่นก็ดึงความสนใจของทั้งบริษัทไทยบริษัทสหรัฐและองค์กรรัฐบาลกลางสหรัฐที่จะเข้ามาร่วม
1: ค่ะคุณปีเตอร์พูดถึงการศึกษา ซึ่งนักเรียนนักศึกษาของประเทศไทยจำนวนมากเนี่ยสนใจที่จะไปศึกษาเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐ อยากจะสอบถามว่าทางสถานเอกอัครราชทูตเนี่ยมีการให้บริการคำแนะนำในเรื่องของการศึกษาต่อในต่างประเทศ ในสหรัฐ อย่างไรบ้างคะ
0: ขอบคุณที่ถามนะครับเพราะนั่นนี่เป็นเรื่องสำคัญของเราเราถือว่าการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาเมืองนอกมีประโยชน์หลายอย่างหนึ่งมีประโยชน์จากการได้ความรู้ใหม่การศึกษาการได้อย่างปริญญาอะไรอย่างนั้นนอกจากนั้นมีการได้ประสบการณ์ของการเข้าใจถึงวัฒนธรรมแล้วสังคมของประเทศอื่นอย่างที่ผมเคยประสบตอนอายุ19 20ประมาณนี้ฉะนั้นเรายินดีเราตั้งใจที่จะช่วยคนที่อยากเรียนอยู่สหรัฐได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอาจจะถ้าสน ยังไม่แน่ใจว่าอยากไปมหาวิทยาลัยอะไรหรือจะสมัครยังไงรอม

0: มีบริการที่ที่สถานทูตที่จะช่วยให้แนะนำหาข้อมูลอันนั้นอาจจะเป็นบางทีอาจจะให้ข้อมูลโดยตรงที่มีอยู
1: ่
0: หรือยังไม่มีตอนนี้ก็จะหาทางให้หรือจะให้ทางติดต่อให้ทางหาข้อมูลที่ต้องการมีโครงการที่เราเรียกว่า Education USA แล้วที่สถานทูตก็สามารถติดต่อโดยตรงตอนนี้มีจะเริ่มต้นที่เว็บไซต์อยู่ในภาพนี้นะครับ educationusa.state.gov นะครับ
1: ค่ะนักเรียนนักศึกษาที่กำลังรับชมรายการของเราอยู่นะคะเรามีข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อสหรัฐอยู่ข้างล่างนี้ค่ะติดต่อมาได้เลยนะคะ
0: ตอนนี้มีถือว่าตามสถิติมีมากกว่า 7,000 คนนักศึกษาไทยที่กำลังเรียนในตอนนี้ในปีนี
1: ้
0: ที
1: ่
0: สหรัฐแล้วเข้าใจว่าจะมีอีกหลายพันคนไปต่อไปในปีที่จะถึงนะครับเดี๋ยวอาจจะพูดถึงเรื่องวีซ่าด้วย
1: ใช่ค่ะอยากให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังนิดนึงเพราะเราก็ได้รับฟังมาจากหลายท่านว่ากระบวนการขอวีซ่าของประเทศสหรัฐเนี่ยมีขั้นตอนค่อนข้างที่จะมากสถานทูตสหรัฐมีแนวทางแนะแนวให้ความสะดวกกับการที่จะขอวีซ่าอย่างไรบ้างคะ
0: มีครับถ้าจะขึ้นเว็บไซต์ถึงสถานทูตอเมริกาประจำอยู่เมืองไทยก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับการขอวีซ่าก็สามารถขึ้นอินเทอร์เน็ตแล้วก็กรอกฟอร์มขอเวลาไปสัมภาษณ
1: ์
0: ขอวีซ่าสามารถจ่ายทางอินเทอร์เน็ตค่าวีซ่าสามารถจองเวลาสัมภาษณ์ปกติไม่น่าจะเกิน 2-3 วันหลังจากที่ขออินเทอร์เน็ตที่สามารถจองเอาไว้หรือถ้านั้นไม่สะดวกก็อีกอาทิตย์หรือ2อาทิตย์แต่ยังมากไม่ต้องรอเกิน 2-3 วันปีที่ผ่านมาประมาณที่ท่านดูคนที่ขอวีซ่ารวมถึงไปท่องเที่ยวหรือไปทำธุรกิจหรือไปเรียนหนังสืออะไรถึง 80% ก็ได้วีซ่าครั้งแรกที่เข้าไปที่สำคัญคือเวลาที่ไปสัมภาษณ์ก็ต้องอธิบายอย่างชัดเจนว่าจุดประสงค์เป็นยังไงที่จะไปแล้วเอาข้อมูลที่แสดงถึงฐานะเป็นนักศึกษาที่เรียนถึงชั้นนี้เราอยากเรียนต
1: ่
0: อหรือมีถ้าจะไปทำธุรกิจหรือไปนักท่องเที่ยวก็อธิบายนิดหนึ่งเกี่ยวกับสภาพชีวิตอยู่เมืองไทยนะคือยังมีบางคนคนไม่มากบางคนที่ใช้วีซ่ายังไม่ถูกต้องฉะนั้นจะต้องมีการสัมภาษณ์เพื่อก่อนที่จะออกวีซ่าให้ก็เข้าใจถึงสภาพชีวิตตัวจริงแต่ส่วนมากไม่ค่อยมีปัญหานะครับถ
1: ้
0: าทำตามคำแนะนำที่จะเจอที่เว็บไซต
1: ์ค่ะท่านผู้ชมคะคุณปีเตอร์กรุณาแนะนำถึงขั้นตอนในการทำวีซ่ารวมทั้งข้อแนะนำว่าจะไปสัมภาษณ์ยังไงนะคะเพื่อที่จะสามารถที่จะได้วีซ่าได้โดยง่ายซึ่งปกติก็เป็นเวลาไม่นานเลยที่จะได้วีซ่า
0: เราคนสัมภาษณ์จะพูดภาษาไทยด้วยฉะนั้นผู้ชมไม่ต้องกลัวว่าจะเข้าไปจะสามารถติดต่อกันได้สำหรับแล้วถ้าผ่านการสัมภาษณ์ปกติจะได้วีซ่าภายในยังมาก 2-3 วัน
1: ค่ะท่านผู้ชมคะเรามาคุยกับคุณปีเตอร์นะคะสุดท้ายแล้วค่ะคุณปีเตอร์อยากจะฝากให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรายการรอบบ้านเราของเรารับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐในประเทศไทยอย่างไรบ้างไหมคะ
0: ขอบคุณนะครับคุณปีนที่ให้โอกาสอธิบายถึงงานแล้วนโยบายของสถานเอกอัครราชทูตอยู่ประจำอยู่เมืองไทยที่อยากจะให้ท่านผู้ชมรู้คือโครงการของสถานทูตมาอยู่เพื่อสร้างการติดต่อระหว่างคนประชาชนไทยและประชาชนสหรัฐสร้างความเข้าใจมากขึ้นมันอยู่เพื่อจะอำนวยความสะดวกในการเพิ่มประโยชน์ของทั้งสองประเทศไม่ว่าจะเป็นการทำการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ด้วยกันหรือการทำการค้าขาย ด้วยกันคือการรักษาความมั่นคงของประเทศหรือของภูมิภาคด้วยกันหรือการแลกเปลี่ยนนักศึกษาโอกาสที่จะเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับสังคมโลกหรือการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศสถานทูตมาอยู่เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อนั่นเป็นบทบาทของเราแล้วถ้ามีผู้ชมสนใจเกี่ยวกับเรื่องการขอวีซ่าหรือไปเรียนอยู่ต่างประเทศหรือในโครงการยังโครงการของเรา Young Southeast Asia Leadership Initiative เป็นโอกาสที่จะให้เยาวชนมาช่วยติดต่อ
1: สร้างความเป
0: ็นผู้นำภายในภูมิภาคเรายินดีที่จะอำนวยความสะดวกให้ท่านผู้ชมได้รับผลดีในงานแบบนี้นะครับแล้วถ้าจะขึ้นเว็บไซต์ของเราเกี่ยวกับเว็บไซต์ของสถานทูตก็คงจะมีการแนะนำให้เริ่มต้นติดต่อเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ
1: ท่านผู้ชมคะอีกวาระสำคัญอันนึงก็คือในปีนี้จะเป็นปีที่ครบรอบ20ปีของวิทยุสรานรมนะคะซึ่งวิทยุสรานรมเนี่ยเกิดขึ้นมาจากความร่วมมือกับ Voice of America ของสหรัฐอเมริกาค่ะคุณปีเตอร์อยากจะพูดถึงความร่วมมือระหว่างไทยกระทรวงการต่างประเทศกับ Voice of America สักนิดนึงไหมคะ
0: Well หนึ่งเราภูมิใจที่เป็นหุ้นส่วนกับวิทยุสรานรมมาถึง20ปีตอนนี้นะครับ Voice of Americaประกาศที่เมืองไทยมาหลายสิบปีเหมือนกันแล้วมาอยู่เพื่อสนับสนุน well อธิบายถึงนโยบายสหรัฐสนับสนุนความร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐในภายในเวลานั้นแล้วดีใจที่ VOA แล้วสถานทูตสามารถร่วมมือกับวิทยุสรานรม
1: ใช
0: ่ค่ะ20ปีแล้วหวังว่าจะมีเราคาดว่าจะมีการร่วมมืออีกหลายสิบปีต่อไปเพื่อประโยชน์ของผู้ชมทั่วประเทศไทยนะครับ
1: ค่ะท่านผู้ชมคะวิทยุสรานรมปีนี้ครบรอบ20ปีค่ะติดตามต่อไปนะคะว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างที่จะนำเสนอให้กับท่านผู้ชมและให้ท่านผู้ชมมีส่วนร่วมกับเราได้ค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐในประเทศไทยตามข้อมูลข้างล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้รายการรอบบ้านเราของเรานำท่านมาพบกับพันธมิตรเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยประเทศหนึ่งนะคะสหรัฐอเมริกาเราได้รับเกียรติอย่างสูงที่มาแบบคุณปีเตอร์เฮมอนที่แนะนำให้เราทราบถึงความร่วมมือต่างๆของสหรัฐทราบถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของความสัมพันธ์ของเรากว่า200ปีนะคะข้อมูลเชิงลึกข้อมูลเชิงกว้างเราได้รับครบรอบหมดค่ะท่านผู้ชมคะทางรายการรอบบ้านเราออกอากาศเป็นประจำนะคะผ่านวิทยุสรานรม AM 1575และ Facebook สรานรม Radio นะคะเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ Facebook กระทรวงการต่างประเทศค่ะสำหรับวันนี้เราลาท่านผู้ชมไปก่อนขอให้ท่านผู้ชมติดตามรายการของเราต่อไปผ่านช่องทางต่างๆเหล่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ไม่ทันแฮะวันนี้เนซ่าตื่นเร็วนี่นะ
1: ตะวันก็ตื่นเช้าเหมือนกันนั่นแหละรีบมาเชียวจะแข่งกับเนซ่าหรือไงอะ
0: เนซ่าก็รีบเหมือนกันนี่ครับ
1: งั้นก็ถือว่าวันนี้เราเสมอกันนะ
0: ก็ได้ครับก็ได้ถ้าอย่างนั้นวันนี้เราจะไปประเทศไหนกันต่อดีครับ
1: ขอเนซ่าดูก่อนนะประเทศที่ก่อตั้งอาเซียนก็มีไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์ที่เราไปมาแล้วก็มีไทยมาเลเซียกับสิงคโปร์งั้นประเทศต่อไปเอาเป็นที่นี่กันแล้วกัน
0: อินโดนีเซียเหรอครับน่าสนุกจังเลยอ่ะ
1: โอเคงั้นก็เตรียมตัวไปกันเลยนะ
0: คราวเนี้ยระวังอย่าให้ไปตกกลางทะเลอีกนะครับเนซ่า
1: แหมรู้แล้วล่ะนะคราวเนี้ยเนซ่าไม่พลาดหรอก
0: ดูจากแผนที่ที่เนี่ยก็เหมือนกับว่าเราอ่ะเดินทางข้ามประเทศต่อมาเรื่อยๆเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะถ้าเราจะเดินทางมาอินโดนีเซียโดยไม่นั่งเครื่องบินเราก็สามารถเดินทางมาได้โดยนั่งรถหรือว่ารถไฟจากประเทศไทยจะมาถึงสิงคโปร์แล้วก็ต่อเรือก็จะเดินทางมาถึงอินโดนีเซียได้จ้า
0: จริงเหรอครับ
1: จริงสิและเดี๋ยวเนซ่าจะให้ดูว่าประเทศที่เป็นหมู่เกาะอย่างอินโดนีเซียน่ะมีเรื่องน่ารู้อีกเยอะเลยตะวันต้องตามเนซ่าให้ทันล่ะ
0: แน่นอนครับเนซ่าว้าวถึงแล้วที่เนี่ยที่ไหนเหรอครับเนซ่า
1: ตอนนี้เราอยู่บนเกาะสุมาตรานะเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียชนละ
0: โอ้โหต้นไม้เยอะแยะไปหมดเลยอ่ะเนซ่า
1: ใช่แล้วล่ะเพราะว่าอินโดนีเซียน่ะมีพื้นที่ป่าไม้ตั้ง 60% ของประเทศชนนะอ่ะดูนั่นสิบันทึกข้อมูลนี่นาเดี๋ยวเปิดดูกันดีกว่านะว่ามีเรื่องอะไรที่น่าสนใจให้ตะวันดูบ้างอ่ะประเทศอินโดนีเซียมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐอินโดนีเซียเมืองหลวงก็คือกรุงจาการ์ตาอินโดนีเซียมีพื้นที่รวมประมาณ5ล้านตารางกิโลเมตรเป็นพื้นที่เกาะประมาณ2ล้านตารางกิโลเมตรนอกนั้นเป็นพื้นที่ทะเลถือว่าเป็นประเทศหมู่เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอินโดนีเซียประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่เกือบ 18,000 เกาะวางตัวทอดยาวไปตามแนวเส้นศูนย์สูตรคล้ายรูปพระจันทร์ครึ่งซีกหงายขึ้นอยู่ระหว่างมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกในจำนวนเกาะทั้งหมดนั้นมีเกาะขนาดใหญ่5เกาะที่กินพื้นที่ 90% ของพื้นที่ทั้งหมดของอินโดนีเซียได้แก่เกาะสุมาตราเกาะบอร์เนียวหรือเกาะกาลิมันตันเกาะชวาเกาะสุลาเวสีและเกาะอิเรียนจายาหรือเกาะปาปัวซึ่งความจริงแล้วเกาะปาปัวกับเกาะกาลิมันตันถือว่าเป็นเกาะขนาดใหญ่อันดับ2แล้วก็อันดับ3ของโลกชนะแต่เพราะว่าทั้ง2เกาะเป็นเกาะที่มีหลายประเทศแบ่งพื้นที่กันเกาะสุมาตราเลยถือว่าเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียยังไงล่ะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะมิน่าตะวันดูในแผนที่ก็คิดว่ามี

0: เกาะอื่นที่ใหญ่กว่าเกาะสุมาตรานั่นเนี่ยเพราะประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศหมู่เกาะที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่มากจึงมีการแบ่งเขตเวลาในประเทศเองถึง3เขตด้วยกันคือเขตตะวันตกมีเวลาตรงกับประเทศไทยเขตกลางเวลาเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงและเขตตะวันออกเวลาจะเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมง
1: โอ้โหอินโดนีเซียเนี่ยใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอครับถ้าต้องเดินทางไปให้ทั่วประเทศคงต้องปรับเวลากันงงเลยนะครับเนี่ย
0: แหมมันก็ไม่ได้วุ่นวายขนาดนั้นหรอกตะวันและตะวันรู้ไหมว่าอินโดนีเซียน่ะแม้จะเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะแต่ก็มีพื้นที่ที่ติดกับประเทศอื่นด้วยนะ
1: โอ้จริงเหรอครับยังไงกันนะครับเนซ่า
0: ก็อย่างที่บอกไปแล้วไงว่ามีเกาะที่อินโดนีเซียครอบครองพื้นที่ร่วมกับประเทศอื่นอยู่ด้วยอย่างเช่นเกาะบอร์เนียวหรือเกาะกันตันที่มีมาเลเซียและบรูไนเกาะอิเรียนจายาหรือปาปัวมีประเทศปาปัวนิวกินีและบนเกาะติมอร์ก็มีประเทศติมอร์ตะวันออก
1: อันเนี้ยตะวันจำได้นะตอนที่เราไปมาเลเซียที่บอกว่ามาเลเซียตะวันออกอยู่ติดกับอินโดนีเซียกับบรูไนใช่ไหมล่ะครับ
0: ใช่แล้วล่ะสำหรับภูมิอากาศในอินโดนีเซียนั้นมีลักษณะผสมผสานและเปลี่ยนไปตามสภาพภูมิประเทศแต่โดยทั่วไปมีสภาพอากาศร้อนชื้นแบบศูนย์สูตรและมีฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปีเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมเอาล่ะคราวนี้เราไปเกาะต่อไปกันเลยดีกว่านะ
1: โอ้ต่อไปเป็นเกาะอะไรเหรอครับ
0: ไปถึงกันก่อนและตะวันลองทายดูดีกว่านะ
2: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
1: มาถึงแล้วที่นี่ที่ไหนเหรอครับเนซ่า
0: ตะวันลองมองดูรอบๆแล้วทายดูซิว่าที่เนี่ยคือที่ไหน
1: ที่นี่คือสำนักงานใหญ่อาเซียนนี่นาถ้าอย่างนั้นที่นี่ก็คือกรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียใช่ไหมครับ
0: ถูกตั้งแล้วค่ะความจำดีเหมือนกันนะเนี่ยตะวันน่ะ
1: แน่นอนถึงตะวันจะไม่เคยไปเที่ยวต่างประเทศนะแต่เรื่องอาเซียนเนี่ยตะวันก็ไม่แพ้ใครหรอกครับ
0: แล้วตะวันรู้หรือเปล่าล่ะว่าจาการ์ตาเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะ
1: โอ้จริงอ่ะเนซ่าอันนี้ตะวันไม่รู้เลยนะครับเนี่ย
0: ยังมีเรื่องอีกเยอะเลยนะที่ตะวันไม่รู้อ่ะ
1: งั้นเนซ่าก็ต้องช่วยบอกตะวันด้วยนะครับ
0: งั้นมาช่วยเนซ่าหาบันทึกข้อมูลกันก่อนเถอะ
1: ได้เลย
0: เจอแล้วอ้าวมาดูกันสิว่าเป็นเรื่องอะไรคำว่าอินโดนีเซียมาจากคำในภาษากรีก2คำก็คืออินโดสหมายถึงอินเดียตะวันออกกับนิโซสหมายถึงเกาะคำว่าอินโดนีเซียจึงมีความหมายว่าหมู่เกาะอินเดียตะวันออกในสมัยก่อนหมู่เกาะต่างๆของอินโดนีเซียยังไม่มีการรวมตัวกันเป็นประเทศเดียวกันแต่แยกกันเป็นแว่นแคว้นต่างๆหลายแคว้นซึ่งหมู่เกาะเหล่านี้มีความเจริญรุ่งเรืองและมีการติดต่อด้านการค้ากับอินเดียมานานทำให้อิทธิพลด้านศาสนาและวัฒนธรรมเข้ามาในหมู่เกาะอินโดนีเซียต่อมาเมื่อการค้าเครื่องเทศเริ่มเฟื่องฟูในยุโรปอินโดนีเซียจึงกลายเป็นที่สนใจและต้องการของประเทศยุโรปเพราะว่าเป็นแหล่งเครื่องเทศชั้นดีซึ่งอินโดนีเซียได้ตกเป็นอาณานิคมของฮอลันดาหรือเนเธอร์แลนด์ในปัจจุบันเป็นระยะเวลานานกว่า300ปีจนวันที่27ธันวาคมพุทธศักราช2492อินโดนีเซียจึงสามารถประกาศอิสรภาพได้อย่างสมบูรณ
1: ์โอ้แสดงว่าเครื่องเทศเนี่ยก็เป็นของมีค่ามากเลยสินะครับถึงมีคนต้องการขนาดนั้นน่ะ
0: ใช่แล้วล่ะเครื่องเทศน่ะถือว่าเป็นสินค้าที่มีค่ามากมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะไม่ว่าประเทศไหนก็อยากจะผูกขาดการค้าหรือเป็นเจ้าของแหล่งผลิตเครื่องเทศกันทั้งนั้นแหละเอาล่ะเรามาดูกันต่อเลยดีกว่านะดูเหมือนว่าจะมีข้อมูลต่ออีกนิดหน่อยอะอินโดนีเซียมีการปกครองในระบอบสาธารณรัฐโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหารดำรงตำแหน่งวาระละ5ปีบันทึกอันเนี้ยมีข้อมูลเท่านี้เองอะ
1: โอ้แค่นี้ตะวันก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นตั้งเยอะนะครับ
0: งั้นเราไปหาบันทึกอันต่อไปดีกว่านะ
1: โอเคไปกันเลยครับ
2: ห้องโลก10บวก1

0: จริงสิเนซ่าเมื่อกี้ตะวันเห็นธงชาติของอินโดนีเซียแต่ลืมถามเลยว่าธงชาติของอินโดนีเซียมีความหมายว่ายังไงอ่ะ
1: อ๋อแค่นี้เองเนซ่าบอกให้เล็กก็ได้ตะวันจำได้ไหมว่าธงของอินโดนีเซียหน้าตาเป็นไงอ่ะ
0: โอ้จำได้สิครับง่ายจะตายไปเพราะมีแค่สองสีเองอ่ะสีแดงขาวแบ่งสองส่วนกันครึ่งๆใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วล่ะธงชาติของอินโดนีเซียมีชื่อว่าธงขาวแดงครึ่งบนสีแดงหมายถึงความกล้าหาญและอิสรภาพส่วนครึ่งล่างสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์ยุติธรรมยังไงล่ะ
0: อ๋อมีความหมายอย่างนี้นี่เองอ่ะว่าแต่ที่เนี่ยคือที่ไหนกันเหรอครับ
1: อ๋อตอนเนี้ยเรายังอยู่บนเกาะชวานั่นแหละที่นี่เรียกว่าบูโรพุทโธถือว่าเป็นวัดพุทธที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกแห่งหนึ่งเลยนะ
0: ตะวันเคยได้ยินชื่อมาแล้วนะที่เคยเป็นมรดกโลกที่ใหญ่ที่สุดมาก่อนใช่ไหมครับแสดงว่าอินโดนีเซียเนี่ยก็มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเหรอครับ
1: ผิดคนอินโดนีเซียส่วนใหญ่นะนับถือศาสนาอิสลามตั้งหากล่ะเกือบ90%ของประเทศเลยด้วยทำให้อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีคนนับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลกเลยล่ะ
0: อ้าวอย่างนั้นหรอครับ
1: ใช่แต่อินโดนีเซียก็ไม่ได้มีกฎบังคับในการนับถือศาสนานะแต่ให้ประชาชนสามารถนับถือศาสนาได้อย่างอิสระด้วยซึ่งในอินโดนีเซียก็มีศาสนสถานของศาสนาอื่นๆที่มีชื่อเสียงมากมายเลยทีเดียวนะเช่นปุระเบซากิวัดฮินดูที่มีชื่อเสียงในบาหลีและที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าก่อนที่จะมาเป็นประเทศอินโดนีเซียอย่างในปัจจุบันเนี้ยหมู่เกาะในแถบเนี้ยเคยรับวัฒนธรรมของศาสนาอื่นมาก่อนยังไงล่ะ
0: อ
1: ๋
0: อนั่นบันทึกข้อมูลของเนซ่านี่นะลองเปิดดูกันเถอะ
1: จริงด้วยเรามาดูกันเลยดีกว่านะว่ามีอะไรน่ารู้บ้างอะอินโดนีเซียถือเป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับ4ของโลกซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเชื้อสายมาเลย์นอกจากนั้นยังมีเชื้อสายจีนอินเดียอาหรับและยุโรปหรือก็คือเชื้อสายจากประเทศที่เข้ามาค้าขายตั้งแต่อดีตอินโดนีเซียมีภาษาประจำชาติก็คือภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียโดยมีภาษาอังกฤษเป็นภาษารองและบังคับใช้ในโรงเรียนซึ่งชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่สามารถพูดได้อย่างน้อย2ภาษา
0: เอ๊ะเนซ่าตะวันจำได้นะต่อไปมาเลเซียเนซ่าบอกว่าเขาใช้ภาษาบาฮาซามาเลเซียนี่มาอินโดนีเซียเนซ่าก็บอกว่าภาษาของเขาคือบาฮาซาอินโดนีเซีย2ภาษาเนี้ยเหมือนกันไหมครับ
1: เรียกว่าคล้ายกันดีกว่านะเพราะมาจากพื้นฐานภาษาเดียวกันสามารถใช้สื่อสารกันได้เพียงแต่บางทีมีคำศัพท์บางคำที่ใช้ไม่เหมือนกันนะจ๊ะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองอะนะ
1: งั้นต่อนะด้วยความที่อินโดนีเซียเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะและมีหลากหลายเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ทำให้ในแต่ละภูมิภาคมีวัฒนธรรมและประเพณีที่หลากหลายตามแต่ละท้องถิ่นแต่เพราะชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามทำให้การดำเนินชีวิตของชาวอินโดนีเซียเป็นแนวทางการดำเนินตามแนวทางของอิสลามรวมถึงข้อห้ามต่างๆด้วย
0: อย่างเช่นอะไรเหรอเนซ่าที่เราไม่ควรทำในอินโดนีเซีย
1: ขอเนซ่านึกก่อนนะก็อย่างเช่นตะวันไม่ควรใช้มือซ้ายในการรับส่งของหรือกินอาหารนะเพราะว่าชาวมุสลิมอินโดนีเซียถือว่ามันไม่สุภาพหรือว่าการจับหัวหรือลูบหัวเด็กก็ไม่ควรเหมือนกันยังไงล่ะเอาล่ะที่ต่อไปที่เราจะไปเป็นที่สุดท้ายแล้วล่ะและเป็นที่ที่มีชื่อเสียงมากๆในอินโดนีเซีย
0: โอ้ที่ไหนเหรอเนซ่า
1: ไปถึงก็รู้เองแหละ
2: ห้องโลก10+1อาเซียน
0: ว้าวสวยจังเลยอ่ะ
1: ยังไงล่ะรู้ไหมว่าที่นี่คือที่ไหนละตะวัน
0: สวยๆอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีชื่อเสียงด้วยเกาะบาหลีใช่แล้วที่นี่ต้องเป็นเกาะบาหลีแน่ๆเลย
1: ถูกต้องแล้วค่ะที่นี่คือเกาะบาหลีสถานที่ท่องเที่ยวที่งดงามของอินโดนีเซียแต่ตะวันรู้ไหมว่านอกจากธรรมชาติที่สวยงามแล้วจุดเด่นอีกอย่างของบาหลีก็คือประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์และสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีอยู่มากมายเลยนะ
0: ผมได้ยินมาว่าบาหลีเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวมาบ่อยมากผมก็เลยนึกว่าจะพัฒนามากซะอีกอ่ะ
1: พัฒนาสิแต่เขายังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้ตลอดยังไงล่ะ
0: เอ๊ะแล้วอินโดนีเซียเนี่ยใช้เงินสกุลอะไรเหรอครับเนซ่า
1: อินโดนีเซีย

มีที่มาจากสกุลเงินรูปีของอินเดียนั่นเองเอ๊ะบันทึกข้อมูลอยู่ตรงนี้อีกอันนี่นาอินโดนีเซียถือเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายเป็นประเทศที่มีพื้นที่ป่าไม้มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้มีการส่งออกไม้เนื้อแข็งและผลิตภัณฑ์จากไม้เป็นหลักแต่ในปัจจุบันอิน

0: าะและภูเขาแต่อินโดนีเซียได้แก้ปัญหาด้วยการเพาะปลูกแบบขั้นบันไดเพื่อเศรษฐกิจของอินโดนีเซียได้แก่ข้าวยาสูบข้าวโพดและเครื่องเทศที่เป็นสินค้าส่งออกสำคัญมาตั้งแต่โบราณด้านการประมงถือว่าเป็นเศรษฐกิจหลักอย่างหนึ่งของอินโดนีเซียเลยทีเดียวนะเพราะภูมิประเทศเป็นเกาะทำให้มีแหล่งประมงมากมายหลากหลายมีการร่วมลงทุนการประมงนอกน่านน้ำในอินโดนีเซียกับหลายประเทศในอินโดจีนแต่การประมงในประเทศส่วนใหญ่จะเป็นการประมงขนาดย่อม
1: โอ้โหวันนี้ตะวันได้ทั้งความสนุกได้เห็นวิวสวยๆแล้วก็ความรู้เต็มหัวเลยอ่ะ
0: งั้นวันนี้เรากลับกันก่อนดีกว่านะพักผ่อนให้เต็มที่เพื่อผจญภัยต่อในวันพรุ่งนี้กัน
1: ว้าถึงแล้ววันนี้กลับมาซะเย็นเลยแฮะ
0: แหมก็มัวแต่เพลินกับวิวสวยๆอยู่นี่นาน
1: ั่นน่ะสินะขนาดได้ดูยังไม่ถึงครึ่งเลยอ่ะยังเย็นขนาดนี้แล้วว่า
0: ใครว่าไม่ถึงครึ่งล่ะยังไม่ถึง1ใน10เลยตั้งหากในอินโดนีเซียนะยังมีอะไรสวยๆงามๆให้ดูอีกเยอะเลยล่ะ
1: โหจริงเหรอเนซ่างั้นไม่ได้แล้วตะวันอ่ะต้องไปหาดูเพิ่มอีกหน่อยดีกว่า
0: อ่ะๆอย่าทิ้งเนซ่าไว้สิเนซ่าไปด้วย

0: Can you cook? Do you like to cook? I enjoy cooking a lot. My favorite dish is pancakes. I make pancakes all the time. I probably make pancakes for breakfast at least once or twice a week. So here is a simple pancake recipe. First, add some milk, a cup of flour, and one egg into a bowl. Then add a pinch of salt and give it a good whisk. After that, rub a little butter on a pan and pour the pancake mix onto the pan in the size that you wish and cook at medium heat. Once bubbles form and burst at the top, it's time to flip it. Let it cook for another 2 minutes and that's it. You have a nice fluffy pancake ready to be eaten with syrup or honey and maybe some strawberries. A recipe should include some of the following information: the name of the dish, a list of ingredients with the exact quantity of each ingredient, and the description of the preparation process. For example, a list of ingredients for my pancake recipe includes a cup of milk, a cup of flour, one egg, a pinch of salt, and some butter. When writing a recipe or instructions, use the imperative or base form of a verb. To help make the order of the cooking instructions more clear, you can use words such as first, next, then, after that, and so on. Now is a good time to look at some common cooking verbs. Cut, stir, fry, boil, add, bake, peel, mix, whisk, and pour. Thank you guys so much for joining my class. Happy cooking!
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn
3: and a great chance to improve your English.
4: Enjoy watching. Bye-bye.
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
6: 在过去，当医学技术尚未发达时，人类治疗自身的疾病主要依靠的是巫术、信仰和世代相传的传统医学智慧，例如使用草药、运用冷热疗法以及按摩等。随着医学技术的发展，人们开始倾向于使用现代方法治疗疾病，并使用含有化学成分可能对长期健康造成危害的药物，因此掀起了一股将传统医学这种自然疗法加以融合并与现代医学共同应用的趋势，形成了替代医学。而泰式按摩正是这种传统疗法之一，它重新获得了普及并得到了官方认可。无论是在泰国还是在国外，泰式按摩治理是健康护理的科学与艺术，它旨在纠正人体内四种元素的失衡，即地、水、风、火，特别是通过各种方法来解决经脉中血液和气的阻塞，包括按压、揉捏、挤压、捶打、热敷，或根据发展和传承下来的其他方法，由过去的泰式按摩大师们一直传承至今。
7: แล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
8: ค่ะ
7: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
8: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
7: ่ครับ
8: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
7: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
8: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะคะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
9: อ๋อเหรอครับไม่ได้น้ำมัน
8: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยม
9: ัน
8: คนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
9: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
8: ใช่
9: คือการความลึก
8: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
6: 泰式按摩被认为起源于吉瓦嘎古马拉巴嘎是佛陀的寓意他为通过树木进行治疗的理念奠定了基础这种树木充满了知识慈悲和对人体的理解最终演变成了按摩这门学科此后这门按摩学科在寺庙宫廷和乡村得以传播它融合了文化和本土知识成为了一种通过口述传承也身体实践并也心灵和信仰相连的智慧因为按摩师除了必须具备按摩治疗的能力之外还必须遵守佛教原则的道德伦理并尊重传授技艺的师父
10: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
11: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
7: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
6: ไทยอันโม不仅是为了放松经络或治疗身体酸痛它更是一种智慧将身体心灵和生命能量连接为一体
7: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการซินจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับภาษาและเรื่องราวของประเทศเวียดนามนะคะกากากากากาเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยมีถึง5เสียงด้วยกันช่วยให้คนไทยสามารถออกเสียงในภาษาต่างๆได้ค่อนข้างดีค่ะแต่สำหรับภาษาเวียดนามมีวรรณยุกต์ถึง6เสียงด้วยกันค่ะน่าทึ่งใช่ไหมล่ะคะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะมาอธิบายเรื่องนี้ให้เราเข้าใจกันไปพบกับอาจารย์กันเลยค่ะ
1: กิ๋งจ่าวกุ๋ยวิวากักบานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยังจำกันได้หรือเปล่าในตอนที่แล้วเราเรียนอะไรกันไปบ้างนะครับตอนที่แล้วเราได้มาทำความรู้จักกับเรื่องประวัติอักษรพยัญชนะสระในภาษาเวียดนามนะครับส่วนวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักอีกส่วนหนึ่งของภาษาเวียดนามซึ่งสำคัญมากนั่นคือวรรณยุกต์ในภาษาเวียดนามนะครับนอกจากนั้นยังมีเรื่องโครงสร้างคำกฎเกณฑ์การใส่วรรณยุกต์แล้วก็หลักการสะกดคำนะครับถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วไปกันเลยครับภาษาเวียดนามมีวรรณยุกต์6เสียง5รูปนะครับซึ่งท่านผู้ชมควรจะจำไม่ได้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับในการนำไปสะกดคำนะครับขอเริ่มต้นด้วยวรรณยุกต์แรกนะครับพร้อมกันครับวรรณยุกต์งางนะครับวรรณยุกต์งางนี่เสียงสามัญเลยออกเสียงตามงางนะฮะไม่มีรูปนะฮะต่อมาวรรณยุกต์ซักต่อมาเหวียนเหวียนต่อมาหอยหอยต่อมาหงะหงะนะครับสังเกตหงะเสียงจะมี2เสียงในตัวเดียวกันและต่อมานังนังนะครับต่อมาเรามาดูแต่ละวรรณยุกต์กันนะครับมาดูรายละเอียดของแต่ละวรรณยุกต์ว่าเป็นยังไงนะครับเริ่มต้นที่วรรณยุกต์งางนะครับเสียงสูงไม่เปลี่ยนระดับนะครับเสียงอ่านจะคล้ายกับเสียงสามัญในภาษาไทยนะครับต่อมาวรรณยุกต์ซักนะครับวรรณยุกต์ซักเสียงจะสูงขึ้นธรรมดานะครับซึ่งเสียงจะพุ่งขึ้นตรงตามธรรมดาธรรมชาติคล้ายเสียงจัตวาในภาษาไทยนะครับต่อมาวรรณยุกต์เหวียนนะครับแยกคำมันคือหูเวียนนั่นเองนะครับเสียงจะต่ำนะครับไม่เปลี่ยนระดับนะฮะจะมีเสียงอ่านพุ่งลงธรรมดาคล้ายเสียงเอกในภาษาไทยซึ่งหากท่านผู้ชมฟังดีๆเสียงวรรณยุกต์เหวียนจะมี2เสียงนะครับต่อมาวรรณยุกต์หอยหอยนะฮะเสียงต่ำขึ้นนะฮะจะมีเสียงอ่านขึ้นและตกลงนะครับเสียงอ่านจะมีโค้งตามรูปวรรณยุกต์นะฮะจะคล้ายๆกับเสียงเหนอในภาษาไทยนะครับพร้อมกันอีกรอบหอยหอยนะฮะต่อมาวรรณยุกต์ต่อมานะครับพร้อมกันหงะหงะนะฮะเสียงสูงขึ้นแล้วก็กักเสียงที่ตรงกลางนะครับคล้ายกับการออกเสียง2จังหวะนะครับโดยที่จะหยุดในจังหวะแรกเล็กน้อยนะครับสรุปได้ว่าเสียงนี้นะครับก็คืออ่านขึ้นไปและกักเสียงไว้ตรงกลางนิดนึงจากนั้นขึ้นต่อนะครับต่อมาวรรณยุกต์หนังหนังนะครับเสียงจะต่ำและตกลงในตอนท้ายนะครับเสียงหนังนะครับจะคล้ายกับเสียงเอกแต่เสียงหนักกว่านะครับและหยุดในตอนท้ายทันทีนะครับซึ่งสรุปว่าเสียงวรรณยุกต์หนังเนี่ยมีเสียงอ่านที่สั้นและก็หนักนะครับท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าวรรณยุกต์หนังหรือคำว่าหนังในภาษาเวียดนามเนี่ยแปลเป็นไทยว่าอะไรนะครับคำว่าหนังแปลเป็นภาษาไทยว่าหนักนั่นเองดังนั้นท่านผู้ชมต้องออกเสียงให้หนักและสั้นคราวนี้นะครับเราจะมาลองออกเสียงวรรณยุกต์กันอีกสักรอบนะครับดูวรรณยุกต์ตัวแรกกันเลยนะครับงางเสียงสามัญตัวอย่างคำพร้อมกันมามาแปลว่าผีนะครับวรรณยุกต์ต่อมาซักนะครับพร้อมกันหมาหมาหมาแปลว่าแก้มนะฮะต่อมาเหวียนเหวียนนะครับพร้อมกันตัวอย่างคำมามา

แปลว่าแต่นะครับต่อมาหอยหอยนะครับหรือตัวอย่างคำมามานะครับเสียงจะเนอเนอนิดนึงนะครับแปลว่าหลุมศพนะฮะต่อมาหงะหงะนะฮะออกเสียงตัวอย่างคำพร้อมกันหมาหมานะฮะแปลว่าม้านั่นเองนะครับและวรรณยุกต์สุดท้ายนะครับวรรณยุกต์หนังพร้อมกันหนังนะครับตัวอย่างคำหมะหมะหมะแปลว่าต้นกล้านะครับสังเกตนะครับว่าภาษาเวียดนามถ้าออกเสียงผิดนิดเดียวความหมายจะเปลี่ยนทันทีเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเวลาเราโทรไปหาเพื่อนนะครับเราจะถามว่าเพื่อนยุ่งไหมนะครับเราจะถามด้วยประโยคที่ว่าบานก๋อเบิ่นคงบานก๋อเบิ่นคงนะฮะคำว่าเบิ่นแปลว่ายุ่งนะฮะแต่ถ้าออกเสียงผิดนิดเดียวนะครับจะออกเสียงว่าเบิ่นเบิ่นแปลว่าสกปรกดังนั้นถ้าออกเสียงผิดจากเบิ่นเป็นเบิ่นนะครับจะแปลว่าเพื่อนสกปรกไหมนะครับดังนั้นการออกเสียงวรรณยุกต์ในภาษาเวียดนามต้องออกเสียงให้แม่นยำและชัดนะครับไม่งั้นจะเข้าใจผิดไปกันใหญ่เลยนะฮะต่อมานะครับจากการที่เราได้เรียนชื่อวรรณยุกต์ต่างๆในภาษาเวียดนามไปแล้วคราวนี้เราลองมาดูเสียงวรรณยุกต์ที่อยู่ในคำต่างๆกันนะครับพร้อมกันแล้วดูตัวอย่างนะฮะพร้อมกันอาอาอาอาอาอะนะครับต่อมาบาบาบาบาบะบะต่อมากากากากากะกะต่อมาซาซาซาซาซาซาต่อมาดาดาดาดาดะดะต่อมาตัวจีเสียงก้องนะครับพร้อมกันกากากากากากะเยี่ยมมากนะครับไปฝึกออกเสียงวรรณยุกต์กันเยอะๆนะครับส่วนต่อมาเรามาดูโครงสร้างคำในภาษาเวียดนามนะครับภาษาเวียดนามเนี่ยใน1คำเนี่ยจะประกอบด้วย5ส่วนดังนี้นะครับส่วนแรกคือวรรณยุกต์นะครับหรือเรียกว่าเดี่ยวนะฮะส่วนที่2คือเดลนะครับจะอยู่ด้านต้นเลยนะฮะคือพยัญชนะต้นต่อมาเดมคือเสียงเลื่อนต่อมาเอิมจิงคือสระและสุดท้ายคือเอิมก๋วยคือพยัญชนะท้ายนะครับทั้ง5ส่วนนี้ท่านผู้ชมได้เรียนไปแล้วนะฮะแต่มีส่วนหนึ่งที่ท่านผู้ชมยังไม่เคยเจอและก็ไม่เข้าใจว่าเสียงเลื่อนคืออะไรเสียงเลื่อนในภาษาเวียดนามนะครับมี2ตัวคือตัวอูกับตัวอนะครับเป็นหน่วยเสียงพยัญชนะพิเศษชนิดหนึ่งนะครับที่ส่งผลให้เสียงส่วนท้ายของพยัญชนะต้นนะครับเลื่อนถลายไปกลมกลืนกับเสียงส่วนต้นของสระทำให้เสียงของคำหรือพยางค์นั้นๆ นะครับเกิดการหอริมฝีปากซึ่งเหมือนกับการออกเสียงแบบหอปากนั่นเองท่านผู้ชมฟังดูแล้วคงจะงงใช่ไหมฮะนะครับผมสรุปให้ฟังง่ายๆดังนี้นะครับเสียงเลื่อนมี2ตัวคืออูกับอนะครับจะวางอยู่ในคำหรือพยางค์นะครับไม่สามารถอยู่เดียวๆได้นะฮะและถ้าคำไหนมีเสียงเลื่อนนะครับมันจะส่งผลให้เวลาเราออกเสียงเนี่ยเราต้องหอปากด้วยนะครับดูตัวอย่างคำแรกพร้อมกันฮวาฮวาสังเกตปากผมห่อด้วยนะฮะฮวาแปลว่าดอกไม้นะครับยกตัวอย่างอีกคำหนึ่งนะครับคำว่าเหวหรือที่คนไทยเรียกว่าเวไม่คุ้นใช่ไหมฮะคำว่าเหวคำว่าเมืองเวนะครับภาษาเวียดนามที่ถูกต้องออกเสียงว่าเมืองเหวไม่ใช่เมืองเวนะครับเพราะว่าสังเกตตัวอูคือเสียงเลื่อนนะครับทำให้เราต้องออกเสียงห่อปากนั่นเองนะครับดังนั้นเราต้องไปฝึกชื่อเมืองกันมาเยอะๆนะฮะเพราะสำคัญมากนะครับต่อมานะครับเราลองมาดูชื่อเมืองอื่นๆกันต่อนะครับในภาษาเวียดนามนะครับเมืองฮานอยที่คนไทยเรียกพอไปที่เวียดนามเราบอกว่าเราจะไปฮานอยคนเวียดนามไม่เข้าใจนะฮะฮานอยไม่มีในภาษาเวียดนามมีแต่ฮานอยนะฮะเมืองต่อมาพร้อมกันเมืองดานังที่คนไทยรู้จักนะครับภาษาเวียดนามไม่มีเมืองดานังมีแต่เมืองดาหนังนะฮะหรืออีกเมืองนึงที่คนไทยรู้จักจากภาพยนตร์ฮอยอันฉันรักเธอก็ไม่มีคำว่าฮอยอันนะครับมีแต่เมืองโฮยอานนะฮะและอีกเมืองที่สำคัญที่สุด
ทางภาคใต้ของเวียดนามคือเมืองโฮจิมินห์นะฮะในภาษาไทยก็ไม่มีอีกนะฮะพอไปเวียดนามเราต้องเรียกชื่อเมืองนี้ว่าเมืองโฮจิมินห์โฮจิมินห์ต่อมานะครับเรามาดูโครงสร้างคำที่สมบูรณ์ในภาษาเวียดนามกันต่อนะครับผมจะยกตัวอย่างคำหนึ่งให้ท่านผู้ชมเข้าใจง่ายๆนะครับท่านผู้ชมคงเคยได้ยินที่คนไทยเรียกว่าเรียกคนเวียดนามว่าคนเหงียนนะฮะคนเหงียนไม่มีในภาษาเวียดนามนะครับมีแต่คนเหงียนคนเหงียนเหงียนเป็นนามสกุลใหญ่ของชาวเวียดนามนะครับเดี๋ยวผมจะแยกคำนี้ให้ดูนะฮะจะได้เข้าใจโครงสร้างนะครับคำว่าเหงียนนะฮะหรือตระกูลเหงียนเนี่ยประกอบด้วยพยัญชนะต้นคือ ng คือเหงะนะฮะต่อมาเสียงเลื่อนคืออูนะฮะต่อมาสระคือ ea นะครับก็คือสระเอียนั่นเองและพยัญชนะท้ายคือตัวเหนะนะครับวรรณยุกต์นะครับคือวรรณยุกต์หงะหงะนะครับนี่คือโครงสร้างคำในภาษาเวียดนามที่สมบูรณ์แบบนะครับจากเรื่องโครงสร้างคำนะครับเราข้ามมาดูวรรณยุกต์ในภาษาเวียดนามกันต่อนะครับว่าวรรณยุกต์ในภาษาเวียดนามควรจะวางตรงไหนนะครับผมจะสรุปหลักการใส่วรรณยุกต์ในภาษาเวียดนามง่ายๆดังนี้นะครับเรามาดูกันนะครับภาษาเวียดนามนะครับมี2แนวคิดหลักในการใส่วรรณยุกต์คือแนวคิดแบบเก่าและแนวคิดแบบซึ่งแนวคิดแบบเก่านะครับจะใช้ทฤษฎีความสมดุลนะครับก็คือการวางวรรณยุกต์ให้มันสมดุลกันในคำนั่นเองยกตัวอย่างเช่นคำว่าวันหวาวันหวาซึ่งแปลว่าวัฒนธรรมนะฮะคำว่าวันหวานะครับจะยึดทฤษฎีการวางตามกฎเกณฑ์การใส่วรรณยุกต์แบบเก่าคือเอาวรรณยุกต์ซักไว้บนตัวอซึ่งเป็นเสียงเลื่อนนะครับเพื่อทำให้มันสมดุลกันนะครับระหว่างตัวh กับตัว a นะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวของเวียดนามยังคงใช้วิธีการใส่วรรณยุกต์วรรณยุกต์แบบเก่าอยู่นะครับต่อมาเรามาดูการใส่วรรณยุกต์อีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งเป็นที่แพร่หลายในปัจจุบันมากและเราควรจะจำให้ได้นะครับเขาเรียกว่าแนวคิดการใส่วรรณยุกต์แบบใหม่หรือเรียกอีกอย่างนึงว่าแนวคิดแบบสรรพศาสตร์นะฮะซึ่งแนวคิดนี้นะครับพวกเราสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายๆนะครับโดยผมขอเน้นหนักกับการสระเท่านั้นนะครับตามตัวอย่างเลยฮะเช่นเหวกว่ากุ๋ยหวาขวานะครับต่อมาข้อ3นะครับกรณีที่มีสระผสมนะครับกรณีแรกนะครับถ้ามีสระผสมตามที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นี้นะครับเอียอัวเอือนะครับและมีพยัญชนะท้ายเปะเตะเกะเจอเมเนเงเงออูอีนะครับให้ใส่วรรณยุกต์ไว้บนหรือล่างสระผสมตัวที่2นะครับตามตัวอย่างเลยนะฮะเอียวเห็นไหมฮะแต่ละวรรณยุกต์นะครับจะใส่ไว้บนสระตัวที่2นะครับต่อมาเรามาดูนะครับถ้ามีสระผสมแบบเดียวกันนะครับตามที่ท่านผู้ชมเห็นให้ใส่วรรณยุกต์ไว้บนสระตัวแรกนะครับเช่นเหมียสังเกตเหมียวรรณยุกต์จะอยู่บนตัว e นะครับก็คือเป็นสระตัวแรกนะครับจั่วเดือเสียนะครับกดข้อ3ผมสรุปง่ายๆดังนี้นะครับหากมีพยัญชนะท้ายให้ใส่วรรณยุกต์ไว้บนสระผสมตัวที่2นะครับแต่ถ้าไม่มีพยัญชนะท้ายให้ใส่วรรณยุกต์ไว้บนสระผสมตัวแรกนะครับยกตัวอย่างที่คำว่าเหมือนนะครับจะใส่วรรณยุกต์หนังไว้ล่างสระเออนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสระเออนะครับเพราะว่ามีพยัญชนะท้ายและสระผสมจึงใส่ไว้บนสระตัวที่2ครับและอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับคือคำว่าเถี่ยนะฮะจะใส่วรรณยุกต์ไว้บนสระอีเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มีพยัญชนะท้ายและเป็นสระผสมนะครับต่อมาเรื่องสุดท้ายของวันนี้คือหลักการสะกดคำในภาษาเวียดนามนะครับสามารถแบ่งออกเป็น2แบบใหญ่ได้ดังนี้นะครับการสะกดคำกรณีเป็นสระเดียวนะครับก็จะสะกดพยัญชนะสระแล้วก็วรรณยุกต์หากมีนะฮะยกตัวอย่างนะครับเห็นคำว่าวีสุไหมฮะวีสุแปลว่าตัวอย่างนะครับพร้อมกันกานะครับสะกดด้วยนะฮะสะกดได้ว่าเกออากานะครับท่านผู้ชมฝึกตามนะฮะต่อมาขานะครับสะกดว่าเคอาคาซักขา
นะครับต่อมาข้อ2นะครับสระ

0: ยัญชนะท้ายวรรณยุกต์นะครับดูตัวอย่างคำพร้อมกันเอ๋อเหมอะเอิมนะครับข้างล่างมีวรรณยุกต์หอยเข้ามาด้วยวรรณยุกต์จะสะกดไว้ท้ายสุดนะครับพร้อมกันเอ๋อเหมอะเอิมหอยเอิมนะฮะต่อมาสระพยัญชนะท้ายแล้วก็พยัญชนะต้นนะครับหรือถ้ามีวรรณยุกต์ก็ไว้ข้างท้ายนะครับพร้อมกันนะครับเทอมนะครับสะกดว่าเอเมอเอิมเธอเอิมเทอมนะฮะคำต่อมานะครับตัวนี้ออกเสียงว่าเสริมนะครับสะกดพร้อมกันเอเมอเอิมเสอเอิมเสริมซักเสริมนะครับต่อมาการสะกดคำในกรณีที่เป็นสระผสมนะครับยกตัวอย่างนะครับแบบกรณีหนึ่งนะฮะเสียงเลื่อนสระพยัญชนะต้นและวรรณยุกต์หากมีนะฮะพร้อมกันออาวาเหอวาฮวาต่อมาอืออาเอือเหอเอือเหือซักเหือนะครับต่อมากรณีสองนะฮะเสียงเลื่อนสระพยัญชนะท้ายแล้วก็วรรณยุกต์นะครับดูตัวอย่างพร้อมกันอาโออาวซักอาวคำต่อมาอือเอเกเอื้อกซักเอื้อกนะครับต่อมานะครับข้อ3นะครับคือเสียงเลื่อนสระพยัญชนะท้ายพยัญชนะต้นและวรรณยุกต์นะครับดูตัวอย่างนะฮะพร้อมกันคำนี้ออกเสียงว่าเตืองนะฮะสามารถสะกดได้นะครับพร้อมกันอือเอเงเอืองเตเอืองเตืองนะครับคำต่อมานะฮะสะกดว่าอือเอเงเอืองเดเอืองเดืองเขวียนเดืองนะครับสังเกตวรรณยุกต์จะวางข้างท้ายเลยนะครับคราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างคำนะครับในการฝึกสะกดคำดูคำแรกพร้อมกันนะครับคำนี้สะกดว่าโออีโอยเตโอยโตยโตยแปลว่าฉันนั่นเองต่อมาอาเนออันอันแปลว่ากินนะครับและกินอะไรนะครับคำนี้พร้อมกันเออเมอเอิมเกอเอิมเกิมดังนั้นประโยคจะรวมกันเป็นว่าโตยอันเกิมนะครับแปลว่าฉันกินข้าวนะฮะต่อมาอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับสะกดพร้อมกันโออีโอยเตอโอยโตยต่อมาเอเนเอนเตเอนเตนต่อมาเลอาลาหุยลาต่อมาชื่อคนนะครับอูเอเนอวนเตอวนตวนซักตวนนะครับกลายเป็นทั้งประโยคว่าโตยเตนหลาตวนแปลว่าฉันชื่อว่าตวนนะฮะดังนั้นหากท่านผู้ชมนะครับอยากแนะนำตัวเองก็เพียงเติมชื่อตัวเองเข้าไปในประโยคที่ว่าโตยเตนหลาเพียงเท่านี้ก็จะสามารถแนะนำตัวเองให้กับชาวเวียดนามได้รู้จักแล้วนะครับ
1: แอมเจ้าจีอา
2: เจ้าแอมโฮมนายแอมก่อเบิ่นคง
3: ก่ายซี่อ่ะแอมจงเบิ่นหลำหาจิ
2: คงฝ่ายจิหอยแอมล่ะโฮมนายแอมก่อเบิ่นคงจิแสสู่แอมดีมัวสามเจอ
3: สิ้นหลอยจิแอมแง่เหยิ่มโซยโฮมนายแอมแสง
2: เหนียวเถถี่จุงตาดีล้วนแย
3: เวิ่งอ่ะ
4: ช่วงรอบรู้เรื่องเวียดนามวันนี้เราจะไปศึกษาประวัติศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนานของประเทศเวียดนามกันค่ะและตอนนี้เราก็อยู่กับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยาผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามศึกษาสวัสดีค่ะอาจารย
5: ์สวัสดีครับ
4: อาจารย์คะวันนี้อยากจะถามถึงประวัติศาสตร์ของประเทศเวียดนามซึ่งน่าจะมีมาอย่างยาวนานเลยใช่ไหมคะ
0: ครับประวัติศาสตร์เวียดนามนะครับมีประมาณ 4,000 กว่าปีแล้วนะฮะตามที่เขาคาดการณ
4: ์
0: นะครับตามที่เขาสันนิษฐานไว้นะฮะซึ่งยุคแรกๆนะครับจะ เติบโตแล้วก็พัฒนาอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำแดงนะครับทางตอนเหนือของประเทศเวียดนามก็คือแถบบริเวณจังหวัดเมืองหลวงของฮานอยนะครับเมืองหลวงฮานอยปัจจุบันนี
4: ้
0: นะฮะก็ตั้งแต่กษัตริย์หงเวืองนะครับไล่มานะครับมี2อาณาจักรนะครับถ้าเราลองดูประวัติศาสตร์เวียดนามใน 4,000 กว่าปีเนี่ยนะครับน่าสนใจก็คือครึ่งนึงเป็นประวัติศาสตร์สงคราม นะครับจากผู้ลุกรานต่างชาตินะครับจะแตกต่างกับบ้านเรามากของเวียดนามจะโดนลุกรานตลอดเวลานะฮะในยุคแรกๆเนี่ยนะครับเวียดนามก็ค่อยๆก่อร่างสร้างตัวนะครับจากชนเผ่าคนเวียดนามมารวมกันนะฮะ อย่างไรก็ตามนะครับประมาณปี2007ก่อนคริสต์กาลนะฮะก็โดนจีนเข้ามายึดแล้วก็ครอบครองนะฮะดังนั้นเวียดนามตกเป็นเมืองขึ้นจีนประมาณพันกว่าปี
1: โอ้โหนานมากค่ะ
0: ครับดังนั้นทำให้วัฒนธรรมการเมืองการปกครองสังคมเศรษฐกิจเวียดนามได้รับจากจีนมาเต็มๆเลย
1: คล้ายๆกัน
0: คล้ายๆกันนะครับเพราะว่าได้รับจากจีนพันกว่าปีเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับประมาณปี938นะครับ938งูเกวียนนะครับก็สามารถปลดแอกจากจีนนะครับแล้วก็เริ่มตั้งราชวงศ์งูขึ้นมานะครับเวียดนามก็เริ่มมีการพัฒนาการในตอนยุคนั้นยังไม่มีสุโขทัยนะฮ
1: ะ
0: ประมาณศตวรรษที่10ที่11นะครับของประเทศไทยเรายังไม่มีสุโขทัยเวียดนามเริ่มเป็นอาณาจักรเวียดนามอาณาจักรที่ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆอ
1: ันนั้นคือเวียดนามปกครองเองใช่มั้ย
0: เวียดนามปกครองเองเพราะว่าเวียดนามปลดแอกจากจีนเรียบร้อยนะครับก็ได้ย้ายเมืองหลวงนะครับจากโกลวามาอยู่ที่กรุงฮานอยปัจจุบันสมัยก่อนกรุงฮานอยนี่ชื่อกรุงทังหลอง
1: ค่ะไม่ได้ชื่อนี
0: ้ไม่ได้ชื่อนี้นะฮะแล้วก็ค่อยๆมีพัฒนาการมาเรื่อยๆนะครับเราลองนึกดูว่าเวียดนามนี่ตกเป็นเพื่อนจีนพันกว่าปีนะฮะจากนั้นเวียดนามก็พัฒนาแล้วก็ฟื้นฟูประเทศมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งประมาณศตวรรษที่16นะครับ16 17ก็เริ่มมีมิชชันนารีต่างชาติตะวันตกนะครับเข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต
1: ์
0: นะครับก็เริ่มมีฝรั่งเริ่มค้าขายกับต่างชาตินะฮะในยุคนั้นเวียดนามก็เริ่มมีปัญหากันเองนะครับแย่งชิงระหว่างราชวงศ์กันนะครับจนกระทั่งประมาณปี1802นะครับราชวงศ์เหวียนนะฮะหรือว่าเหวียนที่คนไทยรู้จักเนี่ยได้ก่อตั้งขึ้นมาน ะครับพอราชวงศ์เหวียนก่อตั้งขึ้นมาก็จะเป็นยุคที่เริ่มสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับประเทศเวียดนามก็คือเป็นแผ่นดินเป็นรูปตัว S จนถึงทุกวันนี้นะครับเริ่มกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปสู่ส่วนท้องถิ่นนะครับจากนั้นก็อยู่ได้ไม่นานนะครับฝรั่งเศสก็เริ่มเข้ามาเผยแพร่อาณานิคมละก็เริ่มเข้ามาโจมตีเวียดนาม นะครับประมาณกลางศตวรรษที่19ฝรั่งเศสบุกขึ้นที่ดานังแล้วก็ค่อยๆเข้ามาจนกระทั่งปลายศตวรรษที่19เวียดนามก็ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส
1: อีกรอบนึง
0: อีกรอบนึงหลังจากโดนจีนนะครับเวียดนามเคยโดนจีนลุกรานนะครับพันปีใช่ไหมฮะเคยโดนกองทัพมองโกก็มาลุกรานเวียดนามคราวนี้เป็นตาของฝรั่งเศสบ้างนะครับเวียดนามก็ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสนะครับจากนั้นเวียดนามก็ค่อยๆมีกระบวนการในการกู้ชาติขึ้นมาน ะครับอย่างสมมติปี1930นี่ก็พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามก็เกิดขึ้นมานะครับจนกระทั่งปี1945
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับหลังจากฝรั่งเศสอ่อนแอลงญี่ปุ่นเข้ามานะครับเป็นยุคช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับเวียดนามก็ประกาศอิสรภาพได้นะครับ2กันยายนปี1945นะครับพอประกาศได้ไม่นานนะครับฝรั่งเศสก็กลับเข้ามาอีก
1: รอบนึง
0: อีกรอบนึงนะครับเวียดนามก็สู้กับฝรั่งเศสประมาณ10ปีจนเวียดนามสามารถชนะที่สมรภูมิเดียนเบนฟูได
1: ้
0: นะครับพอเท่านั้นยังไม่จบนะฮะพอฝรั่งเศสพ่ายแพ้อย่างราบคาบเลยนะฮะเกิดอะไรขึ้นต่อนะครับสหรัฐอเมริกาก็เข้ามาอเมริกาเข้ามายึดเวียดนามใต้ทำให้เวียดนามแบ่งออกเป็น2ประเทศจากนั้นก็กลายเป็นสงครามเวียดนามซึ่งต้องรบกันอีกประมาณ30ปีเกือบ30ปีนะครับคือเขาอยู่ที่เขาจะโดนต่างชาติลุกรานตลอดนะครับจนกระทั่งปี1975เวียดนามเหนือสามารถตีกรุงไซงอนแตกได
1: ้
0: นะครับก็เลยรวมประเทศเป็นประเทศเวียดนามจนถึงวันนี
1: ้
0: นะครับเขาก็มีพัฒนาการเรื่อยมาหลังจากที่รวมประเทศได้เขาก็ใช้ระบบการปกครองแบบสังคมนิย
1: ม
0: นะฮะใช้ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมนะฮะซึ่งก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะครับจากปี1975จนถึงปี1986นะครับเวียดนามลองค้าขายกับประเทศสังคมนิยมกันเองปิดประเทศไม่ยุ่งกับประเทศทุนนิยมเสรีนิยมนะฮะทำให้การเจริญเติบโตเนี่ยช้านะครับจนกระทั่งเวียดนามเห็นว่าไม่ดีแล้วนะครับปี1986เวียดนามจึงเริ่มเปิดประเทศนะครับใช้นโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจชื่อว่าโดยเหมยน
1: ะ
0: ฮะก็คือเปิดค้าขายกับทั่วโลกให้นักทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนนะครับจากนั้นเวียดนามก็เป็นประเทศที่น่ากลัวในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับ GDP ของเวียดนามเนี่ย 7% นะฮะเฉลี่ยนะครับจากปี1986จนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็อาเซียนก็มองว่าโอ้เวียดนามเนี่ยไม่ธรรมดานะฮะหลังจากนั้นเขาปรับตัวเขาพัฒนาได้เร็วมาก
1: อาจารย์คะเราได้ถามถึงอนาคตทิศทางของประเทศเวียดนามเขาวางแผนไว้ยังไงบ้างคะ
0: ครับเวียดนามนะครับตั้งเป้าปี2020จะเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม
1: ่
0: นะครับซึ่งเขากำลังพัฒนาทั้งชนบทแล้วก็ในเมืองเร่งเครื่องอย่างเต็มที่เลยนะฮะเพื่อหวังที่จะให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆนะครับทัดเทียมกับประเทศอุตสาหกรรมในโลกยุคปัจจุบัน
4: แล้วเราก็ได้ทราบกันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเวียดนามแล้วก็ยังได้เรียนรู้ด้วยนะคะเกี่ยวกับโครงสร้างของภาษาเวียดนามว่ามีลักษณะคล้ายกับภาษาไทยเสียงวรรณยุกต์ก็ยังคล้ายกันอีกด้วยนะคะซึ่งไม่น่าจะยากเกินสำหรับการเรียนรู้หรอกค่ะถ้าเราหัดออกเสียงแล้วก็ฝึกฝนบ่อยๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันหงทิตารีวงสว่างพานิชและอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราต้องขอตัวลา

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนหิมะถล่มมฤตยูขาวโพลน
1: โอ้โหบิงซูมันช่วยบรรเทาจิตใจและอากาศที่ร้อนระอุได้ดีจริงๆเลย
2: เย็นสดชื่นหวานชื่นใจมากเลยยิ่งกินกับผลไม้สดๆราดนมข้นยิ่งหยุดไม่ได้เลยนะเนี่ย
1: นี่เครื่องทำบิงซูของ DLTV เหรอมันเจ๋งจริงๆเลยนะ
2: ใช่โอ้โห DLTV ไม่พูดไม่จาตั้งหน้าตั้งตากินจนหน้าเลอะเทอะหมดแล้ว
1: ของฉันหมดแล้วขอเติมบิงซูหน่อยนะ
2: เอาเลย

0: กดปุ่มสีแดงที่เครื่องได้เลย
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ยไม่เห็นเครื่องทำงานเลย
0: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะดูสิล้นออกมาเต็มเลย
2: เฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดี
1: เฮ้ย
0: แย่แล้ว
3: เครื่อง
0: หมดเลยหมดเลยอ่ะ
1: ล้อเครื่องไปหมดแล้วเนี่ย
0: ทำไงดีทำไงดีทำไงดีทำไงดีถอดปลั๊กถอดปลั๊กถอดปลั๊กใช่ต้องถอดปลั๊กฉันว่าตอนนี้เราช่วยกันจัดการบิงซูที่อยู่ตรงหน้านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะละลายเลอะเทอะไปมากกว่านี
1: ้ฉันขอโทษนะทุกคนฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะ
2: อย่าโม่แต่พูดกันอยู่เลยไปเอาผ้ากระมังมาทำความสะอาดกันเถอะไปพวกเรา
4: เล่นเอาซะเหนื่อยเลยเสื้อก็เปียกมือก็เย็นไปหมดแล้วเนี่ย
5: เย็นจนมือแดงและชามากเลย
2: ว่าแต่เหตุการณ์เมื่อกี้นี้ทำให้ฉันนึกถึงหิมะถล่มที่ต่างประเทศที่เคยดูเลยล่ะ
1: ใช่ๆฉันก็เคยดูหิมะถล่มน่ากลัวมาก
5: หิมะถล่มน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
0: ได้เลยเรื่องจิ๊บๆหิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติที่มักเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีเป็นหนึ่งในประเภทของแผ่นดินถล่มการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงมาตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มขนาดใหญ่สามารถถล่มเป็นระยะทางยาวหลายๆกิโลเมตรสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตมากมายเลยนะ
5: เท่าที่อิงฟ้าเคยเห็นในหนังสารคดีภูเขาที่มีหิมะปกคลุมมันลูกใหญ่แล้วก็สูงมาก
0: ใช่แล้วล่ะเพราะภูเขาที่สูงใหญ่ทำให้ความเร็วของหิมะถล่มมีความเร็วสูงมากเลยคือประมาณ 100-300 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยล่ะการเกิดหิมะถล่มคาดการณ์ได้ยากมากๆแต่ก็มีการพัฒนาแผนที่เสี่ยงภัยแสดงพื้นที่อันตรายจากหิมะถล่มที่เคยเกิดขึ้นในอดีตขึ้นมาบ้างที่สำคัญปัจจุบันภาวะโลกร้อนทำให้การหลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลกรวมทั้งการหลอมเหลวของหิมะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่มันก็จะทำให้ความเสี่ยงของหิมะถล่มยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยยังไงล่ะ
2: ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะเนี่ยแล้วนอกจากภาวะโลกร้อนมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้หิมะถล่มได้นะ
0: ก็มีนะสาเหตุของหิมะถล่มส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นความสูงของหิมะความลาดชันการสุดตัวการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวหรือจากเครื่องบินไอพ่นที่บินอยู่เหนือโซนอันตรายก็สามารถทำให้เกิดหิมะถล่มได้เหมือนกันนะ
5: โอ้หิมะถล่มของจริงต้องน่ากลัวมากเลยใช่ไหม DLTV โชคดีที่ประเทศไทยเราไม่มีหิมะไม่งั้นชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณภูเขาต้องแย่แน่เลย
0: แล้วอยากเห็นหิมะของจริงไหมล่ะฉันจะพาไปให้เห็นกับตาเลยเอาไหม
1: อุ้ยก็อยากไปนะแต่ฉันกลัว
0: ไม่ต้องกลัวเพราะตอนที่เราไปมันอาจจะไม่มีหิมะถล่มก็ได้ฉันพาไปดูห่างๆ
1: ถ้าอยู่ห่างๆก็ไปสิ
0: งั้นก็ไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้
2: ใหญ่โตมโหฬารมาก
5: ขาวมากหนาวมาก
1: น่ากินมาก
0: อะไรเนี่ยก่อนมายังบอกกลัวอยู่เลยทีเนี่ยอยากกินซะงั้น ถ้าเราอยู่ในพื้นที่หรือสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงสิ่งที่เราต้องทำก่อนที่จะเกิดหิมะถล่มเนี่ยก็คือต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศและหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มแล้วก็ต้องศึกษาและเตรียมอุปกรณ์การอยู่รอดอุปกรณ์ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากหิมะถล่มอย่างพลั่วขนาดเล็กนี้ใช้เพื่อขุดช่องอากาศรอบใบหน้าหมวกเซฟตี้และถุงลมนิรภัยเพื่อช่วยให้ร่างกายมีโอกาสที่จะถูกหิมะฝังน้อยที่สุด
5: แล้วถ้าเราโชคร้ายโดนหิมะถล่มล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงเหรอ
0: ถ้าเราโชคดีรอดชีวิตจากหิมะถล่มมาได้เราต้องเข้าตรวจเช็คร่างกายทันทีแล้วถ้ารักษาหายดีแล้วก็ควรจะเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับหิมะถล่มศึกษาวิธีหลีกเลี่ยงหิมะถล่มการช่วยเหลือตัวเองและเพื่อนร่วมทางเพื่อความปลอดภัยยังไงล่ะ
1: ไม่อยากจะคิดเลยว่า ถ้าเราต้องตกอยู่ท่ามกลางหิมะถล่มเราจะเป็นยังไงบ้างคงทำอะไรไม่ถูกแน่เลยอ่ะ
5: นั่นสิเราต้องทำยังไงเหรอ DLTV
0: ขั้นตอนการเอาตัวรอดจากหิมะถล่มก็มีอยู่นะอย่างแรกเลยให้สังเกตบริเวณรอบๆจุดที่เรายืนอยู่ถ้าเห็นหิมะใต้เท้ามีรอยแยกให้พยายามหาทางหนีไปที่อื่นบนแนวแยกของหิมะนั้นโดยเร็วที่สุดหรือหนีไปอยู่บนพื้นที่สูงๆที่มีความลาดชันเยอะๆก็จะดีมากและถ้าหากเรายืนอยู่ในแนวที่หิมะกำลังเคลื่อนตัวถล่มลงมาให้รีบหนีออกไปทางด้านข้างให้พ้นจากแนวหิมะถล่มให้เร็วที่สุดถ้าเรามีกระเป๋าหรือเป้สะพายหลังอยู่กับตัวที่ใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆอยู่ให้เอาสิ่งของในนั้นทิ้งไปก่อนอย่าเสียดายเพื่อให้ตัวเราเบาที่สุดจะได้เคลื่อนตัวหนีได้เร็วมากขึ้นแต่อย่าทิ้งสิ่งของไปหมดนะอะไรที่สามารถช่วยในการยังชีพได้เช่นเครื่องรับส่งสัญญาณเรดาร์หรือพรั่วให้คิดดีๆว่าอะไรควรเก็บหรือควรทิ้งเพราะของที่จำเป็นเหล่านั้นจะช่วยเราได้หากเกิดหิมะถล่มทับและช่วยให้ทีมกู้ภัยค้นหาพบเราได้ง่ายขึ้นจากการพบเห็นอุปกรณ์และสิ่งของบางอย่างของเราบนพื้นหิมะใกล้จุดที่เราประสบเหตุได้นั่นเองแล้วก็ควรจะต้องเก็บกระเป๋าหรือเป้ไว้อย่าทิ้งนะเพราะเราสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องป้องกันคอและหลังของเราจากการโดนกระแทกจากสิ่งต่างๆระหว่างหลบหนีได้นะโดยเอามาสะพายไว้ที่ด้านหลังของเราก็จะทำให้เรามีเครื่องป้องกันตัวมากขึ้นในช่วงเวลาที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้ได้
1: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงหรอ
0: ถ้าหากเราไม่สามารถหนีจากหิมะถล่มได้จริงๆนั่นเหรอก็ให้รีบมองหาต้นไม้หรือหินก้อนใหญ่ๆเพื่อเป็นที่กำบังตัวเองเอาไว้หรือจะกอดยึดเอาไว้ให้แน่นๆอย่างใดก็ได้ตามสถานการณ์ให้ดีที่สุดแต่ถ้าเราเกิดหลบหนีไม่ทันเกิดถูกหิมะถล่มพัดพาเราไปแล้วแล้วก็ให้พยายามพยุงลอยตัวอยู่บนผิวด้านบนเอาไว้ให้มากที่สุดด้วยการเตะเท้าและเหวี่ยงแขนเหมือนท่าว่ายน้ำแบบนั้นแหละและถ้าแย่กว่านั้นคือหากถูกหิมะถล่มทับนะก็ให้พยายามชูมือข้างหนึ่งขึ้นสูงๆเอาไว้ให้อยู่เหนือผิวหิมะไว้เสมอแล้วก็พยายามสูดลมเก็บลมไว้ในช่องปากให้มากที่สุดเพื่อเก็บอากาศไว้หายใจได้อีกสักระยะจากนั้นทำยังไงก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้หิมะเข้าปากและจมูกให้เร็วที่สุดจากนั้นก็พยายามขยับตัวเอาไว้เสมอๆเพื่อให้มีช่องหรือโพรงหลุมหลวมรอบๆตัวเพื่อให้มีช่องอากาศหายใจได้มากขึ้นและเมื่อเหตุการณ์เริ่มสงบลงแล้วก็รีบส่งสัญญาณเรดาร์เรียกให้หน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือแต่ถ้าไม่มีเครื่องส่งสัญญาณเรดาร์ก็ให้รอคอยอย่างอดทนและมีสติรอจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะเข้ามาค้นหาและช่วยเหลือต่อไปถ้าพวกนายสนใจเรื่องหิมะถล่มก็เข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์dltv.ac.th และเว็บไซต์ wikihow.com ได้เลย
3: จัดไป
5: DLTV อย่าเพิ่งกลับได้ไหมขอนั่งแคเบิลคาร์ชมความสวยงามของภูเขาหิมะอีกแป๊บหนึ่งนะนะ
3: ใช่
1: ๆนานๆๆ
3: DLTV
0: หิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติในประเภทของแผ่นดินถล่มที่เกิดขึ้นในเขตภูเขาเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มติดตามข่าวสารสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
1: ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับผู้พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
4: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
1: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้า
6: เป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้าง
3: ธรณีพิบัติภัย

ไปผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่อง TV ดาวเทียม186-200

0: such as a shopping center or a train station? Why do you like your place of living? Is it close to a shopping center, a bank, a supermarket, a bus stop, a train station, a restaurant, a cinema, etc.? Moreover, you can also talk about the different rooms in your house or apartment. Use these constructions to talk about things that we see or exist. Use there is to describe the singular and uncountable nouns. For example, there is a drugstore right next to my apartment. Use there are for plural and countable nouns. For example, there are a few Japanese restaurants in my neighborhood. For giving reasons, you can say something like this. I like my house or apartment because, or another reason that I like my house or apartment is that, for example, I like my house because it has a big pool. Or another reason that I like my apartment is because it is very close to the place that I work.
1: Stay tuned for episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn
3: and a great chance to improve your English.
4: Enjoy watching. Bye-bye.
5: In the past, when medical science was not yet advanced, humans treated their ailments by relying on supernatural beliefs and ancient medical wisdom that has been practiced and passed down through generations. Examples include using herbs, applying hot, cold therapies, and massage. As medical science developed, people increasingly preferred modern methods of treating illness and using chemical-based medicines, which can potentially be harmful to health in the long run. This led to a trend of integrating traditional medicines, a more natural approach, and applying it alongside modern medicine. Evolving into alternative medicines, Thai massage is one of the original forms of treatment that has regained popularity and widespread acceptance both in Thailand and internationally. The wisdom of Thai massage is an art and science of healthcare, aiming to correct imbalances in the body's four elements: earth, water, wind, and fire. Particularly by addressing blockages in blood and wind lines through various methods. This includes pressing, knitting, squeezing, tapping, and herbal compresses, or other methods developed and passed down by Thai massage masters from the past to the present.
6: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
7: ค่ะ
6: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสําคัญของการนวดแผนไทย
7: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทํางานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากําลังนวดเขาอยู
6: ่ครับ
7: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
6: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
7: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะคะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
6: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
7: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
6: ่โอ้นี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
7: ใช่
6: คือการความลึก
7: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
5: Traditional Thai massage is believed to have originated with Jivaka Gramarabaka, the personal physician of Buddha, who laid the foundations for the concept of healing through touch, a touch filled with knowledge, compassion, and understanding of the human body, which evolved into the science of massage. From there, the massage was passed on in temples, palaces, and villages. The incorporations of culture and local knowledge became wisdom passed down verbally, practices physically, and connected by heart and faith. Because the master must have the ability to heal through massage, and also courses morals and ethics according to Buddhist principles, and respect the masters who imparted the knowledge.
8: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
9: I really liked when they were doing like the back of my head, and they would hit like very like small pressure points, and like I didn't even know were there, and it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
6: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
5: Traditional Thai massage is not merely about relaxing the tendons or treating physical aches and pains. Is it a form of wisdom that connects the body, mind, and life force as one?
6: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลสวัสดีคุณครูที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกๆคนค่ะค่ะจากชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของเรียงความใช่ไหมคะการเขียนเรียงความเรียงความก็มีส่วนประกอบด้วยกันทั้งหมด3ส่วนใช่ไหมคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็ได้ทราบแล้วว่ามีส่วนคำนำส่วนเนื้อเรื่องแล้วก็ส่วนสรุปนะคะคุณครูอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่านักเรียนเคยมีประสบการณ์ในการเขียนเรียงความไหมคะเคยมีประสบการณ์ในการเขียนเรียงความแล้วคุณครูอยากจะถามนักเรียนว่านักเรียนเคยคิดไหมว่าเราจะเขียนเรียงความในแต่ละครั้งเนี่ยอย่างไรให้เรียงความของเราเนี่ยน่าสนใจให้เนื้อเรื่องของเราไม่วกวนเคยมีประสบการณ์นี้ใช่ไหมคะค่ะการเขียนเรียงความนะคะก็เหมือนกับการออกเดินทางในแต่ละวันถ้าในการเดินทางของเราไม่มีเข็มทิศในการเดินทางครั้งนั้นเราก็อาจจะหลงทางได้ง่ายเช่นเดียวกันค่ะถ้าเรียงความของเราไม่มีเข็มทิศการจัดวางเนื้อหาของเรียงความของเราก็จะเกิดความวกวนไม่สัมพันธ์กันนะคะแล้วก็เนื้อหาก็จะไม่สอดคล้องกับเนื้อเรื่องหรืออาจจะเป็นเรียงความที่ไม่ดีผู้อ่านก็อาจจะไม่เข้าใจในเรื่องเนื้อเรื่องนั้นได้นะคะในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้นะคะในการวางโครงเรื่องกับการวางเข็มทิศของเรียงความของเราว่าเราจะเริ่มต้นอย่างไรในการเขียนเรียงความเราจะดำเนินการเขียนเรียงความอย่างไรและจบเรียงความของเราอย่างไรให้น่าประทับใจนะคะกับชั่วโมงเข็มทิศความคิดผลิตเรียงความนั่นเองค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะจะต้องเขียนอธิบายหลักการการตั้งชื่อเรื่องและการเขียนโครงเรื่องของเรียงความได้ถูกต้องนะคะ2นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเขียนโครงเรื่องของเรียงความของตนเองได้ถูกต้องนะคะ3นักเรียนจะต้องตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างงานเขียนเรียงความด้วยการใช้ภาษาอย่างถูกต้องนั่นเองค่ะกิจกรรมแรกในวันนี้นะคะเรามาเริ่มกันที่ความรู้เก่าเล่าใหม่นะคะก็จะเป็นการทบทวนความรู้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจากชั่วโมงที่ผ่านมานะคะค่ะคุณครูขอทบทวนความรู้เก่าเล่าใหม่งานเขียนเรียงความจากชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนได้เรียนรู้ไปแล้วใช่ไหมคะว่าการเขียนเรียงความหรืองานเขียนเรียงความเป็นงานเขียนประเภทร้อยแก้วที่เป็นประเภทสารคดีใช่ไหมคะอาจที่ให้ความรู้เป็นหลักเนาะคุณครูอยากจะถามนักเรียนต้นทางว่างานเขียนเรียงความเป็นงานเขียนที่เป็นอย่างไรคะมีใครบอกได้บ้างทรีวัฒน์คะทรีวัฒน์บอกได้ไหมคะว่างานเขียนเรียงความเป็นงานเขียนที่เป็นอย่างไรจากความรู้ความเข้าใจที่ทรีวัฒน์ได้เรียนมาแล้วจากชั่วโมงที่ผ่านมา
3: เป็นการเขียนเรื่องราวต่างๆ
2: เรื่องราวต่างๆของเราในรูปแบบ
3: เรียงความ
2: เรียงความค่ะขอบคุณค่ะค่ะการเขียนเรียงความหรืองานเขียนเรียงความนะคะก็คือการนำถ้อยคำมาเรียบเรียงเรื่องราวร้อยเรียงเรื่องราวนะคะที่เป็นการร้อยเรียงจากความคิดของเราจากความรู้ของเราความรู้สึกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของเรานะคะที่ต้องการจะถ่ายไปยังผู้อ่านนั่นเองให้ถูกต้องตามรูปแบบของเรียงความใช่ไหมคะค่ะคำถามทบทวนอีกหนึ่งคำถามนะคะเรียงความประกอบด้วยส่วนสำคัญกี่ส่วนคะนักเรียน3ส่วนเก่งมากต้นทางปลายทางบอกได้ไหมคะว่า3ส่วนนี้ประกอบไปด้วยส่วนอะไรบ้าง
4: คำนำ
2: ส่วนที่เป็นคำนำแล้วก็ส่วนที่เป็น
4: เน
2: ื้อเรื่องแล้วก็ส่วนที่เป็นสรุปของเรียงความนะคะอยากจะถามนักเรียนว่าเรียงความจะต้องมีเนื้อหา3ส่วนจำเป็นไหมจะต้องมีเนื้อหา3ย่อหน้าไม่จำเป็นสามารถมีได้มากกว่า3ย่อหน้าแล้วก็แต่ว่าเนื้อหาของเรียงความจะต้องแบ่งเป็นสัดส่วนให้ได้3ส่วนก็คือส่วนคำนำส่วนเนื้อเรื่องแล้วก็ส่วน สรุปนั่นเองค่ะค่ะคำถามชวนคิดก่อนเข้าสู่กิจกรรมต่อไปนะคะอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่านักเรียนมีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้เนื้อหาเรียงความที่เราจะเขียนไม่วกวนคุณครูถามคำถามอีกหนึ่งครั้งนะคะนักเรียนมีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้เนื้อหาเรียงความที่เราเขียนไม่วกวนถ้าสมมุตินักเรียนจะต้องเขียนเรียงความเราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้งานเขียนเรียงความของเราในครั้งนั้นมีเนื้อหาที่ไม่วกวนประกรณ์คะในความคิดของประกรณ์มีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้

0: เนื้อหาการเขียนเรียงความของปกรณ์ครั้งนั้นไม่วกวน
1: การวางโครงเรื่องไว้ก่อนเขียนครับ
0: เก่งมากเลยการวางโครงเรื่องไว้ก่อนเขียนนั่นเองขอบคุณค่ะการวางโครงเรื่องไว้ก่อนเขียนก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่จะทำให้เนื้อหาของเราไม่วกวนนะคะเป็นการเสมือนกับการวางแผนการเดินทางของเรียงความของเราว่าจะมีเนื้อหาไปในทิศทางใดบ้างนะคะค่ะกิจกรรมต่อไปเราจะมาเพิ่มพูนการเขียนเรียงความนะคะกิจกรรมนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 5-6 คนให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะศึกษาใบความรู้เรื่องเพิ่มพูนการเขียนเรียงความแล้วสรุปความรู้ลงใบกิจกรรมจับประเด็นสรุปเรียงความเมื่อเรียบร้อยแล้วคุณครูจะให้นักเรียนนะคะออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนตัวแทนกลุ่มนะคะก็จะมีใบความรู้ให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะชื่อใบความรู้ว่าเพิ่มพูนการเขียนเรียงความในใบความรู้นี้ในวันนี้นะคะก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับกลวิธีการเขียนเรียงความว่ามีกลวิธีอย่างไรนะคะการตั้งชื่อเรื่องมีการตั้งจุดมุ่งหมายของเรียงความนะคะแล้วก็มีประเด็นการวางโครงเรื่องประเด็นการกำหนดขอบข่ายแล้วก็มีตัวอย่างในใบความรู้นี้นะคะก็ให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านก่อนนะคะเมื่ออ่านแล้วเรียบร้อยแล้วนักเรียนสรุปความรู้ในประเด็นต่างๆลงในใบกิจกรรมจับประเด็นสรุปเรียงความนะคะก็จะมีใบกิจกรรมที่ถามถึง3ประเด็นว่ากลวิธีการเขียนเรียงความมีกลวิธีอย่างไรบ้างนะคะการตั้งชื่อเรื่องของเรียงความจะต้องเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็การวางโครงเรื่องของเรียงความจะต้องกระทำอย่างไรนะคะในใบความรู้จะบอกความรู้ให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทั้งหมดนะคะให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างคะกับการศึกษาใบความรู้เพิ่มพูนการเขียนเรียงความแล้วก็สรุปสาระประเด็นสำคัญของการเขียนเรียงความในวันนี้เกี่ยวกับกลวิธีของการเขียนเรียงความแล้วก็การตั้งชื่อเรื่องของเรียงความการวางโครงเรื่องของเรียงความสรุปได้ว่าอย่างไรบ้างเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนนักเรียนต้นทางนะคะจากกลุ่มที่2นะคะในการนำเสนอการสรุปความรู้จากใบความรู้สู่ใบกิจกรรมจับประเด็นสรุปเรียงความนะคะขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนด้วยค่ะอ่ะเชิญหน้าชั้นเรียนได้เลยค่ะ
1: กลวิธีการเขียนเรียงความนะครับคือตั้งชื่อเรื่องจากนั้นตั้งจุดมุ่งหมายวางโครงเรื่องและนำไปเขียนครับการตั้งเรื่องของเรียงความนะครับตั้งชื่อเรื่องให้สร้างสรรค์น่าสนใจและเข้าใจง่ายครับอยู่ในเข้าโครงของโครงเรื่องนั้นๆครับส่วนการวางโครงเรื่องของเรียงความนะครับควรวางให้อยู่ในกรอบอยู่ในชื่อเรื่องและทุกประเภทต้องอยู่ในกรอบและเท่ากันครับขอบคุณครับ
0: ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนด้วยค่ะอ่ะสั้นกระชับนะคะเดี๋ยวครูจะอภิปรายความรู้ให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเกี่ยวกับกลวิธีในการเขียนเรียงความอีก1ครั้งนะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาลงไปในกิจกรรมเมื่อสักครู่ได้นะคะค่ะเพิ่มพูนการเขียนเรียงความนะคะการเขียนเรียงความมีกลวิธีอย่างไรบ้างคะนักเรียนการที่เราจะเขียนเรียงความหนึ่งเรื่องได้เราจะต้องเริ่มจากอะไรก่อนคะเก่งมากค่ะตั้งชื่อเรื่องนะคะอันดับแรกเลยเราจะต้องมีการตั้งชื่อเรื่องหรือมีการกำหนดหัวข้อเรื่องก่อนว่าเราจะเขียนเรียงความเรื่องอะไรใช่ไหมคะเมื่อเรามีชื่อเรื่องแล้วเราทำยังไงต่อคะ

ีการตั้งจุดมุ่งหมายกำหนดจุดมุ่งหมายว่าเราจะเขียนเรียงความเรื่องนี้เพื่ออะไรใช่ไหมคะพอเรามีจุดมุ่งหมายในการเขียนเรียงความแล้วเราต้องทำอย่างไรต่อคะขั้นตอนต่อไปกำหนดขอบข่ายของเนื้อหาสาระว่าเนื้อหาสาระของเราจะมีเนื้อหาในประเด็นใดบ้างมีการนำอย่างไรมีการดำเนินเรื่องอย่างไรและมีเนื้อหาความยาวที่มีจำนวนเท่าใดก็ต้องมีการกำหนดด้วยเมื่อเรามีการตั้งจุดมุ่งหมายกำหนดขอบข่ายของเนื้อหาแล้วเราจะต้องทำอย่างไรต่อคะใช่แล้วค่ะนี่คือขั้นตอนสำคัญของการเขียนเรียงความที่จะทำให้เรียงความของเราไม่วกวนแล้วก็เนื้อหาของเรียงความของเราจะมีประสิทธิภาพนะคะก็อยู่ที่ขั้นตอนของการวางโครงเรื่องการวางโครงเรื่องก็จะเป็นการเหมือนกับว่าเราเนี่ยวางแผนเข็มทิศของเรียงความของเราว่าเรียงความของเราเราจะเปิดคำนำด้วยอย่างไรเปิดประเด็นเนื้อหาอย่างไรด้วยวิธีการใดแล้วเนื้อหาของเรียงความของเราจะมีประเด็นใดบ้างแล้วจบด้วยเนื้อหาอย่างไรที่จะทำให้ประทับใจกับผู้อ่านเมื่อเรามีการวางแผนวางเข็มทิศทิศทางของเรียงความของเราเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการเขียนเรียงความก็คือการนำโครงเรื่องที่เราวางเอาไว้ไปหาข้อมูลรวบรวมข้อมูลมาแล้วลงมือเขียนเรียงความในการเขียนเรียงความเราก็ต้องใช้ประโยคที่ถูกต้องเรื่องประโยคเนี่ยเราได้เรียนรู้ไปแล้วใช่ไหมคะประโยคในภาษาไทยในการนำมาเขียนก็ต้องเขียนให้ถูกต้องใช้ภาษาที่สละสลวยแล้วก็ลายมือที่สวยงามนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือกลวิธีของการเขียนเรียงความต่อไปค่ะการตั้งชื่อเรื่องของเรียงความก็เป็นอีกสิ่งนึงที่มีความสำคัญนะคะคุณครูอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าการตั้งชื่อเรื่องของเรียงความที่ดีมีกลวิธีอย่างไรนักเรียนคิดว่ามีกลวิธีอย่างไรบ้างเก่งมากตั้งชื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาของเรานะคะการตั้งชื่อเรื่องของเรียงความนะคะสามารถทำได้2กรณีนะคะซึ่งชื่อเรื่องเนี่ยจะต้องอยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษของเรียงความนะคะการตั้งชื่อเรื่องกระทำได้2กรณีคือตั้งชื่อเรื่องก่อนเขียนเรียงความตั้งอาจจะตั้งชื่อเรื่องที่ยังไม่ไพเราะก่อนเรียงความก็ได้หรือเราจะตั้งชื่อเรื่องหลังจากการเขียนเรียงความเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้นั่นเองนะคะซึ่งการตั้งชื่อเรื่องของเรียงความที่ดีจะต้องเป็นอย่างไร1เลยจะต้องตั้งชื่อให้ดึงดูดความสนใจของผู้อ่านนะคะ2การตั้งชื่อเรื่องจะต้องสอดคล้องกับเนื้อเรื่องนะคะสิ่งสำคัญเลยต้องสอดคล้องกับเนื้อเรื่องของเราแล้วก็การตั้งชื่อเรื่องของเรียงความที่ดีจะต้องให้ครอบคลุมใจความเนื้อหาทั้งหมดของเรื่องเรียงความของเราแล้วก็ตั้งชื่อเรื่องให้สั้นและจำง่ายแล้วก็มีความแปลกใหม่อาจจะเป็นคำศัพท์ที่อยู่ในยุคปัจจุบันคำใช้ภาษาที่เป็นสมัยใหม่ก็ได้แต่จะต้องสื่อความแล้วก็สร้างนะคะในการสร้างตั้งชื่อเรื่องของเรียงความต่อไปค่ะการเขียนโครงเรื่องของเรียงความที่ดีมีกลวิธีอย่างไรซึ่งการเขียนโครงเรื่องของเรียงความเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่มีความสำคัญมากคือหัวใจหลักในการเขียนเรียงความที่จะทำให้เรียงความของเรามีเนื้อหาไปในทิศทางที่ไม่วกวนไม่ออกนอกเรื่องนะคะก็จะต้องมีการเขียนโครงเรื่องคุณครูก็เลยอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าการเขียนโครงเรื่องที่ดีของเรียงความเนี่ยมีกลวิธีการเขียนอย่างไรบ้างมีกลวิธีอย่างไรบ้างคะลักษณะของโครงเรื่องของเรียงความที่ดีจะต้องอยู่ภายในขอบข่ายของชื่อเรื่องไม่กล่าวนอกเรื่องอย่างเช่นนักเรียนจะเขียนเรียงความเกี่ยวกับความสามัคคีแต่เนื้อหาในเรียงความของเราไม่เกี่ยวข้องกับชื่อเรื่องเลยโครงเรื่องของเราอันนี้เหมาะสมไหมคะไม่เหมาะสมฉะนั้นโครงเรื่องของเราจะต้องมีขอบข่ายของชื่อเรื่องไม่กล่าวนอกเรื่องนะคะแล้วก็มีความสมบูรณ์ครอบคลุมสาระสำคัญทั้งหมดของเรียงความนะคะแล้วก็ลักษณะโครงเรื่องของเรียงความที่ดีจัดลำดับความคิดตามจุดมุ่งหมาย

ักและจุดมุ่งหมายรองที่ต้องการนำเสนอก็คือการที่เราจะนำเสนอเนื้อหาในแต่ละหัวข้อเราก็ต้องดูด้วยพิจารณาด้วยว่าเนื้อหาหัวข้อใดควรมาก่อนนะคะตามลำดับความสำคัญของเนื้อหาแล้วก็สิ่งสำคัญเลยนะคะเมื่อนำทุกประเด็นมาเรียงต่อกันแล้วจะต้องมีความต่อเนื่องกันมีความสัมพันธ์กันนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญเนื้อหาจะไม่วกไปวนมานะคะค่ะอันนี้ก็คือตัวอย่างการวางโครงเรื่องของเรียงความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องภาวะโลกร้อนนะคะเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าเรียงความจะต้องมีเนื้อหาด้วยกันทั้งหมด3ส่วนใช่ไหมคะ3ส่วนก็คือส่วนคำนำส่วนเนื้อเรื่องแล้วก็ส่วนสรุปซึ่งการวางโครงเรื่องของเรื่องภาวะโลกร้อนนี้เขามีการวางโครงเรื่องในส่วนคำนำก็คือจะเป็นการบอกอธิบายความหมายของภาวะโลกร้อนเขาตั้งเป้าหมายไว้แบบนี้ก็คือมีการวางแผนไว้การวางโครงเรื่องเอาไว้แล้วก็ส่วนเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะกล่าวถึงสาเหตุของภาวะโลกร้อนผลกระทบที่เกิดจากภาวะโลกร้อนแล้ววางโครงเรื่องตอนจบของเรียงความภาวะโลกร้อนไว้ถึงการลดภาวะโลกร้อนนะคะโดยประเด็นต่างๆเมื่อเรามีการวางโครงเรื่องตามนี้ได้แล้วก็คือเป็นเหมือนเข็มทิศของเรียงความของเราเราก็ไปลงมือเขียนโดยการนำประเด็นเหล่านี้ไปหาข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมแล้วมาเขียนให้มีเนื้อหาที่สอดคล้องกันก็จะทำให้เรียงความของเราเนื้อหาวกไปวนมาไหมคะไม่วกวนเพราะเรามีเข็มทิศของเราแล้วอันนี้คือตัวอย่างให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเห็นภาพอย่างชัดเจนว่ามีการวางโครงเรื่องอย่างไรบ้างก็จะเห็นถึงว่าประเด็นแต่ละประเด็นเนี่ยก็มีความสอดคล้องแล้วก็เรียบเรียงตามความสำคัญนั่นเองนะคะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมเลือกที่ใช่พิจารณาให้แน่ใจนะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะพิจารณาตัวอย่างการตั้งชื่อเรื่องของเรียงความที่คุณครูจะแจกให้นะคะแล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะพิจารณาว่าชื่อเรื่องใดเหมาะสมที่จะตั้งชื่อเรื่องของเรียงความเมื่อสักครู่เราก็ได้เรียนรู้แล้วเนาะว่าการเขียนเรียงความจะต้องมีการตั้งชื่อเรื่องที่เป็นอย่างไรที่ดีใช่ไหมคะเรียนก็พิจารณาว่าเรียงชื่อเรื่องเรียงความใดเหมาะที่จะตั้งเป็นชื่อเรื่องของเรียงความชื่อใดไม่เหมาะสมที่จะตั้งเป็นชื่อเรื่องของเรียงความเมื่อนักเรียนพิจารณาแล้วให้นักเรียนระบายสีกรอบข้อความที่เป็นชื่อเรื่องที่เหมาะสมที่จะตั้งเป็นชื่อเรื่องของเรียงความลงใบกิจกรรมเลือกที่ใช่พิจารณาให้แน่ใจนะคะก็จะเป็นใบกิจกรรมที่จะเห็นได้ว่ามีกรอบข้อความ2แถวใช่ไหมคะก็พิจารณาว่าแถวที่1ทีละประเด็นเลยแถวที่1แถวที่2ซ้ายและขวาเนี่ยเราควรที่จะตั้งชื่อเรื่องอันใดเช่นตำน้ำพริกให้อร่อยกับอีกชื่อเรื่องนึงหยอดใจใส่น้ำพริกนักเรียนคิดว่าเราควรจะเลือกอันไหนมาตั้งเป็นชื่อเรื่องของเรียงความดีเมื่ออันไหนที่นักเรียนคิดว่าเหมาะสมที่จะตั้งเป็นชื่อเรื่องของเรียงความก็ให้ระบายในกรอบของข้อความนั้นนะคะก็จะมีชื่อเรื่องอะไรบ้างที่ให้เลือกนะคะเช่นตำน้ำพริกให้อร่อยกับหยอดใจใส่น้ำพริกก็พิจารณานะคะว่าจะเลือกหัวข้อใดในการตั้งชื่อเรื่องเช่นไออุ่นจากอกแม่กับอีกหัวข้อหนึ่งชื่อเรื่องหนึ่งก็คือรักจากแม่เช่นเสื้อกันหนาวและพ่อของฉันกับอีกชื่อเรื่องหนึ่งก็คือเสื้อกันหนาวนะคะน้ำพริกอาหารจานโปรดกับอีกชื่อเรื่องหนึ่งก็คือชื่อน้ำพริกชีวิตลิขิตเองกับอีกหนึ่งชื่อเรื่องจะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวทำจะสูงจะต่ำอยู่ที่ทำตัวการตั้งชื่อเรื่องของเรียงความจะต้องเป็นยังไงคะที่เราเรียนไปแล้วจะต้องมีความน่าสนใจสั้นกระชับใช่ไหมคะมีความดึงดูดผู้อ่านที่อยากจะอ่านเรียงความของเราแค่อ่านชื่อของเราแล้วก็อยากที่จะอ่านเนื้อหาของเราแล้วก็หัวข้ออื่นๆก็ให้นักเรียนพิจารณาตามความเหมาะสมที่จะตั้งเป็นชื่อเรื่องของเรียงความ
นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถทำใบกิจกรรมเรื่องเลือกที่ใช่พิจารณาให้แน่ใจได้เลยค่ะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกับกิจกรรมเลือกที่ใช่พิจารณาให้แน่ใจในการตั้งชื่อเรื่องของเรียงความก็จะมีชื่อเรื่องของเรียงความมาให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพิจารณาว่าหัวข้อใดควรที่จะตั้งเป็นชื่อเรื่องซึ่งการตั้งชื่อเรื่องของเรียงความสิ่งสำคัญเลยจะต้องเป็นอย่างไรคะสั้นกระชับแล้วก็เข้าใจง่ายดึงดูดความสนใจของผู้อ่านเมื่ออ่านชื่อเรื่องแล้วก็อยากที่จะอ่านเรียงความของเราใช่ไหมคะค่ะกิจกรรมต่อไปเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนต้นทางนะคะตัวแทนนักเรียนต้นทางนำเสนอใบกิจกรรมเลือกที่ใช่พิจารณาให้แน่ใจนะคะว่าเราจะเลือกหัวข้อใดในการที่จะสร้างเรียงความได้บ้างจากที่คุณครูให้นักเรียนได้เลือกนะคะจากตัวแทนกลุ่มที่1นั่นเองค่ะ
1: อันแรกนะคะตำน้ำพริกให้อร่อยกับหยอดใจใส่น้ำพริกหนูเลือกหยอดใจใส่น้ำพริกค่ะ
0: ค่ะ
1: อันที่2ไออุ่นจากอกแม่และรักจากแม่เลือกไออุ่นจากอกแม่ค่ะ
0: ค่ะ
1: ข้อ3เสื้อกันหนาวและพ่อของฉันและเสื้อกันหนาวเลือกเสื้อกันหนาวและพ่อของฉันค่ะ
0: ค่ะ
1: ข้อ4น้ำพริกอาหารจานโปรดและน้ำพริกเลือกน้ำพริกอาหารจานโปรดค่ะ
0: ค่ะ
1: ข้อ5ชีวิตลิขิตเองและจะดีจะช่วยอยู่ที่ตัวทำจะ
0: สูงจะต่ำ
1: จะสูงจะต่ำอยู่ที่ตัวทำอยู่ที่ทำตัวเลือกชีวิตลิขิตเองค่ะ
0: ข
1: ้อ6กรรมลิขิตและชีวิตเป็นไปตามกรรมเลือกกรรมลิขิตค่ะข้อ7กีฬาเพื่อสุขภาพและกีฬายาชูชีวิตเลือกกีฬายาชูชีวิตค่ะข้อ8ปัญญาชนผู้อับจนปัญญาและนักศึกษาไม่มีปัญญาเลือกปัญญาชนผู้อับจนปัญญาค่ะ
0: ค่ะ
1: ข้อ9สิ่งที่ฉันเป็นและตัวฉันเลือกสิ่งที่ฉันเป็นค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนด้วยค่ะก็จะเห็นว่าชื่อเรื่องที่เพื่อเลือกระบายสีก็จะเป็นชื่อเรื่องที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับอีกชื่อเรื่องหนึ่งแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ดึงดูดความสนใจอยากที่จะอ่านเรียงความของเรานั่นเองค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมท้าทายลงมือทำกิจกรรมนี้นะคะก็จะให้นักเรียนแต่ละคนนะคะตั้งชื่อเรื่องของเรียงความของเรานะคะพร้อมทั้งวางโครงเรื่องของเรียงความของเรานะคะให้นักเรียนบันทึกข้อมูลลงในใบกิจกรรมท้าทายลงมือทำนะคะเป็นการตั้งชื่อเรื่องและเขียนโครงเรื่องของเรียงความของเรานะคะแล้วก็เดี๋ยวครูจะขอตัวแทนในการนำเสนอใบกิจกรรมนี้นะคะซึ่งหน้าตาของใบกิจกรรมก็คือจะมีให้นักเรียนวางโครงเรื่องของเรียงความนะคะว่าส่วนนำของนักเรียนคำนำของนักเรียนนักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรในการเปิดประเด็นของคำนำแล้วก็ส่วนเนื้อเรื่องนักเรียนจะเขียนประเด็นใดบ้างนะคะแล้วก็ส่วนสรุปนักเรียนจะสรุปอย่างไรจะจบเรียงความของเราอย่างไรแล้วก็ตั้งชื่อเรื่องของเรียงความด้วยนะคะเรียงความเรื่องคุณครูมีขอบข่ายมาให้นักเรียนได้เลือกนะคะด้วยการ2ประเด็นนักเรียนสามารถตั้งชื่อเรื่องของเรียงความใหม่ได้นะคะโดยมีประเด็นให้เลือกของเรียงความก็คือประเด็นที่1พลังน้ำใจเปลี่ยนแปลงสังคมก็จะเป็นเรียงความที่เกี่ยวข้องกับน้ำใจที่เปลี่ยนแปลงสังคมนักเรียนสามารถเปลี่ยนชื่อเรื่องก็คือตั้งชื่อเรื่องใหม่แต่ให้อยู่ในขอบข่ายของพลังน้ำใจเปลี่ยนแปลงสังคมอันนี้ประเด็นที่1ส่วนประเด็นที่2นะคะเทคโนโลยีกับวัยรุ่นในปัจจุบันก็นักเรียนสนใจประเด็นใดนะคะอยากที่จะสร้างเรียงความในประเด็นใดให้นักเรียนเลือกประเด็นนั้นแล้วตั้งชื่อเรื่องใหม่แล้วก็วางโครงเรื่องของเรียงความของเรานะคะลงในใบกิจกรรมท้าทายลงมือทำได้เลยนะคะกิจกรรมต่อไปก็คือนักเรียนลงมือทำโดยการเลือกประเด็นที่คุณครูตั้งไว้ให้แล้วก็ตั้งชื่อเรื่องใหม่แล้วก็วางแผนโครงเรื่องของเรียงความของเราก็คือเข็มทิศเรียงความของเรานั่นเองนะคะว่าเราจะ ดำเนินการเปิดเนื้อหาอย่างไรของเรียงความดำเนินเรื่องอย่างไรและจบเรียงความของเราอย่างไรนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนในการนำเสนอเรียงความทั้งสองประเด็นนี้นะคะลงมือทำได้เลยค่ะ

0: กิจกรรมท้าทายลงมือทำเป็นอย่างไรบ้างคะกับการที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องมีการตั้งชื่อเรื่องแล้วก็การวางโครงเรื่องนะคะเป็นเข็มทิศที่จะทำให้เรียงความของเรานั้นเป็นงานเขียนที่ดีที่ถ่ายทอดไปยังผู้อื่นให้มีประสิทธิภาพนะคะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมนำเสนอท้าทายลงมือทำการตั้งชื่อเรื่องและการวางโครงเรื่องเรียงความที่คุณครูมีประเด็นมาให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนำเสนอด้วยการ2ประเด็นใช่ไหมคะก็คือประเด็นแรกเลยก็คือพลังน้ำใจเปลี่ยนแปลงสังคมใช่ไหมคะกับอีกประเด็นหนึ่งก็คือเทคโนโลยีกับวัยรุ่นในปัจจุบันใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนการวางโครงเรื่องทั้ง2ประเด็นนี้ให้กับนักเรียนต้นทางในนักเรียนปลายทางได้เห็นเป็นแนวทางในการวางโครงเรื่องของเรียงความนะคะจะเริ่มกันที่ประเด็นแรกนะคะก็คือตัวแทนจากกลุ่มที่1นั่นเองค่ะที่เป็นประเด็นเกี่ยวกับพลังน้ำใจเปลี่ยนแปลงความคิดใช่ไหมคะค่ะนักเรียนมีการวางแผนตั้งชื่อเรื่องของเรียงความอย่างไรมีการวางโครงเรื่องส่วนคำนำเนื้อเรื่องและส่วนสรุปของเรียงความอย่างไรนำเสนอให้เพื่อนๆต้นทางและปลายทางได้รับชมได้เลยค่ะ
1: เรียงความเรื่องน้ำใจเล็กน้อยเปลี่ยนสังคมให้ยิ่งใหญ่ค่ะ
0: ค่ะ
1: ส่วนคำนำนะคะตั้งคำถามหรือประโยคชวนคิดเช่นสิ่งใดที่สามารถเยียวยาสังคมได้โดยไม่ต้องใช้เงินทองแล้วขยายความค่ะ
0: ค่ะ
1: ส่วนเนื้อเรื่องนะคะประเด็นที่1

0: อธิบายคำว่าน้ำใจประเด็นที่2ยกตัวอย่างของพลังน้ำใจที่เปลี่ยนแปลงสังคมประเด็นที่3เขียนแสดงให้เห็นว่าน้ำใจมีผลกระทบด้านบวกอย่างไรประเด็นที่4ให้เห็นถึงพลังน้ำใจในชีวิตประจำวันของเราที่เราสามารถเป็นผู้ให้ได้ค่ะ
1: ค่ะ
0: ส่วนสรุปนะคะเน้นย้ำถึงพลังของน้ำใจจบด้วยประโยคปลุกพลังเล้าใจค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะถือ

0: ลายครับ
1: ค่ะ
0: มีส่วนคำนำคือเกิดถึงความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ที่เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างรวดเร็วครับ
1: ค่ะ
0: การแบ่งประเด็นครับประเด็นที่หนึ่งคือบทบาทของเทคโนโลยีในชีวิตวัยรุ่นครับประเด็นที่สองครับผลดีและผลเสียของเทคโนโลยีที่มีต่อวัยรุ่นครับ
1: ค่ะ
0: ประเด็นที่สามครับแนวทางการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมครับส่วนสรุปก็คือย้ำว่าเทคโนโลยีเปรียบเสมือนดาบสองคมที่วัยรุ่นต้องใช้ด้วยสติครับและเทคโนโลยีไม่ใช่ผู้กำหนดชีวิตเราแต่เราเป็นผู้กำหนดว่าจะใช้มันอย่างไรครับ
1: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรียงความที่มีการวางเข็มทิศการวางโครงเรื่องได้น่าสนใจนะคะอันนี้ก็คือเป็นแนวทางตัวอย่างที่เพื่อนๆต้นทางได้วางแผนเอาไว้นะคะส่วนเพื่อนๆคนอื่นทั้งต้นทางและปลายทางก็ให้วางแผนเข็มทิศของเรียงความของตนเองนะคะให้เรียบร้อยนะคะค่ะวันนี้นะคะเข็มทิศความคิดผลิตเรียงความก็จะเป็นขั้นตอนสำคัญของการเขียนเรียงความที่จะทำให้เรียงความของเรามีเนื้อหาไม่วกวนไม่กล่าวนอกเรื่องใช่ไหมคะเพราะเรามีการวางเข็มทิศเอาไว้แล้วนั่นเองค่ะค่ะสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะการเขียนเรียงความเป็นการนำเสนอเรื่องราวที่แสดงความรู้ความเข้าใจความคิดเห็นนะคะและความรู้สึกของผู้เขียนให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยสำนวนภาษาที่สละสลวยซึ่งเรียงความประกอบไปด้วยส่วนสำคัญ3ส่วนนะคะก็คือคำนามส่วนเนื้อเรื่องและส่วนสรุปนั่นเองเรียงความที่ดีควรมีความเป็นเอกภาพสัมพันธภาพและสารัตถภาพนะคะในวันนี้นักเรียนก็ได้เรียนรู้ในประเด็นของการตั้งชื่อเรื่องนะคะการตั้งชื่อเรื่องเลือกเรื่องจะต้องมีการตั้งชื่อเรื่องที่ตรงตามเนื้อหาและสอดคล้องตามเชิงนะคะผู้เขียนต้องหาจุดเด่นของเรื่องมาตั้งชื่อและเลือกสรรคำที่มีความหมายครอบคลุมประเด็นที่ตั้งไว้การวางโครงเรื่องเป็นการลำดับความคิดโดยอาศัยจุดมุ่งหมายหลักจุดมุ่งหมายรองและข้อมูลเนื้อหาที่รวบรวมได้มาเป็นแนวในการเขียนนะคะซึ่งการเขียนเรียงความเป็นทักษะสำคัญที่จะช่วยพัฒนาความสามารถในการสื่อสารทางภาษาและการคิดวิเคราะห์ของผู้เขียนนะคะฉะนั้นการเขียนเรียงความผู้เขียนต้องมีความรู้เรื่องหลักการเขียนเรียงความและมีมารยาทในการเขียนค่ะค่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องนำเรื่องเฟื่องความคิดนะคะสิ่งที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะ1ใบความรู้เพิ่มพูนความรู้เรียงความส่วนคำนำ2ใบกิจกรรมเรื่องเพิ่มพูนความรู้เรียงความส่วนคำนำ3ใบกิจกรรมเรื่องเปิดเรียงความด้วยความนำนะคะแล้วก็เตรียมปากกาสีแล้วก็เตรียมกระดาษด้วยนะคะในการร่วมกิจกรรมครั้งต่อไปในวันนี้นักเรียนมีข้อสงสัยหรือมีอะไรอยากจะซักถามเกี่ยวกับเข็มทิศความคิดผลิตเรียงความไหมคะหากไม่มีแล้วคุณครูก็อยากจะให้นักเรียนนะคะวางเข็มทิศของเรียงความของนักเรียนให้น่าสนใจนะคะแล้วคุณครูจะรอติดตามชมผลงานเรียงความของนักเรียนค่ะในชั่วโมงนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในภาพบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางครับวันนี้ก็พบกับครูอรรถชัยสิริวัฒนศักดินาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2และเนื้อหาของเราในวันนี้นะครับก็คือเป็นเรื่องความดันของเหลวครั้งที่2ครับจุดประสงค์การเรียนรู้ก็คือบอกความหมายและอธิบายความดันของเหลวนะครับรวมไปถึงการทดลองเพื่อระบุคำถามขออภัยครับการทดลองโดยระบุคำถามตัวแปรที่เกี่ยวข้องสมมติฐานการทดลองและการทำการทดลองตามที่ออกแบบได้นะครับรวมไปความอยากรู้อยากเห็นกระตือรือร้นในการสืบเสาะหาความรู้ตามที่สงสัยในการทำกิจกรรมนะครับสมรรถนะที่ต้องเกิดขึ้นในชั่วโมงของเรานะครับคือนักเรียนจะต้องมีการตั้งคำถามทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับแรงที่ของเหลวกระทำต่อวัตถุและตั้งสมมติฐานที่สอดคล้องเกี่ยวกับคำถามนั้นเพื่อนำไปสู่การทดลองทางวิทยาศาสตร์สร้างและปรับปรุงคำอธิบายเหตุการณ์เกี่ยวกับแรงที่ของเหลวกระทำต่อวัตถุโดยใช้หลักฐานที่ได้จากการทดลองทางวิทยาศาสตร์มาสนับสนุนนะครับเราขอทบทวนนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในคำถามข้อนี้นักเรียนของเหลวที่อยู่ในขวดจะมีแรงกระทำต่อขวดหรือไม่อย่างไรมีไหมครับ